มันบ้านมันเกิดขึ้นมานี่ก็เป็นมันเกิดงอกขึ้นมานี่ก็บ้านนี่ก็คู่บุญโยมถ้าโยมไม่มีบุญโยมไม่ได้อยู่บ้านนี้นะโยมถูกเขายึดไปอยู่กับต๊อบหมดละใช่ไหมของใครของมันทำไปแล้วได้ยังไงได้อย่างนั้นโยมแต่คนเรามันหลงไม่มองเห็นความจริงก็เลยคิดว่าทำบุญจะได้อะไรบุญเป็นของละเอียดย่อนโยมไอ้ที่เราได้หน้าได้ตาได้กายได้ใจได้อะไรเรื่องนี้มันเรื่องบุญทั้งนั้นใช่ไหมผลทานที่ทำแล้วมาเกิดเป็นคนรวยมีบ้านอยู่มีเงินมีลาภมียศมีสรรเสริญมีชื่อเสียงคนมีศีลสวยไม่ต้องตกแต่งเกิดมาก็งามมาเลยนี่ผลของศีลคนมีสมาธิในชาติตอนเกิดมาก็ฉลาดปราดเปรียวรู้เท่าทันคนไปหมดเลยศึกษาเล่าเรียนอะไรก็ง่ายอย่างพุทธเจ้าเนี่ยเรียนเพียงไม่กี่ขวบจบเลยแต่คนสมัยนี้ก็มีใช่ไหมเช่นฝรั่งพวก IQ สูงอะพอ IQ สูงพอเรียนไม่กี่ปีได้เป็นด็อกเตอร์เลยนะพวกนี้มีปัญญาชาติก่อนทำมาดีฉะนั้นพวกบุญทานศีลทานภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องของมีจริงนี่เราจะไปขัดกันนะภรรยาทำให้ภรรยาโมทนาด้วยสามีทำร่วมกันลูกหลานทำของพวกนี้เป็นของติดตัวเราไปชาติหน้าชาตินี้เรามามีลาภยศสรรเสริญก็เพราะเรามีบุญมาแต่ชาติก่อนเราทำดีชาตินี้ก็ไปให้ผลไปข้างหน้าอีก500ชาติเป็นสุขอีกจนถึงพระนิพพานทำให้โลภน้อยลงให้โกรธน้อยลงอิจฉาริษยาไม่อยากจะเบียดเบียนใครทำให้จิตใจของเราเป็นสุขสงบแล้วผลบุญที่เราทำเนี่ยจะติดตามไปให้ผลเราทุกแห่งเป็นของเรานะไม่ใช่เป็นของกายโยมเดี๋ยวไปคิดว่าทำนี่เป็นของหลวงพ่อหมดละมั้งเงินเนี่ยไปซื้อเพ่นดินร้านทำเพราะหลวงพ่อก็เอาไปไม่ได้พ่อก็เอาไปไม่ได้ไปได้ไม่ได้หลวงพ่อไม่ทำพ่อก็จนเหมือนกันนะมันสมบัติของโยมโยมไปซื้อที่ดิน10ตารางวาโยมก็ไปมีแผ่นดินของโยม500ชาติไปเดินไปที่ไหนก็ไปดินของโยมบุญรองรับโยมแค่นี้ขี้เหนียวเรามีเงินชาตินี้กูไม่ทำกูปลูกกูเหลือกินเหลือใช้แล้วกูไม่ทำเรื่องอะไรจะไปซื้อที่ดินให้พระอยู่ผมดูไปยันหน้าไม่มีหรอกถูกไล่ยังกะลาวยังก็ยวนเลยไปที่ไหนก็โอ้ยไปใช่ไหมลาวไปที่ไหนเขาก็รังเกียจยวนไม่ไหนก็รังเกียจเขมรไม่ไหนรังเกียจลอยแพพวกยังเจาะเรือให้จมไปทะเลเลยเพราะมันเกลียดบุญเนี่ยเจอพระเจอเจ้ามันฆ่าหมดเนี่ยใช่ไหมคนจีนก็บางคนก็มีบุญนะไม่มีแผ่นดินอยู่โอ้ยไม่มีแผ่นดินอยู่ผลที่สุดเจนเขาบางคนก็มีบุญนะแผ่นดินไม่มีเอ้าหนีมาเมืองไทยมาทำมาหากินได้ไปดินเนี่ยเขามีบุญอย่างที่เขาไม่มีแผ่นดินนั้นไม่มีของเขาแล้วเขาล่นเล่มาถึงที่นี่แต่เขาก็ใจบุญทำบุญของเขาไว้พยายามขยันมันเพียรเอาได้แผ่นดินอยู่ถ้าอยู่เมืองเขาเนี่ยจนยันตายเลยเขาเกิดมาอยู่ในแผ่นดินใหญ่นี่ลำบากที่สุดในชีวิตแผ่นดินใหญ่ไม่เป็นงี้นะมาไปเที่ยวมาแล้วโยมโอ้โหต่างกับสำเพ็งเลยโยมหน้ามือเป็นลังมือเลยโยมพอมาอยู่เมืองไทยนี่เป็นเมืองคนบุญโยมอะไรๆดีหมดแต่ก่อนนี่เป็นลูกชาวนาโยมตอนเช้าต้องกินข้าวต้มคนกินก็สวยเนี่ยคนรวยแล้วแต่มาอยู่เมืองไทยนี่ก็กินอะไรอาหารโต้รุ่งเลยเนี่ยใช่ไหมนี่บุญถือว่าถ้าเราไม่ทำนะเราก็จะจนต่อไปอีกเราก็จะเหมือนยังนางงามเมืองอีกไปห้าเป็นนางงามเมืองยังดีนี่ยังมีคนต้องการนะถ้าไปงามไม่มีเมืองก็แย่เลยไม่ไปงามงามเมืองเป็นคนไม่มีสมบัติเดินแย่เลยเรื่องบุญทานเนี่ยมันเป็นเรื่องของมีจริงเราไม่ทำเราก็ไม่ได้ใครทำใครก็ได้เป็นของไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่าเมื่อปฏิบัติแล้วมันเห็นด้วยใจทรัพย์นี่มันเป็นไปด้วยใจพอเข้าใจไหมโยมเชื่อไหมเชื่อไหม

0: อย่าเพิ่งเชื่อนะต้องเห็นก่อนก็เชื่อฮะเชื่ออะไรนะอ๋อเชื่อเอาไปได้ถ้างั้นเราไม่จนเป็นดินหรอกนะซื้อสังฆทานเนี่ยแผ่นดินของมหาเศรษฐีพระราชามันแพงถ้าเป็นดินของจนๆก็บ้านนอกมันถูกหน่อยต้องคนต้องหามไอ้นี่มันถึงมันเป็นดินคนรวยมันก็แพงหน่อยใช่แต่เราไปซื้อเป็นดินคนจนยังน้องภายเน้นสบายสิบตารางวาก็ได้ตั้งเยอะไม่กี่ร้อยบาทน่ะ300บาทโอ้ยได้ตั้งเยอะแต่ว่ามันไปได้มันได้มากจริงแต่ว่ามันผลมันน้อยแต่มันก็ยังดีดีก็ไม่ทำเลยถามให้มันหมดแผ่นดินนี้มันเป็นของเรา
1: ท่านขอเรียนถามคุณท่านยังเช่นว่าเขาสร้างเป็นนะครับเรื่องฉันเนี่ยยังไม่เป็นว่าจะสร้างเองอย่างลูกสร้างฉันเอาเงินไปช่วยลูกสร้างแล้วจะเป็นย
0: ัง
1: ไง
0: ครับคุณได้เราก็ได้หมดเลยอ่ะก็ไปแบ่งนี้มากันคนละคนละชาติกันเลยกันถ้าเกิดทันกันก็ไปอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยถ้ามาเกิดทันกันก็ได้มาใช้ร่วมกันถ้าเกิดไม่ทันกันก็มาแบ่งกันคนละชาติไอ้พ่อได้ก่อนเสวยก่อนใช่ไหมได้มาใช้วิมานแก้วก่อนพอพ่อตายพอพระศรียาเมตตาหมาลูกก็มาก็มาใช้ที่เดียวกันใช่แต่นี่ถ้าโยมทำกับลูกเนี่ยองค์เกิดมาทันโยมก็ได้ใช้กับลูกโยมแต่ถ้าไม่ทันโยมลูกก็โยมก็ใช้ก่อนลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ตามแต่บุญของโยมบุญอันนี้ได้ร่วมกันได้เท่ากันไม่ใช่300ในคนเสาต้นเดียวไม่ใช่งั้น อย่าไปอยู่กันมันได้สำเร็จหมดเลยสมมติว่ากุฏิหลังเนี้ยโยมขอทำเสาต้นหนึ่งนะลูกนะแต่ลูกทำหมดโยมไม่ใช่ได้เสาต้นโยมได้หมดบ้านเลยฉันขอทำกระเบื้องแผ่นหนึ่งนะก็ได้หมดบ้านหนึ่ง
2: เงินลูกของแม
0: ่โยมจะทำโยมจะทำ10 บาทโยมก็ได้ทั้งหลังโยมจะทำ5 บาทโยมก็ได้ทั้งหลังโยมโมทนาโยมก็ได้ทั้งหลังโยมโมทนาโยมไม่มีเงินสาธุแม่ร่วมบุญกับลูกนะโยมก็ได้ทั้งหลังแต่โมทนาโยมไม่เป็นเจ้าของนะโยมอาศัยเขาถ้าโยมทำเองโยมก็เป็นนายเขาเป็นใหญ่ถูกไหมถึงว่าโยมบ้านเนี่ยโยมซื้อโยมสร้างเองเนี่ยลูกมาอาศัยโยมโยมก็เป็นใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าบ้านเนี้ยลูกก็สร้างเสร็จแล้วเชิญแม่มาอยู่แม่ก็แหมทำอะไรก็เกรงใจลูกกับภัยมันนะทำไปก็เกรงคนลูกเราเนี้ยใครไม่ใช่ของเราเกรงไม่หมดแต่ถ้าของเราไม่ดีก็ไล่มันออกจากบ้านได้มันก็ต้องงอเราเนี่ยใช่ไหมเราสร้างของตัวเองดีกว่าโยมให้มันมาร่วมกับเราเราจะได้เป็นใหญ
2: ่
0: เอาเป็นใหญ่เลยเป็นลูกน้องก็ไม่ดี
2: น
0: ้องไผ่ก็ดีน้องไผ่แต่ที่อยู่อาตมาเก่าที่อยู่เก่าธรรมาธรรมาเกิดได้ที่นั่นเนี่ยทำไมได้ที่นั่นธรรมาไม่ได้เกิดหรอกเป็นทั้งที่เกิด
1: มันนึกกลับไปคือองค์ลูกองค์ลูกเนี่ยพักนานกว่า
0: ที่นั่นน่ะบ้านเกิดเมืองนอนที่เกิดอาตมาด้วยแล้วก็ที่ปฏิบัติธรรมที่นั่นด้วย
3: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาคนก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆคนกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะคนยังทีคนยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ้วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอัจฉริยวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทันให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายานญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยา
รอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: ดูแลสุขอนามัยปลอดภัยโรคท้องร่วง
2: โอ้ยปวดท้องจังหมอกันคะช่วยนวดด้วยทั้งคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเนื้อตัวถ่ายเหลวตั้ง4ครั้งแล้วอ่ะสงสัยจะเป็นโรคท้องร่วงแน่ๆเลย
1: ใจเย็นๆครับคุณนวดเดี๋ยวหมอให้ดื่มเกลือแร่ ORS ก่อนเพื่อชดเชยการเสียน้ำแต่จะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเพราะจะได้ถ่ายเชื้อโรคออกจากท้องให้หมดจริงๆแล้วน้ำเกลือแร่

0: แค่ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วประมาณ1ขวดน้ำปลากรมผสมกับเกลือแกงครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเขย่าให้เข้ากันใช้ดื่มบ่อยๆแทนการดื่มน้ำและเพื่อไม่ให้ขาดสารอาหารควรกินอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายเช่นโจ๊กข้าวต้มปลาต้มหรือเนื้อสัตว์ต้มเปื่อยก็ได้ต่อไปคุณนุชต้องดูแลสุขอนามัยในการกินให้มากๆเลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไม่ทานอาหารสุกๆดิบๆเพราะอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนผักผลไม้ต้องล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆให้สะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนรับประทานและหลังเข้าห้องน้ำต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับดูแลสุขอนามัยในการรับประทานกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆห่างไกลโรคอุจจาระร่วง
1: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับถ้าพนักงานโรงแรมจะถามแขกว่าคุณจะมาถึงโรงแรมกี่โมงหรือคุณจะออกจากโรงแรมกี่โมงก็ถามอย่างนี้ไม่ยากเลยเช่นกันนะครับเวลาสอบถามว่าจะมากี่โมงให้ถามว่า What time will you be arriving? What time will you be arriving? What time แปลว่ากี่โมง Will คือจะและ arrive หมายถึงมาถึง What time will you be arriving? แล้วถ้าจะถามว่าคุณจะออกจากโรงแรมกี่โมงกริยา to leave คือออกจากที่ใดที่หนึ่งนะครับดังนั้นคงต้องถามว่า What time will you be leaving? อีกครั้งหนึ่งครับ What time will you be leaving?ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ What time will you be arriving? คุณจะมาถึงกี่โมง What time will you be arriving? ส่วนคุณจะออกจากโรงแรมกี่โมงให้ถามว่า What time will you be leaving? What time will you be leaving? คำถามอย่างนี้ใช้กับสถานการณ์อื่นๆก็ได้นะครับเมื่อจะถามว่าจะมาหรือจะไปกี่โมงผมแอนดรูว์ บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: ำนวนชวนคิดพาสิทธิ์สอนใจ
1: ตาหลิวต้องหลิวตาตามเข้าไปอยู่หมู่ใดให้เหมือนเขาปรับตัวเข้าให้ได้ไม่ขัดเขินเข้าเมืองคนตาหลิวหลิวตาเดินเขาเชื้อเชิญขอบใจไม่ชิงชังเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเป็นการสอนให้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์อยู่ที่ไหนให้ทำตัวเหมือนคนที่นั่นค่ะ

ำความดีแม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ
1: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องคำเตือนของพ่อ

0: บริเวณริมแม่น้ำแห่งหนึ่งในเมืองพาราณสีมีรูขนาดใหญ่อยู่รูหนึ่งมีเหี้ยอาศัยอยู่ในรูนั้นหลายร้อยตัวชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาเหี้ยส่วนพระเทวทัตเกิดเป็นกิ้งก่าพญาเหี้ยเป็นหัวหน้าเหี้ยหลายร้อยตัวและมีลูกเป็นตัวผู้อยู่หนึ่งตัวลูกของพญาเหี้ยชื่อโคทาปิลิกะมีร่างกายใหญ่โตและมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ค่อยจะฟังคำเตือนของพญาเหี้ยผู้เป็นพ่อเหี้ยโคทาปิลิกะมีใจนักเลงจึงมีสัตว์มาเป็นเพื่อนมากมายแต่ที่สนิทสนมเป็นพิเศษคือกิ้งก่าตัวนี้รู้จักกันมานานตั้งแต่ทั้งคู่ยังเล็กๆอยู่ขณะที่สัตว์ทั้งคู่กำลังเติบโตอยู่นั้นร่างกายก็เริ่มแตกต่างกันมากขึ้นกล่าวคือเหี้ยโคทาปิลิกะมีร่างกายใหญ่หนาแต่กิ้งก่าใหญ่โตกว่าเก่าไม่มากเท่าไหร่ทั้งนี้เป็นเพราะมีชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันนั่นเองเหี้ยโคทาปิลิกะนอกจากมีใจนักเลงแล้วยังมีนิสัยร่าเริงสนุกสนานชอบหยอกล้อกับสัตว์อื่นๆที่เป็นเพื่อนเล่นเสมอวิธีหยอกล้อก็คือเข้าไปใกล้ๆแล้วเบ่งตัวให้ใหญ่ทำทีเป็นจะทับซึ่งทำให้กิ้งก่าใจหายใจคว่ำอยู่หลายต่อหลายครั้ง
1: ต่อเพื่อนเพื่อนมาทออย่าเล่นแบบนี้เลยใจหายหมดเลยอ่ะโอ้ยอะไรกันหยอกล้อนิดเดียวทำให้ใจอ่อนไปได้ขวัญอ่อนจริงนะ
0: พญาเหี้ยผู้เป็นพ่อสังเกตดูพฤติกรรมของลูกชายมาโดยตลอดโดยเฉพาะพฤติกรรมที่มีต่อกิ้งก่าแล้วรู้สึกเป็นห่วงวันหนึ่งได้โอกาสเหมาะสมจึงเรียกลูกชายมาคุยด้วยลูกรักการมีเพื่อนมากนั้นดีแต่การคุ้นเคยกันมากบางทีอาจทำให้เกิดภัยได้นะ
2: พ่อหมายถึงอะไรอ่ะ
0: พ่อหมายถึงการหยอกล้อกันมากเกินไปกับสัตว์เพื่อนๆของลูกโดยเฉพาะกิ้งก่า
2: ทำไมล่ะพ่อ
0: ลูกอย่าลืมนะกิ้งก่าเป็นสัตว์ตัวเล็กแต่ลูกน่ะมีตัวหนาใหญ่กว่าเขามากการไปหยอกล้อทำเป็นเบ่งตัวจะทับเขานั่นน่ะอาจทำให้เขามีปมด้อยและคิดมากได
2: ้ลูกยังมองไม่ออกเลยว่าทำให้เขามีปมด้อยและคิดมากยังไง
0: ปมด้อยก็คือจะทำให้เขาเกิดการน้อยเนื้อต่ำใจว่าเขาตัวเล็กกว่าแต่ลูกตัวใหญ่กว่าเวลาไปไหนมาไหนใครเห็นเขาก็อดขำไม่ได้และจะทำให้เขาคิดมากได้ก็ตรงที่ลูกทำท่าจะทับเขาซึ่งเขาอาจจะคิดไปว่าภายภาคหน้าหายโกรธกันลูกอาจจะล้มทับเขาจริงๆก็ได้แน่นอนถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็ต้องตายหรือไม่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจริงไหมเหี้ยโคทาปิลิกะฟังพญาเหี้ยผู้เป็นพ่อพูดมาถึงตรงนี้ก็อดขำไม่ได
2: ้โอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกพ่อน่ะคิดมากไปเองกิ้งก่ากับลูกรู้จักกันดีมีอะไรจะโกรธกัน
0: เอาเถอะลูกถึงยังไงเราก็ต่างเผ่าพันธุ์กันพ่อว่าลูกน่ะไม่น่าจะสนิทสนมมากเกินไปแล้วก็อย่าไปหยอกล้อ กับเขาเหมือนอย่างเก่าอีกเชื่อพ่อดีกว่านะลูกทำให้เขามีปมด้อยและคิดมากระวังนะเขาจะมีจิตใจความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับเราก็คือการป้องกันตัวเองฉะนั้นเขาอาจจะคิดทำร้ายลูกก็ได้รวมทั้งพี่น้องของลูกด้วย
2: กิ้งก่าอะไรจะทำร้ายพวกเราเป็นไปไม่ได้หรอกพ่ออย่าคิดมากเลยนะ
0: แม้โคทาปิลิกะจะไม่เชื่อคำเตือนของพญาเหี้ยแต่พญาเหี้ยก็ไม่ดิ้งนอนใจเพราะเชื่อมั่นว่าพฤติกรรมของลูกชายจะนำภัยมาถึงพวกตนแน่ภัยดังกล่าวอาจเกิดจากการบอกให้คนมาจับพวกตนก็ได้พญาเหี้ยจึงคิดหาทางช่วยเหลือโดยการขอร้องพวกเหี้ยบริวาร ให้ช่วยขุดรูเป็นทางออกไว้อีกทางหนึ่ง
1: หัวหน้าให้ขุดรูนี้ไว้ทำไมเนี่ย
3: บอกให้ขุดก็ขุดเถอะนะถึงเวลาแล้วจะรู้เอง
1: ช่วยกันขุดไปขุดไปไปเอาหน้าขุดหน่อยแล้ว
0: คำเตือนของพญาเฮียเริ่มมีเขาให้เห็นจริงยิ่งกาเริ่มอึดอัดใจในพฤติกรรมหยอกล้อของเฮียโคทาปิลิกะมากขึ้น
2: วันนี้เฮียโคทาปิลิกะล้อเล่นแต่ภายหน้าถ้าเขาทับเราจริงๆขึ้นมาเราจะไม่ตายหรือเนี่ยไม่หรอกนะเขาคงไม่ร้ายกับเราถึงขนาดนั้นหรอกแต่ถึงยังไงเราก็ไม่ควรจะประมาทต้องหาทางป้องกันไว้ก่อนล่ะ
0: อยู่มาคราวหนึ่งถึงหน้าร้อนเกิดฝนตกหนักพอฝนหายแมลงเม่าก็ออกมาเล่นแสงไฟที่มีคนมาจุดล่อไว้ริมฝั่งแม่น้ำพวกเหี้ยเห็นเป็นคราวจะจับแมลงเม่ากินได้จึงพากันออกมาจากรูเพื่อจับแมลงเม่ากินไฟที่จุดล่อไว้นั้นเป็นของนายพรานล่าเหี้ยคนหนึ่งซึ่งหาทางจับเหี้ยมาฆ่าลอกหนังกินเนื้อแล้วเอาหนังไปขายนายพรานจุดไฟล่อไว้แล้วคอยสังเกตดูอยู่ใกล้ๆครั้นเห็นเหี้ยออกกันมากก็แบกจอบไปขุดรูเหี้ยพร้อมทั้งพาสุนัขไปด้วยผลปรากฏว่าเขาจับเหี้ยได้เป็นจำนวนมากกิ้งก่าเห็นเหตุการณ์นั้นโดยตลอดพลันนึกถึงวิธีการที่จะช่วยให้ตนเองปลอดภัยได้วันหนึ่งขณะที่นายพรานแบกจอบเดินขุดรูเหี้ยอยู่นั้นกิ้งก่าได้วิ่งไปหมอบอยู่ใกล้ๆเมื่อเห็นว่านายพรานสนใจตนจึงได้ร้องถามขึ้น
1: เที่ยวหาอะไรอยู่ล่ะนาย
4: หาเหี้ยไง
1: หาไปทำไมล่ะนาย
4: เจ้าไม่รู้เลยว่าเนื้อเหี้ยนะอร่อยจะตายไปหนังเหี้ยก็ยังเอาไปขายได้อีกนะ
2: ถ้าอย่างนั้นท่านคงอยากได้เหี้ยมากๆละสิ
4: ใช่แล้ว
2: ข้าช่วยได้นะ
4: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าก็ดี
2: นายข้ารู้จักที่อยู่ของพวกเหี้ยนะที่อยู่ที่ข้าพเจ้ารู้จักนั่นน่ะมีเหี้ยอาศัยอยู่รวมกันหลายร้อยตัวเลยล่ะ
4: ดีดีดีงั้นจะพาเข้าไปเลยไปไปไปไปไปไปไป
0: ว่าแล้วกิ้งกาก็วิ่งนำนายพรานไปฝ่ายนายพรานพอทราบว่ามีเหี้ยอยู่หลายร้อยตัวก็เตรียมอุปกรณ์จับเหี้ยซึ่งนอกจากจอบแล้วก็ยังมีหญ้าแห้งและไฟติดตามด้วยสุนัขอีกหลายตัวครั้นไปถึงรู้ที่อยู่ของพวกเหี้ยแล้วกิ้งกาก็แนะนำวิธีจับให้นายพรานรู้นายพรานทำตามที่กิ้งกาแนะนำขนหญ้าแห้งไปสุมไว้ที่ปากรูแล้วจุดไฟสุมขวัญทันทีต่อจากนั้นก็ให้สุนัขล้อมบริเวณปากรูไว้ฝ่ายตัวเองก็ยืนถือค้อนคอยทีอยู่เพียงครู่เดียวหญ้าแห้งก็ติดไฟควันขโมงพวกเหี้ยสำลักควันตกใจจึงพากันหนีตายออกมาทางปากรูนายพรานถือค้อนคอยท่าอยู่แล้วจึงไล่ทุบเหี้ยอย่างสนุกมือ
4: นี่นี่นะจะไปไหนจะไปไหนไม่หน่อยเฮ้ไปเนื้อได้ครับนี่นะตู้นี่ตัววะโอ้โหเยอะเว้ยเฮ้ยออกไม่แล้วไอ้ไอ้ยังมันละวะนี่นะโอ้ยดีเว้ยดีดีดีออกมาออกมาออกมาให้หมดเลยนี
0: ่กิ้งกาคอยดูนายพรานจับเหี้ยอยู่ห่างๆครั้นเห็นเหี้ยจำนวนมากถูกฆ่าตายก็สมใจแล้ววิ่งจากไปฝ่ายพญาเหี้ยทราบได้ทันทีว่าภัยครั้งนี้เกิดขึ้นจากความดื้อรั้นของลูกชาย
3: ที่ไม่ยอมเชื่อฟังคำเตือนเมื่อเห็นว่าไม่มีทางช่วยได้จึงหนีไปทางอีกรูหนึ่งที่บอกให้บริวารขุดเอาไว้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ใหญ่อย่างพ่อแม่คือผู้มีประสบการณ์คำเตือนของท่านจึงเป็นเรื่องที่ควรรับฟังเพราะจะช่วยให้พ้นจากภัยพิบัติได้มิฉะนั้นแล้วจะเป็นอย่างเฮียโคทาปิลิกะที่ไม่เชื่อฟังคำเตือนของพ่อจึงทำให้ตนเองและพวกพ้องพินาศหมดสิ้น

ความกรุณาปานีเป็นคุณสมบัติประการสำคัญของผู้เจริญแล้วไม่ว่าชายหรือหญิงคนที่มีความกรุณาปานีย่อมมีผู้แซ่ซ้องสรรเสริญไปที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ในบทละครเรื่องเวนิสวานิสของล้นเก้ารัชกาลที่6ได้กล่าวถึงความกรุณาปราณีไว้ตอนหนึ่งว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินเป็นสิ่งดีสองชั้นปรันปลื้มใจแห่งผู้ให้และผู้รับสมทวีกระผมเด็กชายนรุตเหล่านิพนธ์โรงเรียนโพธิสารวิทยากร

ตามหลักในพระพุทธศาสนานั้นคนที่น่ารักซึ่งเป็นที่รักพอใจของคนทั้งหลายเมื่อกล่าวโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะ9ประการคือ 1. ไม่เป็นคนอวดดี 2. ไม่พูดมากจนเขาเบื่อ 3. เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน 4. รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว 5. พูดจาอ่อนหวาน 6.เป็นคนเสียสละไม่เอาเปรียบผู้อื่น 7. เป็นคนกตัญญูกตเวที 8. เป็นคนไม่มีนิสัยริษยาเสียดสีผู้อื่น 9. เป็นคนมีนิสัยสุขุมรอบคอบไม่ยกตนข่มท่านครับจากหนังสือลักษณะของคนที่น่ารักพระธรรมวิสุทธิกวีวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครกระผมเด็กชายพัชระอังสุสุขนฤมลโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัฐอนุสรณ์ครับ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเป็นหัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุก

0: ก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จก็คงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
1: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

วันนี้ก็รู้สึกใครๆก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้ชักมืดเร็วก็ถ้าง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหจนฟ้าจะทำอะไรก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามก็ว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มี

ะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลกความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งไม่ยิ่งปลื้มนะเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานนะก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนอย่าไปทำลาย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัด

0: ครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยส่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9090 0394959770โรงพยาบาลเขาสุกิม0394952256ต่อ115137หรือ9881671
0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680-710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

การเราทำบุญอะไรก็ไม่เท่ากับบวชตัวเองการบวชตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นยอดบุญเพราะเราทำบุญอย่างอื่นก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรม

จะทอดกฐินทอดประปาสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารก็แค่ทานบารมีแต่ว่าบวชเนี่ยเป็นศีลบารมีเป็นเนกขัมมะบารมีแล้วก็เป็นปฏิบัติบูชาเป็นยอดบุญเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองมีค่ามากกว่าวัตถุสิ่งของฉะนั้นเราตัวเรามาบวชเนี่ยถือว่าอุทิศตัวเองมีค่ามากกว่าเงินทองสิ่งของจึงว่าทำบุญมากทำบุญมากกว่าเงินทองทำบุญมากกว่าวัตถุนับไม่ถ้วนเหมือนตัวเราเนี่ยจะตีราคาเท่าไหร่ก็ไม่ได้อย่างโบสถ์หลังเนี่ยตีราคา100ล้าน20ล้าน50ล้านได้ศาลาหลังนึงตีราคาล้าน10ล้าน20ล้านได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตีราคาได้หมดแต่ตัวเราตีราคาได้ไหมไม่ได้คนไหนตีราคาค่าตัวตัวเองได้บ้างไม่ได้เลยถ้าจะขายก็ทั้งตัวเนี่ยมาซื้อเป็นพันๆล้านก็ไม่มีใครขายพ่อแม่ก็คงไม่ขายลูกให้เขาอื่นไปฆ่าเอาไปแกงฉะนั้นตัวเราเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองนับไม่ใช่นับเป็นร้อยล้านพันล้านเอาแผ่นดินมาแลกชีวิตตัวเองก็มีใครเอานะฉะนั้นเรียกว่าเมื่อเรามาทำบุญด้วยตัวเองที่มีค่ามากกว่าเงินทองจึงถือว่าทำบุญได้บุญมาก3วัน7วันให้ไปสวรรค์นิพพานได้บุญที่ทำด้วยตัวเองจึงเป็นยอดบุญฉะนั้นเราก็จงดีใจว่าเฮ้เราได้ทำบุญยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งแล้วเราไม่มีเงินทำอย่าไปคิดว่าเรามีเงินหมื่นเงินล้านแล้วค่อยทำบุญใจเราได้ทำบุญมากกว่าเงินหมื่นเงินล้านแล้วเพราะเราได้เอาตัวเองมาทำบุญอุทิศด้วยเวลากายวาจาใจสงบเนี่ยเป็นศีลสมาธิเนี่ยนี่ถือว่าบุญที่สุดในโลกไม่มีบุญอะไรจะมากเท่ากับอุทิศตัวเองมาบวชมาปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจอย่างนั้นนะจะได้รู้จักว่าค่าของตัวเองมีมากกว่าเงินทองทีนี้คนเราไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเอาค่าชีวิตของตัวเองมาทำบุญเนี่ยก็ยังไม่ศรัทธาไม่เคารพหรือไม่สำรวมหรือไม่สงบหรือไม่ได้ตั้งใจจริงจังแน่แน่วก็เลยกลายเป็นเหมือนมาตามเขามาบวชตามเขามาเล่นตามเขาอะไรเป็นแบบว่าจริงใจไม่มีความจริงใจไม่มีแต่ที่จริงหารู้ไหมที่เรามาเนี่ยมันมีค่าแล้วมันมาแบบคนมีปัญญามาแบบคนมีปัญญาจึงจะมาบวชได้มาแบบคนมีศรัทธาจึงจะมาได้มาแบบคนมีความเพียรมาแบบคนมีความอดทนถ้าปกติคนไม่มีปัญญาก็ไม่อยากเข้ามาวัดคนไม่มีศรัทธาก็ไม่อยากเข้ามาวัดฉะนั้นนี่ที่เรามาเนี่ยมาในรูปแบบคนฉลาดไม่ใช่รูปคนโง่แบบคนฉลาดแบบคนมีความมีบุญกุศลนำพามาถ้ามาแบบคนไม่ฉลาดก็ตามเข้ามามาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้มาเป็นคนปัญญาอ่อนทำอะไรก็เป็นตัวของตัวเองไม่ได้ไม่ตามให้ถูกต้องอะไรเงี้ยเรียกเลยว่าคนไม่มีปัญญาฉะนั้นเรามาอย่างนี้เราก็เท่ากับเราเนี่ยมาสร้างสติปัญญาเข้าเราให้ร่นพ้นให้มากขึ้นไม่ใช่คนโง่จะเข้ามาประพฤติปฏิบัติมาบวชมาเรียนได้พุทธเจ้าจึงได้ห้ามคนนะตาบอดบวชไม่ได้หูหนวกบวชไม่ได้บ้าบวชไม่ได้ใบบวชไม่ได้พิกลพิการบวชไม่ได้แสดงว่าคนที่บวชได้เนี่ยก็ถือว่าคนมีคุณธรรมหรือคนมีความพร้อมไปด้วยบุรุษสตรีที่สมบูรณ์ฉะนั้นเราก็จงดีใจว่าเราได้มาบวชเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองได้ยกตัวเองในฐานะเป็นคนดีคนมีศีลธรรมศีลธรรมเนี่ยไม่ทำให้คนเป็นทุกข์เลยทำให้คนตกต่ำศีลธรรมไม่ทำให้คนเจริญไม่ทำให้คนตกต่ำ

ตกต่ำนี่คือคนไม่มีศีลธรรม คนที่อาภัพอับจนคนที่ไม่พอไม่ได้อะไรดังที่ผมปรารถนาเพราะคนนั้นขาดศีลธรรมพุทธเจ้าในท่านพัฒนาจิตใจของท่านทางด้านศีลธรรมถือว่าจะสำเร็จอะไรก็ต้องมีศีลธรรมเหมือนเราจะเป็นพ่อที่ดีก็ต้องมีคุณธรรมมีศีลธรรมเป็นแม่ที่ดีก็ต้องมีคุณธรรมมีศีลธรรมเป็นลูกที่ดีก็ต้องมีคุณธรรมมีศีลธรรมเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีก็ต้องมีศีลธรรมมีคุณธรรมตอนนี้ถ้าคนเราขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมเนี่ยใจมันไม่ดีใจมันมองโลกในแง่ไม่ดีคิดในทางที่ผิดคนที่คิดผิดก็

ไม่ดีคิดในทางที่ผิดคนที่คิดผิดผิดก็หมายถึงว่ามันไม่มีความไม่มีความสุขสงบใจเหมือนอย่างคนไปรักเขามากินเนี่ยคิดผิดตลอดเวลามันถึงจะกินอิ่มก็ไม่มีความสุขอย่างเหมือนคนเล่นการพนันเนี่ยเอาเงินการพนันมาสร้างชีวิตตัวเองถึงจะมีความถึงจะกินอิ่มแต่ชีวิตก็ไม่มีความสุขเพราะมันไม่มีศีลธรรมฉะนั้นถึงว่าคนเราพอมีศีลธรรมแล้วก็จะดำรงชีวิตอยู่เป็นอย่างเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากแก้วรึกสามารถที่จะยั่งดินใบไม่ให้โค่นล้มได้ออกดอกออกผลออกใบกิ่งก้านสาขาให้ยิ่งใหญ่เผยแพร่พันธุกรรมตัวเองไปได้มากขึ้นนี่คือคนดีเป็นอย่างนั้นคนมีศีลเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราจงรู้ค่าของตัวเรามีเท่าไหร่นะอย่าได้ตีค่าตัวเองถูกคนที่มาวัดไม่สงบเนี่ยตีค่าตัวเองถูกมาแล้วมาเดินไม่สนใจมาก็ลกคกเคกเอะอะโวยวายพวกนี้ตีค่าตัวเองถูกนะตีราคาตัวเองถูกใช่ไหมเหมือนผู้หญิงบางคนตีราคาตัวเองถูกใช่ไหมแต่ผู้หญิงบางคนเนี่ยซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ผู้หญิงที่ฉลาดนะใครไปซื้อได้ขายได้ผู้ชายบางคนตีค่าตัวเองถูกบางคนเนี่ยตัวเองมีค่ามากกว่าเงินทองขายไม่ได้ซื้อไม่ได้นะถ้าคนถ้าผู้หญิงที่ไม่ฉลาดผู้ชายที่ไม่ฉลาดก็ตีราคาตัวเองไม่เท่าไหร่เลยใช่ไหมตีราคาตัวเองเท่าไหร่ร้อยหนึ่งสองร้อยบาทเขาซื้อไปได้ใช่ไหมมีใช่ไหมผู้หญิงที่ตีราคาตัวเองถูกมีใช่ไหมเขาซื้อไปคือละร้อยสองร้อยบาทก็ได้นั่นแสดงว่าเขาไม่มีค่าของตัวเองเลยเขาไม่ให้เกียรติตัวเองเขาไม่รู้จักชีวิตของเขาว่าเขาเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ผู้ชายบางคนก็ตีค่าตัวเองถูกใช่ไหมคิดว่าเข้ามาวัดแล้วเนี่ยก็ทำไปศรัทธาไม่เท่าไรความตั้งใจไม่เลยถ้าเรารู้ว่าโอ้ค่าชีวิตคนเราเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองถ้าเรามาแล้วเราก็ต้องตั้งใจถ้าคนมีปัญญาก็ต้องแสดงออกแบบแนวหน้าใช่ไหมคนมีปัญญานี่คือคนแนวหน้าคนไม่มีปัญญาก็เดินแนวหลังนะคนมีปัญญาก็เป็นอาจารย์ใช่ไหมเป็นอาจารย์คนยังไม่มีปัญญาก็เป็นลูกศิษย์พอเป็นลูกศิษย์เก่งแล้วก็เป็นผู้นำคนที่ไม่มีปัญญาเขาไปทำอะไรใช่ไหมคนที่ไม่มีปัญญาก็ไม่มีค่าในการใช้ชีวิตตัวเองใช้ตัวเองให้หนักนะอย่างเช่นคนไม่ฉลาดเนี่ยใช้ตัวเองให้ผิดทางจะไปกินเหล้าเล่นการพนันจนหมดเนื้อหมดตัวเงี้ยผ่านพ่อแม่จนหมดเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าคนไม่มีปัญญาไม่มีการพัฒนาตัวเองไปทำไอ้ที่คนอื่นเขาทำล้มละลายมาแล้วกินเหล้าเล่นการพนันเนี่ยเป็นชีวิตอบายมุขคนล้มละลายมาแล้วเรายังก็ยังเราเป็นคนด้อยพัฒนาเนี่ยพอไม่ใช้ปัญญาเราก็กลับไปทำอย่างนั้นอย่างคนที่เขาไม่ฉลาดนะเขาเรียกว่าไม่พัฒนาตอนนี้ตัวเราเนี่ยมางี้แสดงว่าที่เขามาวัดเนี่ยเราก็รู้ว่าอ๋อคนที่สงบคนที่ฉลาดเนี่ยคนมาสงบกายวาจาใจคนแนวหน้าเนี่ยเราดูสังเกตรู้นะคนแนวหน้าเนี่ยเดินจงกรมก็ตั้งใจเดินนั่งสมาธิก็ตั้งใจนั่งไปอยู่ที่ไหนสำรวมรู้จักหน้าที่ตัวเองจะสนใจในด้านศึกษาและปฏิบัติมากไม่คนแนวหน้าไอ้คนแนวหลังอยู่ข้างหลังคอยเล่นคอยแย่คอยไม่สงบเนี่ยเขาเรียกแนวหลังใช่ไหมมีปัญญาจะไม่ใช้มีสมองจะไม่ใช้คอยเคละเคะก่อกวนความไม่สงบเรื่อยไป

แล้วพวกไม่ใช่ปัญญานะพวกมาแนวหลังพวกไม่พัฒนาพวกนี้พวกไม่พัฒนาตัวเองโรคไม่เจริญถ้ามีกุบุคลากรพวกนี้ก็โรคไม่เจริญคนจะเล่าถึงว่าพวกฝรั่งทำไมเขาจึงเป็นบุคลากรที่มีความเจริญเอาแค่เนี้ยเอาแค่คนขับรถทัวร์เนี่ยนะคนขับรถทัวร์รถคันใหญ่เบ้อเร่อเลยกระเป๋า40ลูกบางทีออกลูกออกหลานคนไทยไปช้อปปิ้งมากๆถึง60ลูกเอาไปแค่40ลูกจ่ายไปใจมาออกเป็น 5-60 ลูกคนขับคนเดียว5ประเทศตอนจอดรถบางประเทศเนี่ยชาวขนกระเป๋าจากที่พักขึ้นรถเย็นจอดรถขนกระเป๋าให้ไปที่พักขับรถด้วยแล้วขับคนเดียวแล้วดูหน้าดูถอยหลังอาศัยคนพวกเราเนี่ยช่วยบอกหรือไม่เขาก็ช่วยตัวเองได้แล้วบางประเทศอย่างอเมริกาผู้หญิงขับเองแล้วก็เป็นคนนำทัวร์เองผู้หญิงด้วยบางทีผู้ชายขนกระเป๋าเองนี่เขาเรียกบุคลากรมีประโยชน์เขากินเบี้ยเลี้ยงทั้งคนขับกินเบี้ยเลี้ยงทั้งคนขนกระเป๋ากินเบี้ยเลี้ยงทั้งคนในท้ายรถเอาคนเดียวพอเลยเที่ยวหนึ่งได้ตั้งหลายหมื่นของเราเป็นไงห้อยหัวห้อยท้ายยังชนยังเฉียวเลยฮะไปหมดไม่มีคุณภาพเท่าไหร่ฮะก็เรียกบุคลากรคนเราไม่มีคุณภาพแล้วแถมไอ้พวกใครท้ายรถก็มารยาทไม่ดีอีกผู้จาก็ไม่ดีนะก่อกวนอารมณ์คนอีกไปในรถเนี่ยแต่เรียกพูดว่าเขาพัฒนาแล้วความที่เขาจะมาเป็นคนบริการให้คนขับรถทุกคนเขาไปได้5ประเทศเนี่ยไม่ท้อถอยขนกระเป๋าขึ้นขนกระเป๋าลงขนกระเป๋าเขาทำใจได้บางคนนี่ฉลาดหน่อยไม่ทะเลาะกับลูกทัวร์นะเขาใจดีหน่อยเขาได้ทิปเยอะกว่าค่าจ้างตลอด5ประเทศอีกพวกคนทัวร์ได้เทกระเป๋าให้เลยเห็นใจไม่เคยเจอเมืองไทยเราทำตัวอย่างนั้นนักคนขับรถนี่ก็เรียกว่านี่เล่าถึงว่าบุคลากรเขามีคุณภาพนะผู้หญิงก็เก่งผู้หญิงก็มีคุณภาพขับรถได้ทำอะไรได้เป็นไกด์ได้พูดได้อะไรได้เขาคุณภาพเขาหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวได้หรือต้องไม่งอผู้ชายด้วยแต่ส่วนอื่นเราไม่พูดถึงแต่ส่วนนี้เขาเก่งเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนแนวหน้าถือเขาจะด้อยในการงานแต่เขาก็งานที่เขารับผิดชอบนั้นถือว่าเขาสมบูรณ์แบบไม่มีใครเหนือเขานี่ก็เรียกว่าคนมีคุณภาพเป็นอย่างนั้นนะทีนี้เราคนที่ทำอะไรไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้คนที่สนใจน้อยตัวนี้จะอาศัยคนอื่นเขาพวกเชื่อตามคนเนี้ยพวกคนไม่มีคุณภาพนะคนตามเขากินตามเขาเล่นตามเขาไม่พัฒนาจิตใจพวกนี้พวกคุณภาพน้อยพวกขี้เกียจหลังยาวพวกนี้คุณภาพน้อยนะฮะดังนั้นเราเห็นโอ้เราน่ายกย่องนะคนของเขามีคุณภาพเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าค่าของตัวเองเนี่ยมันอยู่ที่ว่าทำงานถ้าเขาไม่พัฒนาตัวเองเขาก็ไม่มีใครเป็นที่พึ่งเขาเพราะตัวใครตัวมันเหมือนกับเราที่พูดกันเมื่อกี้ว่าคนน้ำดีคนไงนักเรียนคนน้ำดีเป็นไงคนน้ำเน่าเป็นไงรู้จักคนน้ำเน่ายังนะคนน้ำเน่ามีประเภทไหนกี่ประเภทคนน้ำดีมีกี่ประเภทนะ
ยังต้องออกข้อสอบด้วยนะเนี่ยต่อไปอ่ะนะคนโกหกคนกระลั่นนี่นำหน้าว่าน้ำดีเรียกคนหลีกเลี่ยงไงนะคนหลีกเลี่ยงเรียกอะไรนะถลับไปถลับมาถลับไปถลับมาพูดอย่างนั้นไปงี้นะพวกนำหน้าว่าน้ำดีคนที่ไม่พัฒนาเป็นไงคนที่ไม่พัฒนานี่พวกขี่รถเก๋งขี่รถยนต์พวกอะไรเนี่ยไม่พัฒนาเนี่ยเวลากินอะไรโยนทิ้งลงถังขยะไม่ทิ้งถังขยะใช่ไหมพวกนั้นได้พัฒนาใช่ไหมดังนั้นถอยหลังไปเท่าไหร่ขนาดนั้นนะถ้าพูดคนพวกนี้ถอยหลังไปสักกี่ปีพวกที่กินอะไรแล้วทิ้งลงข้างถนนทิ้งไม่ทิ้งถังขยะนี่ถ้าคิดแล้วถอยหลังไปสักเท่าไหร่ที่ไม่เจริญเนี่ยพันปีเลยแล้วนักเรียนเคยทิ้งบ่อยไหมเคยทิ้งบ่อยไหมอ๋อไม่ถึงพันปีนะ นะเราต้องคิดแบบนี้นะเราจะได้เผยแพร่ให้ถูกต้องคนที่ทิ้งอะไรกินอะไรแล้วไม่ทิ้งถังขยะนะถอยหลังเป็นพันปีใช่ไหมคนที่พัฒนาแล้วทิ้งได้ไหมโยมทิ้งได้ไหมนักเรียนนะนะที่โรงเรียนเป็นงานไหมทิ้งลงถังขยะไหมทิ้งทุกคนไหมพวกสูบบุหรี่นี่ทิ้งลงถังขยะไหมให้ลงอ่ะพวกบุหรี่นี่สกปรกนะใช่ไหมเราเคยสังเกตพวกนักสูบบุหรี่มันหมักง่ายไหมเคยสังเกตไหมคนที่สูบบุหรี่จะหมักง่ายทุกคนจริงๆก็เอาโยนลงพื้นแล้วเท้าขยี้เลยฮะระดับไปอาจารย์เคยเจอไหมเจอไหมอย่าไปโดนผอ.กันเลยหน้าแตกตายเลย ใช่ไหมพวกสูบบุหรี่เนี่ยไม่พัฒนาพวกนี้พวกเรียกว่าถอยหลังพวกสูบบุหรี่เนี่ยพวกไม่พัฒนาพวกนี้แต่ถ้าคนสูบบุหรี่ผู้ดีเนี่ยนะฮะเขาจะมีที่เขี่ยบุหรี่ใช่ไหมจุ่มลงในสายนั่นผู้ดีขี่ตบบุหรี่ผู้ที่พัฒนาแล้วก็ลงบนในนั้นพวกที่ไม่พัฒนานี่ลงพื้นหรือไม่ก็ดีดปุ๊บไปเลยหรือว่ามีแค่สองอย่างดีดปุ๊บหรือไม่ก็ทิ้นเท้าขยี้นี่ถ้าเรามีคนพวกนี้ไว้ในบ้านเมืองเราไม่เจริญพวกไม่เห็นแก่ตัวพวกไม่พัฒนาไม่แนะนำใครถึงเป็นระดับครูบาอาจารย์ก็ใช้ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ใช้ไม่ได้ถือว่าด้อยพัฒนานะพ่อแม่ก็เป็นตัวอย่างนี้อาตมาก็หวังว่าสักวันหนึ่งที่พวกเราหวังไว้เนี่ยก็คงจะค่อยเป็นไปหวังเรื่องการทิ้งอะไรให้ลงถังขยะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากสังคมเนี่ยก็หวังว่าสักวันหนึ่งเมืองไทยเราคงจะได้สัก 25% น่ะคงจะได้คนที่ถูกอบรมไปแล้วสัก 25% บางทีเห็นรถเก๋งขี่มาเนี่ยยอมนะเปิดหมุนกระจกมาทิ้งปลวกลงข้างล่างเลยนั่นนี่คือว่าไอ้รถมันพัฒนาแล้วแต่ไอ้คนอยู่ในรถไม่พัฒนาด้อยพัฒนารถเก๋งนี่มันสวยมากเลยมันพัฒนาแล้วเทคโนโลยีดีแล้วแต่ไอ้คนขี่รถเก๋งมันด้อยพัฒนามันมาจากที่ว่านักเรียนว่าถอยหลังไปหลายร้อยปีอ่ะอาตมาไปเห็นภาพประทับใจภาพหนึ่งที่อเมริกาไปคราวนี้ภาพประทับใจที่เอามาเล่าให้นักเรียนฟังพอดีรถมันติดไฟแดงพอดีเราไปคิดในบนรถติดไฟแดงไอ้คนขาวกำลังจะข้ามมันมีผิวขาวผิวดำกำลังจะข้ามกำลังเดินไปเนี้ยเดินแล้วก็จะตัดทางข้ามไฟแดง
ไอ้รถคันหนึ่งพวกไอ้ดำไอ้รถดำไอ้พวกคนดำเนี่ยจะขี่รถดีมากพวกดำเนี่ยจะไม่ขี่รถยี่ห้อไม่ดีจะขี่รถแบบสปอร์ตราคาแพงๆพวกคนดำเนี่ยมันมีปมด้อยในเรื่องนี้พวกก็จะขี่รถดีๆแล้วก็จะไปกันแบบว่าเปิดเพลงให้ดังลั่นในรถเนี่ยฮะคนนี้เพราะว่าจิตเขาชอบเพลงมากแล้วก็เปิดพอถึงไฟแดงเขาก็หยิบไอ้บุหรี่ขนาดทิ้งข้างรถจะทำนี่ได้พัฒนาทั้งที่ประเทศเขาก็เจริญแล้วมันหยิบบุหรี่ทิ้งข้างถนนทิ้งข้างไอ้ขาวเดินมาถึงหยิบบุหรี่ลงไปใส่ในรถอย่างเดิม แล้วก็เดินเฉยข้ามทางไปเลยบอกแม่นี่น่าถ่ายรูปไปจริง ไอ้ดำนี่หน้าแตกเลยโดนไอ้คนขาวไม่ยอมเอากันทันทีเลยแล้วก็ไม่ต้องคุยกันไปเลยนี่คือประเทศเขามีคนน้ำดีมากพวกที่พัฒนาแล้วถึงคนดำจะมีอยู่ในกลุ่มสกปรกก็จริงแต่มันมีเปอร์เซ็นต์น้อยเขาไม่ยอมนั้นนักเรียนทุกคนเนี่ยทุกคนสะอาดหมดแต่นักเรียนคนไหนมาทำสกปรกนักเรียนไม่ยอมมันจะต้องสะอาดจะมาบอกเมืองไทยเราไม่มีหรอกอย่างเงี้ยที่จะพัฒนาอย่างนี้เขาทำได้โยมนี่เล่าให้เป็นตัวอย่างว่าเราควรช่วยกันพัฒนาเรื่องความสะอาดคนไทยเราเนี่ยนะพอไปเมืองนอกสะอาดนะสะอาดตามเขาโยมสะอาดตามเขาไม่ทิ้งอะไรกลัวถูกจับแต่มาบ้านตัวเองก็เหมือนเดิมคนน้ำเน่าเป็นไงคนน้ำเน่าก็ชอบอิจฉาเขากล่าวร้ายเขานินทาเขานะกันแกล้งคนดีไม่เห็นกับคนดีคนไหนดีไม่ชมเชยไม่สรรเสริญไม่ยกย่องคนดีในพวกประเภทน้ำเน่านะใช่ไหมเน่าไหนแต่คนดีคนน้ำดีต้องส่งเสริมคนดีไม่อิจฉาใครไม่กล่าวร้ายใครไม่นินทาใครยกย่องคนดีเป็นฝ่ายข้างคนดีนี่พวกน้ำดีพวกคนน้ำดีคนดีนี่มันต้องแสดงว่าจิตใจของเขาดีกับทุกคนเขาบริสุทธิ์ใจกับทุกคนเรียกคนดนดีคนยังเบียดเบียนกันอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่คนดีคนที่อภัยคนที่คิดจะไม่เบียดเบียนใครส่งเสริมคนดีให้เกิดขึ้นในโลกให้มากเนี่ยนั่นแหละพวกประเภทน้ำดีบุคคลที่พัฒนาแล้วเราต้องสร้างบุคลากรพวกนี้ขึ้นมาในโลกนี้ให้มากขึ้นแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุขคนที่ได้พัฒนาเป็นไงนักเรียนนั่นที่คุยกันนะว่าไงน่ะถามคนนั้นน่ะคนที่ได้พัฒนาเป็นไงคนที่กำลังคุยเมื่อกี้อ่ะเอาคนที่ได้พัฒนาเป็นไงข้างหลังอ่ะไม่ได้ฟังมั้งคนที่ได้พัฒนาเป็นไงนะนะพวกได้พัฒนาไงอ้าวตอบไปได้แล้วแสดงก็ไม่ฝังใช่ไหมอ้าวอย่างนี้เราก็ไม่ช่วยกันเผยแพร่สิเพราะไม่ได้ฝังใช่ไหมเพราะความไม่สนใจเราก็เลยไม่เอาที่จริงเรานักเรียนนี่สำคัญนะเป็นบุคคลที่จะนำเป็นผู้นำอ่ะนักเรียนในต่อไปจะเป็นผู้นำพ่อแม่กินเหล้าเนี่ยจะทำให้พ่อแม่เลิกได้อย่างไรพ่อแม่เล่นไพ่ทำให้พ่อแม่เลิกเล่นไพ่ได้ยังไงนักเรียนมีอุบายไหมสมมติพ่อติดเหล้าเนี่ยใครพ่อติดเหล้ายกมือสิ
ใครพ่อติดเหล้ายกมือดู

ยกเอาผู้หญิงเอาใครพ่อติดเหล้าติดเบียร์ก็จงยกนี่เข้าข้างข้อเอาใครแม่เล่นไพ่บ้างแม่เล่นไพ่แม่เล่นไพ่ฮะไม่เล่นไพ่ใครไม่เล่นไพ่พ่อเล่นการพนันแม่เล่นการพนันนี่เราอยากให้พ่อแม่เลิกกินเหล้าเล่นไพ่ไหมอยากไหมอยากไหมก็ยังลูกก็ต้องแก้ไขนะฮะลูกเป็นเองนี่เรียกว่าพ่อดีแม่ดีแต่ลูกมันเลวก็ต้องแก้ที่ลูกลูกมันจะลิเป็นคนเลวอ่ะมันจะแวกเรียกแวกกอแวกแนวแวกกอเลยว่าพาเราพากอไอ้คนพาเราพากอนี่ผ่านพ่อผ่านแม่หมดตัวนะฮะพ่อก็ไม่กินแม่ก็ไม่กินแต่ลูกมันกินเนี่ยแสดงว่ามันพาเราพากอมันได้ดีไม่ได้หรอกไอ้นี่แต่ถ้าพ่อแม่ลูกไม่กินพ่อแม่กินนี่พ่อแม่พาเราพากคือถ้าเราจะให้พ่อแม่เลิกนะฮะแรงผลักดันของลูกเนี่ยมีมากกว่าใครทั้งหมดนะฮะสมมติว่าเราอยากจะให้พ่อเลิกกินเหล้าเนี่ยฮะเราต้องพยายามพูดอ้อนวอนขอร้องต่อรองว่าถ้าพ่อเลิกกินเหล้าได้เนี่ยลูกจะพยายามเรียนให้ดีที่สุดจะเรียนให้สมใจพ่อเลยจะเรียนให้จบเป็นอะไรก็จะเป็นตามที่พ่อต้องการที่แม่ต้องการเราเอาตัวเราเนี่ยไปต่อรองแล้วก็พูดแล้วพูดอีกพูดอยู่บ่อยๆพ่อเนี่ยจะไม่โกรธลูกในเมื่อลูกพูดเรื่องกินเหล้าเล่นการพนันแต่พ่อเนี่ยถ้าแม่พูดพ่อจะโกรธแม่ถ้าแม่เล่นไพ่พ่อไปว่าแม่จะโกรธพ่อจะทะเลาะกันนะฮะแต่ลูกพูดเนี่ยพ่อจะละอายใจแล้วตัวเล็กๆยิ่งดีขนาด 7-8 ขวบเนี่ยพูดได้เนี่ยพ่ออายมากเลยอย่างพ่อสูบบุหรี่เนี่ยแล้วก็พ่อสูบบุหรี่เนี่ยจะให้พ่อเลิกดูดบุหรี่กินเหล้าเล่นกับพนันเนี่ยต้องครูเนี่ยจะเป็นผู้นำคอยสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักใช้คำพูดกับพ่อแม่ให้ไปย้อนกลับว่าไปพูดว่าเนี่ยพ่อเดี๋ยวโตผมก็กินเหล้ามั่งโตผมจะสูบบุหรี่มั่งผมจะสูบยี่ห้อดีๆกับพ่ออีกผมจะกินเหล้าดีกับพ่ออีกพ่อจะคือมันเหนื่อยกูเลยวะเนี่ยถ้ากูมันเลิกแช่แน่เลยถ้าเกิดนะไม่โดนนะถ้าเด็กๆยิ่งดีฮะพอพูดแบบนี้แต่เราไม่ทำนะฮะพูดแบบว่าพ่อได้เริ่มแบบว่าเราก็มีสองอย่างทั้งขู่ทั้งปลอบปลอบก็คือว่าให้พ่อเลิกเถอะเพื่อเห็นแก่ลูกลูกจะเป็นลูกที่ดีจะเรียนหนังสือให้อะไรต่ออะไรก็พูดในแง่ดีกับพ่อในแง่ดีกับแม่ถ้าแม่เลิกกินเล่นไพ่ได้แม่เลิกกินเหล้าได้พ่อเลิกกินเหล้าได้เลิกเล่นกันพนันได้เนี่ยลูกก็จะเป็นลูกที่ดีร่ำเรียนเอาพ่อเป็นตัวอย่างแม่เป็นตัวอย่างเพราะว่าทุกวันนี้ไม่มีใครจะอบอุ่นเท่ากับพ่อแม่เราขอความอบอุ่นจากพ่อแม่อ้าวไม่ฟังอุบายเด้อใช้ได้นะบอกให้เอาไปใช้พ่อแม่เลิกได้แล้วก็การกินเหล้าเนี่ยทุกเมื่อวันเท่าไหร่ขวดหนึ่งวันเท่าไหร่ขวดเท่าไหร่อ้าวไม่ฟังอุบายเด้อใช้ได้นะบอกให้เอาไปใช้พ่อแม่เลิกได้แล้วก็การกินเหล้าเนี่ยทุกเมื่อวันเท่าไหร่ขวดหนึ่ง

มันเท่าไหร่ขวดเท่าไหร่ตั้งคนโตรู้ขวดเท่าไหร่ฮะตอบคนเดียวตอบคนเดียวตอบคนเดียวงานเท่าไหร่นะอ่ะเอาอะไรเงี้ยขวดนึงต้องร้อยนะสมมติว่าโอ้โหขวดร้อยนี่มันแพงเกินไปกินเหล้าขาวก็แล้วกันตายเร็วกินเหล้าขาวกินเหล้าขาวตายเร็วดิเหล้าขาวเท่าไหร่นะ40เอาทีเหล้าขาวนะตีเหล้าขาวกวดละ40อ้าว40เดือนละเท่าไหร่เดือนละ 1,200 แอบบุหรี่อีกเท่าไหร่ไม่มีใครถูกประจักษ์หรอกมีแต่คนก็แก่นะถูกประจักษ์ไม่เอาบุหรี่มีใครถูกใบตองบ้างนี่ไหมจะได้เอาความจริงสิจะเอานอกรูนอกทางไม่ได้มันไม่โก้ไม่สูบไปตองไงไม่สูบหรอกจ้างวันละ10บาทก็ไม่สูบนะเราพูดความจริงสมมติเดือนนึงเนี่ยหมดไปเท่าไหร่ฮะเดือนหมดเท่าไหร่750 750มาบวกกับค่าเล่าเนี่ย10 ปีเท่าไหร่ปีเป็นแสนสิบปีเนี่ยสิบปีเนี่ยคิดดอกเท่าไหร่ร้อยละ8บาทเนี่ยเอาไปคิดสิคิดให้มันเป็นเงี้ยคิดได้คณิตคิดในใจอ่ะและสูบเนี่ยเสียเงินด้วยแล้วพวกดูดบุหรี่เนี่ยฮะเขาบอกว่าดูดบุหรี่เนี่ยพ่อสูบลูกชายสูบแม่เป็นโรคปอดไปเข้าโรงพยาบาลหมอบอกต้องเลิกสูบบุหรี่บอกคุณต้องเลิกสูบบุหรี่บอกฉันไม่สูบนี่เอ๊ะแต่ปอดคุณนี่มันโดนคาบบุหรี่เข้าไปนี่ผมไม่ได้สูบบุหรี่นึกให้ดีที่ใครสูบบอกลูกชายสูบพ่อสูบแต่ลูกแม่เป็นโรคปอดตายเพราะไม่มีภูมิป้องกันแต่อย่าดีใจนะว่าพ่อน่ะจะรอดลูกจะรอดแต่พอแก่ตัวเราจะเป็นถุงลมโตไอคอกไอแคกเราก็จะรักษาไม่หายพอลุงถุงลมโตนึกถือจะอดบุหรี่ก็ไม่มีทางหายเพราะมันปอดไอบุหรี่ไปทำลายถุงลมแล้วฉะนั้นจึงว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยไม่มีอะไรให้ดีขึ้นเลยพอแก่ตัวทำลายทุ่งลมเราเสียแล้วเนี่ยเราจะเรียกคืนไม่ได้เลยคนนี้จะกลายเป็นกระทบอะไรก็ไอกระทบอะไรก็ไอคนนี้ทรมานที่สุดเนี่ยเมื่อคนทุ่งลมโตแล้วต้องไอแล้วเป็นมากต้องไปออกซิเจนไปพ่นไปเป่าให้ทางหลอดลมให้มันโตให้มันกว้างขึ้นทรมานมากคนที่สูบบุหรี่ไม่ยอมเลิกนี่เขาเรียกว่าอายุมันจะสั้นกินเหล้านี่ไม่ต้องไปไม่ต้องหรอกไวก็บุหรี่เพราะทำลายเม็ดเลือดหมดเม็ดเลือดโลหิตแดงเนี่ยถูกทำลายหมดเห็นไหมคนกินเหล้านี่จุฉุใช่ไหมคนฉุแล้วพวกนี้พอไปโรคไปก็เจ็บอะไรแล้วจะอันตรายต่อตับมากที่สุดจะถูกตัดตับผ่ากระเพาะอะไรจะมีอันตรายในการถูกผ่าตัด
โรคกินเหล้านี่แก่ตัวแล้วหนีโรงพยาบาลไม่พ้นบุหรี่เหล้านี่หนีโรงพยาบาลไม่พ้นแล้วเงินทองที่หามาได้ในรักษาหมดไม่พอใช้สมบัติที่เก็บสะสมมาก็มาเสียค่าผ่าตัดมาเสียรักษาหมดเลยนะเราต้องเข้าใจนะเรื่องนี้เป็นระบบความจริงซึ่งเราต้องเรียนรู้เรียกว่าต้องเรียนชีวะไว้ชีววิทยาหรือร่างกายสำคัญมากคนที่ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าเนี่ยโชคดีมากถือว่าร่างกายปลอดภัยที่สุดได้คนเลิกได้ก็ถือว่าสามารถจะเคลียร์ล้างร่างกายตัวเองให้ดีได้ถือว่าปลอดภัยต่อไปแต่คนที่ยังกินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยไม่ปลอดภัยถ้าขับรถจึงไม่ปลอดภัยเลยถ้ากินเหล้าขับรถเนี่ยอันตรายได้ทุกเวลาเลยฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้เลิกเสพติดนะของให้โทษฉะนั้นนักเรียนต้องรู้โทษมากกว่าคุณคนที่จะเลิกได้เนี่ยต้องเห็นโทษต้องมีปัญญาคนที่จะเลิกบุหรี่ได้เลิกเหล้าได้เลิกการพนันนั้นต้องคนมีปัญญาเห็นโทษใครบังคับไม่ได้คนพวกนี้เขาดื้อรั้นเขาต้องเห็นเองเขาเป็นคนที่ไม่ยอมรับความคิดเห็นใครเพราะเขาต้องใช้ปัญญาเองเราก็เห็นโทษแล้วพอเลิกฮะรู้ว่ากินเหล้าขึ้นกินไปก็ตายก็ต้องเลิกสูบบุหรี่กินไปก็ต้องตายต้องเลิกเล่นการพนันถ้าคืนเล่นไปก็ลูกหลานก็หมดอนาคตแล้วก็ชีวิตก็ไม่รุ่งเรืองเขาก็คิดเลิกฉะนั้นสิ่งนี้ที่จะเลิกได้เนี่ยต้องให้ลูกเป็นผู้ไปช่วยถ้าหากว่าเราฝึกเด็กๆเล็กๆนี่ฮะโยมบางคนเลิกพอลูกก็มีเลิกพอลูกกลัวลูกเนี่ยจะเสียสุขภาพจิตของพ่อสูบบุหรี่เข้าไปทุกวันลูกบอกว่าลูกมันฉลาดพูด 6-7 ขวบมันฉลาดพูดแล้วบางคนมันไม่เขียนป้ายติดไว้ที่ห้องนอนหรอกเขตปลอดบุหรี่พ่อเข้าไปสะอึกเลยตัวเด็กๆ7ขวบต้องคิดเขตปลอดบุหรี่อันตรายต่อชีวิตเอากระโหลกไขว้ไปเขียนไปเลยโอ้พ่อบอกกูอยู่กับลูกไม่ได้ต้องเลิกเนี่ยต้องคนเลิกฮะเพราะความรักลูกคนต้องเลิกเมาลูกเนี่ยสำคัญนะฮะแต่ว่าภรรยากับสามีเนี่ยไม่ต้องไปพูดกันครูเนี่ยมีโอกาสครูเนี่ยพยายามมีจิตวิทยาในการอบรมเด็กๆเนี่ยเห็นโทษบุหรี่โทษเหล้าโทษเล่นการพนันแล้วก็ใส่ความรู้สึกอันเนี้ยให้กับเด็กของเราไปเผยแพร่ในบ้านต่อไปพวกนี้จะลดหมดฮะอบายมุขพวกนี้เพราะเด็กและครูเนี่ยช่วยกันดันรณรงค์อันตรายต่อชีวิตพวกเราอะแล้วคนเล่นการพนันเนี่ยนะกินเหล้าดูบุหรี่เล่นการพนันเนี่ยเงินที่จะเอามาส่งให้ลูกร่ำเรียนเนี่ยหมดไปอนาคตลูกหมดพอจะได้เรียนจบวิชาอาชีพไปจบปริญญาก็หมดเพราะว่าไปเป็นค่าเหล้าค่าบุหรี่ค่าการพนันของพ่อแม่หมดซะแล้วจึงไม่มีแยกออกมาให้ลูกได้ดังนั้นเด็กบางคนที่เรียนไม่จบนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าพ่อแม่ติดอบายมุขแต่คนทำกินจริงๆไม่จนนะพวกแม่ค้าเนี่ยเลี้ยงลูกตั้ง8คนนะสามีไม่ทิ้งไปเนี่ยเลี้ยงลูก8คนส่งลูกจบปริญญาได้แต่ทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งกินทั้งเล่นน่ะส่งลูก2คนไม่จบนะฮะแม่ค้าคนเดียวส่งลูกจบปริญญาได้หาของขายเพราะความรักลูกแต่2คนผัวเมียเรียส่งลูกไม่จบเพราะอะไรเพราะพื้นฐานของพ่อแม่ไม่ดีไม่เป็นกำลังใจให้กับลูกลูกก็เลยไม่มีที่พึ่งเพราะพ่อแม่ไม่เป็นฐานให้แก่ลูกนะตัวอย่างที่ดีไม่มีไอ้นี่ที่มณะเรียนเนี่ยโอ้กลัวแม่ลำบากฉันไม่อยากจะเป็นอย่างแม่เพราะแม่ด้อยการศึกษาแม่ต้องมาหาของขายต้องมาแม่ค้าเราจะมณะเรียนให้จบแล้วจะมาเลี้ยงแม่มันเอาแม่เป็นตัวอย่างกับปี้แม่เลยผลที่สุดเรียนจบพอเรียนจบทำงานปุ๊บยังไม่ยอมแต่งงานสงสารแม่แต่งแล้วเดี๋ยวสามีมาทิ้งเหมือนแม่จะต้องส่งน้องให้จบอีกเลยได้ลูกดีเขาได้กำลังใจจากแม่อันนี้อะไร
พอเห็นพ่อกินเหล้าทุกวันเดี๋ยวก็หลงมั่งไม่ลองกับพ่อไปลองกับเพื่อนก่อนกลิ่นไอ้บุหรี่มันเข้าจมูกทุกวันเดี๋ยวก็ไปลองสูบบ้างบางคนเนี่ยในบ้านเนี่ยเล่นไพ่เป็นหมดทั้งครอบครัวเลยเพราะที่บ้านชอบเล่นไพ่หมดถ้าสังคมไทยเราเป็นอย่างนี้นะไม่พัฒนาเลยน่าเป็นห่วงบุคลากรของพวกเราดังนั้นคนเรามีการศึกษาดีเนี่ยจะช่วยตัวเองได้การศึกษาเนี่ยสำคัญพัฒนาชีวิตหน้ามือเป็นหลังมือจากคนจนจะเป็นคนมีได้จากคนโง่เป็นคนฉลาดได้จากคนถูกดูถูกเนี่ยไปเป็นนายคนได้คนเล่นการพนันจะคนยกย่องเนี่ยกลายเป็นคนตกต่ำได้รุ่นลูกรุ่นหลานไม่มีใครนับถือเลยนามสกุลเสียเลยนี่สำคัญนะถ้าอยากให้พ่อแม่เลิกตัวลูกๆให้ช่วยได้อยู่แต่ถ้าโตงี้ก็ต้องค่อยใจพูดหน่อยแต่ถ้าเด็กๆเนี่ยพูดไร้เดียงสาเนี่ยพ่อแม่รู้สึกจะละอายใจ7ขวบ8ขวบเนี่ยแต่เราก็พูดได้บอกว่าเอ้ยเล่านี่ดีไหมพ่อเล่านี่ดีไหมเล่าดีไหมมันเจ้าพ่อไม่ต้องมองว่าเอ้ลูกกูจะเสียคนแล้วบ้างเนี่ยถ้าขืนไม่เลิกมันคงจะเอาบ้างเนี่ยนะบอกดีบอกดีนี่ลูกกินได้ไหมพ่อมันกินไม่ได้กินได้แต่พ่อคนเดียวบอกเออคือเราก็มองพูดให้พ่อมองเห็นว่าลูกนี่เริ่มจะตามพ่อแล้วถ้าพ่อไม่หยุดยั้งเนี่ยลูกจะต้องเสียตามพ่อแล้วพ่อไม่อยากให้ลูกเสียหรอกสูบบุหรี่เนี่ยพ่อสูบพ่อไม่อยากให้ลูกสูบหรอกกินเหล้าพ่อกินไม่อยากให้ลูกกินพ่อกลัวลูกเสียแต่ไม่รู้เพราะไอ้ความอยากมันทำแต่ไม่รู้หรอกไอ้จริงนั้นน่ะคือนำพาลูกแต่พ่อแม่นี่ไม่อยากให้ลูกเสียคนอยากให้ลูกดีไอ้คนหนึ่งพ่อมากินฟินขายนาหมดขายนาขายอะไรเหลืออยู่กินฟินไอ้ลูกชายทำไงนะพ่อกินฟินหมดเลยอันนี้ก็เอาควายจะขายควายอีกควายไถนาจะขายอีกนาก็ขายแล้วควายก็จะขายอีกขายทีละตัวทั้งตัวก็จะหมดสิไอ้ลูกชายทำไงดีก็จับควายจุงมาเอาไหมาตั้งไว้ตรงหน้าบ้านพ่อกำลังสูบฟินอยู่สูบฟินเอาจุงควายเข้าไหตีใหญ่เลยควายมันก็ไม่เข้าไหก็ไหมันนิดเดียวเนี่ยไอ้พ่อบอกไอ้มึงจะบ้าแล้วไงควายตัวต้องเบลอมันจุงเข้าไห่มันจะเข้าได้ยังไงด่าลูกชายบอกอ้าวทำไมเข้าไม่ได้ล่ะพ่อก็พ่อน่ะบ้องฟินนิดเดียวจะเอาหนาทั้งผืนเข้าไปได้นี่บอกพ่อน่ะหนาต้องเป็นตรงแปลงพ่อเอาเข้าบ้องฟินหมดเลยอ่ะไอ้นี่ไห่ช่องต้องใหญ่ทำไมเอาควายตัวไม่เข้าไม่ได้จักมันต้องเข้าได้ดิพ่อเราคิดได้แล้วเลิกเลยฮะบอกโอ้โหผ่าบ้องปิ่นทิ้งเลยคนตะกอนเขาก็มีปัญญานะแต่เขาหมดนาลูกชายมันใช้วิธีเซนสอนใช้เขาสอนแบบเซนสอนแบบเซนสอนเปรียบเทียบจุงควายเข้าไห่เข้าไม่ได้ก็ตีพ่อเอานาเข้าเป็นแปลงยังเข้าได้แต่บ้องฝิ่นนิดเดียวยังเข้าได้มันช่องนิดเดียวจริงอ่ะนี่ก็เรียกว่าไอ้วิธีนั้นนะมันเป็นมันก็ยังเอามาใช้ทุกวันนี้ได้ถ้าเด็กคนไหนฉลาดนะเอาคำพูดเนี่ยมาเปรียบเปยมาแยกแยะให้พ่อยอมรับอย่างนี้เถอะได้ไหมใครจะพูดได้ไหมสมมติว่าแม่เล่นไพ่ต้องให้แม่เลิกแล้วใครออกบายด้วยลองภูมิปัญญาหน่อยไม่ใช่เอาคิดเอาทื่อๆมาพูดนะเอาภูมิปัญญามาพูดเดี๋ยวใครทำไงแม่

เด็นไปทำไมเลิกได้อย่างนี้ต้องให้เด็กนักเรียนตอบนะให้เขียนข้อมูลมาว่าถ้าแม่เรากินเหล้าเล่นไพ่พ่อเรากินเหล้าเล่นไพ่จะมีอุบายอย่างไรให้พ่อแม่เลิกได้ให้นักเรียนทุกคนเขียนมาหรือว่านักเรียนคนไหนสามารถทำให้พ่อแม่เนี่ยเลิกกินเหล้าเลิกเล่นไพ่ได้บ้างเราเอามาเป็นตัวอย่างได้เอาแล้ววันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะจะขออนุโมทนาความดีที่นักเรียนและอาจารย์ได้อุตส่าห์มาบวชประพฤติปฏิบัติธรรมในการช่วยตัวเองพัฒนาตัวเองให้เกิดเป็นบุญกุศลขึ้นในใจตัวเองช่วยจะนำบุญกุศลนี้ซึ่งเป็นความสงบร่มเย็นในใจของเราเอาไปใช้กับชีวิตในการศึกษาและเล่าเรียนก็ถือว่าจะเป็นกำลังเป็นพละเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราได้เป็นคนมีนิสัยที่สงบเยือกเย็นเป็นคนมีเหตุมีผลจะทำอะไรก็ตั้งอยู่ในเหตุผลในการกระทำฉะนั้นถือว่าเวลาอันสั้นระยะน้อยที่มาศึกษานี้ก็คงจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและนักเรียนทุกคนที่จะนำธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้ามาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราในการศึกษาเราเรียนบุญกุศลก็ที่ทำไปก็จงเป็นกำลังใจให้แก่ทุกคนจงประสบสำเร็จดังที่ตั้งใจปรารถนาด้วยอานุภาพของพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจงบังเกิดมีแด่ครูบาอาจารย์และนักเรียนทุกท่านทุกคนเทอญ

องนั่งดูสักนิดหน่อยก็ได้สัก5นาทีลองนั่งดูว่าจิตของเราจะสงบกว่าเก่าตอนนี้เราโยมทุกคนลองนั่งดูนะนั่งพักทำใจว่างๆ5นาทีนั่งไม่ต้องคุยนั่งทำใจว่างๆให้เนาะนั่งดูตัวเองจะรู้สึกว่าจิตของเราได้สงบมากขึ้นกว่าเดิมหรืออย่างไรนั่งดูตัวเองนั่งทำใจว่างๆหลับตาเบาๆดูตัวเองสงบเย็นทำใจสว่างเป็นดวงเดียวใจของเราเหมือนดอกบัวตูมใจมันดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้สว่างที่ดวงใจภายในทำใจว่างทำใจสว่างรู้จักตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอย่างไรก็ทำใจว่างรู้จักตัวเองนั่งไม่ต้องคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่รูปร่างหน้าตาของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้ใจมีพระพุทธใจมีพระธรรมใจมีพระสงฆ์ใจว่างใจสว่างใจสงบมีพระพุทธมีพระธรรมมีประสงค์อยู่ที่ใจว่างใจสว่างใจเฉยพุทโธผู้รู้รู้ใจตัวเองพุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานดีใจในลมหายใจเข้าทำความดีใจในลมหายใจออกสุขใจในลมหายใจเข้าทำความสุขใจในลมหายใจออกรู้สึกลมหายใจเข้าออกนั่นเป็นสุขปีติดีใจที่เราได้มานั่งใจว่างๆใจสงบดีใจในลมหายใจเข้าดีใจในลมหายใจออกสุขใจในลมหายใจเข้าสุขใจในลมหายใจออกสังเกตดูว่าลมหายใจเราเข้าออกหยาบหรือละเอียดร้อนหรือเย็นสังเกตดูลมหายใจสังเกตดูใบหน้าของเราจำจมูกจำใบหน้าของเราทำใจว่างๆสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ทำใจว่างๆหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดมีลมกระทบเข้ามีลมกระทบออกที่สองช่องจมูกสังเกตดูจิตของเราจะว่างสว่างเฉยไม่คิดอะไรทำใจสบายๆปล่อยวางความคิดให้หมดไป

0: เนี่ยเอานะแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กับลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขคอยสุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทั้งความรู้สึกตัวก็ค่อยเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยมาวางที่เข่าด้านขวาค่อยค่อยเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยละน้อยมาวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่พุทธปฏิบัติธรรมะยิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่เราตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้อธิษฐานแล้วก็นั่งตามสบายก็ถ้าคนไหนสนใจก็เอาไปปฏิบัติทุกวันก่อนนอนพยายามเราว่างเราก็ทำได้ที่ทำงานก็ได้ที่โรงเรียนก็ได้ทำอะไรก็ทำได้5นาที10นาทีทำใจให้ว่างให้เป็นจะได้สบายเดินที่ไหนก็ได้เดินให้มีสติเดินบนถนนเดินในบ้านเดินในที่ทำงานอะไรก็ได้ก็เดินก็ให้รู้ว่าตัวเองเดินยืนเดินนั่งนอนพอทำได้แล้วก็จะมีความสุขในชีวิตตัวเองว่าเดินสบายใจนั่งสบายใจนอนสบายใจกินคิดนึกอะไรก็สบายใจทำได้แล้วจะเป็นความสุขเพิ่มขึ้นมาอีก 50% มีความสุขอยู่แล้วจะมีอีก 50%อาจจะถึง 100% ก็ได้ถ้าทำใจสงบได้แต่ต้องทำด้วยบ่อยๆนะทำอยู่ทุกวันนะยิ่งดีทำทุกวันทำมาครั้งเดียวเนี่ยก็คล้ายๆนี่เราเหมือนเรามาหาเงินวันเดียวนะมาหาเงินวันเดียวมันก็ได้ร้อยเดียวพันเดียวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราหาทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็มากขึ้นไปเองสะสมไปเองการมาปฏิบัตินี่ก็เหมือนสะสมทุกวันถ้าเราทำวันเดียวเราก็ได้วันเดียวถ้าเราทำทุกวันเราก็ได้ทุกวันฉะนั้นใจเราเนี่ยต้องสะสมความสงบอย่าไปสะสมความไม่สงบถ้าเราสะสมความโกรธก็จะโกรธมากขึ้นสะสมความโลภก็จะโลภมากขึ้นสะสมความเกลียดก็จะเกลียดมากขึ้นสะสมความอิจฉาก็อิจฉามากขึ้นสะสมความพยาบาทก็พยาบาทมากขึ้นเราไม่สะสมเราต้องทิ้งตัดทิ้งต้องสะสมใจดีมะทุกวันสมะสงบทุกวันพอใจก็จะไม่โกรธไม่โลภใจก็จะดีมากขึ้นจะเย็นมากขึ้นสบายใจมากขึ้นความโกรธความอิจฉาริษยาอะไรก็ไม่สะสมก็หมดไปสะสมบุญพอทำไปทุกวันทุกวันก็ใจเย็นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ความโกรธก็ไม่มีมากดดันใจเราไม่มาบังคับใจเราก็กลายเป็นคนอารมณ์เย็นไม่คนอารมณ์ร้อนไอ้นี่ถือว่าสะสมความดีให้แก่ตัวเองทุกวันจึงจะได้พอสิ่งนี้เข้ามาปุ๊บไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็ออกไปนะใจดีเข้ามาปุ๊บใจร้ายก็ออกไปใจร้ายมาปุ๊บใจดีก็ออกไปฉะนั้นเราก็เอาใจดีเข้าไปแล้วใจร้ายก็หมดไปกลายเป็นคนใจเย็นใจดีไปอันนี้เรื่องทำทุกวันนี่จะได้ผลทำวันเดียวก็ได้วันเดียวทำทุกวันก็ได้ทุกวันทำทั้งปีก็ได้ทั้งปีนี่เป็นวิชาช่วยตัวเองนะวิชาใจเบาวิชาตัวเบาวิชาสงบใจวิชาแก้ปัญหาไม่ต้องให้ใครมาแก้ปัญหาชีวิตเราตัวเองเป็นผู้ปลูกปัญหาตัวเองเป็นผู้แก้ปัญหาเราจะโกรธใครสักคนไม่ใช่ใครมาทำให้เราโกรธเราจะรักใครสักคนไม่ใช่ใครมาทำให้เราหลงเรารักตัวเราเป็นผู้ทำเองเพราะว่าไม่ใช่คนอื่นบังคับเราได้มันเป็นอิสระในตัวเองฉะนั้นเราก็ทำใจส่วนนี้เป็นกลางเนี่ยให้ใจเราเย็นให้ใจเราดีซะจะได้เอาไปตัดสินที่ดีที่ถูกที่ต้องทุกข์ใจก็เป็นทุกข์สุขก็กลายเป็นทุกข์แต่สงบไม่มีกลายนะถ้าสุขก็กลายเป็นทุกข์ต่อไปอีกนี่เชื่อว่ารักไม่ก็กลายเป็นทุกข์ แต่ถ้าไม่รักแล้วไม่มีทุกข์คำว่ามันต้องอยู่ที่จะมีความสุขต้องอยู่ตรงกลางอยู่ตรงความสงบความสุขนี่อยู่ตรงกลางสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาต้องอยู่เป็นกลางจึงจะสงบจึงจะสุขต้องเลือกเอาตรงนี้จึงจะได้ความสุขถ้าไปเลือกตรงโกรธก็ทุกข์มากถ้าไปเลือกตรงรักมากก็ทุกข์มากมันไม่เป็นสุขต้องเลือกสงบแล้วจะเป็นสุขนี่คนเราโดยมากไม่ค่อยเลือกสงบเพราะสงบไม่ค่อยมีใครนิยมก็เลยจะเจอแต่ปัญหาเจอแต่ทุกข์มากมายจึงแก้ไม่ตก
1: การที่เราจะทำใจเราให้เป็นบุญบุญนั้นอยู่ที่ไหนความไม่จริงบุญนั้นน่ะแปลว่าใจสบายใครก็ได้ที่ไม่มาที่นี่แต่ถ้าใจสบายนั่นเรียกว่าเป็นบุญสบายในที่นี้หมายถึงว่าสบายแบบใจไม่โกรธสบายแบบประเภทที่รู้ทันใจตัวเองสบายแบบทำใจได้สบายแบบไม่กังวลทำงานหนักแต่ไม่หนักใจเรื่องมากแต่ไม่ลำบากใจเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจลำบากกายแต่ไม่ลำบากใจคือสามารถที่จะทำใจตัวเองเนี่ยให้สงบสุขได้ในการพัฒนาตัวเองในการทำงาน การทำงานต้องมีความว่าอภัยการไม่โกรธกันการไม่เกลียดกันการไม่กีดกันกันการไม่ชิงชังกันการไม่อิจฉาริษยากันการไม่มองกันในแง่ร้ายคือรู้จักคำว่าผิดถูกคนเราทุกคนเกิดมาทำงานแล้วผิดทุกคนถูกทุกคนไม่ใช่ใครดีตลอดไปมีใครไหมที่ไม่มีเสียเลยมีใครไหมที่ไม่เคยผิดเลยไม่มีเลยคนไม่เคยทำของแตกมีไหมไม่มีเลยคนไม่เคยทำของเสียหายมีไหมไม่มีเลยทุกคนทำของเสียเป็นได้หมดตั้งแต่คนชั้นระดับชั้นเบื้องต้นไปจนที่สุดฉะนั้นใจคนก็เหมือนกันคนที่ไม่เสียใจมีไหมไม่มีเลยคนที่ไม่ดีใจมีไหมไม่มีเลยยังน้อยคนเราไม่มีอะไรแค่ได้กินข้าวก็ดีใจว่าวันนี้ได้กินข้าวได้อิ่มข้าวได้นุ่งเสื้อผ้าได้อาบน้ําได้อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เรารักเราชอบคือเราได้ไปเที่ยวกับคนที่เราปรารถนาแต่ใจอย่างนี้น่ะก็มีอยู่ทุกคนฉะนั้นการเข้ามาหางานทําหรือการเข้ามาทํางานเราควรทําใจเราให้หนักแน่นคนเราคนไหนที่ได้เปรียบมากที่สุดคือคนทําใจไม่โกรธคนที่ทำงานหนักแต่ใจหนักคนนั้นใจหนักแน่นคนนั้นได้เปรียบคนไหนที่เสียเปรียบมากที่สุดคือคนนั้นทำใจไม่ได้ชอบไปรู้เรื่องคนโน้นชอบไปรู้เรื่องคนนี้คือไม่ใช่หน้าที่ตัวเองแต่เราอยากจะไปรู้คนโน้นคนนี้คนนั้นเนี่ยได้เสียเปรียบที่สุดชอบวิจารณ์คนโน้นชอบวิจารณ์คนนี้คนนั้นคือคนทุกข์มากเสียมากขาดทุนมากฉะนั้นถ้าเราจะทำใจให้สบายคือว่าเรื่องของเราเราก็ยังแก้เราไม่ตก

เรื่องของเขาก็เรื่องของเขาแล้วถ้าเราทำใจคนเราถ้าเรายอมรับความจริงยอมรับว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะวิเศษอะไรเราก็ไม่ใช่ว่าดีไปกว่าเขาทุกคนเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องเมตตาต่อกันต้องมีการอภัยมีการยอมเลิกรักแล้วถ้าเรามีการอภัยซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยมันจะอยู่กันอย่างสามัคคีเป็นสุขมากเลยพุทธเจ้าจึงบอกว่าสุขสะสามัคคีหมู่ใดที่อยู่กันอย่างสงบสุขได้เพราะความสามัคคีเปรียบมันไม้เนี่ยบอกว่าไม้อันเดียวเนี่ยเราหักได้ไม้ไผ่กิ่งเดียวเนี่ยไม้กิ่งเดียวเนี่ยจับมาหักได้สองอันหักได้สามอันเนี่ยแต่ถ้ามาเป็นสิบอันเนี่ยพวกเราใน20อันเนี่ย25อันเนี่ยเอามารวมใครหักได้ไหมไม่ได้เลยแค่10อันก็หักไม่ได้แล้วเอามารวมกันถ้า25อันนี้หักไม่ได้เลยเพราะมันอาศัยกำลังหลายๆอันมารวมกันพวกเราทำงานด้วยความรักความสามัคคีกันแล้วเนี่ยมันเป็นกำลังใหญ่ที่จะเป็นศูนย์หนึ่งที่ทำให้เป็นพลังจนคนทั้งหลายเนี่ยมองเห็นว่าศูนย์เรามีความเข้มแข็งมีความกลมเกลียวมีความสามัคคีกันเรื่องภายในก็เรื่องภายในการทำงานในเรื่องภายในก็ต้องอยู่ภายในไม่เอาไปชี้วิจารณ์ภายนอกทำงานแบบประเภทซื่อตรงต่องานแล้วก็พยายามที่จะมีความเข้าใจสามัคคีกันมากที่สุดเรียกว่าโบราณเขาบอกว่าไฟในไม่นำออกไฟนอกไม่นำเข้าถ้าเราไม่เอาเรื่องคนอื่นมาวุ่นวายกับพวกเราเราก็สบายแต่ถ้าเราไม่เอาเรื่องของเราออกไปข้างนอกเราก็สบายงานของเราก็แบกหนักแล้วต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ฉะนั้นเราก็ให้กำลังใจกันเราต้องมีธรรมะกันทุกคนธรรมะในที่นี้คือเป็นคนรู้จักเหตุจักผลรู้จักที่มารู้จักที่ไปรู้จักที่เกิดรู้จักที่ดับอะไรไม่เกิดให้มันดับตรงนั้นมันเกิดตรงไหนถ้ามันดับตรงนั้นเรื่องสมมติว่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับเรามันไม่ดีเราก็ให้มันดับตรงนั้นดีก็ให้มันดับตรงนั้นไม่ใช่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็เอาไปพูดทั่วไปนั่นมันไม่ดับตรงนั้นคนไหนทำไม่ดีเราก็ไปพูดจนหมดทุกคนรู้หมดยังไงไม่ดีใช่ไหมบอกว่าถ้าคนเราเห็นอะไรไม่ดีก็จบกันตรงนั้นถ้าดีไม่เป็นไรดีเอาไปบอกได้หลายๆคนคนไหนทำดีไปบอกคนโน้นคนนี้แล้วเขาก็ดีใจถ้าหากว่าเรื่องไม่ดีเราไปบอกคนโน้นคนนี้เขาก็ไม่ดีใจไม่ดีนั่นเป็นบาปดีนั่นเป็นบุญนี่เราคนที่จะมีความสุขได้คนนั้นต้องมีบุญมีบุญคือความดีใจไม่โกรธไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครไม่ปองร้ายใครไม่มองใครในแง่ร้ายมองว่าเราเพื่อนทุกข์กันเพื่อนร่วมทำงานเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายเพื่อนทุกข์เราก็ทำใจได้ให้เมตตาสงสารทุกคนคนเราถ้าทำใจดีได้นะโยมมันเป็นสุขที่ใจเราคนเรามองคนในแง่ดีมันเป็นสุขจริงๆถ้ามองอะไรในแง่ไม่ดีในฝั่งก็ไม่พอใจเห็นก็ไม่พอใจมันขวางหูขวางตาตลอดวันตลอดคืนเนี่ยเราไม่มีความสุขเลยแต่ถ้าเรามีธรรมะเนี่ยจะปล่อยวางเป็นอะไรเกิดขึ้นไม่ดีเหมือนเคยที่เคยเกิดมันก็เฉยมันก็เรื่องของเขาทำไม่ดีก็ได้กับตัวเขาเขาพูดไม่ดีแล้วก็ปากเขาคิดไม่ดีก็ไม่ดีที่ใจเขาด่าเราเขาทุกข์ใจเขาเราไม่รับเขาก็ด่าตัวเองเพราะเขาด่าที่ปากไม่ได้ด่าที่ปากเราเขาค้อนเราก็เขาก็มันก็ทุกข์ที่ตาเขาไม่ได้ทุกข์ที่ตาเราถ้าเราคิดยังไงก็ให้ค้อนไปเถอะให้นั่งค้อนนั่งบ่นนั่งว่าให้คอมเมนต์ไปคอมเมนต์มาเราก็เป็นสุขเพราะเราทำใจได้เราเป็นสุขแต่ที่เราเป็นทุกข์เพราะแหมเนี่ยนะคนเนี่ยมันนั่งมองกูอยู่เรื่อยนั่งค้อนกูอยู่เรื่อยค่อนแคะกูอยู่เรื่อยใครจะแคะก็แคะไปเลยเราไม่เป็นด้วยก็แล้วกันถ้าเราไม่สนใจกับใครทั้งหมดเราเอาแต่ดีอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลยเรื่องของเราก็เรื่องของเราเราก็ทุกข์พอแล้ว

ชี้จุดแหละไม่เป็นไรฟังไปเรื่อยไม่มีใครบอกอาตมานะไม่บังออนเขาไม่เคยพูดอะไรกับอาตมาเลยไม่เคยเลยเรื่องนี้เอาเรื่องของวัดเข้าไปวัดเขาก็เรื่องของวัดอาตมาเข้าใจผู้หญิงก็พูดไปตามสภาวะจิตของผู้หญิงถือไม่รู้จักเคยไม่เคยมาอยู่ด้วยก็รู้ว่ามันเป็นยังไงนะมันอยู่ใครผู้หญิงถ้ามาตั้งแต่ห้าขวบเป็นกระเทยเลยนะอ้าวถ้า25คนเนี่ยเอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆโยม

อ้าวถ้า25คนเนี่ยเอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆโยมออกมาไม่เป็นผู้ชายหรอกกลายเป็นกระเทยไปเลยถ้าผู้หญิงก็เหมือนกันถ้าไปอยู่กับผู้ชาย25คนออกมาก็กากันเลยเรื่องฌานทำใจเป็นเรื่องธรรมะพุทธเจ้าท่านบอกธรรมะเป็นเครื่องข่มใจธรรมะเป็นผู้ชนะอธรรมหมายถึงว่าคนที่ใจไม่ดีนั้นพยายามทำใจดีเมื่อชนะความใจไม่ดีแล้วเรียกว่าชนะอธรรมอธรรมนั้นไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นอธรรมแปลว่าความไม่ดีใจความไม่ดีใจความเสียใจความโกรธความเกลียดความชังความทุกข์นั้นคือเรียกอธรรมพุทธเจ้าจะว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมแปลว่าธรรมะที่มีในใจที่เรามาศึกษาธรรมเรารู้จักอารมณ์เราเขาพูดว่าเนี่ยเราชอบโกรธเขาติเราชอบโกรธเขาชมเราชอบรักชอบดีใจเราก็จะได้ยินแต่ว่ามีแต่คนติเราคนชมวันหาน้อยเพราะมันมีแต่งานจุกจิกอันนี้ถ้าหากว่าเราสามารถเอาธรรมะเข้ามาเนี่ยชนะอธรรมในใจเราได้เขาติเขาติเราก็ยอมรับว่าข้อบกพร่องมันมีอยู่ก็ยอมรับติไปแต่เราไม่โกรธคนติเราคนติเราคือคนหวังดีรักเราถ้าเราไม่อยู่ด้วยกันไม่รักกันจะติกันทำไมเราคิดว่าคนตินี่เขาติในแง่ดีก็แล้วกันแล้วเราจะติใครเราก็ติด้วยความรักติด้วยความหวังดีไม่ได้ติด้วยความอิจฉาริษยาไม่ได้ติด้วยความกลั่นแกล้งเพื่อให้เขาพินาศไปเราติด้วยธรรมะเราชมด้วยธรรมะเราชนะใจเราด้วยธรรมะเมื่อเราชนะอาธรรมได้คือความไม่ดีใจเสร็จแล้วเนี่ยนั่นแหละใครเราจะเป็นสุขในโลกนี้มีเราเท่านั้นที่เป็นสุขได้แม้แต่คนจะเป็นใหญ่เป็นโตมีเงินวันละล้านละล้านเนี่ยก็ไม่มีความสุขเพราะชนะอาธรรมไม่ได้เพราะไม่สามารถแก้ใจตัวเองตกมีความไม่พอใจมีความพอใจใจเขาไม่เสมอเลยเหมือนคลื่นใจคนเราเนี่ยเปรียบเหมือนคลื่นทะเลเคยอยู่สงบนิ่งไหมไม่มีเลยคลื่นนอกจากลมสงบจริงๆคลื่นจึงจะเบาแต่เมื่อลมมาแล้วคลื่นก็ทำต่อทำงานต่อกระทบฝั่งตลอดกระทบถ้าลมแรงมากขึ้นก็กระทบฝั่งแรงมากขึ้นจะเป็นเรือเป็นแพเป็นสิ่งใดขวางหน้าคลื่นทำลายหมดแต่ขึ้นที่ทำลายตัวเองไม่ได้แต่ทำลายคนอื่นได้แต่มันไปแพ้ตรงขวางพอไปถึงขวางแล้วมันก็ไปยอมแพ้อารมณ์เราเนี่ยเปรียบเหมือนคลื่นที่กระทบขวางถ้าเราไม่ยึดถือนะถ้าเราไม่ยึดถืออารมณ์เราเนี่ยดับหมดเกิดอะไรเราไม่ไปตามมันเกิดอะไรเราไม่เชื่อมันพอใจเราที่ไม่พอใจเราก็พยายามสงบใจไว้เรียกว่าพุทโธไปพุทโธธรรมโมสังโฆมีสติเลยรู้ว่าใจเราไม่ดีแล้วนะใจเราลายแล้วนะใจเราไม่มองคนในแง่ดีแล้วนะเราก็ตั้งสติมองตัวเองว่าเราไม่ดีแล้วไม่ใช่เขาไม่ดีไอ้ที่เราจะด่าว่าเขาเนี่ยที่จะเสียงที่จะว่าเขาเนี่ยใจเราไม่ดีแล้วใจเราเป็นอธรรมแล้วไม่ใช่คนนั้นมันเป็นอธรรมคนไม่ใช่คนที่จะว่ามันเป็นอธรรมใจเราเป็นอธรรมแล้วเราต้องเอาธรรมะคือสติตัวเนี้ยเข้ามารู้ใจว่าเราคิดไม่ดีแล้วเราจะว่าเขาแล้วเราจะด่าเขาแล้วเราจะให้ร้ายแล้วใจเราเป็นทุกข์ทนไม่ได้นะนี่อธรรมเกิดที่ใจแล้วเราก็จงละเสียอย่าคบค้าสมาคมกับอธรรมในใจก็จงเจริญเมตตาเกิดขึ้นทีโอ้ยสงสารหัวใจเราใจเราเนี่ยยังไม่ได้ด่าได้ว่าใครเลยเพียงจะคิดจะด่าว่าใจเป็นทุกข์ซะแล้วแต่ถ้าไอ้ดวงนี้ด่าว่าคนอื่นรับคนอื่นก็ทำใจไม่ได้คนนั้นก็ทุกข์เหมือนอย่างเราทุกข์พอกันตัวคนว่าก็ทุกข์ตัวคนถูกว่าก็ทุกข์ฉะนั้นมันไม่ใช่ทุกข์ที่คนถูกว่าอย่างเดียวตัวคนว่าน่ะทุกข์มากฉะนั้นจงแก้อาธรรมแก้ใจที่เป็นทุกข์นี้จะดับจะได้แล้วเป็นสุขทั้งสองคนเป็นสุขทั้งสองคนด้วยธรรมย่อมชนะอาธรรมมีธรรมะที่ไหนที่นั่นก็ราบรื่นหมดไม่มีคนโกรธกันไม่มีคนเกลียดกันไม่มีคนอิจฉา

ด่าริษยากันให้มีคนเที่ยวจับผิดจับถูกกันแบบประเภทที่ไม่มีเหตุผลคนชอบว่าคนโน้นชมชอบติคนนี้ชอบให้ใครชมเราคนนั้นเรียกว่าคนไม่มีปัญญาไม่มีเหตุผลเป็นคนที่ว่าคนไม่ทั่วสักทีคนที่ติดสุขๆอยู่นั่นเองคนไม่ทั่วคือคนใจตัวเองไม่ทั่วแต่คนไม่ทั่วแล้วปากไม่ล้นก้นไม่รั่วเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดพอคนไปคนมาปากก็ล้นก้นก็รั่วอันนี้เรียกว่าไม่เป็นพอคนคนที่บนกระปอดกระแตดทำงานจู้จี้เนี่ยไม่มีใครรักเลยไม่มีใครสงสารเลยทั้งที่จะน่ารักเท่าไรก็ไม่น่ารักแต่ถ้าเรามีเหตุผลพยายามไม่บ่นไม่จู้จี้ไม่จุกจิกพยายามอุเบกขาเฉยเป็นโกรธก็เฉยจะทำอะไรก็พยายามหัดเฉยไว้เฉยไว้ต่อไปกลายเป็นคนที่น่ารักเฉยไม่ได้เพราะอะไรเนาะต้องมีธรรมะต้องมีสติควบคุมอารมณ์ถ้าไม่งานระยมเอ้ยพอ60 70ลูกหลานหนีออกจากบ้านหมดเมื่อไรจะตายสักทีใหญ่แล้วบ่นจริงๆเลยมันกลับเบื่อนะลูกหลานนะเบื่อแต่เราก็เป็นโรคว้าเวเนาะเห็นลูกเป็นหลานก็อยากจะเข้าใกล้มันมันเห็นหน้าเราก็หนีไปหมดพอไปบ่นมันไปตั้งแต่ตอนนี้แหละตอนเมื่อแต่งงานแล้วนะมันจะขี้บ่นเรื่อยๆไปก็มีลูกเรื่อยๆไปนะอีตอนเป็นสาวยังบ่นไม่ค่อยเก่งขนาดพอแต่งงานไปแล้วอีกเรื่องนี้มันใส่เกียร์บนแล้วคันเนี้ยอะไรไม่พอใจมันก็บ่นบ่นบ่นบ่นไปจนยันหลานยันเหลนไปมันก็บ่นมากขึ้นทุกวันไม่ใช่มันบ่นแล้วมันจะสบายใจโยมมันบ่นมันก็เป็นของมันเพิ่มขึ้นไปเป็นลำปริมาณมันก็ไอ้น้ำเนี่ยเอาไฟมาใส่ก็มันจะร้อนตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กยิ่งมันยิ่งร้อนนานๆเดือดขึ้นทันทีใจเราก็ไม่ต่างกันน้ำที่ถูกไหวฉะนั้นเรามาฝึกกันนะเรามาทำบุญเนี่ยทำให้ใจเราเนี่ยเย็นทำให้ใจเราเหมือนน้ำแข็งทำให้ใจเราสบายต่อไปนี้เราจะไม่โกรธใครมากเดี๋ยวเป็นโรคหัวใจบวมเพราะความโกรธหัวใจรั่วลิ้นหัวใจไม่ทำงานหัวใจไม่สม่ำเสมอเพราะความโกรธคิดมากทำให้ประสาทเสียทำให้นอนไม่หลับเครียดเพราะความคิดไม่สงบทุกสิ่งทุกอย่างที่เครียดนะไม่ใช่หรอโยมลองนั่งโกรธกันสักวันเนี่ยตึงสมองเลยวันนี้คิดเรื่องอะไรมากๆแบบมีปัญหาครอบครัวดีมีเรื่องสามีก็ดีมีเรื่องลูกก็ดีแล้วมาเรื่องงานอีกเครียดเลยเพราะปล่อยวางไม่เป็นปวดทำงานไม่สบายทั้งวันแต่ถ้าวันนี้ไม่มีอะไรใครยังไงก็เฉยเฉยมันเกิดได้มันก็ดับได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นมันมานานแล้วช่างมันเมื่อวานนี่มันก็ยังจบได้วันนี้มันก็จบได้พรุ่งนี้ก็จบได้มันจบเพราะมันเองอ่ะงานก็มันพัฒนามันจบเพราะมันเองคนเราไม่คิดไม่เครียดกับมันเมื่อทำงานแบบปล่อยวางได้นะจะไม่เครียดเลยอาตมาทำงานกับศาสนาเนี่ยอาตมาไม่ยอมเครียดเพราะอะไรเพราะอาตมาไม่รับอะไรเลยงานแบ่งกันไปหมดเลยอาตมาไม่มีหน้าที่เลยทุกวันแม้จะกิจนิมนต์อาตมาก็ไม่ได้รับเขาให้อาตมาไปฉันไหนก็ไปมีชื่ออาตมาตอนเช้าบอกนิมนต์ไปที่โน่นอาตมาที่ศูนย์อาตมาก็มาพอชื่ออาตมาติดบอร์ดแล้วอาตมาก็มาตามชื่อเพราะหน้าที่รับไม่ใช่หน้าที่อาตมาพระท่านมีรับใครจะมาบวชก็หน้าที่ของพระอีกองค์หนึ่งใครหน้าที่บวชไม่ชีก็อีกองค์หนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างอาตมาไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็เราเป็นที่ปรึกษาอย่างเดียวถ้าอะไรมันติดขัดจริงๆเราก็เป็นที่ปรึกษาให้เท่านั้นเองเราจะไม่ไปแบกเต็มวัดเลยถ้าเราแบกเต็มวัดเครียดตายเลยเป็นดวงตาจู้จี้ขี้บ่นอยู่ในวัดนั่นแหละอะไรๆก็ไม่ถูกทุกอย่างตายเป็นคนขี้บ่นฉะนั้นเมื่อเป็นยังไงเนี่ยเราจึงว่าทำงานเนี่ยต้องรู้จักแบ่งใจรู้จักหน้าที่เราเป็นแม่ไม่ใช่เราจะไปเป็นลูก
เอาเป็นลูกไม่ใช่ทำตัวเป็นแม่เอาเป็นลูกน้องไม่ใช่ทำตัวเป็นนายเราเป็นนายไม่ใช่ทำตัวเป็นลูกน้องมันต้องแบ่งเขตกันไม่ใช่ว่าลูกน้องเป็นนายลูกนายเป็นลูกน้องยุ่งตายแม่เป็นลูกลูกเป็นแม่เนี่ยโอ้เอาใจก็ไม่ถูกมันต้องแบ่งว่าความเป็นแม่เป็นอย่างไรความเป็นแม่ต้องคิดว่าลูกฉันเคยเป็นเด็กเด็กต้องการอะไรเด็กต้องการตามใจตัวเองเด็กไม่ตามใจเราเลยพ่อแม่ต้องเข้าใจลูกลูกไม่เคยตามใจพ่อแม่ไม่ว่าเด็กคนใดทั้งหมดไม่เคยตามใจพ่อแม่พ่อแม่ต้องตามใจเด็กนั่นความเป็นลูกถูกต้องถ้าเราเป็นลูกเราจะเป็นยังไงถูกใจแม่พ่อแม่ไม่เคยตามใจลูกเลยพ่อแม่บากอยากจะให้ลูกเนี่ยเหมือนอย่างพ่อแม่ทำเมื่อเราเป็นลูกที่ดีแล้วก็ตามใจพ่อแม่ได้ก็ทำให้เราเนี่ยเกิดความรักลูกรักแม่ถ้าเราเป็นนายที่ดีก็ต้องรู้จักใจลูกน้องเป็นนายยังไงดีลูกน้องต้องการอะไรเราก็ตามใจบางครั้งบางคราวก็อ่อนปอนกันไปบ้างเพื่อมาให้มันเครียดจะเอาให้มันเป๊ะตลอดทั้งวันก็เครียดกันทั้งวันก็ต้องให้พอดีอรุ่มอร่วยกันไปไม่ใช่วันนี้นะเธอจะต้องทำตามบททั้งหมดเนี่ยโอ้ตายเลยแม้แต่ละครก็ยังเล่นตามบทไม่ได้หมดเลยเต้นตายเลยเราก็ต้องว่าอะไรสมควรเขาบอกว่านายก็ต้องเข้าใจลูกน้องว่าจริตเราดูทุกคนเนี่ยนิสัยเป็นอย่างไรเราไปตามนิสัยกันลูกน้องก็ต้องรู้จักนายว่านายดีอย่างไรนายรักเราอย่างไรนายหวังดีต่อเราอย่างไรถ้าบ่นว่าเราจะไม่โกรธเลยเพราะเขาเป็นนายเราในเมื่ออย่างไรเราก็เป็นทาสกันตลอดชีวิตเนี่ยเราก็โกรธไม่เป็นแล้วนายก็ต้องไม่เจ้าอารมณ์ใส่เอาอารมณ์มาใส่กับลูกน้องเรื่องของโน่นเรื่องในบ้านเรื่องบ้านเนี่ยปัญหาที่บ้านแก้ไม่ตกแต่พอกลับมาที่งานเราเอาลมจากที่บ้านมาใส่ลูกน้องลูกน้องก็รับไม่ไหวโอ้โหนี่อะไรกันนะเนี่ยถึงกันด่าเอาว่าเอาที่ไหนไม่ใช่เรื่องค้างมาจากบ้านทะเลาะกับสามีมาเอามาใส่เราซะแล้วเงี้ยเสร็จเลยลูกน้องก็รับไม่ได้ต่างคนต่างมีอารมณ์ทางครอบครัวและการงานก็จึงแยกออกเลยอะไรคืออะไรเราบอกนายที่ดีเนี่ยนายที่ดีเนี่ยยามเจ็บก็รักษายามเจ็บไข้ก็รักษายามดีก็ใช้แล้วยกย่องเพื่อให้รางวัลเมื่อคนไหนทำดีแล้วเรียกมาตักเตือนต่อหน้าไม่นินทารับหลังรักแล้วไม่นินทาข้างหลังติชมข้างหน้าชมข้างหลังนายที่ดีจะให้ลูกน้องรักชมลูกน้องข้างหลังติข้างหน้านั่นแหละจะปกครองคนได้ชมเนี่ยไม่ชมเลยตอนหน้าไม่เคยชมแต่จะชมรับหลังสมมติคนที่มาเรียกมาเนี่ยนี่คุณคนนั้นนะก็ทำงานเรียบร้อยนะงานดีนะทำงานดีนะคนนั้นนะดีชมหลายๆคนแต่ตอนหน้าเนี่ยนี่ทำอย่างนั้นหน้างานติข้างหน้าแต่ชมข้างหลังคนนั้นพอมาบอกเนี่ยคุณนะนายไม่เคยชมกูว่าดีเลยบอกไม่ใช่หรอกนี่นะเขาชมเธอข้างหลังนะเขาชมเธอหรือเขาชมเราเหรือแต่ตอนหน้าดุเราเรื่อยเลยใช้เราเรื่อยดูนะไม่หรอกเขาชมเธอข้างหลังตอนโหดีใจจังแสดงว่าเขาจริงใจเราตอนนี้ต่อไปรับหลังไม่คิดเลยว่านายติเราคิดว่านายชมเราตลอดเลยถึงตอนหน้าจะดุไงก็ทนได้เพราะด้วยความรักแต่ถ้าตอนหน้าชมเธอดีอย่างนั้นนี่แต่ข้างหลังแหมมันอีนี่มันน่าดูเลยอย่างนั้นเงี้ยข้างหลังบอกนี่นะนายเธอนั่นนะโหยข้างหลังเนี่ยสับกันแรกเลยคราวนี้นะจะอยู่ตอนหน้าและรับหลังนึกว่านายได้สับกูแรกทุกวันเลยเพราะขวางใจดังนั้นการปกครองคนไม่ยากหรอกปกครองด้วยธรรมะปกครองด้วยความซื่อตรงปกครองด้วยความรักรับรองโยมตัดกันไม่ขาดหรอกเพราะความจริงใจมันมีจริงเพราะออกมาจากใจชมรับหลังอย่าชมตอนหน้าชมตอนหน้าแล้วลืมตัวเพราะนี่คนไหนใกล้ชิดเราชมดีงั้นนี่ข้างหลังใครว่าไม่ได้เลยมันเข้าเราเองก็ว่าไม่ได้ถือว่านายรักลืมตัวแล้วก็เป็นคนหัวดื้อเลยคนนี้ไม่เอาไหนเลยคนนี้คอยประจบนายอย่างเดียวงานก็คือการประจบนายแต่ไม่ทำอะไรหรอกเพราะรู้ว่านายรัก
อย่างนี้ทำให้คนเสียหมดเกือบประเทศไทยแล้วเพราะคนทำงานแบบนี้ไม่ไปตามธรรมะทุกวันนี้สังคมคนไทยทำงานจึงเหมือนพักชีโรยหน้าเพราะอะไรทำงานเหมือนพักชีโรยหน้าเพราะประจบนายแล้วก็นายชมต่อหน้าแล้วก็ติข้างหลังนายก็ไอ้คนที่ประหลาดนายแล้วนะมันไม่ได้รักนายนะมันไม่ได้รักนายนะมันลืมตัวจริงแต่ไม่รักงานแต่พอรับหลังนายมันเอานายไปสับเละมาเลยมันก็ไปวิจารณ์นายไปอย่างงั้นๆๆก็บอกว่ามันไม่ได้รักนายจริงมันประจบเพื่อเอางานประจบเพื่อเอาตำแหน่งหรือประจบเพื่อให้มันตัวรอดไปวันนึงแต่ใจจริงไม่มีกับใครฉะนั้นพวกนี้นะจริงๆก็ไปทุ่มเทกับคนอื่นไปทุ่มเทให้กับลูกตัวเองให้กับสามีจริงไปให้กับผู้ชายให้กับผู้หญิงหมดไม่เคยเอากับจริงกับงานตัวเองเลยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้เลยว่าการปกครองคนด้วยธรรมะเนี่ยต้องติต่อหน้าชมรับหลังแล้วกับเราไปลูกน้องก็เหมือนกันแหละกับนายเราก็ไม่สามารถจะเถียงได้แต่ข้างหลังเราก็ชมนายฉันดีนะพอใครนินทานายนี่อย่ามานินทานายฉันนะฉันเข้าใจนายฉันดีนายเป็นคนดีเขาจะป้องกันนายเขาตลอดเวลาเลยไม่ให้ใครติได้เลยรับหลังนี่ใครจะตินายเขาจะเป็นตัวแทนทุกด้วยสุขด้วยพยายามทุกแล้วเนี่ยแก้ไขตลอดเวลาสุขแล้ววางเฉยเวลาใครติโจมตีนายเนี่ยไม่ยอมเด็ดขาดเพราะรักนายต่อหน้าถือจะนายจะดุจะว่าไงเพราะเข้าใจนายว่านายเนี่ยรักเราจริงติต่อหน้าโจมรับหลังไอ้ลูกน้องมันก็ไปทำอย่างนั้นก็ไปใครตินายรับหลังมันจะป้องกันไว้หมดเลยฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสังคมใดก็สุดแต่ไม่มีสิ่งเลวร้ายเข้าไปได้เลยหรือว่าทำย่อมชนะอธรรมได้ในลักษณะนายตื่นเมื่อไรก็ได้เลิกเมื่อไรก็ได้เพราะเป็นนายแต่ลูกน้องไม่ได้นะความเป็นลูกน้องเขาตื่นก่อนนายเลิกทำงานที่หลังนายสุภาษิตก็ธรรมะนี่ก็คือเลยว่าการเป็นนายกับบ่าวเนี่ยที่เราเป็นลูกน้องเขาถึงว่าใครเป็นหัวหน้าเราหลักเอาว่างั้นนะหัวหน้าเนี่ยเรามาที่ทำงานเราต้องมาถึงก่อนนายต้องทำอะไรเรียบร้อยหมดเลยพอนายมาถึงเรียบร้อยหมดแล้วนั่นแหละคนนั้นจะทำให้นายรักงานนั้นถูกต้องงานเป็นธรรมพอนายมาเรียบร้อยหมดแล้วพอนายกลับตัวเองไม่กลับทำงานจะเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับนั่นเรียกว่าลูกน้องที่ดีคนที่เป็นบ่าวเป็นลูกน้องที่ดีคือเลิกมาก่อนนายเลิกที่หลังนายคนอย่างนี้ทำงานได้ผลมากเลยใครถ้าเอาคนนี้ไปเป็นลูกน้องนะเจริญถ้าหากว่าที่ไม่เจริญคือเลิกก่อนนายนายไม่ทันเลิกก็ไปแล้วหายแป๊บไปแล้วหลบไปแล้วพอมาก็มาที่หลังนายมาสายจึงนายทำอะไรเรียบร้อยแล้วลูกน้องจึงมานั้นถือว่าไม่ถูกต้องตามธรรมเรื่องงานไม่ถูกต้องตามธรรมเลิกนายแล้วแวบหายไปเลยถ้านายอยู่ก็ทำงานดีแต่คนที่จะทำงานให้นายดีได้เนี่ยนายอยู่ก็ทำดีนายไม่อยู่ยิ่งทำมากขึ้นกลัวนายมาแล้วจะลำบากใจเป็นคนที่รับผิดชอบได้หมดเลยคนอย่างนี้งานเจริญมากเลยนายไม่อยู่แล้วรับผิดชอบหมดเลยทำได้ดีหมดไม่ใช่นายไม่อยู่แล้วหายแวบไปเลยส่วนมากคนเราจะเป็นงั้นนะถ้านายอยู่เนี่ยอยู่ดูคนให้นายยังไม่ไปนะเราอยู่กันก่อนพอนายแวบฉันก็แวบตามตูดนายใช่ไหมขอให้นายแวบเถอะฉันก็แวบตามตูดนายอย่างนี้เสมอทั่วไปโยมประเทศไทยถ้าจะมีคนแบบนี้หมดแล้วแล้วบ้านเราจะเจริญได้ไงเมืองเราจะเจริญได้ไงไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อไปสังคมนี้มันจะย้อนไปถึงลูกถึงหลานเรามรดกนี้จะตกทอดแม้แต่ลูกหลานเราต่อหน้าพ่อแม่ก็ดีพอรับหลังพ่อแม่ก็ไม่ทำดีฉะนั้นจึงว่าทำงานให้มีธรรมะที่ในใจเราทำงานให้สนุกให้มันสนุกกับงานทำงานแบบใจไม่ลอยทำงานแบบมีธรรมะเรียกว่าตั้งสติในการทำงานทำใจไม่ออกไปนอกงาน
แต่นี่ถ้าทำงานแหมก็ทำไปกูจะไปเที่ยวที่โน่นกูจะไปเที่ยวที่นี่กูนัดไปจะไปซื้อของตลาดโน่นตลาดนี่จะไปช้อปปิ้งไอ้ใจก็ทำไอ้มือก็ทำงานแต่ใจจะไปช้อปปิ้งเนี่ยแล้วเที่ยวก็ไม่สนุกอีกเพราะใจมันก็ไปอื่นต่ออีกใจไปไหนก็ยังห่วงงานว่างานเราเนี่ยบกพร่องต้องกลับมาทำใหม่เพราะเราหนีงานมาเพราะเราทำงานบกพร่องมันก็บกพร่องทั้งงานบ้านงานเรือนมันก็งานที่ทำงานถ้าเราทำเรียบร้อยไปเลยนะงานคืองานทำให้เรียบร้อยเลยไปเที่ยวไหนก็สนุกไม่กังวลเลยดังนั้นถ้าเรารู้จากการฝึกตัวเราพยายามเข้าถึงธรรมการทำงานต้องเสียสละทำให้สนุกทำให้มันเสร็จสิ้นแล้วค่อยไปนายจะไปไหนเรื่องของนายเพราะนายมีหน้าที่ของนิดเดียวเพียงรับผิดชอบแต่ตัวเราต้องทำให้หมดหน้าที่นั้นไม่ใช่หรอนายไปได้กูก็ไปได้คนที่สุดทำงานก็ไม่เสร็จเลยสักคนเดียวอันนี้ก็เลยเป็นอันว่างานนี้ไม่สมบูรณ์แล้วเรื่องอะไรทั้งหมดก็ลงมาที่ใจเรานะมาจบกันตรงใจเราขอให้ญาติโยมทุกคนว่าอะไรทั้งหมดนะแก้ที่ใจเราไม่ต้องไปแก้ที่ใจเขาที่ใครที่ใจใครการจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจะเป็นบุญเป็นบาปก็ขอให้ทำใจให้ดีการเข้าถึงธรรมะเนี่ยการเข้าถึงความจริงใจทุกคนจะจริงใจต่อกันในการทำงานแล้วจะมีความสุขมากเลยฝากงานกันได้ฝากงานกันได้อภัยกันได้เสมอไม่มีใครโกรธไม่มีใครเกลียดไม่การเข้าถึงธรรมะเนี่ยเป็นการเข้าถึงความจริงใจทุกคนจะจริงใจต่อกันในการทำงานแล้วจะมีความสุขมากเลยฝากงานกันได้ฝากงานกันได้อภัยกันได้เสมอไม่มีใครโกรธไม่มีใครเกลียดไม่มีต้องระงับอธิกรณ์เลยบางทีบางแห่งคนเราไม่มีธรรมะนะมีแต่กิเลสนะทำงานมีความโลภความโกรธความอิจฉาริษยาใครเข้าใจเข้าใกล้นายคนนั้นต้องโดนไม่พอใจยังไงแต่ถ้าเราเกิดว่าทุกคนเราเนี่ยเข้าใจกันแล้วพยายามปรับใจตัวเองให้ดีให้ได้แล้วอยู่กับใครเป็นสุขหมดคนโน้นก็ใจดีคนนี้ก็ใจดีคนโน้นก็ไม่โกรธคนนี้ก็ไม่โกรธเจอแล้วก็ยิ้มให้กันสวัสดีให้กันทุกวันนะเลิกแล้วก็สวัสดีกลับมาทำงานกับสวัสดีถ้ามันเป็นอย่างนี้นะทำงานเนี่ยไม่อยากอยู่บ้านเลยสนุกไม่เบื่องานหรอกมันสนุกเพราะมันอยู่กันแบบรักๆกันถ้าวันไหนไม่หยุดถ้าหยุดงานนะว้าเวอยากไปหางานเพราะมาเห็นเพื่อนรักกันแต่ถ้าทำงานแบบต่างคนต่างเอาเปรียบกันนะต่างคนนะไม่เข้าใจกูไม่อยากไปรับงานเบื่อจริงๆนะเห็นเหม็นเบื่อหน้าไอ้คนนั้นมันเหม็นคนนี้ก็เหม็นเบื่อหน้าไอ้คนนี้มันผลที่สุดไม่อยากมาทำงานมันไม่สนุกแต่ถ้าจะให้งานของโยมสนุกนะโยมต้องทำใจมีธรรมะรักกันทุกคนเมตตากับทุกคนสงสารเหมือนคนบ้านเดียวกันถ้าทำอย่างนั้นนะคุยกันถูกคอกันนะโยมไม่อยากไปจากกันหรอกบ้านเนี่ยโอ้บางคนเนี่ยอยากเลิกงานอยากออกจากงานเพราะมันไม่อบอุ่นในที่ทำงานเพราะมันกระทบอารมณ์กันเรื่อยนั่นอย่างนั้นนี่มันก็เลยแตกแล้วในใจก็เลยมาทำงานก็ไม่สุขจำใจนั่งไปนั่นเองงานเลิกรีบพับไปทันทีไม่อยากอยู่แล้วงานมันก็เลยไม่มีระเบียบเรียบร้อยไม่มีความสมบูรณ์อะไรสักอย่างเดียวแต่ถ้าอย่างที่ว่าถ้าทุกคนเราจริงใจต่อการรักใคร่กันมีธรรมะให้กันได้เนี่ยนะมันสนุกอยากจะมาทำงานทุกวันเพราะมีเพื่อนคุยมีเพื่อนปรึกษามีคนเห็นอกเห็นใจแล้วอีกอย่างหนึ่งจริงๆก็มีซีรานีอยู่แล้วเหมือนมาทำงานเนี่ยเหมือนมีซีรานีอยู่แล้วพอเรามีปัญหาใช่ไหมมีปัญหาก็หมอแหมมีปัญหาเรื่องสามีขี้เมาเจ้าชู้จังทำไงหมอบอกทำมันเฉยๆทำดีอย่างเดียวหมอก็บอกไม่เป็นไรหรอกแหมสามีฉันก็เหมือนกันเนี่ยมันก็เหมือนกันทั้งนั้นเลยอย่าไปยึดถือเลยว่าสามีคนอื่นเลยหมอก็เออของหมอยิ่งกว่านั้นอีก
มีปัญหาอย่างนั้นเองเออใช่นะหมอเป็นอย่างนั้นเองเราก็

0: ช่วยกันแก้ปัญหากันสามีเป็นยังไงแฟนเป็นยังไงภรรยาเป็นยังไงก็ช่วยกันแก้ปัญหาเพราะสุดโหทำงานอบอุ่นเพราะมีศีลานีทุกคนเลยพอแก้ปัญหากันแล้วมันก็สบายกันนี่มาปรึกษาใครก็ได้ปัญหาเหมือนกันมีปัญหาเรื่องสามีเรื่องลูกเรื่องอะไรเหมือนกันทุกคนก็เลยว่าแหมทำงานนี่มันสนุกจริงๆไม่ใช่ทำแต่งานอย่างเดียวแหมแก้ปัญหาหัวใจได้อีกด้วยเพราะประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันต้องเอาธรรมะนะโยมนะจะได้เป็นศีลญาณจะได้เป็นศีลานีตัวเองศีลานีงั้นยังแก้ธรรมะไม่ตกนะยังแก้ธรรมะคนอื่นได้แต่แก้ตัวเองไม่ตกแต่ศีลานีที่เอาใจของเราเนี่ยเป็นหลักไม่โกรธใครและเมตตาต่อทุกคนที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลนั่นเนี่ยแก้ตกต่อไปธรรมะนี่จะเป็นการแก้ปัญหาสังคมได้ดีที่สุดเลยพอเข้าใจไหมโยมใช่ไหมโหปัญหาบ้านก็หนักแล้วพวกเอางานมาใส่หนักใหญ่เลยพอไปถึงบ้านปัญหางานก็หนักแล้วไอ้สามีมาใส่ปัญหาอีกหนักใหญ่เลยนี้ไม่รู้จะออกทางไหนเดินทางผิดซะแล้วจะตายก็ตายไม่ได้ห่วงลูกแล้วจะไปมีสามีใหม่ก็ไม่ได้ครับบ้านนินทาดูงี้กูไม่แต่งงานก็เรื่องแต่แต่งก็ไปหมดแล้วเราต้องเอาธรรมะนะโยมนะธรรมะจึงจะเป็นผู้ชนะใจเราชนะอาธรรมถ้าเราทำใจดีแล้วมันจะอบอุ่นหมดทุกคนเลยเข้าใจไหมหันหน้าเข้าหากันต่อไปนี้มาเป็นไซบิซีรานีด้วยกันมาช่วยกันแก้ปัญหาในสังคมนี้อย่าหน้าบึ้งขึงจอให้กันจงรักกันทุกคนอโหสิกรรมกันทุกวันถ้าโกรธกันชาตินี้ชาติหน้าโกรธกันอีกทะเลาะกันอีกเกลียดกันอีกก็มาแพ้บุญกันอีกคนไหนโกรธเขาคนนั้นแพ้บุญเขาคนไหนไม่โกรธไม่แพ้บุญใครไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชังเมตตาต่อคนอื่นคนนั้นไม่แพ้บุญใครใช่ไหมคนโกรธเป็นคนโกรธเป็นคนลูกไม่งามคนไหนอยากลูกงามต้องไม่โกรธใช่ไหมนั่งยิ้มก็หนังจักรวาลเนี่ยจะเดินยิ้มมาใช่ไหมถ้าโกรธเราไปยิ้มไม่ออกหรอกใช่ไหมโกรธก็หน้าตุ่มตลอดวันเนี่ย หน้าตุ่มสวยสวยที่แฟนไม่เอาอ่ะนะแฟนมันไปหาโน่นไอ้พวกสาวที่ป้อนข้าวเป็นน่ะนะไอ้พวกร้านอาหารที่เปิดใหม่ๆป้อนข้าวเป็นๆน่ะโอ้โหไอ้นั่นมันยิ้มบานตั้งแต่ทางเข้าเลยเอาน้ำมาเช็ดหน้าให้อะไรโอ้ปฏิบัติพอไปติดทีเดียวโยมจะให้ไปใช่แฟนเราถ้าหากว่าเจอแฟนหน้าตุ่มๆน่ะถ้าไปเจอผู้หญิงหน้ามันบานเสร็จเลยไม่กลับบ้านหรอกโยมโดนคนนั้นพนักพนอเดียวๆหายลืมเราเลยโยมดังนั้นเราต้องเจอแฟนเราต้องหน้าบานอยู่เรื่อยหน้าตุ้มไม่ได้เพราะไม่มีหน้าบานแก้อยู่ใช่ไหมใจเนี่ยสำคัญโยมเราไม่ใช่สวยที่กายนะโยมคนเรามันสวยที่ใจมันงามที่ใจคนเราถ้ามีความเข้าถึงจิตใจกันแล้วมันไม่เบื่อกันหรอกคุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันไม่พูดก็เข้าใจมันมีความใจกันเสมอเลยความจริงใจต่อกันมันรับรองไม่เบื่อกันหรอกเนี่ยพวกผู้หญิงบริการนะเขาจ้างบริการเขาจ้างให้บริการเขาจ้างให้ยิ้มเขาจ้างให้หวานเขาถูกจ้างเขาถึงได้หวานเป็นแต่ตัวเรานี่ไม่ถูกจ้างเลยไม่อยากหวานมันเบื่อมันจำเจอยังมาหวานทุกวันไงเพราะที่สุดแพ้เขาโยมเมียนเรานี่หวานมาตั้งนานเลยพอมาขมหน่อยเดียวเขาไม่กินเลยแต่แล้วพอไอ้พวกนั้นหวานวันเดียวเขาหลงเลยเรานวดมาตั้งนานมันไม่ดีใจไปให้ไอ้คุกนั้นนวดทีเดียวติดใจเลยดังนั้นอย่าได้คิดไปงานคิดว่าศีลธรรมโยมการทำความดีเนี่ยชนะใจทุกคนถ้าเรามีบุญนะทำสวดมนต์ภาวนาทำใจดีสามีจะรักเรายันตายจะซื่อสัตย์เรายันตายภรรยาจะซื่อตรงเรายันตายเพราะอะไร พราะเราไม่เคยคิดร้ายต่อเขาเลยไม่เคยโกรธเขาเลยไม่เคยให้ร้ายเราหวังช่วยแม้แต่ชีวิตเราก็ให้เขาได้เพราะความจริงใจต่อเขาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วคนเราก็เข้าใจกันนะเมื่อเรารักลูกเลยไหมโยมนะลูกจะโกรธจะเกลียดเราไงลูกจะยังไงเราก็รักสุดหัวใจไม่เคยคิดว่าเป็นลูกคนอื่นความรักที่บริสุทธิ์เหมือนเรารักลูกเพราะความจริงใจต่อแม่เราเข้าใจไหมโยมเขาทำใจได้ไหมเนี่ยอาสาสมัครทำใจได้ไหมจริงๆไงนะอ๋อแค่จะได้ร้อยนะได้ร้อยทำไมแต่ยังไม่มีที่ร้านนี้ทุกคนที่ร้านนี้ทุกคนดีละได้ร้อยเพื่อดีละแสดงใช่พยาบาลทางใจ
1: ถ้าป่วยแล้วลาแล้วคุณเกณฑ์ไปที่อ
0: ื่
1: นแล้วก็บอก
0: คือผู้หญิงกับผู้ชายนะอยู่กันได้ไม่นานโยมเพราะมันคนละตัวคนละฝาคือมันไม่เข้าใจกันหรอกมันอยู่กันได้กันเดียวเดียวนะถ้าอยู่นานเดี๋ยวเบื่อกันเข้าใจไหมผู้หญิงกับผู้ชายอยู่กันทั้งวันเดี๋ยวเบื่อกันต้องนานๆอยู่กันแล้วมาเจอกันแล้วก็ไม่เบื่อกันแต่ถ้าอยู่กันนะจับมัดแข้งมัดขาติดกันนะเสร็จเดือนเดียวแล้วอ้วกแตกเลยอ่ะมันก็เบื่อเราก็เบื่อมันก็ไม่มีดีทั้งตัวเนี่ยเราก็ไม่มีตัวมันเบื่อกันโยมนะฉะนั้นต้องมีพอประมาณมีพอประมาณมาทำงานให้ดีโยมมาทำงานแยกมาเนี่ยดีทำงานเนี่ยให้ห่างสามีแล้วก็ใครเจอกันเขาชั่วหน่อยหวานหน่อยแต่ถ้าเจอกันทุกวันทันทีก็ไม่หวานเหมือนกันนะใช่ฉะนั้นอย่าคิดนะว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยอยู่กันแล้วจะมีความสุขอยู่กันเมื่อเข้าใจกันแล้วนั้นจะมีความสุขแต่พอเขาไม่เข้าใจกันแล้วไม่มีความสุขเลยทั้งนิดเดียวได้ยินเสียงยังโมโหเลยเห็นหน้ายังไม่พอใจได้ยินเสียงมาแล้วไอ้นี่มาแล้วมานมาแล้วหมานขัดหัวใจก็มาแล้วฉะนั้นผู้หญิงก็ยังอยู่กันได้ถ้าเข้าใจกันจะอยู่กันอบอุ่นกว่าแต่ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่เข้าใจแล้วไม่อบอุ่นเลยนอกจากผู้ชายคนนั้นใจมีธรรมะแบบประเภทที่ไม่ยอมทุกอย่างกับผู้หญิงอะไรก็ได้เป็นเหตุผลทั้งหมดฮะดีผู้หญิงเนี่ยดีแต่ต้องเอาใจเป็นผู้หญิงเอาใจยากเข้าใจไงคอยจะเข้าใจอะไรผิดอยู่เรื่อยอะไรนิดๆหน่อยๆมาเติมอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยพอไม่ค่อยวางเฉยกระจุกกระจิกตลอดเวลาอาตมาอยู่กับผู้หญิงเป็นร้อยเนาะที่วัดนั้นสารพัดบ้านมาอยู่กับผู้ชายเป็นร้อยผู้หญิงเป็นร้อยฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวเราและต่อไปนี้เราแก้ที่เราอย่างเดียวถ้าหน้าบ้านกลับบ้านรับรองนะกับสามีนี่ห้ามโกรธถ้าจะให้สามีรักนี่ห้ามโกรธห้ามโกรธหวานลูกเดียวเหมือนแม่ค้าขายขนมโยมฮะห้ามโกรธที่จะโกรธแล้วเขารักเราไม่ลงเมื่อตอนที่เราเจอครั้งแรกกันถ้าเราโกรธเขาไม่รักเราตอนที่เราเจอกันครั้งแรกเราเพราะเราไม่โกรธเขาเรามีเมตตานะพอเห็นเขาในใจแปลสงสารรักเขาเลยไอ้เขาก็แปลเพนเราก็สงสารรักเลยมันมีเมตตาจึงได้อยู่ด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่แปลแล้วสิมันปราบแล้วครับว่าพอเห็นมันไม่เมตตาแล้วมันบึ้งใส่กันไปแล้วครั้งแรกในโยมคิดว่าการเจอครั้งแรกมันเมตตาใส่กันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เมตตาใส่กันใช่ไหมมันอยู่ที่ตัวเรานะโยมนะอย่างหน้าตาโยมๆนี่ก็ยังทำให้สามีลืมไม่หลงเหมือนกันอ่ะแต่ถ้าทำใจให้ดีทำใจให้ดีตอนนั้นเนี่ยนะ

ถ้าทำใจให้ดีอย่างเดียวเขาต้องเพียงยอมทำใจไม่โกรธอย่างเดียวทำใจเมตตาอย่างเดียวแผ่เมตตาสงสารเขาโอ้เขาก็เหน็ดเหนื่อยเขาก็ลำบากการเป็นพ่อบ้านก็ต้องรับผิดชอบอย่างสูงสุดเราก็สงสารว่าเขาก็น่าสงสารเขามีกรรมกับเราแล้วอุตส่าห์ทิ้งพ่อทิ้งแม่หนีพ่อหนีแม่มาอยู่กับเราก็แสดงว่ารักเราอ่ะพ่อแม่ยังไม่รักเลยผู้ชายเราต้องเข้าใจผู้หญิงว่าอุตส่าห์หนีพ่อหนีแม่มาอยู่กับเราทิ้งพ่อทิ้งแม่มาไม่รักใครพ่อแม่มีพระคุณนั้นสูงสุดเหมือนพระอรหันต์ยังทิ้งเลยมาอยู่กับเราดูสิยังลืมบุญคุณพ่อแม่เลยอุตส่าห์ลืมบุญคุณพ่อแม่มาอยู่กับเราแล้วอุตส่าห์อย่างนั้นแล้วเรายังไม่เข้าใจเลยว่าเขารักเราพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงมาตั้งอุ้มท้องมาเลยนะอุ้มท้องให้กินทุกอย่างมาน้ำนมเลือดในอกของพ่อแม่ทั้งหมดเรายังทิ้งมาอยู่กับเขาได้เขายังทิ้งมาอยู่กับเราได้แล้วถ้าเราไม่เป็นที่พึ่งของเขาได้เขาก็ต้องคิดหาทางออกอย่างอื่นเราต้องคิดให้มันดีนะว่าเขามาอยู่กับเราเนาะเขาทิ้งของรักมาต้องเยอะแยะต้องมาทนยากลำบากกับเราอ่ะถ้าเขาเป็นหนุ่มตัวคนเดียวก็สบายเป็นเพลย์บอยไปเลยที่เขาต้องมาทุกข์มากก็เพราะอยู่กับเราไอ้เราก็เหมือนกันแหละผู้ชายเราต้องคิดว่าถ้าฉันเป็นสาวฉันจะนอนไปทั่วไปแล้วอ่ะแต่นี่ฉันเพราะต้องทุกข์ยากเพราะฉันต้องแต่งงานกับเธอทิ้งพ่อทิ้งแม่มาฉันต้องถูกมัดถูกผูกอยู่อย่างนี้ไปไหนก็ไม่รอดผู้ชายก็ต้องเห็นอกผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องเห็นอกผู้ชายว่ามันเป็นความรักที่อยู่เหนือทุกอย่างมันเหนือของความมันเหนือเหตุมันเหนือมันบางทีมันก็ไม่มีเหตุผลเลยรักบางอย่างฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างไรพ่อแม่รักทับตายหวงแหนทับตายทำไมไม่อยู่ดึงไงก็ไม่อยู่ใช่ไหมทำไมต้องมาอยู่กับเราฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่านี่พอแล้วพอแล้วซึ่งบทเรียนที่เราจะพอรู้จักหัวใจผู้ชายผู้หญิงว่าเขาเสียสละเพื่อเราไม่ต้องไปถามว่าเธอรักฉันไหมถ้าไม่รักก็ไปแล้วไอ้ที่อยู่นี่มันก็ต้องยังมีความเยื่อใยกันอยู่แต่ว่าทำไงจะให้เขาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเมื่อครั้งแรกเมื่อเดือนแรกเมื่อพบกันครั้งแรกได้จะทำเหมือนเดิมก็ยิ้มเหมือนครั้งแรกนะหวานเหมือนครั้งแรกจะเอาใจเหมือนครั้งแรกไม่ขัดใจกันเหมือนครั้งแรกมันต้องดีตลอดแต่คนจะทำใจได้เนี่ยทำยากนะโยมนะคนไม่มีธรรมะเนี่ยทำยากไม่มีอะไรห้ามใจเลยเพราะมันมีแต่อารมณ์เพราะมันขวางใจไอ้คำพูดที่เขาพูดไม่ถูกอะไรกับเราทุกครั้งเนี่ยพอกระทบมันจะปุ๊บทันทีมันก็เอาเก็บไว้น่ะพอมันจริงพอมาถึงไอ้จุดนั้นมันระเบิดทุกทีไอ้ที่เขาพูดว่าเราติเราเถียงเราไม่เข้าใจเราเนี่ยมันจะเป็นข้อปมด้อยสำหรับตัวเราพอเขาพูดเมื่อไรเราจะวุดขึ้นทันทีเลยจริงพูดดีเป็นลายโยมทั้งที่พูดดีไอ้ไม่เคยว่าไม่ดีเลยมาลายขึ้นมาเลยผู้ชายก็เอ๊ะฉันพูดดีๆทำไมมาลายใส่ฉันไม่ใช่อารมณ์นั้นหรอกมันขวางไว้แหมพูดดีๆมาลายเอาละเกิดทะเลาะกันผู้ชายก็ขวางใจเอ๊ะพูดดีๆมาลายผู้หญิงเอ๊ะพูดดีๆมาลายแต่แท้ที่จริงอารมณ์ที่มันสะสมเก่าๆอยู่มันไม่ยอมเลิกมันไม่ทิ้งพยาบาทนี้ออกมันไม่รู้จักคำว่าอภัยให้กันแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมะแบบปัจจุบันนะอะไรแล้วก็แล้วไปอดีตแล้วก็แล้วไปวันนี้เราดีกันอดีตไม่ต้องเอามาพูดถึงอดีตมีแต่ดีอย่างเดียวเรื่องไม่ดีไม่ต้องเอามากล่าวพ่อแม่เอาไว้เป็นที่สูงไว้บูชาไม่ต้องเอาลงมาต่ำนะพ่อแม่เราไว้บูชาอย่าดูถูกอย่าเอามาลงมาต่ำเวลาเราโกรธกันอย่าพ่อแม่มาเหยียดย่ำเราบูชาเป็นพระอรหันต์บางคนนะพ่อแม่ดึงเอามากลมันก็เหยียบหมดเลยอยู่ใต้ตีนหมดเลยเอามาเช็ดตีนเช็ดทั่วหมดไม่เอาอย่างนั้นมันก็ผู้ชายนะก็ถือนิยมนะผู้ชายนี่อะไรไม่ถืออย่าไปด่าแม่เขาโอ้ยด่าแม่ด่าพ่อนี่ถึงตบถึงตีถึงฆ่ากันเลยอย่าไปด่าด่าแค่ตัวเขาเขาไม่ว่าอะไรนะแต่ถ้าไปด่าพ่อด่าแม่ก็ถือนะนั้นอย่าไปด่าถ้าไม่ด่าเท่านั้นเนี่ยคนเราจะไม่มีประวัติเลย

0: จะไม่มีการขวางใจแต่นี้มันจะแก้ยากทุกวันเนี่ยเพราะมันลงแรงกันไปแล้วเพราะมันทำกันไปแล้วการพูดการต่อว่าการแย้งกันมันมีเสียแล้วแต่นี้อย่างเดียวคือว่าต่อไปนี้เราต้องเอาธรรมะเข้ามาไกล่เกลี่ยศีลานีก็ยังไม่พอนะศีลานีก็ได้อาศัยที่ทำงานนั่นเองต่อไปนี้เราต้องเอาใจเราเนี่ยไปไกล่เกลี่ยกับครอบครัวเราให้ใจเราดีเห็นว่าเรานี่ใจดีที่สุดแล้วนะเขาจะยอมรับเราอีกเราไม่โกรธเขาเลยพูดดีได้ตลอดรับรองชนะใจคนใช่ไหมมันยังโยมทำงานนะพูดไม่ดีโยมอยากคุยด้วยไหมอยากคุยไหมอย่างเงี้ยอยากนั่งใกล้ไหมไม่อยากเลยอยากอยู่คนละมุมด้วยอยากอยู่คนละชั้นด้วยมึงอยู่ข้างบนกูลงข้างล่างมึงลงข้างล่างกูขึ้นข้างบนตึกอยู่ตรงนี้ก็หลบกันอย่างเงี้ยไม่อยากเจอหน้ากันเอาสิอย่าให้นั่งสมาธิสัก15 นาทีไปเชิญหมอมานั่งด้วยจะได้เป็นหัวหน้าที่ร้านนี้หัวหน้าใหญ่แก้ปัญหาได้เอาละเอาแค่เมื่อยลูกชายมานั่งข้างหน้านี่นั่งนั่งนั่งนี่นั่งนั่งให้ดีนั่งให้สบายนั่งเท้าขวาเท้าซ้ายผู้ชายมือขวาวางบนมือซ้ายครั้งแรกจะลำบากหน่อยต่อไปก็สบายพอมีป้องมือชนกันพอมีป้องมือชนกันนี้ตั้งใจสงบใจสักฟังจะนั่งเบียดกันนะนั่งให้ห่างกันเบียดกันแล้วมันจะไม่สบายตั้งใจนะหลับตาเมื่อเรานอนหลับเดี๋ยวหยุดทำงานก่อนนะโยมมานั่งกรรมฐานก่อนมาเรื่องกินเรื่องเล็กอันนี้ก็มานั่งก่อนอิสลามก็นั่งได้ที่วัดอาตมามีอิสลามนี่มานั่งได้โหอิสลามเยอะที่วัดน่ะไม่สำคัญเราอิสลามก็โกรธเป็นนั่งนั่งไม่ให้โกรธอย่างเดียวมานี่มานั่งข้างหน้านี่มาใกล้ๆนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอิสลามที่วัดอาตมามีมาจากอินโดนีเซียได้ทั้งครอบครัวเลยมานั่งหน้านี่มานี่มานี่มานี่มาใกล้ๆนี่มานานได้ใกล้พระมาใกล้นี่มานั่งเถอะมาไม่ให้กินหมูหรอกมาน้องกระไพอาตมาเป็นอิสลามน้องกระไพอาตมาได้เป็นอิสลามน้องชายอาตมาไปได้อิสลามไปเข้าลีบไปเลยเป็นอิสลามเราหลับตาหลับตาน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบสงบกายสงบใจน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดน้อมเห็นรูปตัวเองเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำรูปตัวเองหลับตาสว่างในดวงตาดวงตาดำดวงตาขาวเป้าตาลูกตาจมูกปากคางคอน้อมเห็นใบหน้าของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่อาการสงบนั่งหน้าตรงๆตั้งตัวตรงๆพยายามน้อมทำใจว่างๆทำใจเฉยๆปล่อยละวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่เราก็ไม่นึกถึงอย่าไปคิดเรื่องเก่าๆคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวพยายามไม่คิดถึงเรื่องเก่าๆเรื่องใหม่ที่เป็นอนาคตเราก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจเราเล่าร้อนพยายามนึกแต่ปัจจุบัน ว่าขณะนี้เรานั่งลักษณะอย่างใดน้อมเห็นไปหน้าตัวเองนึกสว่างติดที่ไปหน้าตัวเองเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวหรือเมล็ดข้าวโพดกลมสว่างเหมือนแก้วจารณัยเหมือนเพชรจารณัยติดอยู่ที่หน้าผากเรากลมสว่างติดที่กลางหน้าผากของเราเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวหรือเมล็ดข้าวโพดสว่างเป็นดวงกลมติดไว้ที่กลางหน้าผากใสขาวติดไว้ที่หนังหน้าผากสว่างชัดขึ้นสว่างชัดขึ้นสว่างติดไว้ที่กลางหน้าผากเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวจำใบหน้าตัวเองรูปร่างหน้าตาอย่างไรนอเห็นใบหน้าของเราไว้จำใบหน้าตัวเองสว่างเหมือนแก้วจารณัยเหมือนเพชรดวงหนึ่งติดไว้ที่กลางหน้าผากเป็นดวงโตกลมประมาณเท่าเมล็ดข้าวโพดสว่างติดไว้ที่กลางหน้าผากใสขาวสว่างชัดขึ้นสว่างชัดขึ้นกลมชัดขึ้นติดไว้ที่หนังหน้าผากของเราพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราพยายามทำใจว่างๆเฉยๆไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดเรื่องเก่าก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังหลับตาสว่างที่หน้าของเราสว่างเป็นดวงกลมติดไปที่กลางหน้าผากของเราพยายามนึกติดไว้ที่หนังหน้าผากที่เดียวไม่คิดนึกไกลตัวเองให้เห็นหน้าตัวเองตลอดเวลาพยายามละความคิดนึกเรื่องเก่าๆที่แล้วมาอย่าเก็บมาคิดคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกไปทำให้ใจร้อนรนพยายามสว่างติดไว้ที่กลางหน้าผากของเราแล้วก็เลื่อนลงมาไว้ที่ปลายจมูกสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกของเราเป็นดวงกลมใสขาวประมาณถ้าเมล็ดตัวเขียวหรือเมล็ดข้าวโพดสว่างเหมือนเพชรเจรไนติดไว้ที่ปลายจมูกของเราสว่างติดไว้ที่ปลายจมูกเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวกลมติดไว้ที่ปลายจมูกที่สองช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ติดไว้ที่ปลายจมูกสองช่องสว่างชัดที่ปลายจมูกเลื่อนไปช่องสองช่องจมูกเป็นดวงกลมใสขาวติดไว้ที่ปลายจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งอย่าไปสนใจอะไรพยายามน้อมเห็นใบหน้าตัวเองเห็นจมูกตัวเองสองช่องจมูกสว่างเต็มใบหน้าของเราไว้เต็มสองช่องจมูกแล้วก็เลื่อยไปตามช่องจมูกกลวงกลมเลื่อยไปที่ดั้งจมูกข้างในนึกสว่างเข้าไปที่ดั้งจมูกข้างในนึกสว่างไปดวงกลมใสขาวนิดเดียวติดไปที่ดั้งจมูกข้างในนึกเข้าไปตามดั้งจมูกสว่างชัดกลมอยู่ที่ดั้งจมูกแล้วก็เลื่อยขึ้นไปที่สมองสว่างไปดวงกลมใสขาวนิดเดียวก็ไปที่เจ้าสมองสว่างไปที่เจ้าสมองด้านในเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวสว่างที่เจ้าสมองสว่างชัดขึ้นชัดขึ้นที่เจ้าสมองข้างในสมองของเราสว่างไปดวงกลมที่สมองของเราพยายามน้อมเห็นใบหน้าเห็นจมูกเห็นเข้าไปที่สมองด้านในไม่คิดข้างนอกน้อมชัดของเราพยายามละปล่อยวางความคิดต่างๆเรื่องเก่าๆอย่าเก็บมาคิดเรื่องใหม่ๆอย่าคิดถึงคิดไปทำให้ใจเราคิดมากทำให้ใจเราไม่สงบพยายามรู้ตัวเองเห็นต ัวเองหลับตาสว่างด้านในไม่ดึกด้านนอกพยายามมีสติรู้รู้ภายในใจของเราภายในกายของเรามีความรู้ชัดสว่างในสมองของเราสว่างรอบทิศรอบสมองไม่คิดนึกข้างนอกให้นึกแต่ข้างในปล่อยละวางความคิดต่างๆให้ใจว่างใจเฉยคิดอะไรก็ตั้งสติไว้รู้ตัวไว้รู้ใจไว้ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิให้แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมมาบาลให้แก่ลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกทั่วตัวแล้วค่อยเคลื่อนมือขวามาเทียนน้อยและน้อยระหว่างที่เข่าด้านขวาแล้วค่อยเคลื่อนที่มือซ้ายมาเทียนน้อยและน้อยระหว่างที่เข่าด้านซ้ายแล้วค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่จะวุฒิปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราตามความปรารถนาเพื่อดับทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ขอให้ชาวได้ปฏิบัติตนเป็นคนดีตลอดไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

วันนี้หรือวันหน้ามรณาแน่ในวันนี้มีโชคดีที่เป็นอยู่วันข้างหน้าไม่รู้อยู่หรือไม่แม้วันนี้ที่เวลาเดินหน้าไปมองอะไรไม่เห็นเช่นเรื่องลับในตอนเช้าเราเป็นอยู่ดูสุขสันต์ตกตอนสายวายชีวันพลันดิ้นดับในตอนเย็นเห็นหน้าค่ำลาลับสุดจักนับคำหนึ่งหมายตายเมื่อไหร่

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ได้มาพบกันตามปกติวันนี้จะขอนำชีวประวัติของเมนเดกะเศรษฐีอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังเมนเดกะเศรษฐีเป็นอุบาสกผู้มีบุญญาภินิหารที่ทำให้เป็นที่น่าอัศจรรย์และเป็นสิ่ง

เสริมเกียรติคุณด้วยอำนาจบุญที่บันดาลให้ได้ทรัพย์สมบัติมาอย่างง่ายดายง่ายยิ่งกว่าใช้แก้วสารพัดนึกสิอีกและเมื่อได้มาแล้วยังใช้สอยไม่รู้จักหมดจึงมีทรัพย์สมบัติมากล้นเหลือและท่านมีชื่อในพระวินัยว่าเมนดกานุญาตคือข้ออนุญาตที่ปรารภเมนดกะเศรษฐีโดยพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุยินดีของที่กัปปิยการกจัดหามาด้วยศรัทธาดังที่เมนดกะเศรษฐีเคยทำและชีวประวัติของท่านมีปรากฏอยู่ทั้งอดีตชาติและปรัตยุบันชาติชีวประวัติในอดีตชาติของเมนดกะเศรษฐีได้มีปรากฏอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งมลวรรคในเรื่องเมนดกะเศรษฐีดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ชาติยาวันชาติยาวันนี้ก็คือป่าไม้มะลิในพัทยานครทรงปรารภเมนดกะเศรษฐีให้เป็นต้นเหตุทั้งนี้เมื่อพระองค์ทรงจาริกไปในแคว้นอังคุตราปะโดยเสด็จไปสู่ชนบททั้งหลายทรงเห็นโอปนิสัยคือธรรมที่ช่วยอุดหนุนแห่งโสดาปัตติผลของบุคคลเหล่านี้คือ 1. เมนดกะเศรษฐี 2. นางจันทปทุมาภรรยาของเศรษฐี 3. ถนนชัยเศรษฐีบุตรของเมนดกะเศรษฐี 4. นางสุมนาเทวีลูกสะใภ้ของเมนดกะเศรษฐี 5. นางวิสาขาหลานสาวของเมนดกะเศรษฐีและ 6. นายปุณณะคือผู้เป็นทาสพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้เสด็จไปยังพัทยานครและประทับอยู่ในชาติยาวันดังกล่าวนั้นเมนดกะเศรษฐีได้ฟังข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้วมีคำถามว่าเพราะเหตุไรเศรษฐีผู้นี้จึงมีชื่อว่าเมนดกะมีคำตอบว่าเพราะเหตุว่าแพะทองคำทั้งหลายตัวโตประมาณเท่าช้างม้าและประมาณเท่าโคอุสภะได้ชำแรกแผ่นดินโดยเอาหลังดุลดินแล้วผุดขึ้นมาในสถานที่ประมาณ8กะรีต1กะรีตเท่ากับ125ศอกเป็นที่ที่อยู่ข้างหลังเรือนของท่านเมนดกะเศรษฐีและได้มีคนเอากลุ่มได้5สีใส่ไว้ในปากแพะเหล่านั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นต้องการเภสัชเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นหรือต้องการวัตถุมีผ้าเครื่องนุ่งห่มเงินและทองเป็นต้นบุคคลทั้งหลายก็นำกลุ่มได้ออกจากปากแพะเหล่านั้นเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยผ้าเครื่องนุ่งห่มตลอดทั้งเงินและทองย่อมไหลออกจากปากแพะเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นก็เป็นของเพียงพอแก่ชาวชมพูทวีปชมพูทวีปก็หมายถึงดินแดนที่เป็นประเทศอินเดียปากีสถานเนปาลและบังกลาเทศในปัจจุบันนี้นับจำเดิมแต่นั้นมาเศรษฐีผู้นี้จึงมีนามปรากฏว่าเมนดกะเศรษฐีเมนดกะเศรษฐีก็แปลว่าเศรษฐีแพะมีคำถามต่อไปอีกว่าบุพกรรมของเมนดกะเศรษฐีได้เคยกระทำอะไรไว้มีคำตอบว่าในครั้งพุทธกาลแห่งพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าเมนดกะเศรษฐีได้เป็นหลานของกุฎุมพีชื่อว่าอวโรชะทั้งตัวเมนดกะเศรษฐีเองก็มีชื่อว่าอวโรชะคือชื่อของท่านพ้องกับชื่อลุงครั้งนั้นคุณลุงของเขาได้ปรารภที่จะสร้างพระคันธกุฎีเพื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจึงไปหาลุงและกล่าวว่าคุณลุงครับเราทั้งสองคนจะสร้างรวมกันเลย

ดีกว่าขอรับลุงได้พูดปฏิเสธว่าดูก่อนพ่อหลานชายเราจะสร้างคนเดียวเท่านั้นไม่ยอมให้ชนทั่วไปคนอื่นร่วมด้วยเลยอวโรชามานพจึงคิดว่าเมื่อคุณลุงของเราสร้างพระคันธกุฎีในที่นี้เราควรได้สร้างศาลารายศาลารายนี้ก็คือศาลาที่สร้างเป็นหลังๆเรียงเป็นแถวรอบอุโบสถหรือวิหารคือก็คิดว่าจะสร้างศาลารายในสถานที่นี้คิดดังนี้แล้วจึงให้คนนำเครื่องไม้สำหรับใช้ปลูกสร้างมาจากป่าให้ทำเสาอย่างนี้คือเสาต้นหนึ่ง

ให้ทำเสาอย่างนี้คือเสาต้นหนึ่งบุด้วยทองคำต้นหนึ่งบุด้วยเงินต้นหนึ่งบุด้วยแก้วมณีและให้ทำคือพรึงบานประตูบานหน้าต่างกลอนเครื่องมุงและอิฐแม้ทั้งหมดให้บุด้วยวัตถุมีทองคำเป็นต้นโดยเขาให้สร้างศาลารายประดับด้วยรัตนะคือแก้ว7ประการไว้ในสถานที่ตรงหน้าพระคันตูดีแล้วถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนในเบื้องบนของศาลารายให้ทำเป็นจอมยอด3ยอดโดยทำด้วยทองคำที่มีสีสุกและแก้วผลึกแก้วผลึกก็คือแก้วสีใสขาวและแก้วประพานแก้วประพานนี่ก็แก้วสีแดงอ่อนให้สร้างมณฑปประดับด้วยแก้วในที่ถ้ำกลางศาลารายให้ตั้งธรรมาสน์ไว้และที่เท้าธรรมาสน์ให้กระทำด้วยทองคำเป็นแท่งสีสุกปลั่งแม่แคร่สี่อันก็เหมือนกันและเขาให้กระทำแพะทองคำสี่ตัวตั้งไว้รองเท้าทั้งสี่แห่งโดยทั้งสี่แห่งของอาสนะเนี่ยจะตั้งแพะทองคำเอาไว้ให้กระทำแพะสองตัวตั้งไว้ใต้ตั่งสำหรับรองเท้าให้กระทำแพะทองคำหกตัวตั้งแวดล้อมมณฑปนั้นให้พันธรรมาสน์ด้วยเชือกที่ทำด้วยเชือกเส้นเล็กๆก่อนแล้วให้พันด้วยเชือกที่ทำด้วยทองคำในตอนกลางให้พันด้วยเชือกที่ทำด้วยแก้วมุกดาในเบื้องบนส่วนพนักคือที่สำหรับพิงนี่เองพนักนี่ก็เป็นพนักธรรมาสน์ทำด้วยไม้จันทร์ครั้นให้สร้างศาลารายสำเร็จเรียบร้อยอย่างนี้แล้วเมื่อเขาจะกระทำการฉลองศาลาจึงกราบทูลนิมนต์พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์6,800,000รูปได้ถวายทานอยู่ตลอด4เดือนและในวันสุดท้ายได้ถวายผ้าไตรจีวรบรรดาพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นพระภิกษุผู้บวชใหม่ในหมู่พระสงฆ์ได้รับถวายจีวรมีค่า 1,000 กหาปณะเขาได้ทำบุญในพุทธการแห่งพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ดังนี้เมื่อเขาตายจากชาตินั้นแล้วก็ได้ท่องเที่ยวไปเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์ครั้นในพัทรกัปนี้อาวะโรชามานพได้มาเกิดในตระกูลเศรษฐีที่มีทรัพย์สมบัติมากอยู่ในกรุงพาราณสีและมีชื่อว่าพาราณสีเศรษฐีวันหนึ่งพาราณสีเศรษฐีเข้าไปที่บำรุงพระราชาได้พบกับราชปุโรหิตจึงถามว่าท่านได้ตรวจดูฤกษ์ยามแล้วหรือขอรับราชปุโรหิตตอบว่ากระผมได้ตรวจดูแล้วการงานอย่างอื่นของเราจะไม่มีอะไรขอรับเศรษฐีถามว่าถ้าอย่างนั้นความเป็นไปแห่งบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรขอรับราชปุโรหิตตอบว่าภัยอย่างหนึ่งจะมีขึ้นขอรับเศรษฐีจึงถามว่าภัยที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงชื่อว่าภัยอะไรขอรับราชปุโรหิตตอบว่าภัยที่ว่านี้คือฉาตกภัยชาตกภัยกู้ภัยที่เกิดจากความแห้งแล้งหรือภัยที่เกิดจากข้าวยากหมากแพงหรือความอดอยากหรือความหิวโหยนั่นเองครับเศรษฐีถามว่าท่านอาจารย์ครับชาตกภัยจะมีขึ้นเมื่อไรครับราชปุโรหิตตอบว่าท่านเศรษฐีครับชาตกภัยจะมีขึ้นในเวลาล่วงไป3ปีจากปีนี้ครับเศรษฐีได้ฟังคำของราชปุโรหิตแล้วจึงให้พวกชาวนาทำไร่ไถนาแล้วก็

ให้ช่วยกันกระทำเป็นจำนวนมากและรับซื้อเฉพาะข้าวเปลือกด้วยทรัพย์ที่มีอยู่ในเรือนให้ทำฉาง 1,250 ฉางให้บรรจุข้าวเปลือกไว้ในฉางจนเต็มทุกฉางครั้นฉางเหล่านั้นไม่พอใส่ข้าวเปลือกก็ให้บรรจุจนเต็มภาชนะต่างๆมีตุ่มเป็นต้นทั้งให้ขุดหลุมฝังข้าวเปลือกที่เหลือลงในแผ่นดินส่วนข้าวเปลือกที่เหลือจากฝังดินให้ขยำรวมกับดินเหนียวใช้ฉาบทาไว้ที่ฝาบ้านทั้งหลายในสมัยต่อมาความเป็นจริงตามที่ราชปุโรหิตได้พยากรณ์เอาไว้ในฐานะที่เป็นหนหลวงก็ได้ทำนายเหมือนกับว่าถูกต้องตามความเป็นจริงหมดทุกประการตามที่ราชปุโรหิตได้พยากรณ์ให้พาราณสีเศรษฐีได้ฟังว่าร่วงไป3ปีจะเกิดชาตกภัยคำพยากรณ์นั้นก็ได้มาถึงครั้นภัยคือความอดอยากมาถึงเขาแล้วเศรษฐีก็ได้บริโภคข้าวเปลือกตามที่เก็บไว้คือการเตรียมการของเศรษฐีก็สมกับเป็นคนมีปัญญามีทรัพย์จึงรู้จักกระทำทรัพย์ให้เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาของตนทำให้ตนสามารถรอดพ้นจากความอดอยากได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐีผู้มีปัญญาถ้าเศรษฐีไม่มีปัญญาก็จะใช้ทรัพย์ไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ซ้ำยังจะเกิดโทษแก่เจ้าของทรัพย์อีกก็มีอยู่เป็นจำนวนมากมายท่านผู้ฟังก็คงจะเคยได้พิจารณาเห็นว่าบางคนมีทรัพย์แต่ว่าจับจ่ายไม่เป็นจับจ่ายสุรุ่ยสุร่ายหรือจับจ่ายไปในทางที่ผิดศีลธรรมก็มีเช่นใช้ทรัพย์ไปในทางที่เป็นนักเลงเจ้าชู้บ้างนักเลงการพนันบ้างหรือใช้ทรัพย์ไปจ้างให้เขาฆ่าคนที่เกลียดชังบ้างคือใช้ทรัพย์ในทางที่ไร้ประโยชน์และกลับมีโทษกับเจ้าของทรัพย์ก็มีอยู่เป็นจำนวนมากคนมีทรัพย์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคนขาดสติปัญญาส่วนผู้มีสติปัญญาก็รู้จักประมาณในการใช้ทรัพย์แล้วก็ใช้ทรัพย์ในทางที่จะสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์สังคมตามฐานะที่ตนจะพอกระทำได้ฉะนั้นพาราณสีเศรษฐีนี่ท่านก็เป็นคนมีสติปัญญาได้เตรียมการป้องกันเอาไว้คือคิดว่ากันเอาไว้ดีกว่าแก้ฉะนั้นท่านก็มีข้าวสำหรับรับประทานแล้วก็เมื่อข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในฉางและในภาชนะต่างๆมีตุ่มเป็นต้นหมดลงไปรู้สึกว่าภัยคือความอดอยากยากแค้นนี้จะมีเวลายาวนานอยู่เมื่อข้าวในตุ่มที่เก็บเอาไว้หมดท่านจึงเรียกให้บุคคลผู้เป็นบริวารมาแล้วกล่าวว่าดูก่อนพ่อทั้งหลายท่านทั้งหลายจงไปจงเข้าไปที่ภูเขาแล้วเป็นอยู่ในที่นั้นเผื่อว่าท่านทั้งหลายประสงค์จะกลับมาสำนักของเราก็จงกลับมาในเวลาที่มีอาหารหาได้ง่ายแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ต้องการจะกลับมาก็จงเป็นอยู่ในสถานที่นั้นเถิดบุคคลเหล่านั้นได้กระทำตามคำของท่านเศรษฐีเว้นแต่ทาสผู้ทำการรับใช้คนหนึ่งที่ชื่อว่าปุณณะที่ไม่ยอมไปกับบุคคลเหล่านั้นโดยเขาสมัครใจอยู่ในสำนักของท่านเศรษฐีเรียกว่านายมีก็อยู่กับนายนายจนก็อยู่กับนายจะยอมเป็นทาสรับใช้ตลอดไปเรียกว่าเป็นทาสที่มีความซื่อสัตย์จริงๆรวมบุคคลที่ยังเหลืออยู่ในบ้านของท่านพาราณสีเศรษฐีก็มีอยู่ด้วยกัน5คนเท่านั้นได้แก่เศรษฐีภรรยาของเศรษฐีบุตรของเศรษฐีลูกสะใภ้ของเศรษฐีและนายปุณณะผู้เป็นทาสบุคคลเหล่านั้นเมื่อเข้าเปลือกที่ฝังไว้ในหลุมใต้ดินหมดสิ้นแล้วจึงพังดินที่ฉาบทาไว้ที่ฝาบ้านแล้วนำไปแช่น้ำ
ก็ได้ใช้ข้าวเปลือกที่ฉาบฝาบ้านไว้มาหุงเลี้ยงชีพครั้งนั้นภรรยาเศรษฐีมีความหิวมากเมื่อดินเหนียวที่พังลงมาหมดสิ้นไปเขาจึงไปเคาะดินเหนียวที่ยังเหลืออยู่ตามส่วนต่างๆของฝาบ้านทั้งหลายแล้วนำไปแช่น้ำก็ได้ข้าวเปลือกเหลือประมาณครึ่งอาระหะกะหนึ่งอาระหะกะนี่ก็เท่ากับสี่ธนานครึ่งอาระหะกะก็เท่ากับสองธนานเมื่อได้ข้าวมาครึ่งอาระหะกะจึงตำเป็นข้าวสารก็ได้ข้าวสารประมาณหนึ่งธนานแล้วใส่ไว้ในหม้อใบหนึ่งและนำเอาไปฝังไว้ใต้ดินเหตุที่ต้องทำอย่างนี้เพราะความกลัวโจรว่าในเวลาเกิดฉาตกภัยพวกโจรมีมากจะมาแย่งกินเอาข้าวปลาอาหารไปเพราะความหิวก็ทำให้บุคคลเราสามารถที่จะกระทำความชั่วได้เรียกว่าหลงลืมสติไปเลยว่าเหตุที่ตนกระทำนั้นเป็นความชั่วเพราะความหิวดลบันดาลใจให้เขากระทำไปภรรยาของเศรษฐีก็กลัวโจรที่มีความหิวจะมาแย่งเอาไปครั้นแล้วเศรษฐีกลับมาจากที่บำรุงพระราชาได้กล่าวกับภรรยาว่าดูก่อนนางผู้เจริญฉันหิวมีอะไรบ้างไหมภรรยาตอบว่าท่านเศรษฐีข้าวสารมีอยู่หนึ่งธนานค่ะเศรษฐีถามว่าข้าวสารหนึ่งธนานนั้นอยู่ที่ไหนแล้วจ๊ะภรรยาตอบว่าข้าวสารหนึ่งธนานนั้นดิฉันฝังไว้ใต้ดินเพราะกลัวพวกโจรค่ะเศรษฐีจึงกล่าวว่าดูก่อนนางผู้เจริญเธอจงขุดเอาขึ้นมาแล้วหุงต้มอย่างใดอย่างหนึ่งเถอะจ้ะภรรยากล่าวแนะนำว่าข้าแต่ท่านเศรษฐีถ้าเราจะต้มข้าวต้มก็จะเพียงพอได้สองมื้อแต่ถ้าเราหุงข้าวสวยก็จะเพียงพอได้หนึ่งมื้อเท่านั้นเพราะฉะนั้นดีฉันจะหุงหรือต้มดีล่ะคะเศรษฐีกล่าวว่าดูก่อนนางผู้เจริญปัจจัยอย่างอื่นของพวกเราไม่มีเมื่อพวกเราบริโภคข้าวสวยแล้วจะตายก็ช่างขอเธอจงหุงข้าวสวยนั่นแหละจ้ะภรรยาเศรษฐีได้จัดการหุงข้าวสวยตามความต้องการของเศรษฐีสามีครั้นหุงข้าวแล้วจึงแบ่งออกเป็นห้าส่วนโดยคดข้าวสวยส่วนหนึ่งวางไว้ข้างหน้าของท่านเศรษฐีขณะนั้นพระประเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งอยู่ที่ภูเขาคันธมาศออกจากสมาบัติสมาบัติก็คือภาวะที่จิตสงบประณีตซึ่งพึงเข้าถึงอารมณ์แน่วแน่ความจริงการที่พระเข้าสมาบัติอยู่ความหิวย่อมไม่เบียดเบียนเพราะผลแห่งสมาบัติคุ้มครองท่านไว้แต่เมื่อพระประเจกพุทธเจ้าออกจากสมาบัติแล้วความหิวที่มีกำลังย่อมเกิดขึ้นเป็นประหนึ่งว่าเผาพื้นทองของท่านอยู่ฉะนั้นคือความหิวก็ทำให้ท่านต้องมีความเดือดร้อนใจอยู่คือความหิวได้เผาใจของท่านให้เกิดความรู้สึกเหมือนอย่างเราท่านที่หิวข้าวเลยครับความหิวก็ทำให้เราทุรนกระวนกระวายเพราะฉะนั้นพระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นตรวจดูเหตุที่จะได้อาหารแล้วจึงไปอันหนึ่งในวันนั้นบุคคลทั้งหลายถวายทานแด่พระประเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นที่เพิ่งออกจากสมาบัติใหม่ๆย่อมได้สมบัติทันตาเห็นบรรดาสมบัติมีตำแหน่งเสนาบดีเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเหตุนั้นพระประเจกพุทธเจ้าตรวจดูด้วยทิพยจักษุและคิดว่าฉาตกภัยได้เกิดขึ้นทั่วชมพูทวีปนั้นและในเรือนท่านพาราณสีเศรษฐีเขาหุงข้าวสุกจากข้าวสารหนึ่งธนานเท่านั้น
เพื่อบุคคล5คนและบุคคลเหล่านั้นจะมีศรัทธาหรือสามารถเพื่อจะทำการสงเคราะห์แก่เขาหรือไม่ก็ได้เห็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้มีศรัทธาทั้งสามารถเพื่อจะทำความสงเคราะห์จึงห่มจีวรและถือบาตรไปยืนแสดงตนอยู่ที่ประตูเรือนโดยอยู่ข้างหน้าของท่านเศรษฐีพารานักศรีเศรษฐีพอได้เห็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็มีจิตเลื่อมใสคิดพิจารณาว่าเราประสบชาตกภัยเห็นปานนี้เพราะความที่เราไม่ได้ให้ทานในการก่อนก็หานนี้จะรักษาเราไว้ได้สิ้นหนึ่งวันเท่านั้นส่วนอาหารนี้ถ้าเราถวายแด่พระคุณเจ้าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เราหลายโกรธกับพอคิดใคร่ครวญดังนี้แล้วเศรษฐีจึงนำถาดอาหารนั้นออกไปหาพระประเจกับพุทธเจ้ากราบไหว้ด้วยเบญจางคปริตนิมนต์พระประเจกับพุทธเจ้าให้เข้ามาในเรือนเมื่อพระประเจกับพุทธเจ้านั่งบนอาสนะแล้วจึงล้างเท้าให้ท่านวางถาดอาหารไว้บนตั่งทองแล้วจึงถือถาดอาหารนั้นมาตักใส่ลงในบาทของพระประเจกับพุทธเจ้าเมื่ออาหารที่เศรษฐีตักใส่บาทเหลือกึ่งหนึ่งพระประเจกับพุทธเจ้าเอามือปิดปากบาทไว้เศรษฐีเมื่อเห็นพระประเจกับพุทธเจ้าเอามือปิดปากบาทไว้ท่านจะกราบเรียนกับพระประเจกับพุทธเจ้าว่าอย่างไรก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังอดใจเอาไว้รอรับฟังกันในวันต่อไปเนื่องจากวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็จำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยบริสุทธิ์โรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรม กุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408447 4704
1: วัดเขาสุกิมมี

0: ความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์เว็บวัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปฏิรูปเดสวาโสจะปุบเบจักตะปุญญาตาอัตตสัมมาปณิธิจะเอตังมังกลมุตตมันติบัดนี้จากวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเรื่องกตปุญญกถาอนุรูปแก่กุศลจริยาทักษิณานุประธานกิจซึ่งคณะศิษยานุศิษย์สำนักวัดสังฆทานกับทั้งท่านผู้มีความเคารพนับถือในหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดสังฆทานได้มีสมานฉันท์ร่วมใจกันบำเพ็ญเป็นกุศลกิจตลอดมานับแต่วันที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้ละสังขารเมื่อวันศุกร์ที่24สิงหาคม2555เพื่อน้อมจิตอุทิศสวนกัลปนาผลคือผลที่สำเร็จแต่การบุญการกุศลนี้ถวายตามวิสัยของสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีความกตัญญูกตเวทีเป็นเบื้องหน้าเพราะมารำลึกถึงคุณูปการของท่านที่มีแก่วัดพุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ทั่วไปวัดสังฆทานและวัดในสาขาที่มีอยู่มากมายทั้งในและต่างประเทศไม่เฉพาะแต่ริเริ่มสร้างขึ้นมาโดยหลวงพ่อสนองแต่ยังได้อาศัยท่านปกป้องปกปักรักษาทำนุบำรุงในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แม้ท่านมรณภาพไปแล้วก็ตามแต่บารมีคุณงามความดีก็ยังไม่สิ้นสุดดังที่เห็นประจักษ์อยู่แก่ใจจึงเป็นผู้สมควรแก่ความเคารพนับถือและบำเพ็ญปัจจุปการกิจตอบสนองอย่างแท้จริงทั้งนี้ก็เพราะหลวงพ่อสนอง ได้เป็นผู้ที่อบรมสร้างสมคุณธรรมนั้นด้วยกายวาจาใจเป็นเนติแบบอย่างให้ดำเนินตามโดยเฉพาะท่านเป็นผู้ประกอบด้วยกตปุญญธรรมนำมาซึ่งความเป็นที่รักเคารพนับถือสนิทใจไม่คืนคลายสมตามกระแสพระพุทธภาษิต ที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นว่าปฏิรูปเทสวาโซจะเป็นต้นแปลความว่าการอยู่ในประเทศอันสมควร 1. ความเป็นผู้มีบุญอันกระทำแล้วในการก่อน 1. การตั้งตนไว้ชอบ 1. นี้เป็นอุดมมงคลต่อไปนี้จะได้อธิบายขยายความพระพุทธภาษิตนี้พอที่จะเป็นข้อชักนำในการปฏิบัติโดยทั่วไปสืบไปปฏิรูปเทสวาโสการอยู่ในประเทศอันสมควรหมายถึงถิ่นที่อยู่อันสมควรโดยความทั่วไปก็ได้แก่อยู่ในถิ่นอันใดให้สำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการถิ่นอันนั้นก็ได้ชื่อว่าประเทศอันสมควรถิ่นอันใดสมควรสำหรับประโยชน์ที่มุ่งหมายนั้นเช่นต้องการศึกษามีโรงเรียนมีครูบาอาจารย์จะให้การศึกษาได้ในถิ่นอันใดถิ่นอันนั้นก็เป็นถิ่นอันควรเป็นปฏิรูปเทสะสำหรับการศึกษาการประกอบการงานก็เช่นเดียวกันอยู่ในที่ใดจะได้การได้งานให้สำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการถิ่นหรือที่นั้นก็เป็นปฏิรูปเทสะสำหรับการงานที่จะประกอบการกระทำนั้นแม้แต่ในพุทธศาสนิกชนที่มานั่งฟังอยู่ที่นี้มีสถานที่เป็นสัปปายะในการปฏิบัติธรรมก็ถือได้ว่าเป็นปฏิรูปเทสะคืออยู่ในถิ่นที่บังเกิดความสุขความเจริญต่อตนถิ่นอันนั้นก็ได้ชื่อว่าปฏิรูปเทสะนั่นเองอีกอย่างหนึ่งเมื่อแสดงเชื่อมความกับมงคลที่ตรัสไว้ในคาถามงคลสูตรประเทศถิ่นซึ่งเป็นที่อยู่ของบัณฑิตทั้งหลายของสัตบุรุษคือคนดีทั้งหลายเป็นประเทศถิ่นที่มีความร่มเย็นเป็นสุขมีผู้ปกครองที่ดีตั้งอยู่ในธรรมมีศาสนาที่ดีเช่นพระพุทธศาสนาให้นับถือและมีที่ประกอบอาชีพการงานให้ได้รับประโยชน์สำหรับดำรงชีวิตมีเครื่องแวดล้อมที่ทำให้เกิดความสุขความสงบเหล่านี้เป็นต้นก็รวมเรียกว่าเป็นปฏิรูปเทสะถิ่นอันสมควรนั่นเองเมื่อย้อนศึกษาประวัติของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจะเห็นได้ชัดว่าหลวงพ่อเป็นผู้มีบุญอันได้กระทำแล้วตามนามฉายาของหลวงพ่อที่ว่ากตปุญโญเป็นเหตุให้พบพานแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิตครั้นจะออกบวชอุปสมบทก็ได้พบครูบาอาจารย์และวัดที่ดีครั้นจะเดินทางไปศึกษาพระธรรมต่างๆก็เป็นไปด้วยดีและเกื้อแก่การศึกษาของหลวงพ่อยิ่งครั้นจะสร้างวัดในที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาและพุทธศาสนิกชนก็พบถิ่นที่ต่างๆที่สมควรเป็นสัปปายะเป็นที่ตั้งของศรัทธามหาประชาชนเป็นที่ปรากฏให้เห็นว่าหลวงพ่อได้สนองคุณพระศาสนามากมายเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสนองนอกจากจะได้สนองคุณพระศาสนาและแผ่นดินแล้วและยังได้ชื่อว่าอยู่ในถิ่นที่อยู่อันควรตลอดชีวิตของหลวงพ่อนับว่าเป็นอุดมมงคลของชีวิตของหลวงพ่อตามพระพุทธภาษิตที่มีมาในมงคลสูตร ปุเบจักตปุญญตา

ความเป็นผู้มีบุญอันกระทำแล้วในการก่อนก็หมายถึงว่าบุญคือความดีต่างๆซึ่งได้กระทำแล้วในการก่อนย่อมเป็นเครื่องอุปถัมภ์ให้บังเกิดความสุขความเจริญในปัจจุบันและในข้อนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าแม้บุญคือความดีต่างๆที่ได้กระทำไว้แล้วในวันนี้ก็ย่อมจะเป็นปุพเพจกตปุญญตาสำหรับในวันพรุ่งนี้เหมือนอย่างความดีที่ได้กระทำแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นปุพเพจกตปุญญตาสำหรับวันนี้ความดีที่ได้กระทำไว้แล้วในปีนี้ก็เป็นปุพเพจกตปุญญตาสำหรับปีหน้าหรือว่าความดีที่ได้กระทำไว้แล้วในปีที่แล้วก็ได้เป็นปุพเพจกตปุญญตาสำหรับในปีนี้เพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงไม่ได้หมายความว่าให้พึ่งบุญเก่าก็แล้วกันถ้าบุญเก่าไม่มีก็เป็นอันว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ความสุขความเจริญไม่ใช่หมายความถึงอย่างนั้นหมายความว่าในวันนี้ก็ให้ทำความดีซึ่งเป็นความดีในปัจจุบันและความดีในปัจจุบันนี้เองก็จะเป็นปัจจัยอุดหนุนให้เกิดความสุขความเจริญในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ดังนี้เป็นต้นเพราะว่าเราก็จะต้องถึงวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้สำหรับวันที่ล่วงมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องทำความดีในวันนี้และทำความดีอยู่เสมอๆอยู่เรื่อยๆไปและในข้อนี้จะเห็นได้ว่าทุกๆคนต้องอาศัยความดีเก่ากันอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเช่นว่าการสอบไล่ในปลายภาคเมื่อเรียนมาครบภาคหนึ่งก็มีการสอบไล่เลื่อนชั้นการสอบไล่เลื่อนชั้นนั้นก็เป็นผลของความดีคือการศึกษาเล่าเรียนที่ได้กระทำมาแล้วตั้งแต่ต้นปีโดยลำดับและเมื่อมาถึงปลายปีถึงคราวสอบไล่ก็เป็นความดีเก่าคือเป็นปุพเพจกตปุญญตาใครที่มีปุพเพจกตปุญญตาดีคือตั้งใจศึกษาเล่าเรียนมาดีการสอบไล่ในปลายภาคก็ย่อมจะได้ผลตามที่ต้องการมากกว่าคนที่เกียจคร้านเพราะฉะนั้นแม้ในปัจจุบันนี้เองทุกคนก็ต้องอาศัยความดีเก่าคือต้องทำความดีกันเรื่อยๆมาแล้วจึงจะให้ผลกันคราวหนึ่งคราวหนึ่งในการเลื่อนขั้นในการเลื่อนขั้นของการงานก็เช่นเดียวกันก็ต้องอาศัยความดีเก่าที่ได้ปฏิบัติกระทำมาในปีหนึ่งปีหนึ่งแล้วก็เลื่อนขั้นกันครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเป็นต้นไปในนัยยะเดียวกันแม้การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมเองนั้นสำหรับหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะเป็นการยากแต่ผู้ที่คุ้นเคยกับการปฏิบัติธรรมเป็นลำดับก็สามารถที่จะปฏิบัติทำได้โดยไม่ยากเป็นการพัฒนาจากไม่มีอะไรไปสู่มีอะไรก็คือมีจิตใจที่พัฒนาเมื่อพูดถึงคำว่าบุญในนามฉายาของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่แปลว่ากตปุญโญที่แปลกันว่าผู้ที่ได้ทำบุญแล้วหรือว่าผู้ที่มีบุญเก่าคำว่าบุญเป็นสิ่งที่น่าสนใจในหมู่ชาวพุทธด้วยกันเพราะว่าคำว่าปุญญะที่แปลว่าบุญในภาษาไทยนั้นถ้าเราพินิจพิจารณาอาจจะเห็นได้ว่ามีนัยยะที่ต่างกับความเข้าใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไปคำว่าบุญแปลตามศัพท์หาได้เป็นอย่างที่พวกเราเข้าใจไม่โดยทั่วไปพวกเรามักเข้าใจว่าการทำบุญ

ก็ไม่ต่างอะไรกับการลงทุนหรือว่าการเอาทรัพย์สมบัติไปฝากธนาคารเพื่อที่จะรอดอกเบี้ยเรามักจะใช้คำว่าทำบุญเพื่อหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ตามรากศัพท์ของคำว่าบุญในภาษาบาลีนั้นแปลว่าชำระฟอกล้างท่านแสดงว่าบุญในสองนัยยะนัยยะแรกก็คือบุญที่เป็นส่วนเหตุซึ่งได้แก่ความดีต่างๆที่เรียกว่าบุญเพราะเป็นเครื่องชำระฟอกล้างความชั่วในนัยยะที่สองบุญที่เป็นส่วนผลคือความสุขมีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยเพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขแสดงให้เห็นว่าบุญเป็นได้ทั้งวิธีการและเป็นได้ทั้งเป็นผลเป็นเป้าหมายคือความสุขคำว่าบุญความจริงแล้วหาใช่เป็นคำที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาไม่คำว่าบุญนั้นมีมาใช้ก่อนพุทธกาลพวกพราหมณ์ก็ใช้คำว่าบุญพวกเชนก็ใช้คำว่าบุญเช่นเดียวกันแต่ความหมายที่พวกพราหมณ์พวกเชนใช้นั้นมีความหมายที่แตกต่างไปจากการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในความหมายของศาตางศาสนาคือศาสนาพราหมณ์และศาสนาเชนนั้นบุญก็คือหมายถึงการล้างบาปแต่การล้างบาปของพวกพราหมณ์ก็คือการล้างบาปทางกายซึ่งสำหรับผู้ที่เคยไปสังเวชนียสถานอาจจะคุ้นเคยกับภาพที่มีสาธุชนของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูนั้นจุ่มแม่น้ำคงคาหรือแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเพื่อที่จะทำการล้างบาปดังนั้นในการก่อนพราหมณ์จึงเรียกท่าที่เขาไปล้างบาปกันว่าเป็นปุญญติรถะคือท่าล้างบาปเมื่อพระพุทธเจ้าเห็นเช่นนั้นจึงได้ให้นิยามความหมายใหม่ของคำว่าปุญญะหรือคำว่าบุญว่าหาใช่เป็นการล้างบาปจากน้ำในแม่น้ำนั้นไม่ถ้าเป็นการล้างบาปด้วยแม่น้ำในแม่น้ำด้วยน้ำในน้ำแม่น้ำก็คงจะเห็นว่าผู้ที่มีบุญหรือว่าสัตว์ที่มีบุญก็คงมีอยู่มากมายตามแม่น้ำดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้นิยามความของคำว่าบุญว่าเป็นการล้างใจแทนหาได้เป็นการล้างกายอย่างที่นิยมปฏิบัติในหมู่พราหมณ์ไม่เพราะฉะนั้นในความหมายดังกล่าวนี้นามฉายาของหลวงพ่อที่ว่ากตปุญโญนั้นย่อมมีความหมายอีกในยะหนึ่งก็คือว่าเป็นสมณะที่ได้ชำระฟอกล้างใจของตนจากกิเลสทั้งปวงการที่หลวงพ่อได้ปฏิบัติศาสนธรรมมาตลอดชีพและการปฏิบัติของหลวงพ่อที่เห็นชัดไม่ว่าในด้านการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าในด้านการสั่งสอนผู้คนให้อยู่ในศีลธรรมเป็นคนดีไม่ว่าช่วยเหลือสังคมเป็นการเกื้อสังคมเป็นโลกานุกรรมปายะล้วนเป็นวิธีแห่งการชำระฟอกล้างมลทินคือโลภโกรธหลงออกจากใจทั้งสิ้นสมกับนามฉายาว่ากตปุญโญผู้ได้กระทำซึ่งฟอกล้างกิเลสแล้วส่วนบุญส่วนผลมีแสดงไว้ว่ากตปุญโญคือผู้มีบุญอันทำแล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละไปแล้วย่อมบันเทิงย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองท่านเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงย่อมบันเทิงทั่ว
ในนิธิกันธสูตรตรัสแสดงผลวิบากแห่งบุญนิบุญญนิธิโดยพิสดารไว้ว่านิธิคือบุญนี้อันบุคคลฝังไว้ดีแล้วอันใครชนะไม่ได้มีปกติไปตามละไปย่อมถือเอาบุญนิธินั้นไปในที่พึ่งไปทั้งหลายไม่ทั่วไปแก่ชนเราอื่นบุญญานิธิโจรนำไปไม่ได้นิธินั้นให้สิ่งที่ใครจะได้ทั้งปวงแก่เทพและมนุษย์ทั้งหลายเทพและมนุษย์ทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดๆสิ่งนั้นทั้งหมดอันมีอันผู้มีบุญบุญนิธิย่อมได้ด้วยบุญนิธินั้นความมีผิวพรรณงามความมีเสียงไพเราะสันฐานสวดทรงงามความมีรูปงามย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินั้นความเป็นใหญ่บริวารย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินั้นราชสมบัติแห่งประเทศความเป็นใหญ่จักรพรรดิสุขอันเป็นที่รักแม้ราชสมบัติแห่งเทพในทิพยทั้งหลายย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินั้นสมบัติอันเป็นของมนุษย์ความยินดีในเทวโลกและในนิพพานสมบัติย่อมได้ด้วยบุญญานิธินั้นความที่อาศัยบุญได้มาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นโภคสมบัติไม่ว่าจะเป็นทิพยสมบัติไม่ว่าจะเป็นนิพพานสมบัติก็เป็นสิ่งที่แยบคายมีความชำนาญในวิชาวิมุตติย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินี้เช่นเดียวกันปฏิสัมภิทาคือความแตกฉานในธรรมะวิโมกคือความหลุดพ้นจากกิเลสและสาวกบารมีปัจเจกโพธิพุทธภูมิล้วนย่อมได้ด้วยการทำบุญหรือว่าบุญญาณิธินั่นเองสัมปทานั้นคือบุญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยบุญมีประโยชน์ผลที่ต้องการใหญ่อย่างนี้เพราะเหตุนั้นบัณฑิตทั้งหลายผู้ทรงปัญญาจึงสรรเสริญความเป็นกตปุญโญคือผู้มีบุญอันทำแล้วดังนี้เมื่อพูดถึงบุญมีคำอยู่สองคำที่พูดกันอยู่เนืองๆในหมู่พุทธศาสนิกชนคำทั้งสองคำนี้เรามักจะใช้เป็นประจำแทบทุกคนทุกวันคำทั้งสองนี้ก็คือคำว่าบุญกับคำว่ากุศลและปกติก็พูดคู่กันไปว่าบุญกุศลบ้างเช่นทำบุญทำกุศลแต่ก็คงจะมีไม่น้อยที่ไม่เข้าใจคำว่าบุญและกุศลนี้ถูกต้องเพียงพอเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องจะขอวิสัชนาโดยสังเขปดังนี้สำหรับคนทั้งหลายหรือคนส่วนใหญ่คำว่าบุญและคำว่ากุศลอาจมีความหมายที่เหมือนกันลองถามใจตัวเองดูคำว่าบุญคำว่ากุศลเป็นคำเดียวกันหรือไม่เป็นคำพ้องหรือไม่สำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอาจจะตอบว่าทั้งสองคำก็คือเหมือนกันนั่นเองแต่เมื่อได้มีการพิจารณาการให้ละเอียดถี่ถ้วนเมื่อนั้นจะพบความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่าบุญกับสิ่งที่เรียกว่ากุศลไม่มากก็น้อยแล้วแต่ความสามารถในการพินิจพิจารณาแต่ว่าโดยเนื้อแท้แล้วบุญกับกุศลควรจะเป็นคนละอย่างหรือเรียกได้ว่าตรงกันข้ามตามความหมายของรูปศัพท์ของคำสองคำนี้ทีเดียวคำว่าปุญญะหรือว่าบุญถ้าพูดอีกนัยยะหนึ่งมีความหมายว่าทำให้ฟู
หรือพองขึ้นบวมขึ้นนูนขึ้นส่วนคำว่ากุศลนั้นแปลว่าแผ้วทางให้ราบเตียนไปโดยความหมายเช่นนี้เราย่อมเห็นได้ว่าเป็นคนละอย่างหรือเดินคนละทางบุญเป็นสิ่งที่ทำให้ฟูใจพอใจชอบใจเช่นทำบุญให้ทานหรือรักษาศีลก็ตามแล้วก็ฟูใจอิ่มเอิบหรือแม้ที่สุดแต่รู้สึกว่าตัวได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากในกรณีที่ทำบุญเอาหน้าเอาเกียรติอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นบุญเหมือนกันแม้จะเป็นบุญชนิดที่ไม่สู้จะแพ้หรือแม้ในกรณีที่ทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อเอาบุญกันจริงๆก็ยังอดฟูใจไม่ได้ว่าตนจะได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์มีความปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้ในภพนั้นภพนี้อันเป็นภวตัณหานำไปสู่การเกิดในภพใหม่เพื่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามแต่ตนจะปรารถนาไม่ออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้แม้จะไปเกิดในโลกที่เป็นสุคติก็ตามฉะนั้นความหมายของคำว่าบุญจึงหมายถึงสิ่งที่ทำให้ฟูใจและเวียนไปเพื่อความเกิดอีกไม่มีวันสิ้นสุดลงได้ส่วนกุศลนั้นเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่แผ้วถางสิ่งกีดขวางผูกรัดหรือรกรุงรังไม่ข้องแวะกับความฟูใจหรือพอใจเช่นนั้นแต่มีความมุ่งหมายจะกำจัดเสียซึ่งสิ่งต่างๆอันเป็นเหตุให้พัวพันอยู่ในกิเลสตัณหาอันเป็นเครื่องนำให้เกิดแล้วเกิดอีกและจะมีจุดมุ่งหมายกวาดล้างสิ่งเหล่านั้นออกไปจากตัวในเมื่อบุญตั้งการโอบรัดเข้ามาหาตัวให้มีเป็นของตัวเองมากขึ้นในเมื่อฝ่ายที่ถือข้างบุญยึดถืออะไรเอามาไว้มากๆและพอใจดีใจนั้นฝ่ายที่ถือข้างกุศลก็เห็นว่าการทำอย่างนั้นเป็นความโง่เขลาขนาดเข้าไปกอดรัดงูเห่าทีเดียวฝ่ายข้างกุศลหรือที่เรียกว่าฉลาดนั้นตั้งการจะปล่อยวางหรือผ่านพ้นไปทั้งช่วยผู้อื่นให้ปล่อยวางหรือผ่านพ้นไปด้วยกันฝ่ายข้างกุศลจึงถือว่าฝ่ายข้างบุญนั้นยังเป็นความมืดบอดอยู่หรืออีกนัยยะหนึ่งทำบุญเป็นเรื่องของกายเช่นให้ทานเป็นเรื่องของวัตถุที่หยิบยกมาให้กันได้แต่ทำกุศลนั้นเป็นเรื่องของใจเป็นการอบรมใจให้งดงามผ่องใสห่างไกลจากกิเลสโดยควรบุญกุศลเป็นของคู่กันไม่ควรจะแยกจากกันคือไม่ควรเลือกทำแต่บุญหรือไม่ควรเลือกทำแต่กุศลควรต้องทำทั้งบุญและกุศลควบคู่กันไปจึงจะสมบูรณ์ถ้าเปรียบเหมือนกินข้าวแล้วก็ต้องกินน้ำไม่เช่นนั้นจะไม่รู้สึกว่าอิ่มทำบุญจึงต้องทำกุศลด้วยทำบุญจึงต้องทำกุศลด้วยก็คือเมื่อให้ทานทั้งหลายรวมทั้งการถวายอาหารพระให้อาหารเป็นทานแก่ผู้ต้องการหรือให้เงินทองแก่ผู้ขาดแคลนเหล่านี้เป็นต้นเมื่อให้ทานดังกล่าวแล้วควรต้องทำกุศลด้วยคืออบรมใจตนเองให้มีกุศลกุศลหมายถึงความฉลาดฉลาดในการอบรมใจให้มีกุศลก็คืออบรมใจให้ฉลาดให้มีปัญญาความสามารถพาตนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทางใจให้ได้การอบรมใจให้ฉลาดนี้แหละคือการทำกุศลอย่างไรก็ตาม
บางทีบุญและกุศลก็เกี่ยวพันกันอยู่อย่างแยกกันไม่

ก็เช่นการทำทานบางครั้งก็เป็นเรื่องของบุญแต่บางครั้งก็เป็นเรื่องของกุศลเช่นการให้อภัยทานอภัยทานนี้เป็นเรื่องของกุศลก็ได้เป็นเรื่องของบุญก็ได้ถ้าผู้ใดมีโทษต่อกันเช่นทำให้ตนโกรธแค้นขัดเคืองแม้ว่าจะให้อภัยโทษให้ยังเสียไม่ได้นั่นก็เรียกว่าเป็นบุญได้แต่ไม่เรียกว่าเป็นกุศลแต่ถ้าใจมีเหตุผลมีเมตตาแล้วให้อภัยโทษให้เป็นการอภัยโทษด้วยความเต็มใจด้วยใจที่ประกอบด้วยเหตุผลอันใคร่ครวญแล้วนั่นเป็นกุศลเป็นการทำกุศลทั้งที่เป็นการให้อภัยโทษหรือเป็นอภัยทานด้วยกันแต่ก็แยกจากกันได้ในเรื่องเป็นบุญหรือเป็นกุศลจึงเห็นได้ชัดว่าเรื่องของกุศลถ้าใจสว่างขึ้นมีปัญญาขึ้นนั่นเป็นกุศลถ้าใจไม่เกิดผลเป็นความใสความสว่างความมีปัญญาอย่างใดเลยนั่นก็เป็นเรื่องของบุญเท่านั้นที่ประณีตยิ่งกว่านั้นก็คือแม้ว่าจะไม่สามารถให้อภัยทานที่เป็นบุญได้แต่ถ้าใจไม่ถือโทษเพราะสว่างแล้วด้วยปัญญาด้วยเหตุผลด้วยเมตตานั่นก็เป็นอภัยทานนั่นก็เป็นกุศลบุญกับกุศลไหนมีความสำคัญกว่ากันยกข้อนี้ขึ้นมาพิจารณาก็น่าจะเห็นได้ว่ากุศลมีความสำคัญมากกว่ากุศลเปรียบเทียบเหมือนข้าวบุญเปรียบเหมือนน้ำอิ่มข้าวแล้วไม่ได้กินน้ำแม้จะรู้สึกไม่อิ่มสมบูรณ์แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้กินข้าวเลยอิ่มแบบกินแต่ข้าวกับอิ่มแบบกินแต่น้ำแตกต่างกันอย่างไรเข้าใจความนี้แล้วก็จะเข้าใจได้ด้วยว่าทำแต่กุศลกับทำแต่บุญแตกต่างกันอย่างไรดังนั้นแม้เมื่อเป็นไปได้แล้วทุกคนจึงควรทำทั้งบุญกุศลไปพร้อมกันแต่ถ้าจะต้องเลือกระหว่างการทำบุญกับการทำกุศลคือไม่ทำทั้งสองอย่างได้พร้อมกันก็ต้องเลือกทำกุศลกุศลเป็นสิ่งที่ทำได้เสมอเพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของทุกคนไม่เกี่ยวกับผู้คนอุปสรรคอื่นไม่อาจห้ามการทำกุศลของใครได้เลยโดยเด็ดขาดตัวเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองไม่ได้ทำกุศลฉะนั้นจึงควรพิจารณาในเรื่องนี้ให้รอบคอบและอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นอุปสรรคกีดขวางตนเองไม่ให้ทำกุศลคือการอบรมใจให้สว่างสะอาดฉลาดพร้อมด้วยสติปัญญาเมตตากรุณาเป็นต้นผู้ที่ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งควรทำนั้นถูกต้องจักไม่เกิดผลไม่ดีอย่างใดแต่ผู้ที่ทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีเพราะรู้ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีต่างๆเช่นนี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์เพราะมีทางจะก่อให้เกิดโทษได้ไหนๆจะทำบุญทำกุศลทำดีกันทั้งทีก็ควรเข้าใจและควรทำใจให้ถูกต้องเพื่อจักได้เสวยผลแห่งการทำนั้นเต็มบริบูรณ์เป็นอานิสงส์ถ้าจะปล่อยนกปล่อยปลาสักทีก็ขอให้ทำใจให้ได้ว่าเพื่อให้ชีวิตแก่สัตว์ไม่ใช่เพื่อให้ตัวเองหายเจ็บหายไข้มีอายุมั่นขวัญยืนถ้าจะให้เงินทองให้กับคนยากคนจนเมื่อใดก็ขอให้ทำใจให้ได้ว่าเพื่อช่วยบรรเทาความลำบากยากไร้ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ใช่เพื่อไม่ให้ตัวเองขาดแคลนหรือถ้าเกิดขาดแคลนขึ้นเมื่อใดก็ขอให้มีผู้มาช่วยถ้าจะสวดมนต์ภาวนาก็ขอให้ทำใจให้ได้ว่าเพื่อให้ใจเกิดสมาธิหรือให้ใจน้อมนึกถึงคุณพระรัตนตรัยไม่ใช่เพื่อให้เกิดผลอย่างอื่นที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้เพียงส่วนน้อยยังมีการทำบุญทำ

กุศลทำความดีอีกหลายอย่างที่ผู้ทำควรทำใจให้ถูกต้องและทำใจเสียให้ถูกแล้วผลที่เกิดขึ้นจะดีเองจะปราศจากโทษเองเพราะผลดีผลร้ายนั้นไม่ได้เกิดจากใจมุ่งมาดปรารถนาผลเกิดแต่เหตุเท่านั้นเหตุสมควรแล้วผลก็ต้องเกิดแน่การไปมุ่งผลแม้ทำเหตุสมควรแก่ผลที่มุ่งนั้นไม่ถูกต้องแท้จริงการอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจทะเยอทะยานรวมทั้งความโลภโกรธหลงทั้งหลายเกิดได้จากการทำใจไม่ถูกเมื่อทำบุญ

รวมทั้งความโลภโกรธหลงทั้งหลายเกิดได้จากการทำใจไม่ถูกเมื่อทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีอธิบายเช่นนี้อย่าคิดผิดยิ่งขึ้นไปว่าถ้าเช่นนั้นก็อย่าทำบุญทำกุศลเสียเลยดีกว่าการทำบุญการทำกุศลทำคุณงามความดีเป็นสิ่งดีแน่ดีแท้ควรทำด้วยกันทุกคนแต่เมื่อทำแล้วทั้งที่ก็ควรพยายามทุกอย่างที่จะให้ได้ผลบริสุทธิ์ปราศจากมลทินเครื่องเศร้าหมองขอให้ทุกๆคนลองดูแต่บัดนี้แล้วสังเกตดูจิตใจของตนให้เห็นผลชัดแจ้งว่าเมื่อทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีด้วยการทำให้ถูกดังกล่าวจะสบายใจกว่าหรือไม่จักได้รับผลดีเพิ่มขึ้นหรือว่าน้อยลงขอให้ทุกคนตั้งใจไว้ให้ดีทำใจให้ถูกทุกครั้งที่จะทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีซึ่งทุกคนมีโอกาสทดลองด้วยกันทั้งนั้นออกจากบ้านไปพบขอทานสักคนหยิบเงินออกส่งให้ทำใจให้ถูกว่าเพื่อช่วยให้เขาขาดแคลนน้อยลงทำใจให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นให้ได้จริงๆพยายามทำให้ได้ทุกครั้งไม่ว่าจะให้อะไรใครก็ตามแล้วจะพบความรู้สึกอย่างใหม่ในใจเป็นความรู้สึกที่มีค่าเกินกว่าค่าของการบริจาคเป็นอันมากผู้ที่ยิ่งบริจาคทำบุญทำกุศลมากเพียงไรยิ่งจำเป็นต้องทำใจให้ถูกมากเพียงนั้นไม่เช่นนั้นแล้วบุญกุศลที่ทำโดยตั้งใจไว้ไม่ถูกนั่นแหละจะพาไปให้ต้องเป็นทุกข์ในภพภูมิต่อไปเพราะจะพาให้ต้องเกิดนั่นเองบริจาคแล้วก็วางเสียอย่าไปยึดมั่นเอาไว้ว่าได้ทำนั้นบริจาคนี้มากมายจะมีวิมานในเมืองฟ้าใหญ่โตมโหฬารยิ่งขึ้นทุกทีอย่าทำไปโดยยึดมั่นไปเป็นอันขาดจะได้พ้นทุกข์สิ้นเชิงในวันหนึ่งความพ้นทุกข์สิ้นเชิงนี้เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งและก็อย่าเห็นว่าการปรารถนาความพ้นทุกข์สิ้นเชิงเป็นโลภะโลภะนั้นหมายถึงปรารถนาต้องการในสิ่งที่จะพาให้เกิดกิเลสเช่นยึดอยู่หลงอยู่ปรารถนาต้องการความบริสุทธิ์หลุดพ้นหาได้เป็นโลภะไม่บุญในความหมายส่วนผลคือการได้ซึ่งสุขเป็นเป้าหมายสูงสุดของสรรพสัตว์อาจต่างกันที่วิธีการได้มาซึ่งความสุขเท่านั้นความสุขนั้นมีอยู่หลายระดับตั้งแต่ความมั่งคั่งการรู้จักบริโภคการไม่มีหนี้การมีอาชีพที่สุจริตจนถึงความสุขที่เกิดจากจิตที่สงบและความสุขสูงสุดคือการดับทุกข์คือนิพพานในชีวิตโลกียวิสัยความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและการงานเป็นความสุขอันน่าปรารถนาของทุกคนเพราะฉะนั้นความสำเร็จก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของความสุขคือบุญนั่นเองที่สำคัญก็คือว่าบุญหรือความสุขสำเร็จนั้นได้มาได้อย่างไรสำหรับเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเป็นขั้นเป็นตอนในเรื่องการพัฒนาบุญซึ่งไม่ต่างอะไรกับการบริหารชีวิตของเราเองนั่นเองเพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างครบถ้วนถ้าเราเอาหัวข้อธรรมะที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นวิธีการทำบุญที่เรียกว่าบุญญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการเอามาพินิจพิจารณาในเชิงของการพัฒนาชีวิตบริหารชีวิตของเราเองก็จะเห็นได้เป็นขั้นเป็นตอนว่าความจริงวิธีการ

การทำบุญที่แท้จริงนั้นวิธีการทำบุญที่ถูกต้องนั้นก็คือการบริหารชีวิตที่ถูกต้องนั่นเองในบุญญกิริยาวัตถุ10ประการข้อที่1ก็คือทานการกระทำบุญอันสำเร็จด้วยการให้ทานถือว่าเป็นข้อแรกหรือว่าเป็นวิธีการแรกที่มีมาในพระคัมภีร์ต่างๆอันคำว่าทานนั้นแปลว่าการให้เป็นชื่อของกิริยาที่ทำทานแปลว่าการให้เป็นชื่อของวัตถุที่ให้แปลว่าวัตถุที่ให้เป็นชื่อของเจตนาก็คือแปลว่าเจตนาเป็นเหตุให้คุณธรรมพื้นฐานของการสร้างความสุขสำเร็จคือการให้การแบ่งปันการมีจิตใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเพราะอุปนิสัยของการให้ย่อมทำให้จิตใจของผู้ให้ตั้งอยู่ที่ประโยชน์ส่วนรวมมีผลทำให้เป็นที่รักของทุกคนในสังคมและจิตของตนก็จะสะอาดมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นความสำเร็จที่ชื่อว่าบุญย่อมเกิดได้ด้วยการให้ทานเริ่มแต่ให้วัตถุให้อภัยทานและให้ธรรมทาน 2. ศีลการทำตัวเป็นปกติธรรมชาติหรือการประพฤติอยู่ในคลองธรรมคือมีศีลเป็นคุณธรรมของการอยู่ร่วมกันศีลทุกข้อนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนกับสังคมเป็นกลไกควบคุมพฤติกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมนั่นเองดังนั้นความสำเร็จที่ชื่อว่าบุญย่อมตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งศีลสำหรับหลายๆคนสำหรับพุทธศาสนิกชนหลายๆท่านอาจนึกว่าศีลเป็นสิ่งต้องห้ามอาจนึกว่าศีลเป็นสิ่งที่ต้องขอจากพระสงฆ์แต่ศีลโดยธรรมชาติที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นั้นหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ศีลก็คือความเป็นปกติความเป็นปกติอย่างไรโดยปกตินั้นเราต้องศึกษาโดยปกตินั้นเราต้องพัฒนาโดยปกตินั้นเราจะต้องพยายามให้มีความสุขในชีวิตของตนการที่เราไปขอศีลตามวัดการที่เราไปขอศีลกับพระเป็นเพียงพิธีการเป็นเพียงแค่รูปแบบที่จะทำให้พวกเราผู้ที่รับศีลระลึกถึงความเป็นปกติธรรมชาติของจิตใจของเรานั่นเองในศีล5ข้อข้อที่ว่าปานาธิปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเป็นต้นหาได้เป็นข้อห้ามตามที่หลายๆคนเข้าใจไม่ในคำภาษาบาลีคำว่าสิกขาปดังสมาธิยามิย่อมมีความหมายว่าสมาธิยามิคือยอมรับยอมรับหรือว่าสมาทานสมาทานหรือยอมรับเรื่องอะไรยอมรับที่จะสิกขาปดังศึกษาบทเรียนศึกษาบทเรียนว่าด้วยเรื่องอะไรว่าด้วยเรื่องเวรมณีคือการละเว้นการละเว้นคืออะไรการละเว้นคือปานาธิปาตะตัดซึ่งลมปราณเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการที่พระสงฆ์ให้ศีลแก่พุทธศาสนิกชนหาได้เป็นรูปแบบที่จะทำให้เราต้องมายึดต้องมาขอศีลต้องมาศีลขาดต้องมาต่อศีลแต่เป็นการย้ำให้แก่ตนเองว่าเราจะมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะศึกษาข้อดีข้อเสียของการไม่เบียดเบียนสัตว์การไม่ฆ่าสัตว์เช่นเดียวกับข้อ2
อทินนาทานาก็จะศึกษาข้อดีข้อเสียของไปหยิบสิ่งที่เขาไม่ได้ให้ในข้อที่สามกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีก็เช่นเดียวกันยอมรับสมาทานที่จะศึกษาบทเรียนที่ว่าด้วยการควบคุมกามคุณทั้งห้าก็คือการระมัดระวังอย่าล่วงเกินสิทธิมนุษยชนนั่นเองมุสาวาทาซึ่งก็คือศึกษาบทเรียนที่ว่าด้วยการไม่พูดเท็จไม่พูดปดให้เห็นประโยชน์และข้อเสียของการพูดเท็จพูดโกหกซึ่งเป็นผิดธรรมชาติของคนทั่วไปแม้ในศีลข้อที่5ก็พึงศึกษาบทเรียนข้อดีข้อเสียของการเสพสุราหรือว่าเครื่องมึนเมาทำให้ขาดสตินั่นเองซึ่งโดยปกติโดยธรรมชาติของมนุษย์เราไม่สามารถที่จะล่วงเกินสิ่งเหล่านี้ได้นอกเสียจากเราได้เรียนรู้ในสิ่งที่ผิดๆในสังคมนั่นเองดังนั้นศีลเป็นส่วนสำคัญของพระพุทธศาสนาที่จะรักษาจิตที่จะพัฒนาจิตให้เป็นปกติให้เป็นจิตที่เหนือคนทั่วไปให้เป็นจิตที่อาจจะเรียกว่ามนุษย์เทพในจิตที่สูงขึ้นไปข้อ3ภาวนาภาวนาก็คือการทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นคือการฝึกอบรมจิตเจริญปัญญาเป็นคุณธรรมสำคัญที่ทุกคนต้องมีเพราะปราศจากการอบรมจิตเจริญปัญญาย่อมนำพาสังคมไปในทางที่ผิดคือทางแห่งกิเลสและทางแห่งความทุกข์ความล้มเหลวฉะนั้นการได้มาซึ่งบุญคือความสำเร็จเริ่มจากการบริหารมนะคือใจและปัญญาของตนเสียก่อนในสังคมพุทธหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าภาวนาก็คือการนั่งหลับตาภาวนาก็คือการนั่งสวดมนต์แต่ภาวนาที่แท้จริงนั้นหาได้มีความหมายเฉพาะการนั่งภาวนาหรือการนั่งสวดมนต์หรือไม่แม้ว่าการนั่งภาวนาหรือการนั่งสวดมนต์นั้นเป็นเพียงวิธีการที่จะทำให้จิตใจมีสิ่งที่ไม่มีโดยธรรมชาติหรือว่าพัฒนาพยายามที่จะให้เกิดความแข็งแรงในสิ่งที่จิตใจยังอ่อนไหวอยู่โดยเฉพาะในแง่ของความดีนั่นเองเพราะฉะนั้นภาวนาตามหลักพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงการทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นเป็นการอบรมจิตและอบรมจิตนั้นก็คือการเจริญปัญญาทำความเข้าใจกับสิ่งต่างๆตามธรรมชาติหรือว่าตามอริยสัจ4นั่นเองข้อ4อัปจายนะการถ่อมตนคือการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมอยู่ได้ด้วยจิตใจที่อ่อนน้อมต่อกันไม่ปล่อยให้อำนาจแห่งทิฏฐิมานะครอบงำแม้เป็นผู้บริหารก็ควรมีจิตตั้งมั่นอยู่บนความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้อำนาจแห่งอัตตาจนเป็นที่รังเกียจของผู้อื่นและสังคมฉะนั้นวิธีการทำบุญแม้ความประพฤติก็ถือว่าเป็นการทำบุญความประพฤติที่อ่อนน้อมถ่อมตนก็ได้ชื่อว่าเป็นบุญเช่นเดียวกันข้อ5เวยาวัจจะคือการช่วยขวนขวายการช่วยเหลือการทำบุญก็คือวิธีการอาจจะมีจิตใจขวนขวายที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
คือมีความมีใจเต็มเปี่ยมด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมีกรุณาเป็นพื้นฐานของจิตใจทำงานสร้างสรรค์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรมซึ่งก็คือมีจิตใจของการบริการสังคมนั่นเองผู้ที่บริหารจัดการกับบุญนี้ย่อมนำพาชีวิตของตนไปสู่ความสุขสำเร็จได้ในบุญญกิริยาวัตถุ10ข้อข้อที่6คือปฏิฐานซึ่งแปลว่าการให้ส่วนบุญความจริงแล้วการให้ส่วนบุญก็คือการบริหารจัดการกับบุญอย่างถูกต้องหมายความว่าเราต้องรู้จักแบ่งปันสิ่งดีงามกับผู้ร่วมงานและเพื่อนฝูงโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแต่ฝ่ายเดียวเสมือนการแบ่งรางวัลความสำเร็จของบริษัทองค์กรให้ทั่วกันในหมู่พนักงานนั่นเองซึ่งก็คือยังถือว่าการแบ่งปันนั้นเป็นการทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนาข้อ7ปัตตานุโมทนาซึ่งแปลว่าการยินดีในความดีของผู้อื่นคือการที่มีจิตใจที่เปิดกว้างไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นมีจิตพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีการส่งเสริมสนับสนุนผู้กระทำความดีเช่นนี้ย่อมประสานให้สังคมอยู่ร่วมกันได้แม้คุณธรรมแห่งจิตพลอยยินดีก็คือการบริหารบุญเพื่อไปสู่ความสำเร็จความสุขเหมือนกันข้อ8ธรรมสวนะการฟังธรรมชีวิตที่ดีคือการอยู่ด้วยการศึกษาปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการบริหารบุญที่ดีต้องมีจิตใจศึกษาใฝ่รู้ใฝ่ตลอดเวลาและยินดีรับความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์โดยไม่มีทิฏฐิมานะเป็นตัวกั้นการเรียนรู้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าการฟังธรรมคือการศึกษาธรรมเป็นบุญทั้งที่เป็นส่วนเหตุเป็นบุญทั้งที่เป็นส่วนผลนั่นเองข้อ9ธรรมเทศนาการแสดงธรรมก็คือการอยู่ในสังคมอย่างสุขสำเร็จได้นั้นต้องมีจิตใจของความเป็นกัลยาณมิตรกล่าวคือมีจิตใจยินดีในการแบ่งปันความรู้ที่มีประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่ปิดบังเสมือนพระพุทธองค์ที่ทรงสอนด้วยการไม่ซ่อนความรู้ไว้ฉะนั้นแม้การแสดงธรรมหรือการให้ธรรมทานย่อมเป็นบุญที่เป็นความสุขสำเร็จบุญญกิริยาวัตถุข้อที่10ดิถุชุกรรมซึ่งแปลว่าการทำความเห็นให้ตรงคือยึดในหลักการที่ถูกต้องเป็นกุศลไม่ลุอำนาจแห่งกิเลสการยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้องดีงามเช่นนี้เป็นปัจจัยสำคัญของการบริหารพัฒนาตนและสังคมไปสู่ความสุขสำเร็จการที่สังคมเกิดวุ่นวายก็เพราะผู้คนในสังคมไม่มีดิถุชุกรรมคือความเห็นความเข้าใจที่ถูกหลักถูกเกณฑ์ผู้คนในสังคมมักใช้ความถูกใจเป็นหลักในการตัดสินสิ่งต่างๆหลักธรรมทั้ง10ข้อนี้เมื่อจะสรุปก็สามารถสรุปได้ดังนี้หลักธรรม3ข้อต้นที่ว่าด้วยทานศีลภาวนาเป็นคุณธรรมพื้นฐานเพื่อพัฒนาบริหารตนส่วนหลักธรรมอีก6ข้อต่อมาเป็นคุณธรรมที่นำไปสู่การพัฒนาต่อจากตนสู่สังคมเพราะจะก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับสังคมยังมีประสิทธิภาพส่วนหลักธรรมข้อสุดท้ายคือทิฏฐุชุกรรม
นับเป็นหัวใจสำคัญเป็นหางเสือของเรือที่จะคอยควบคุมทิศทางของการทำบุญให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องตามคลองธรรมฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้พัฒนาตนด้วยการทำบุญคือชำระล้างใจในส่วนตนเสียก่อนแล้วจึงก้าวไปสู่การทำบุญด้วยการบริหารหมู่คณะเพื่อบุญที่สูงขึ้นและทั้งสองขั้นต้องควบคุมไว้ด้วยธรรมคือหลักการและหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องการปฏิบัติตนตามหลักธรรมแห่งบุญญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหลักการบริหารบุญง่ายๆซึ่งจะมีผลทำให้ตนและสังคมก้าวไปสู่ความสุขสำเร็จซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบุญคือความสุขนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ใดมีหลักธรรมแห่งบุญญกิริยาวัตถุ10ประการนี้เป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญหรือทำความดีย่อมจะได้ผลเป็นการพัฒนาบริหารตนและสังคมประเทศชาติกล่าวอีกในย่านหนึ่งก็คือได้บุญที่เป็นผลนั่นเองดังนั้นบุญนอกจากจะเป็นคุณธรรมพื้นฐานแล้วยังเป็นกระบวนการบริหารนำพาสังคมไปในทางที่ดีที่เป็นกุศลมีผลเป็นความสุขมีผลเป็นความเจริญเป็นหลักการบริหารแนวพุทธที่สมบูรณ์ครบถ้วนเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติตนทำบุญทำกุศลตามหลักของบุญญกิริยาวัตถุคือที่ตั้งแห่งการทำบุญดังที่กล่าวมาแล้วย่อมชื่อว่าได้เป็นผู้กระทำบุญย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขร้ายการเบียดเบียนดังพระพุทธบาสิทธิตรัสไว้นั้นการบริหารตนด้วยการทำบุญดังที่กล่าวมานี้โดยสังเขปย่อมชื่อว่าเป็นบุญคือเป็นเครื่องชำระฟอกล้างชำระฟอกล้างกิเลสที่เป็นมัจฉริยะความตรณีห่วงแหนที่เป็นโลภะความโลภอยากได้ทำให้จิตใจบริสุทธิ์สะอาดเป็นกรรมคือการงานที่กระทำออกไปเป็นทานคือการให้ที่ใช้ร่างกายเป็นกายกรรมใช้วาจาพูดเป็นต้นก็เป็นวจีกรรมและที่มีจิตใจพร้อมที่จะให้เพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์เพื่อบูชาเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลดังกล่าวเป็นมโนกรรมเมื่อเป็นดังนี้ก็ชื่อว่าได้กระทำบุญเป็นเครื่องชำระฟอกล้างโลภะมัจฉริยะสำเร็จด้วยบุญญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใฝ่ประโยชน์ควรศึกษาบุญนี้แหละซึ่งมีผลกว้างขวางยิ่งใหญ่อำนวยสุขให้คือเจริญทานควรพัฒนาความประพฤติที่ชอบธรรมและควรเจริญเมตตาจิตครั้นเจริญธรรม3ประการนี้อันเป็นแหล่งที่ก่อเกิดความสุขแล้วบัณฑิตย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขร้ายการเบียดเบียนอัตตสัมมาปณีทิความตั้งตนไว้ชอบตามบทอุทเทศก็หมายความว่าความตั้งตนไว้ในทางที่ถูกที่ควรทำตนที่ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาขึ้นที่ไม่มีศีลให้มีศีลขึ้นที่ไม่มีจาคะไม่มีปัญญาให้มีจาคะมีปัญญาขึ้นเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าเป็นความตั้งตนไว้ชอบซึ่งในเรื่องนี้ประวัติของหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าหลวงพ่อมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาอย่างบริบูรณ์ทั้งแสดงออกมาในความประพฤติปฏิบัติของหลวงพ่อมาโดยตลอดเพื่อให้ศิษยานุศิษย์ได้ปฏิบัติเป็นปฏิบัติที่บูชาดังนั้นหลวงพ่อสนองกตปุญโญถือได้ว่าเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งอุดมมงคลทั้ง3คือปฏิรูปเทสวาโซผู้อยู่ในถิ่นอันสมควรปุพเพจกตปุญญตาผู้มีบุญอันกระทำแล้วอัตตสัมมาปณีทิผู้ตั้งตนไว้ชอบผู้บำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุดังวิ

0: ชนามาชนีเรียกว่าทำบุญผู้ทำบุญย่อมเป็นผู้มีกรรมอันบริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษจึงเป็นคนบริสุทธิ์สะอาดย่อมได้รับความบันเทิงในที่ทั้งปวงและพินิจพิจารณาเห็นกรรมอันบริสุทธิ์สะอาดหมดจดเป็นบุญของตนย่อมบังเกิดความบันเทิงอิ่มใจยิ่งขึ้นสมด้วยคาถาประพันธ์พุทธภาษิตว่าอิทโมทติเปจจโมทติกตปุญโญอุพยัตตโมทติโซโมทติโซปโมทติทิสวากรรมวิสุทธิมัตตโนแปลความว่าผู้มีบุญกระทำไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองผู้นั้นเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงแล้วบันเทิงเล่าดังนี้ในนัยยะเดียวกันหลวงพ่อสนองซึ่งมีนามฉายาว่ากตปุญโญคือผู้มีบุญอันกระทำไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองผู้นั้นเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงแล้วบันเทิงเล่าดังนี้มีอรรถาธิบายดังแสดงมาขอกุศลจริยาที่คณะสิทธิานุสิทธิสำนักวัดสังฆทานกับทั้งท่านผู้มีความเคารพนับถือในหลวงพ่อสนองกตปุญโญได้บำเพ็ญและน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลถวายแล้วนี้จงสำเร็จประสิทธิผลในทานนิยมสมเจตนาปรารภทุกประการวิสัชนาพระธรรมเทศนากตปุญญกถาสมควรแก่กาลเวลายุติลงด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากพระสักยวงศ์วิสุทธิ์ท่านเจ้าคุณอนิลมานธรรมสากิโย PhD รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศวิหารคณะเรืองรังสีเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็

0: เราทุกคนน่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยเราก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนนี้ให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านติดมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
1: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการรุ่นครับเป็นหน่วยงานเพื่อคัดของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีนิสัยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้ไงสมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาดเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาดเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสงนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

0: ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หัวฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
2: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเด็กอันเป็นพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จได้ดำเนินเยียวยาการในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและรู้สึกดีอย่างมากที่เป็นพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเรียนใต้ที่กับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
0: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
1: ออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งอีกด้วยที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็ ป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยใบหนึ่งนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนหรือ8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดใช่ถ้าพระเจ้าอยากเหลือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยผมทองศิลปะไทยแท้จริงมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
0: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุข

ใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: วยพระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาพปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราและ
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงนามพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกสินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้ คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทยตลอดไป

เธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทั้งด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชธรรมปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายานญาติสภากาชาดไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนรวมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยา
รัตนทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชินีแห่งสยามมีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรเป็นพระธิดาของหม่อมเจ้านขัตมงคลกิติยากรกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคม2475ณบ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประภัทรบิดาของหม่อมหลวงบัวโดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสิริกิติ์อันมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ทรงเริ่มการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีต่อมาทรงย้ายไปศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่โรงเรียนเซนฟรานซิสเวียคอนแวนต์เนื่องจากขณะนั้นเป็นช่วงที่บ้านเมืองต้องเผชิญกับภาวะสงครามมหาเอเชียบูรพาณโรงเรียนแห่งนี้นอกจากจะทรงศึกษาตามหลักสูตรปกติแล้วยังทรงเลือกเรียนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและเปียโนเป็นวิชาพิเศษด้วยทรงมุ่งหวังที่จะเรียนดนตรีเพื่อเป็นวิชาชีพในอนาคตในปี2489เมื่อสงครามโลกครั้งที่2สงบลงรัฐบาลได้แต่งตั้งให้พระบิดาไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสำนักเซนต์เจมส์ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจึงได้ตามเสด็จไปอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าโดยทรงศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสควบคู่กับการเรียนเปียโนในเวลาต่อมาเมื่อพระบิดาทรงย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศเดนมาร์กและฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศสนี้เองหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีโอกาสได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ณประเทศสวิตเซอร์แลนด์และโปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงปารีสเพื่อทอดพระเนตรโรงงานรถยนต์อยู่เสมอทำให้ทรงคุ้นเคยกับครอบครัวกิติยากรเป็นอย่างดีด้วยความน่ารักสดใสประกอบกับพระอุปนิสัยที่สุภาพอ่อนน้อมและความสมพระทัยในสิ่งเดียวกันหลายๆด้านโดยเฉพาะการดนตรีทำให้เป็นที่ต้องพระราชอัธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งแรกพบในเดือนตุลาคม2491พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะทรงขับรถยนต์พระที่นั่งออกจากเมืองโลซานทำให้ต้องทรงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลา3สัปดาห์ระหว่างนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เข้าเยี่ยมพระอาการเป็นประจำจนพระอาการดีขึ้นนับเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นวันที่19กรกฎาคม2492ทรงมั่นกันเป็นการภายในอย่างเรียบง่ายณโรงแรมวินเซอร์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมั่นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ด้วยพระธรรมรงค์เพชรน้ำเตยรูปหัวใจซึ่งเป็นพระธรรมรงค์องค์เดียวกับที่สมเด็จพระบรมราชชนกพระราชทานแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีจนเมื่อเดือนมีนาคม2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตรพระนครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ตามเสด็จพระราชดำเนินกลับมายังประเทศไทยด้วยทั้งสองพระองค์ทรงเข้าสู่พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายน2493ท่ามกลางความปิติยินดีของประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์พร้อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดตามโบราณราชประเพณีและในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระราชินีจนถึงสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการทั้งในฐานะพระผู้เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยและในฐานะคู่บุญคู่พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรอันเป็นที่ประจักษ์และรักยิ่งของอาณาประชาราษฎร์จวบจนปัจจุบัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึง

ตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแต่เบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้แล้วสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลา

ฉะนั้นการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแต่พอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นละฝนจึงได้ตก
บางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่ง
ตามสบายแต่คนเรายืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียาบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้า
เราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเอง

ยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ถึงมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไป

สร้างสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินมันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทําทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่ออุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไหร่ก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่า

ยืนได้มากก็ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนก็เดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนก็เดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงแต่ว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเครื่องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราบางทีเราสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรอ
ยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรนี่เรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกาย
ปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนยังพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาก็เถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสี่กันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆท
ใจสบายสบายแล้วมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่น

จสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลานึกว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุตามรู้กายอาการสัมผัสสองของเราค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

รรมประวัติของหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญแห่งวัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนำมาจากหนังสือชื่อผู้มากมีบุญเพื่อให้เป็นปูชนีแห่งธรรมรวบรวมโดยพระธรรมทโรครูบาแจ๋วบรรยายโดยรองข้ามูลคดีบทบรรยายและอำนวยการผลิตโดยพันตำรวจเอก

อานพลยั่งยืนสงวนลิขสิทธิ์ให้แจกเป็นธรรมทานห้ามจำหน่ายห้ามทำเพื่อการค้าท่านสามารถติดตามธรรมจากหลวงปู่จามมหาปุญโญได้ที่เว็บไซต์ www.dhamma.or.th ไปไหนมาไหนก็ไปด้วยเท้าบางครั้งเท้าเปล่าก็เดินไปได้สบายเพราะภาวนาไปเดินไปกำหนดจิตไปบาสะพายบาทแบกกรดมือหิ้วหม้อกาน้ำขึ้นเขาลงห้วยบุกดงบุกป่าหลงทางวกไปวนมาฝนตกแดดออกก็อดก็ทนไปตามเรื่องเพราะใจมันชอบอย่างนั้นสังคติ1ผืนจีวร1ผืนสบงอังสะติดตัวอย่างละผืนสำรองอีกอย่างละผืนผ้าอาบน้ำ2ผืนผ้าปูนั่งกรดมุงกรดย่ามถุงบาตรธรรมกรกหมายถึงกระบอกกรองน้ำของพระสงฆ์หม้อกระติกหรือกาน้ำโคมไฟเทียนไขไม้ขีดไฟสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันหินส้มมีดพับถุงไม้สีฟันยาเวชภัณฑ์สำหรับโรคประจำตัวยากาพระหรือยาหม่องตราพระมันลำบากที่สุดคือไม่ขีดไฟแต่ก่อนไฟแก๊สไม่มีมีแต่ไม่ขีดก้านกรองกระดาษต้องเอากระดาษพลาสติกมาห่อเอาไว้ฝนตกก็ต้องระวังเดินไปบางทีจนลืมมื้อลืมวันหนทางนับได้เป็นร้อยเป็นพันไปบางทีก็ถึงจุดหมายบางทีก็ตายสลบไปชีวิตนี้เที่ยวทุดงตายสลบไป3ครั้งเพราะเกี่ยวแก่ไม่ได้ฉันจังหันมาหลายวันไปนอนตายสลบอยู่อำเภอเสมิงบ้านนายาวอำเภอห้างฉัดลำปางและอยู่ออบหลวงอยู่อำเภอห้างฉัดนั้นหลงป่าหาทางไปทางมาไม่ได้เกี่ยวไปเวียนมาถึงแต่ที่เก่าน้ำก็หมดในกาน้ำเป็นลมล้มสลบลงไปด้วยความสงบสบายดีอยู่พอบุพกรรมมาถึงแล้วก็มืดตึบเป็นเงาดำครอบเอาไว้มาพิจารณารู้จักได้ในภายหลังว่าเป็นบุพกรรมแต่เมื่อครั้งทรมานทหารทรมานช้างม้าในสงครามกับพวกลัวสมัยที่เกิดเป็นลูกชายเจ้าแม่จามเทวีหากกิจสบายแล้วบริขารจะมากอย่างไรไม่หนักหรอกมันเบาสบายมันสงบเยือกเย็นจิตสบายกายสบายจิตสงบกายสงบจิตเบากายเบาเดินไปได้ทั้งวันเท้าแตกบ่าแตกไปตามเรื่องตั้งใจของตนที่สุดตั้งใจอยู่ทุกกิริยาอาการจะเดินอยู่จะนั่งพักจะหลับจะนอนจะอยู่จะกินเรียกได้ว่าไม่ลดละอยู่ได้หมดค่ำมาใกล้บ้านคนก็หยุดพักถามหาน้ำถามหาป่าช้าที่ว่างเถียงนาอยู่ตามโคนไม้กลางแจ้งทุ่งนาริมทานเงื้อมหินหน้าผาท้องถ้ำโลงผีดอนปู่ตาศาลาผีศาลาริมทางอยู่ได้หมดอาบน้ำอาบท่าแล้วไหว้พระสวดมนต์พักผ่อนหลับนอนตื่นลุกขึ้นเจริญภาวนาปฏิบัติของตนเรื่องการอดอาหารได้ทดลองทำแล้วแต่เป็นการบังคับธาตุขันเกินไปต่อสู้ปฏิบัติไปไม่ได้ต้องเลิกมาอดนอนผ่อนอาหารจึงถูกกับจิตจริตศรัทธาปฏิปทาของตนการปฏิบัติก็ก้าวหน้าเป็นไปได้การอดนอนนี่พ้น7วันไปแล้วจึงสบายการถืออริยบท3นี่ทำเฉพาะวันพระแต่การอดนอนนั้นให้กายนี้เหยียดนอนได้แต่ไม่ให้หลับเพื่อให้ผ่อนคลายบ้างกลางวันอากาศร้อนแดดแรงก็หยุดพักผ่อนภาวนาหลบอยู่ตามริมน้ำริมห้วยกลางคืนข้างขึ้นข้างแรมใหม่ๆก็อาศัยแสงพระจันทร์พอได้เดินทางไป
เรื่องอุตุสัปปายะนี้ผู้ฆ่าชอบอากาศเย็นสบายเพราะไม่ร้อนเหนียวเหงื่อใครจิตก็สบายกายก็สะดวกจิตก็รวมลงได้ง่ายบางทีเดินไปตอนกลางคืนเทวดาโปรยหวานดอกไม้โปรยหวานเพชรพลอยบูชาก็มีแต่ไม่สนใจพวกเขาหรอกเราก็อนุโมทนาให้พรแล้วก็จากกันไปบางทีเดินไปเดินไปธรรมะปัญญาเกิดขึ้นมาต้องหยุดยืนพิจารณาให้รู้ถูกผิดเหตุผลเมืองเหนือเว้นแต่แม่ฮ่องสอนไปไม่ถึงนอกนั้นได้ไปทุกจังหวัดภาคกลางกรุงเทพเมืองเพชรสมุทรปราการลพบุรีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตถ์พม่าไม่ได้ข้ามไปอยู่นานที่สุดอำเภอแม่แตงอำเภอพร้าววกไปวนมาเกือบทุกหมู่บ้านภาวนาแล้วมูเทวดามูพรหมมหามากที่สุดอยู่ถ้ำมะกะปางนาดปางเมี่ยงแม่ทะถ้ำพระสบายจะนับดอยไม่รู้กี่สิบลูกร้อยดอยจะนับห้วยน้ำก็ไม่รู้เท่าใดจะนับถนนหนทางก็นับไม่ได้ไปแท้ไปว่าสมัยยังหนุ่มเรี่ยวแรงกำลังดีเป็นพระธุดงต้องทราบความมุ่งหมายของธุดงประโยชน์ของธุดงควัดของวัดของข้อวัดทุกข้อทุกอย่างข้อใดปราปรามใจอย่างใดได้ผลได้ประโยชน์อย่างใดข้อใดแก้มูลกิเลสในการใดเวลาใดประเภทใดพระธุดงค์ก็คือผู้ทำความดับเชื้อทุกข์อยู่เสมอกลั่นกรองตัวเองอยู่เสมอธุดงค์ข้อวัดวัดปฏิบัติทั้งหลายเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติอยู่เสมอตลอดเวลาตัดอุปสรรคดำรงวงตระกูลของกรรมฐานเอาไว้เพราะต้นแบบอย่างปฏิปทาของนักบวชของผู้มุ่งความพ้นทุกข์ธุดงควัตไม่เกินสมัยไม่ล้าสมัยมีศีลเสียก่อนจึงมีวัดมีศีลมีวัดจึงจักเป็นธรรมเป็นวินัยความปฏิบัติตนความประพฤติตนความเป็นผู้มีศีลอันดีบริสุทธิ์ความรอบรู้ในการเป็นอยู่การใช้สอยล้วนแล้วแต่เป็นอัญญมัญญปัจจัยธรรมให้แก่มรรคแก่ผลทั้งหลายอันว่าอัญญมัญญปัจจัยหมายถึงธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความอุดหนุนกันและกันให้เกิดขึ้นและค้ำจุนกันและกันไว้เหมือนไม้ค้ำสามอันช่วยค้ำกันและกันเอาไว้การไปคนเดียวอยู่คนเดียวนั้นเหมาะกับจริตนิสัยของผู้ฆ่าที่สุดเพราะชอบนิสัยสงบแม้จะมีหมู่มาอยู่ด้วยก็ไม่เกิน5หากเกิน5แล้วผู้ฆ่าก็หนีไปเสียอยู่คนเดียวมันมีสติระลึกรู้สึกตัวเองจิตใจไม่สนใจเรื่องอื่นใดไม่มีอารมณ์เกาะเกี่ยวเที่ยวหาโทษมีแต่สติมีแต่ความเพียรมีแต่ความรู้ตัวรับผิดรับชอบแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นคนสระเป็นสระตายได้จึงอยู่คนเดียวไปมาคนเดียวได้จะตายอย่างไรไม่ห่วงแล้วหากใจมีความสะดวกสบายหากจิตดีร่างกายก็ดีมันกลมกลืนลงไปด้วยกันได้ความจดจ่อภาคเพียรในอิริยาบถความมีพร้อมสติปัญญาหากมีขึ้นช่วงใดเวลาใดการกินก็เกิดความพอดีการหลับนอนก็พอแต่กายพักผ่อนได้เท่านั้นมันถึงความพอดีมีประมาณมันเหมาะสมไปด้วยกันทั้งหมดวัตถุใดๆไม่ทันกายใจอาหารอยู่ยาที่หลับนอนเครื่องนุ่งของห่มไม่มาทับถมกายใจได้กินมากก็นอนมากเพราะมันขี้เกียจขี้คร้านมันเมาอาหารเมาหลับเมานอนผู้ฆ่าเป็นคนไม่ยอมรับคนง่ายมันจึงภาวนายากเป็นยากได้ยากเพราะใจมันคอยฝืนสู้อยู่กับสิ่งที่ว่าไม่ถูกไม่ต้องไม่รู้มันเป็นกิเลสเป็นตัณหาอะไรหรอกรู้แต่ว่ามันยากพอรู้ว่ายากก็เสาะหาที่ภาวนาป่าเขาทรมานตนอยู่กับป่า
เสาะหาครูบาอาจารย์ผู้รู้จริตนิสัยของเรามาเข็นขู่สู้ขนาบห้อยจึงพอไม่ตายมีช่องหนทางอดนอนผ่อนอาหารทรมานตนอยู่ป่าจิตใจมันชอบของมันอย่างนี้มันชอบให้บังคับมันยอมพระอุปัชฌาย์เพิ่นสอนไว้แต่วันบวชอย่ามาถามหาความทุกข์ความยากกับพระธุดงค์มันเดนตายเหลือตายกันมาทุกคนแล้วจึงได้เป็นอยู่ในวันนี้ได้มันฟากตายแล้วทั้งนั้นกินน้อยนอนน้อยทรมานร่างกายจังหวะใดได้โอกาสอยู่คนเดียวอยู่ไกลหมู่เพื่อนก็ได้แต่งตั้งใจของตนในการกินการนอนให้มันน้อยอย่าให้มันมากสัญญากับโยมเขาว่าโยมวันใดอาตมาออกมาบิณฑบาตก็จะฉันวันใดไม่ออกมาก็จะไม่ฉันการขบฉันก็จะฉันตามความพอใจของอาตมาฉันมากหรือฉันน้อยขอโยมอย่าได้เป็นทุกข์ใจด้วยอาตมาตั้งใจจะทรมานตัวเองกำราบกิเลสภายในและขอบอกโยมไว้ด้วยมิใช่อาตมาจะอวดอ้างตนหรอกแต่ขอตกลงกันไว้เพื่อความสบายใจโยมเขาก็ว่าสุดแท้แต่ท่านเถอะสมัยยังหนุ่มแน่นนั้นเรื่องที่มารบกวนมากที่สุดคือเรื่องความรู้สึกทางกามกับเรื่องความอยากหลับอยากนอนกามวิตกถีนมิทะสองประการนี้เองที่มันบุกรุกใจอยู่ก็หาอุบายต่อสู้กับมันอดข้าวฉันแต่น้ำทีนี้อดนานวันเข้าหลายวันเข้า 7-8 วันร่างกายมันสั่นเทาๆท็อกๆจิตแทนที่จะอยู่มันก็ซ่านซึมเซ่อเป๋อบ๋าอยู่เรียกว่าจิตไม่คล่องแคล่วก็เปลี่ยนอุบายมาเป็นผ่อนอาหารฉันน้อยปั้นเป็นคำๆ7คำ8คำ9คำ10คำข้าวกับข้าวก็เอาแต่พอได้ล่องคำข้าวลงคอได้บางทีเทเอาแต่น้ำแกงความอ่อนเพลียของร่างกายก็หายไปพอมีเรี่ยวแรงเดินจงกรมภาวนาเดินไปเดินมาทำข้อวัดของตนได้ฉันจาก7คำเพิ่มวันละคำถึง10คำแล้วก็ลดลงมาบางวันแค่5คำร่างกายก็อยู่พอสบายได้ความกำหนัดกามก็หายไปเบาไปความอยากหลับอยากนอนก็ไม่เท่าไหร่นอนวันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนหดหู่เสื่องซึมเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้วก็เหมือนคนผูกจองจำอยู่ในเรือนจำอาการง่วงทำเกิดอาการเคลิ้มหลับโงกเงกบางทีทำให้อยากเลิกนั่งเพราะรู้สึกรำคาญที่ง่วงหรือบางทีก็อยากจะนอนหลับไม่อยากนั่งสมาธิเริ่มต้นทีแรกนั้นก็ต้องฝึกหัดต้องต่อสู้เป็นอย่างมากเพราะการกินการนอนเป็นอาหารของรูปร่างห้างคิงอันนี้แต่อย่าให้เป็นอย่างเมาหลับเมานอนเมาอยู่เมากินก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ความอะไรสักอย่างของตนก่อนนอนนั้นตั้งสัจจะไว้หากตื่นเวลาใดก็จะลุกขึ้นในเวลานั้นจะนอนให้น้อยที่สุดบางวัน10นาที15นาที20นาทีเริ่มจากนอนวันละ4ชั่วโมงให้ได้แล้วก็ลดลงมาทีละน้อยทีละน้อยมาได้การนอนพอดีวันละ2ชั่วโมงกลางวันไม่ให้มันนอนให้นอนตอนกลางคืนตื่นแล้วไม่นอนอีกฝึกอยู่อย่างนั้นทรมานอยู่อย่างนั้นเดือนแรกเดือน2เดือนที่3ทั้งกายทั้งใจจึงไปด้วยกันได้กายเบาใจเบาเดินจงกรมยืนรำพึงภาวนานั่งภาวนาใจเกาะหากามไม่มีเพราะร่างกายได้อาหารน้อยควยไม่พอแข็งแข็งแต่พอได้เยี่ยวร่างกายก็ไม่ซึมเซ่อสดชื่นอยู่ความง่วงก็มีน้อยมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่บังคับไม่ให้มันมีมากเอาหมดทุกวิถีทางน้อยหนุ่มกำลังวังชาจิตใจมันอยากทำอยากฝึกผู้ฆ่านี้อดนอนไม่ถูกกันเท่าใดนักแต่นอนน้อยพอสู้ทนได้
ลดข้าวอดน้ำ

ก็ทำแต่ทำไปจิตไม่ไปไม่มาต้องฉันน้อยกิน 7-8 คำให้มันนอน2ชั่วโมงดีอยู่สมัยยังหนุ่มโรคภัยไข้หนาวก็ไม่พอที่จะมีมาเบียดเบียนเท่าไหร่นักเป็นหวัดเป็นไอธรรมดาเท่านั้นเอาจิตอยู่กับพุทโธตลอดอิริยาบถเดินกับยืนกับนอนก็บริกรรมไปจนหลับไปนั่งก็บริกรรมจนกว่าจะตั้งผู้รู้ไว้ได้ไปอยู่ป่าหินผายองอยู่คนเดียวอยู่ที่นั่นหลายรอบหลายครั้งพูดจากับโยมชาวบ้านเขาก็รู้เรื่องเข้าใจเรื่องของเราเพราะชาวบ้านเขาเป็นโยมของเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตครูอาจารย์ชอบฐานสโมมาก่อนการตั้งใจของเราก็ดีจับจิตได้จิตสงบเยือกเย็นดีมีเครื่องดึงดูดยินดีพอใจอยู่วันคืนได้สติได้ปัญญาพอเป็นไปได้ของตนชอบไปอยู่ภาวนาที่นั่นหน้าหนาวต่อหน้าแล้งขอโยมเข้ามาทำทางจงกรมให้ 3-4 เส้นกลางคืนวันข้างขึ้นเดือนเป่งเดือนแปนก็ออกไปเดินในที่โล่งที่แจ้งวันพระ8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำไม่นอนไม่เอาหลังพิงฝาพิงเสาไม่เอาหลังพิงจะหลับให้มันนั่งหลับตั้งเอาคุณงามความดีบารมีที่ตัวทำมาแล้วหลายภพหลายชาติระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเป็นเครื่องต่อสู้ตั้งเอาสัจจะของตนขึ้นแล้วภาคเพียรตามการขบฉันการนอนแบบนี้เข้าเดือนที่สองจึงพอได้จงกรมก็เดินเป็นว่าเล่นการยืนจะยืนนานนักก็ไม่ได้เพราะมันหนักร่างกายยืนเดินนั่งสลับกันไปให้ได้ตลอดวันจนเข้านอนตื่นนอนแล้วก็ตั้งใหม่ไปอยู่ป่าคนเดียวนั้น 1. ข้อวินัยอย่าให้เป็นผิดแม้แต่ทุกกฎ 2. ไหว้พระเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรอย่าขี้คร้านเช้าเย็นก่อนนั่งภาวนาทุกครั้งก่อนเดินจงกรมก็ให้ยกมือขึ้นไหว้หัวแม่มือจดคิ้วแล้วล้ำลึกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถเอากายใจของตนเป็นเครื่องบูชาแล้วก็กำหนดเดินจงกรมอย่าขี้คร้าน 3. การเจริญเมตตาการให้บุญแก่สัตว์ทั้งหลายในสามหัวข้อนี้อย่าไปอวดใส่เด็ดขาดต้องระมัดระวังรักษาให้ดีให้ตนได้ปกติอยู่เป็นวัดของตนเรื่องสำคัญคือเรื่องความอยากปฏิบัติภาวนาเพิ่นไม่ให้อยากใดๆจอกแจกไม่ให้อยากสักอันอยากสงบอยากปล่อยอยากวางอยากให้จิตเป็นสมาธิอยากให้รู้ธรรมอยากเห็นธรรมอยากเห็นผลอยากเล็กอยากน้อยอย่าให้มีเด็ดขาดเพราะมีแล้วเกิดขึ้นแล้วมันไม่สมใจอยากก็เป็นปฏิฆะหงุดหงิดไม่อยากทำท้อแท้ขี้แอท่านอาจารย์ชอบฐานสโมเตือนบอกไว้ว่าอยากหลายได้กินเท่าปลายก้อยอยากกินน้อยได้กินเท่าโป้มือให้พอดีมันจึงพอดีการเอาความอยากมาบังคับจิตนี้ไม่เคยเป็นอะไรให้ได้เลยโลโภธรรมานังปริปันโถความอยากเป็นไฟเผาไหม้ธรรมพาให้เสียธรรมกายก็ร้อนจิตก็ร้อนไม่สงบดอกความห่วงอะไรในรูปกายก็อย่าให้มีไม่มีใครภาวนาแล้วตายหรอกพอมาปฏิบัติก็เมาหลงเป็นห่วงกลัวไม่สุขไม่ดีเอาให้มันตายลงไปเสียใจของผู้ปฏิบัติต้องเอาแผ่นดินเป็นครูความอยากได้มันมีมากจนไม่รู้สึกตัวความเพียรมิใช่ความอยากใจที่วางสบายภาวนาก็พอสบายจิตก็รวมได้ไปอยู่ป่าเข้าดงเข้าป่านั้นดี
ตำรับตำลาหนังสืออะไรทิ้งหมดไม่เอาไม่อ่านอีกแล้ววางตำราคือเอาแต่แบบปฏิบัติอย่างเดียวกินน้อยนอนน้อยพูดคุยน้อยให้เหลือแต่ข้อวัดข้อวินัยข้อนี้อย่าทิ้งอย่าให้ล่วงเด็ดขาดจะเป็นจะตายก็อยู่กับข้อต้นนี้ล่ะพระเนนพวกเราตั้งใจของตนตลอดวันตลอดคืนไม่ส่งจิตออกข้างนอกไม่ให้สงสัยแม้จะสงสัยอยู่แต่ไม่เอาเรื่องที่สงสัยนั้นมาเป็นอารมณ์เอาแต่พุทโธให้อยู่กับใจตลอดปัญญาจากตัวอักษรปัญญาจากคำของครูบาอาจารย์ยกไว้ก่อนจะอยู่จะไปก็เอาแต่ปัญญาของตนนี้เองมาอาหารแก้ไขต่อสู้ไม่ดูไม่ใส่ใจในของภายนอกอารมณ์ภายนอกทั้งหมดตั้งแต่รู้อยู่กับเจ้าของเอาล่ะข้าจะภาวนาเท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่เรื่องของข้าทุกขเวทนาทุกขเวทนาขันอะไรทั้งหมดข้าไม่เอาจะแก้กามก็เอาอสุภะเอาสมถะมาแก้พิจารณาลงมาในรูปกายนี้ทั้งหมดให้รู้ตัวมีสติในการแยกธาตุแยกขันธ์สังเคราะห์ในอนิจจาความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์พิจารณาในความมิใช่เขามิใช่เราภาคเพียรอยู่อย่างนี้เรียกว่าทำงานการภาวนาของตนหางานให้จิตทำสอนจิตเพราะหน้าที่ของจิตก็มีอยู่แค่นี้ให้อยู่ในความสงบสงบแล้วก็พักระยะอยู่แล้วก็ถอนออกมาใช้ปัญญาพิจารณาอะไรบ้างไม่เที่ยงอะไรบ้างเกิดแก่เจ็บตายอะไรไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนให้รักษาอารมณ์ภายในจิตภาวนาของตนให้ดีอย่าไปเอาอารมณ์ภายในภายนอกเป็นโลกเป็นสงสารเด็ดขาดและให้รู้จักเจ้าของให้ดีศรัทธาอย่างใดในจิตวิริยะอย่างใดในจิตสติอย่างใดในจิตสมาธิอย่างใดในจิตปัญญาอย่างใดในจิตพระธรรมเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะเอาแพ้เอาชนะในมวลกิเลสานุสัยธาตุขันธ์เพราะอินทรียธรรมพละธรรมเป็นกำลังทั้งความสงบและปัญญาวิปัสสนาภาวนาอาลัยหาสุขก็ไม่เป็นห่วงแต่สุขกลัวไม่ได้สุขเออาจอกแจกอะไรนิดหน่อยก็อยากเลิกหมดกำลังอาลัยสุขก็ทุกข์ซ้ำตื่มเข้าอีกไฟสุขไฟสบายก็ทุกข์เพราะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมไม่เห็นตนไม่เห็นเกิดแก่เจ็บไข้ตายสุขของโลกสุขของสมาธิสุขของฌานมันล้วนแต่ชวนให้อาลัยห่วงหาอยู่เสมอหากปัญญาไม่พอก็ไม่รู้เท่าไม่รู้ทันการเจริญภาวนานี้ไม่ใช่ของง่ายเป็นวิชาที่ยากที่สุดในโลกแต่ใครทำได้แล้วก็ได้ผลเป็นผลอย่างยิ่งอยู่บ้านป่าหินผายองกับท่านอาจารย์ชอบฐานสโมเดือน3ฝนตกลูกเห็บล้างดอกมะม่วงตกแต่หัวค่ำจะหาที่พักที่นอนก็ไม่ได้พากันได้ก้อนหินคนละก้อนนั่งกลางกรดตลอดคืนตอนเช้าฝนหยุดตกจะลุกมันลุกไม่ขึ้นต้องนอนเหยียดแข้งเหยียดขาให้เอ็นมันยืดเสียก่อนฝนตกพายุแรงลูกเห็บก็ตกลงมาหนาวก็สุดจะหนาวนั่งเจ้ากอดบาทท่านอาจารย์ชอบธนสโมง่าไม้จิกเดาะหักลงมาถูกกรดผ้ามุ้งกรดขาดเราไปเอาบาทของเพื่อนมาถือไว้อีกใบหนึ่งฟ้าแจ้งวันใหม่ฝนก็หยุดตกน้ำเต็มไปหมดท่านอาจารย์ชอบเพื่อนว่าเป็นไดจามยังไม่ตายเนาะยังไม่ถึงคราวครับคิดมาแล้วทุกแสนทุกกว่าจะเป็นอัดเป็นธรรมพวกสูเจ้ามัวเมาแต่มาถามเอาถามเอาวันนี้มันห่างไกลนักท่านกล่าวในขณะผู้รวบรวมได้สอบถามประวัติขององค์ท่านในวันหนึ่งสูเจ้าปัจจัย4เครื่องเลี้ยงชีวิตก็มีมากมีจนล้นจนเหลือ
ไม่ทุกข์ไม่ยากอะไรสะดวกสบายไปหมดทุกอย่างทุกอันมันจึงมีขี้คร้านไม่ภาคไม่เพียรโลเลบวชแล้วสึกบวชแล้วสึกมาตบใส่ผ้าเหลืองแล้วก็ลาสิกขาไปอย่าไปเชื่ออะไรกับโลกตื่นเต้นเป็นกระต่ายตื่นตูมมันจะได้อะไรทำอะไรทำจริงทำตามพูดเพียรอดทนต่อสู้ของตนอย่างใดจะสะดวกในการปฏิบัติของตนให้ขวนขวายอย่างนั้นผู้คนทยทานวัตถุอติเรกลาภมันมีแต่จะมาสุมจิตใจเท่านั้นมีก็ใช้ไม่มีก็แล้วไปอย่าไปขอนั่นขอนี่ให้เขาลำคาญไม่มีคือไม่มีวัดเข้าป่านอนกลางดงกลางดอนเสือจะขบกินหัวมีพระตายเพราะเสือมามากต่อมากเดินไปเห็นแต่บาทกับผ้าเหลืองยะหยายอยู่ทั่วป่าพระไทยมักตายกับเสือพระพม่ามักตายกับงูบวชเป็นพระแล้วต้องให้อยู่ได้เป็นสุขในชีวิตปัจจุบันแล้วก็อนุเคราะห์สงเคราะห์โลกไปตามได้ตามมีพอได้เป็นแบบเป็นอย่างสืบต่อกันไปอย่าไปเที่ยวหาเที่ยวขอเกิดมาเป็นคนทุกข์ลูกคนทุกข์บวชเข้ามาก็ฐานะคนทุกข์ขอทานเขากินแต่พอได้เลี้ยงชีวิตก็พอแม่ออกหรือคุณแม่ชีมาแงผิวขำมรณภาพแล้วย่าแก้วหรือคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำจึงได้ย้ายจากบ้านตาดมาอยู่สำนักแม่ชีบ้านห้วยทรายคงเป็นพ.ศ. 2510ผู้ฆ่ากลับคืนสู่เมืองเหนือก็อยู่จำพรรษาช่วงสุดท้ายอยู่บ้านช่อแลเชียงใหม่เมื่อทั้งบ้านห้วยทรายรู้จักทางไปทางมาแล้วอียังต้องการอยากได้พระเนนให้มาอยู่ประจำวัดพอได้พระเนนไปใช้สวดมนต์ให้พรได้นาไว้ทำบุญให้ทานพาการไปเสาะหานิมนต์พระเนนทางใดก็ไม่ได้ไม่ชอบใจวัดนี้คือวัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายคำชะอีพระเนนที่มาอยู่จำพรรษาก็พากันโคจรไปหมดย่าแก้วมาอยู่คำลูกคำหลานแต่จิตใจความเชื่อความเลื่อมใสความมั่นใจของชาวบ้านก็ไม่เหมือนกับพระสงฆ์องค์เนนย่าแก้วจึงได้เล่านิมิตเป็นอุบายให้แก่ญาติพี่น้องลูกหลานว่าเมื่อคืนนี้แม่ได้นิมิตว่าได้มีดวงแก้วสีเขียวอ่อนใสใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้าตอนเช้าแต่ไม่แดงสดอย่างสีพระอาทิตย์นั้นแต่นี่เป็นสีเขียวตองกล้วยอ่อนลอยมาแต่ทางทิศเหนือของบ้านเราแล้วมาพักอยู่วัดป่าช้านั่นแหละนี่ก็พอดีกับที่สู่เจ้าทั้งหลายมาขอให้แม่คิดช่วยหาทางค้นหาพระเนนผู้เป็นครูบาอาจารย์ปฏิบัติดีมาอยู่คำวัดคำบ้านเหล่านี้แม่คิดถึงแต่ครูบาจามมหาปุญโญผู้ไปอยู่ทางภาคเหนือเท่านั้นหรือสู่เจ้าลูกหลานว่าจะไปนิมนต์เอาครูบาอาจารย์องค์ใดมาอยู่โปรดผายจ่ายธรรมเมื่อย่าแก้วพูดอย่างนั้นแล้วพวกผู้ใหญ่อุดรผิวขำผู้ใหญ่จูมผิวขำญาติพี่น้องลูกหลานหลายผู้หลายคนมีบักประหยัดผิวขำเป็นคนเจ้าของรถจึงได้ยกกระบวนขึ้นไปเอาผู้ฆ่าลงมาแต่พ.ศ. 2512อายุก็ได้60ปีเต็มเข้า61ปีบวชมาก็ได้30ถึง31พรรษาย่าแก้วได้พิจารณาเรื่องเสนาสนะกุฏิที่พักภายในวัดก็เป็นกุฏิไม้ยกพื้นสูงมีทั้งหลังเล็กหลังใหญ่บางหลังก็ปลูกขึ้นสุดโทรมกุฏิหลังใหม่ที่ได้สร้างท่านอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนอยู่แต่คราวเพิ่นมาอยู่ก็ใหญ่โตอยู่แต่บันไดขึ้นลงสูงหน้าต่างช่องเล็กไปอากาศถ่ายเทไม่ค่อยสะดวกจึงได้พาลูกหลานชาวบ้านซ่อมแซมเสนาสนะกุฏิใหม่ทุกหลัง

ธรรมประวัติของหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญแห่งวัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร

รายการนานาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้เลยค่ะ

อัปปมาทัญจะเมธาวีทะนังเศษถังวะรักขติผู้มีปัญญาย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนรักษาทรัพย์อันประเสริฐฉันนั้นขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยเจ้าทุกๆรูปกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านค่ะเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยดิฉันจันเพ็ญพิริยบรรเจิดวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของกรรมบงการนะคะจากคอลัมน์กรรมกำหนดของคุณเสมอแดงสังวาลที่เคยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะก็คือจะเป็นเรื่องที่คุณเสมอท่านเอาเหตุการณ์ใกล้ตัวมากล่าวเล่าให้เราฟังที่เป็นคติให้คิดเกี่ยวกับเรื่องของเวรกรรมแล้วก็มีทั้งที่ท่านผู้อ่านทางบ้านนะที่เป็นคนเขียนมาเล่าเรื่องที่จะเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณโชติรสนะคะผู้อ่านท่านหนึ่งชื่อโชติรสเขียนมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องกรรมบงการซึ่งเป็นเรื่องที่มีตัวตนจริงชีวิตจริงของคนนี่แหละบอกว่าในหมู่บ้านที่เธออยู่เนี่ยประกอบไปด้วยบ้านเดี่ยวมีทั้งทาวน์เฮาส์แล้วก็บ้านเดี่ยวก็ทั้งทาวน์เฮาส์แล้วก็บ้านเดี่ยวเนี่ยก็มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งนะคะที่เป็นตึกแถว2ชั้นธรรมดานี่แหละไม่แปลกอะไรที่จะเจ้าของทาวน์เฮาส์ดัดแปลงที่อยู่อาศัยเป็นร้านค้าขายนะคะทาวน์เฮาส์2ชั้นนะคะมีสินค้าจิปาถะนอกจากนั้นก็ยังมีรถกระบะนะบ้านนี้นะคะเขาทำบ้านเป็นร้านขายของชำข้างล่างนั่นแหละแล้วก็จะมีรถกระบะอีกคันนึงซึ่งพ่อแม่เนี่ยดัดแปลงหลังคาออกมาเป็นรถกับข้าวเนี่ย20กว่าปีที่แล้วก็ไม่ต่างจากยุคนี้ก็คือจะมีรถกับข้าวแล้วก็มีโทรโข่งนะคะบริการค้าขายตามหมู่บ้านบอกว่าผลไม้มีทั้งสดทั้งใหม่ข้าวหวานอะไรทุกอย่างมีหมดแล้วก็บนรถเนี่ยถ้าหากว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์จะมีเด็กหญิงฝาแฝดหน้าตาน่ารักน่ะมานั่งอยู่หลังรถหลังท้ายกระบะขายของนะคะช่วยกันตวงช่วยกันหยิบของใส่ถุงเก็บเงินทอนส่งให้ลูกค้าโดยที่ผู้เป็นพ่อเป็นผู้ขับนะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นแม่นะคะที่นั่งขายอยู่ด้านหลังแล้วก็พ่อขับเด็กๆก็ไปโรงเรียนทีนี้พอนานวันเข้ากลายเป็นว่าไม่เห็นแม่ของเด็กเลยเนี่ยคุณโชติรสนี่ก็เลยถามว่าเอ้าเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแม่เลยแม่หายไปไหนละลูกฝาแฝดนี่ก็ตอบนะคะแฝดพี่ตอบด้วยเสียงเบาๆบอกว่าแม่ตายแล้วค่ะคุณป้าเนี่ยก็เลยไม่น่าเชื่อนะเด็กก็เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพ่อของเด็กเนี่ยก็รู้จักกับคุณโชติรสนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยนะคะพ่อของเด็กฝาแฝดนี่คือนายอํานวยเป็นพนักงานขับรถของรัฐวิสาหกิจใหญ่แถวบางกรวยก็มีสวัสดิการดีอ่ะนะคะเนี่ยรัฐวิสาหกิจเนี่ยก่อนที่จะมาเรียกว่าการขับรถกับข้าวเนี่ยก็เป็นงานเสริมนะคะบอกว่าใช้ไฟได้ฟรี

OT ก็ดีตลอดปีสำหรับรัฐวิสาหกิจส่วนนางเพนผู้เป็นภรรยาเนี่ยมีฝีมือทางการทำอาหารก็ทำกับข้าวเก่งนะคะบอกว่าถ้าหากว่าในเวลาที่ยังไม่ได้มาขายกับข้าวเนี่ยก็จะหรือว่าช่วงนึงอ่ะช่วงเขาจะแบ่งเวลานะคะทำอาหาร 2-3 อย่างเนี่ยเอาไปวางขายที่ทำงานของสามีหน้าที่ทำงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งเนี้ยก่อนเลิกงานพนักงานที่อาศัยกับข้าวสำเร็จรูปก็จะพากันซื้อเอากลับไปกินบ้านในเวลาเย็นเนี่ยก็ติดใจในฝีมือของคุณเพนนะนางเพนซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยแหละสองแรงแข็งขันช่วยกันเก็บออมนะจนกระทั่งดาวรถมือสองคันหนึ่งเนี่ย

เป็นภรรยาเนี่ยแหละสองแรงแข็งขันช่วยกันเอ็บออมเก็บออมนะจนกระทั่งดาวรถมือสองคันหนึ่งแล้วก็พอลูกฝาแฝดโตเข้าโรงเรียนปัจจุบันเนี่ยรถยนต์เนี่ยไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยแล้วนะคะขนาดในยุค20กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็เรียกว่ามีรถมันจำเป็นนั่นเองทั้งสองเนี่ยก็พอส่งลูกเสร็จนะคะก็ตัวเองก็ออกค้าขายค้าขายแล้วก็สามีก็ไปทำงานนะคะแต่พอเวลาตกเย็นเนี่ยที่เลิกงานแล้วเนี่ยก็จะเนี่ยแหละภรรยาก็ทำกับข้าวไปขายที่ทำงานของสามีก็เรียกว่าครอบครัวอบอุ่นนะคะกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ว่าความสุขก็มักจะอยู่ด้วยไม่นานนั่นเองนะก็คือพอเวลาผ่านไปนะคะก็คือพูดง่ายๆว่านายอำนวยเนี่ยพาครอบครัวไปเยี่ยมพ่อแม่ที่กำแพงแสนตอนนั้นนี่นายอำนวยเนี่ยยังไม่ได้มาขับรถกับข้าวเต็มตัวนะคะแต่ว่าออกรถกระบะเอาไว้แล้วก็ใช้ในกิจการงานอย่างตอนเย็นที่เลิกงานแล้วก็รับเอาภรรยาเนี่ยไปขายอาหารขายข้าวแกงหน้าหน่วยงานที่ตนเองทำอยู่หลังเลิกงานนี่แหละนะให้ภรรยาเนี่ยขายกับข้าวช่วงเย็นก็คือรายได้ก็ดีลูกๆ ก็ไปโรงเรียนนี้วันที่นายอำนวยเนี่ยขับรถเนี่ยที่ออกรถกระบะมานะคะไปที่กำแพงแสนเพื่อไปเยี่ยมพ่อแม่เกิดอุบัติเหตุชนกับรถบัสที่สวนทางมานางเพ็ญผู้เป็นภรรยาเนี่ยตกกระเด็นตกจากรถแล้วก็เสียชีวิตทันทีแสดงว่าไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยแน่ๆเลยส่วนตัวนายอำนวยเนี่ยได้รับบาดเจ็บต้องนอนรักษาตัวเป็นแรมเดือนหลังจากนั้นแล้วเขาก็จึงต้องลาออกนะคะเพื่อเอาเงินบำเหน็จมาซื้อรถกระบะคันใหม่เพราะว่าคันเก่านี้ยากที่จะซ่อมแซมเพราะว่าไม่มีประกันนั่นเองเนี่ยรถคันเก่าก็กลายเป็นเศษเหล็กแล้วเขาก็เลยต้องมาขับรถกับข้าวแล้วก็ให้ลูกสาวเนี่ยขายแทนในเวลาช่วงเย็นที่แบบเคยขายข้าวแกงเนี่ยก็ไม่ได้ขายนะคะนายอำนวยก็มาขับรถขายผักแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นลูกสาวเนี่ยมาขายก็นายอำนวยเนี่ยเลี้ยงดูค้าขายเลี้ยงดูลูกสาวฝาแฝดเพียงลำพังที่ลูกค้าถามหาว่าแม่ไปไหนเนี่ยก็เพราะว่าปกติจะเห็นคนเป็นแม่นะคะที่นั่งขายของอยู่ด้านหลังของรถกระบะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาก็มีนะคะค้าขายขายรถกับข้าวขายแกงขายอะไรเวลาวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันที่นายอำนวยเนี่ยสามารถมาขับรถให้ได้นี่แหละก็ประมาณนั้นนี้ไม่มีใครรู้ว่าก่อนที่ครอบครัวของนายอำนวยจะเกิดอุบัติเหตุตอนนั้นนี่ลูกสาวเนี่ยไม่ได้ไปด้วยนะคะแต่ว่าสองสามีภรรยาเนี่ยก็พาครอบครัวไปเยี่ยมก็แสดงว่าไปหมดทั้งบ้านนะคะแต่ว่าตัวภรรยาเนี่ยที่กระเด็นออกจากรถมาตายแต่ลูกสาวสองคนเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ในคนขับพ่อเนี่ยได้รับบาดเจ็บแต่ลูกสาวสองคนเนี่ยไม่เป็นอะไรก็นายอำนวยเนี่ยกระซิบให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้บอกใครเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาทำไม่ดีนั่นแหละก่อนที่ครอบครัวของเขาจะเกิดอุบัติเหตุไม่กี่วันเนี่ยก่อนที่จะเดินทางไปกำแพงแสนไม่กี่วันเขาบอกว่าขณะที่เขาขับรถกลับจากไปกินเหล้าที่บ้านเพื่อนแถวรัตนาธิเบศรมันก็ดึกมากแล้วตอนนั้นฟ้ามืดลมก็แรงฝนเริ่มลงเม็ดประปรายถนนก็โล่งเขาก็เลยขับรถมาด้วยความเร็วสูงในตอนนั้นมีจักรยานคันหนึ่งแล่นอยู่ข้างหน้าแล้วจักรยานเนี่ยก็ไม่มีสัญญาณไฟท้ายให้สังเกตเห็นด้วยความที่นายอำนวยขับรถมาอย่างเร็วก็หลบไม่ทันนะจักรยานไม่มีไฟนะคะก็เลยเฉี่ยวจักรยานคันนั้นล้มลงนายอำนวยเนี่ยรู้นะคะว่าเฉี่ยวจักรยานล้มเพราะว่าฝนก็ตกและขับรถมาเร็วแต่ด้วยความตกใจขาดเมตตานะก็เลยไม่ได้หยุดดูหรือว่าลงไปช่วยเหลือแต่อย่างใดก็พูดง่ายๆว่าชนแล้วหนีก็กรรมมีจริงก็คือหลังจากนั้นไม่กี่วันเขาก็ต้องมาสูญเสียภรรยาเพราะอุบัติเหตุนี่เองก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเรื่องของกรรมตามทันนะคะความ

ประมาทถือว่าเขาขับรถมาเร็วเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกนี่ควบคุมรถลำบากนะคะก็อย่าวิ่งขับอย่าขับวิ่งเร็วดีที่สุดถือว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะคะถัดไปเรื่องที่เราจะเล่าสู่กันฟังเป็นอานิสงส์ของทานนะคะอานิสงส์ของทานพระสารีบุตรท่านก็กราบทูลกับพระพุทธเจ้านะคะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานที่มีผลมากแต่ไม่มีอานิสงส์มากมีอยู่หรือไม่ขอรับทานที่มีผลมากและมีอานิสงส์มากมีอยู่นะคะพระศาสดาตรัสกับพระสารีบุตรว่ามีอยู่นะคะก็คือพระสารีบุตรทูลกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เป็นอย่างนั้นคือทานอันไหนที่มีอานิสงส์มากและอะไรเป็นเหตุให้เป็นอย่างนั้นตรัสตอบนะคะพระศาสดาตรัสบอกว่าดูก่อนสารีบุตรที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าผู้ให้ทานบางคนมีความหวังในผลจึงให้ทานมีจิตใจผูกพันในผลจึงให้ทานมีความมุ่งมั่นในการสั่งสมบุญจึงให้ทานเขาให้ทานด้วยความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งใน6อย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นพระภิกษุจากแม่สอดนะคะท่านเขียนมาเล่าบอกว่าจริงๆก็อยู่ในพระไตรปิฎกนะคะก็บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยจะได้เสวยผลอย่างนี้ก็คืออันนี้คือกลไกของผู้ที่คิดให้ทานมีหลายวิธีหลายความคิดนะคะอย่างแรกที่บอกว่าตายไปแล้วเราจะได้ผลของทานนี้หรือไม่ก็สองคิดว่าทานการให้ทานการแบ่งปันเป็นการกระทำที่ดีและสามพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยทำเราก็ทำกันมาไม่ควรที่จะทำให้เสียประเพณีอันนี้ก็คือเป็นกลไกที่จะได้สวรรค์แต่ละชั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะสี่เราหุงหาอาหารทานเองได้ในทำนองเดียวกันพระภิกษุสงฆ์เนี่ยท่านหุงหาเองไม่ได้ก็สมควรที่จะใส่บาตรทำบุญถวายทานแด่พระท่าน 5. เราจักเป็นผู้จำแนกทานคือการให้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าทำอย่างไรทานนี้จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ผู้รับและตนเองก็คือใช้ปัญญานะคะ 6. เมื่อเราให้ทานแล้วจิตใจจะเลื่อมใสเกิดความปลื้มปิติสมนัสพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกว่าสารีบุตรถ้าผู้ใดมีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งใน6ประการที่กล่าวมาแล้วให้ทานทานนั้นจะมีผลมากแต่จะมีอานิสงส์ไม่มากเพราะเวลาเขาตายไปแล้วเขาจะได้ไปเกิดในสวรรค์6ชั้นตามลำดับความละเอียดของจิตไปเกิดเพื่ออะไรอ่ะไปเกิดในสวรรค์เพื่อเสวยผลบุญของทานนะคะตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้นั่นแหละนะคะเมื่อเสวยผลบุญหมดแล้วก็จะกลับมาสู่โลกนี้ไม่พ้นไปจากโลกมนุษย์เลยก็คือเมื่อหมดบุญแล้วก็จะเวียนว่ายกลับมาเป็นมนุษย์อีกยังจะต้องเกิดนะคะแต่ก็มีที่เทวดาเนี่ยพอหมดบุญแล้วเนี่ยพอกินบุญหมดแล้วมีบาปมากกว่าบุญก็ไปนรกกับภูมิก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีแล้วแต่กลไกของบุญบาปที่สร้างไว้นั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อไปบอกว่าสารีบุตรถ้าผู้ใดให้ทานอย่างไม่มีการหวังผลคือให้ทานอย่างไม่หวังผลตอบแทนให้ทานอย่างไม่มีจิตที่จะผูกพันในผลของทานว่าทำแล้วฉันจะต้องได้สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ฉันจะต้องได้รับคำชมได้นั่นได้นี่ให้ทานอย่างไม่คิดว่าจะสั่งสมแล้วก็ให้ทานอย่างไม่ได้คิดว่าจำแนกแจกทานเพราะว่าพระท่านหากินเองไม่ได้เราก็ควรที่จะช่วยเหลือให้ทานเพราะว่าบิดามารดาพ่อแม่เคยทำก็ทำตามกันมาแล้วก็ให้ทานโดยที่ไม่ได้คิดว่าทานนี้เมื่อให้แล้วเราจะปลื้มปิติโดยด้วยทานนี้ทั้ง6ประการที่กล่าวมาเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
ม่ได้ให้ทานอย่างที่จะมีความคิดแบบ6อย่างที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดแต่ให้ทานด้วยมีความคิดว่าทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนะทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตหมายความว่าเมื่อให้ทานแบ่งปันกันทำให้จิตใจประณีตการให้ทานเป็นการปรุงคุณสมบัติจิตให้ละเอียดขึ้นปรับปรุงหรือว่ายกระดับจิตให้ละเอียดประณีตอ่อนโยนเพื่อความหลุดพ้นนะคะก็คือจุดมุ่งหมายคือทำให้จิตเนี่ยประณีตอ่อนโยนไม่ยึดติดนะคะแล้วก็ไม่ได้ต้องการอานิสงส์แต่ทำเพื่อเมตตาแบ่งปันเพื่อการหลุดพ้นในเบื้องหน้าถ้าผู้ใดให้ทานด้วยความคิดอย่างนี้จะมีผลมากอานิสงส์มากเมื่อตายแล้วจะเข้าถึงเทพชั้นพรหมเมื่อเสวยมุนบทเสวยมุนบุญนะคะจากชั้นพรหมเนี่ยจากชั้นพรหมแล้วก็ย่อมจะไม่กลับมาคือเป็นพระอนาคามีไม่กลับมาไม่กลับมาสู่โลกนี้ก็จะเลื่อนระดับเป็นอนาคามีประมาณนั้นนะคะย่อมเป็นผู้ไม่กลับมาเพราะว่าผู้ที่ทำบุญได้ระดับปรุงแต่งจิตอย่างนี้นะคะน่าจะเป็นระดับตั้งแต่พระอนาคามีอ่ะไม่ใช่ว่าให้ทานแล้วคือวางจิตอย่างนี้นะให้จิตประณีตอ่อนโยนเพื่อความหลุดพ้นนะภิกษุจากแม่สอดนะคะท่านให้ความคิดว่าถ้าผู้ใดให้ทานด้วยคิดอย่างนี้ทานนั้นก็คือยกพระพุทธพจน์มากล่าวนั่นแหละนะคะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกว่าผู้ที่ทำทานด้วยคิดว่าไม่ปรุงแต่งจิตให้ทานด้วยการแบ่งปันเพื่อให้จิตประณีตยกระดับขึ้นให้เป็นจิตที่ละเอียดนะอ่อนโยนเน้นไปที่ว่าจิตมุ่งทำอย่างนี้เพื่อให้ถึงซึ่งการหลุดพ้นอานิสงส์จะได้ไปเกิดเป็นพรหมนะแต่ว่าเมื่อเป็นพรหมแล้วเนี่ยพรหมเนี่ยผู้จะได้เข้าถึงพรหมก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องระดับพระอนาคามีต้องภาวนาด้วยนะคะต้องได้ฌานเพราะอย่างเราที่ไม่ได้ฌานสมาบัติระดับ1 2 3อะไรเลยแล้วจะไปเข้าถึงพรหมเนี่ยไม่ได้นะต้องเจริญฌานด้วยนะคะและอย่างน้อยเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่ละสังโยชน์เบื้องต่ำได้นะคะแล้วก็ละเบื้องสูงได้ด้วยก็คือไม่มีจิตคิดพระโสดาบันละสักกายทิฏฐินะคะยึดมั่นถือตัวถือตนวิจิกิจฉาลังเลสงสัยในเรื่องบาปบุญแล้วก็ศีลพัตตปรามาสคือศีลต้องครบ 100% จริงๆไม่ลูบคลำศีลไม่เรียกว่าศีลต้องอยู่ครบหมดพระสกทาคามีนี่ก็คุณสมบัติเหมือนกันกับพระโสดาบันเพียงแต่ว่าเข้มข้นมากขึ้นนะแต่พระอนาคามีเนี่ยท่านละกามได้ด้วยนะคือพระโสดาบันพระสกทาคามียังมีครอบครัวพระอนาคามีอนาคาก็คือไม่มีเรือนนะคะไม่เสพกามแล้วอ่ะนะคะแล้วก็พอไม่เสพกามแล้วเนี่ยอีกข้อหนึ่งของพระอนาคามีก็คือเป็นผู้ที่เขาเรียกอะไรนะผู้จัดลืมก็คือเป็นผู้ที่ไม่ยึดติดหลงไหลอยู่ในรูปรูปราคะรูปราคะเนี่ยหมายถึงว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรเงี้ยท่านก็จะเบาบางลงนะไม่ปลื้มหลงไหลไปตามคำพูดอรูปนี่คือคำชื่นชมยกยอคำติฉินนินทาเนี่ยท่านจะวางใจเป็นกลางอุเบกขาได้มากขึ้นนะเรียกว่าไม่สนใจคำเหล่านี้แล้วก็ต้องเจริญฌานด้วยเจริญภาวนานะคะคือเป็นจิตที่พอสิ้นชีวิตแล้วจะไปได้อยู่ในพรหมชั้นสุทธาวาสพอไปอยู่พรหมชั้นสุทธาวาสอันนั้นย่อมแน่นอนพระอนาคามีส่วนใหญ่ถือศีล8นะคะอันนั้นก็เป็นหนทางหนึ่งซึ่งไปเกิดเป็นพรหมได้ง่ายๆก็คือว่าชั้นพรหมชั้นสุทธาวาสเนี่ยถ้ากับว่าท่านก็ไปปฏิบัติต่อนั่นแหละนะคะไปอยู่พรหมชั้นสุทธาวาสเนี่ยเป็นชั้นที่พระอนาคามีพระอริยบุคคลระดับนั้นไปอยู่แล้วก็เจริญภาวนาปฏิบัติต่อพอพ้นจากสภาพของพระอนาคามีท่านก็หลุดพ้นนะคะเรียกว่าไปปรินิพพานในชั้นพรหมสุทธาวาสนั่นแหละ
พราะฉะนั้นก็เป็นคตินะคะการที่ก็มีบางคนเคยถกถามกันเหมือนกันว่าถ้าอย่างเงี้ยเวลาที่เราปรารถนาจะเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้เราก็ต้องมานั่งรับอานิสงส์อีกหรือเปล่านี่ก็คงใจความคล้ายๆอย่างนั้นนะคะคล้ายๆอย่างนั้นคือถ้าจิตเรายึดว่าถ้าเราเนี่ยเราสร้างถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์แด่หมู่พระภิกษุสงฆ์แล้วจัดนะเราก็จะเกิดมาเป็นคนที่มีผิวพรรณสวยนั่นก็คือรับอานิสงส์ไปแต่ถ้าเกิดเราทำทานด้วยคิดว่ามันเป็นการยกระดับจิตให้จิตเราประณีตขึ้นสมควรแก่การแบ่งปันช่วยเหลือเผื่อแผ่จิตเราประณีตขึ้นอ่อนโยนขึ้นไม่ยึดติดในสิ่งของเนี่ยประณีตละประณีละความโลภเนี่ยค่อยๆกำจัดไปด้วยการให้ทานใช้ทานเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกจิตเพื่อการหลุดพ้นเน้นไปที่การหลุดพ้นนะคะนี่แหละแล้วก็จะต้องมีพรหมวิหาร4เนี่ยประกอบอันนี้จะทำให้ทานนั้นมีอานิสงส์สูงมากนะพอตายแล้วก็จะมีสิทธิ์เข้าไปอยู่ในขั้นพรหมแต่ทั้งหลายทั้งหมดก็จะต้องมีการภาวนาประกอบด้วยนะคะประกอบด้วยนะคือศึกษาแล้วก็เจริญวิปัสสนาภาวนาบ้างยังมีเวลาเหลือจัดจะเล่าถึงเรื่องนี้แล้วกันเป็นเรื่องของท่านธรรมทัตนะคะใช้ชื่อว่าธรรมทัตก็คือบอกเล่าถึงเรื่องตัณหาพาไปท่านก็บอกว่าเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงทำงานบริษัทขายเครื่องจักรกลแถวๆหลัก4ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาสั่งของเข้ามาขายนะคะสั่งของเข้ามาขายให้ทางราชการก็คือเพื่อนทำงานบริษัทเกี่ยวกับเครื่องจักรกลแล้วก็ติดต่อค้าขายกับทางราชการนี่แหละคุณเปรมใจนะคะคุณเปรมใจเป็นคนเล่าบอกว่าเนี่ยวันเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยเคยเจริญเฟื่องฟูด้วยการค้าขายเครื่องจักรกลกับหน่วยราชการหลายๆที่แต่วันหนึ่งก็กลายเป็นว่ากิจการของเขาปิดไปตามสภาพของค่าเงินบาทที่เปลี่ยนไปเพื่อนคนนี้เป็นคนที่เคยทันสมัยตามแฟชั่นรับสองขาวนั่นเองแฟชั่นในมีทุกยุคทุกสมัยนะคะนะแล้วก็ผลสุดท้ายก็ถูกจับได้นะถูกจับได้ก็คือว่าค้าขายนะทำงานเกี่ยวกับค้าขายเครื่องจักรกลแถวหลัก4นะคะแล้วก็ติดต่อหน่วยราชการแล้วก็มีการรับซองขาวกันพอถูกจับได้ขึ้นมาก็กลายเป็นว่าทางตัวแทนจำหน่ายหรือว่าเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะผลสุดท้ายก็ต้องปิดกิจการไปเพราะว่าถูกจับได้แล้วก็รถยนต์ก็ถูกยึดก็มานั่งรถเมล์ลูกๆที่เคยสุขสบายนั่งรถส่วนตัวไปโรงเรียนก็กลายเป็นว่าต้องนั่งรถเมล์ไปบ้านก็ถามถ่ายได้ความว่ากำลังเก็บทองหยองสมบัติเก่าที่มีอยู่เอาออกมาขายหยิบยืมเงินเพื่อที่จะโปะผ่อนให้หมดเพราะว่าตอนที่เจริญรุ่งเรืองนี่ก็สารพัดที่จะซื้อสิ่งของที่เอามาผ่อนนะคะนี่พอถูกเนี่ยเพื่อนบ้านใกล้นะคะก็บอกเขาทำงานบริษัทค้าขายเครื่องจักรกลเป็นพนักงานนั่นแหละนะคะแล้วก็มีการหัวประมูลกับพวกทางราชการแต่ตัวเองเนี่ยรับซองขาวพูดง่ายๆว่าก็โกงบริษัทด้วยแล้วก็โกงประเทศชาติด้วยแหละด้วยกันแต่ทีนี้บอกว่าผู้ชายคนนี้เพื่อนเขาเนี่ยดีที่ว่าภรรยาของเพื่อนเนี่ยมีนิสัยที่ไม่ชอบซื้อของจุกจิกแม้ว่าอาชีพการงานของสามีเนี่ยตอนนี้จะกระทบกระเทือนนะคะตกงานผู้หญิงภรรยาเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่บ้าซื้อของนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เล่นหวยเป็นคนดีนั่นแหละเนี่ยแล้วก็เลยเธอเนี่ยซื้อทุกอย่างที่อยากได้ด้วยระบบที่ว่าพินิจพิจารณาอย่างดีก็บอกว่าความอยากเป็นของไม่ดีเมื่ออยากได้ตัณหาก็เกิดอย่างสมมติแค่คิดว่ามีเงินจะซื้อไหมตัณหาต้องรีบบอกตัวเองว่ามีสิเดี๋ยวมันก็มีจนได้ถ้าคนที่อยากจะซื้อนะคะ
พิจารณาก่อนว่าเงินที่มีอยู่นั้นจะต้องใช้ในสิ่งที่จำเป็นหรือไม่แต่ถ้ามีตัณหาตัวตัณหาจะตอบแทนว่าไม่เป็นไรหรอกอยากซื้อก็ซื้อไปก่อนแล้วก็ทบทวนนะคะทบทวนว่าเมื่อซื้อแล้วเดือดร้อนหรือไม่ตัวตัณหาเนี่ยมักจะกล่อมคนที่เรียกว่านักช็อปนะถึงขนาดบางคนนี่กู้หนี้ยืมสินมาซื้อก็เอานะพอบอกว่าเอ้ยคิดกับตัวเองว่าซื้อแล้วคิดทบทวนแล้วซื้อแล้วจะเดือดร้อนไหมตัณหาเนี่ยจะตอบแทนว่าไม่เป็นไรกู้เขาไปก่อนแล้วก็ใคร่ครวญนะคะตัวใคร่ครวญเนี่ยพอคิดว่าซื้อแล้วจะมีโอกาสได้ใช้สม่ำเสมอหรือไม่ตัวตัณหาเขามักจะตอบว่าได้สิเอาไว้ก่อนแล้วก็ตัดสินซื้อคือพ่ายต่อตัณหาเนี่ยนึกถึงตัวเองเหมือนกันเนาะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นซื้อหนังสือนี่แหละนะคะซื้อหนังสือเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแต่ก็ได้ใช้นะหลายตำรับตำราที่ซื้อไว้เนี่ยอย่างหนังสือชุดเนี่ยกรรมกำหนดเนี่ยซื้อไว้10กว่าปีละนะคะตอนนั้นมันก็ไม่แพงเขาเอามาวางขายที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ลูกเรียนอยู่ก็คือว่าเล่มละ20บาทน่ะก็ซื้อยกชุดมาเพราะดูราคาปกนะ150บาทน่ะแต่เรียกว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับเวรกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะยุคนั้นก็คนอาจจะไม่อยากอ่านหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยผู้จัดก็ซื้อยกชุดมาอาจจะไม่ครบนะคะขาดไปเล่ม2เล่มเพราะว่าสำนักพิมพ์เขาไม่ได้พิมพ์อีกแล้วนะเนี่ยพอผ่านไป10กว่าปีจากตอนนั้นซื้อแล้วจะได้ใช้ไหมก็อ่านนะคะตัวเองอะเอามาอ่านข้าเวลาคือวันนึงต้องอ่านหนังสือถ้าไม่ได้อ่านหนังสือนี่เหมือนไม่ได้กินขนมอะประมาณนั้นเป็นนิสัยอ่านหนังสือเป็นนิสัยทั้งบ้านเนี่ยจะอ่านหนังสือกันทั้งบ้านนะคะอ่านอะไรก็ได้ค่ะที่มันจันลงใจหรือว่าเพลิดเพลินอ่านไปเถอะค่ะการอ่านเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเนี่ยก็นึกถึงไอ้ที่คุณเปรมใจนะคะท่านยกมาเปรียบเทียบนะตัณหามันตอบแทนเราเองเสร็จนี่แหละบางครั้งก็ได้ทั้งประโยชน์นะบางครั้งถ้าหากว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขาก็เป็นผลเสียกับตัวเองบอกระหว่างที่คิดทบทวนแต่ละครั้งนั่นแหละนั่นคือเรามีสติในขณะเดียวกันก็มีตัณหาอยู่เกลือกลั้วอยู่ด้วยแน่นอนเนี่ยก็ต้องมานั่งคัดค้านกันว่าตัวไหนจะเป็นตัวชนะสติเหตุผลหรือว่าตัณหาท่านก็บอกว่าท่านสอนให้หลีกละลดเลิกจากการเป็นทาสของตัณหาบอกว่าก็คือถ้าหากว่าเลี่ยงได้ผู้จัดเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเข้า Facebook แล้วเห็นขายของขายนะก็คือซ่อนหมดเลยไม่ดูเลยคือการไม่ดูไม่เห็นในของที่ตนเองชอบนั่นก็ดีเป็นป้องกันอันดับแรกอันดับที่2เมื่อจำเป็นจะต้องดูต้องเห็นก็ทำหน้าที่โดยใช้สตินะคะวางเฉยไม่ต้องไปfollow หรือว่าเข้าไปดูพอเข้าไปดูสักนิดกิเลสเกิดอยากได้นี่คือผู้หญิงนะคะลักษณะทั่วไปของผู้หญิงแล้วถ้าจำเป็นจะต้องยุ่งเกี่ยวกับสินค้านั้นหรือว่าเรื่องนั้นๆก็ให้มีสติเว้นจากโลภเว้นจากโกรธเว้นจากหลงพยายามคิดทำพูดหรือว่าประเมินไม่ประมาทเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆหรือว่าของนั้นๆนะคะความผิดพลาดก็จะเกิดน้อยลงนะแล้วก็ป้องกันก็บอกว่ามีเสียงบ่นกันมากเหลือเกินว่าอยากตายทุกยุคทุกสมัยใครๆก็โอ้ยอยากจะตายของแพงเหลือเกินอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะการฆ่าตัวตายเป็นบาปหนักยิ่งกว่าการฆ่าผู้อื่นซะอีกแม้ว่าจะเบื่อชีวิตอย่างไรก็ตามแต่นะคะมีวิธีคิดนะคือคิดซะว่าโลกหน้าเนี่ยเราอาจจะทุกข์กว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นโลกนี้เนี่ยทุกข์แล้วเนี่ยก็คือให้คิดว่าทุกข์น่ะเป็นครูนะคะจะดีกว่าส่วนตัวจะคิดอย่างนั้นว่าโลกหน้ามันอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้เพราะถ้าหากว่าโลกนี้ยังแย่ขนาดนี้แล้วเราแก้มันยังไม่ได้ก็คือพยายามแก้โลกปัจจุบันของเราให้ดีด้วยการเจริญกุศลเจริญสตินะคะเนี่ยรู้ผิดรู้ชอบคิดเป็นเว้นบาปกรรมชั่วไม่เอาก็จะเป็นความปลอดภัยแก่การไปสู่โลกหน้าด้วยนะหมดเวลาพอดีนะคะดิฉันจันเพ็ญพิริยบัญเจิดต้องขอกราบนมัสการลาพระคุณเจ้าทุกๆรูปกราบลาท่านผู้ฟังทุกๆท่านโชคดีมีสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

อนาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยะบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราชาหลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธิ์โรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อสุพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
1: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอ่านสารหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBB TV 999หมายเลขโทรศัพท์

0: 02-496-1164 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งมือขวาวางบนมือซ้ายเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพยายามตั้งใจตั้งสติสงบใจสักพักหนึ่งก็จะทำให้จิตใจของเราได้เป็นสุขสงบไม่ร้อนใจที่เราได้มาทำบุญกันจะได้เป็นบุญในใจของเราบุญคือความดีใจบุญคือความสุขใจบุญคือความสบายใจขณะนี้เราสบายใจแล้วเราก็รู้ว่าเราทำบุญถึงบุญแล้วการฟังธรรมก็เป็นยอดบุญทำให้เกิดปัญญารู้สิ่งที่ยังไม่รู้เห็นสิ่งที่ยังไม่เห็นคือที่รู้แล้วก็รู้ให้มั่นคงที่สงสัยก็หมดความสงสัยไปเราก็ต้องพยายามภาวนาของเราทุกลมหายใจของเราไปว่าพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกตั้งสติกำหนดรู้รูปนั่งของเรารูปร่างหน้าตาลุงคมผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็ให้รู้รูปนั่งของเราดูลมหายใจของเราว่าหายใจอย่างไรทำใจอยู่กับพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกภาวนาไปจนกว่าใจมันจะสบายจนกว่าใจจะสงบจนกว่าใจของเราจะผ่องใสเบิกบานไม่ทุกข์ไม่ร้อนใจก็เรียกว่าทำบุญแล้วได้บุญมากการที่เรามาวัดเราก็ต้องการทำใจให้เราให้สงบทำใจของเราให้เป็นสุขทำใจเราให้เป็นสบายเราก็ต้องมีวิธีทำไม่ใช่มานั่งเฉยมาดูคนโน้นไปมาดูคนนี้มาแล้วเราก็ไม่ได้ทำใจเราก็คงมาไม่ถึงวัดมาถึงแต่สถานที่แต่ใจเรา

ไม่ถึงวัดมาถึงแต่ภายนอกภายในไม่มีวัดเมื่อภายในเราไม่มีวัดเราก็ไม่สงบเราก็ไม่เข้าใจลึกซึ้งของธรรมะที่ว่า คนเราเกิดมาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้ายกธรรมะให้เห็นคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ช่วยตัวเองสอนไม่ให้เป็นคนขี้เกียจให้คนอื่นช่วยตัวเองไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องช่วยตัวเราแม้แต่ใจเราก็ต้องช่วยใจเราให้สงบครูบาอาจารย์ก็ได้เพียงแนะแนวทางว่าวิธีทำอย่างไรให้ใจเราสงบแต่ตัวเราเองถ้าเราไม่ยอมสงบก็ไม่สงบพระเป็นผู้ชี้แนวทางให้เราเดินแต่เราถ้าไม่ก้าวขาเดินไปเราก็ไปไม่ถึงตัวเราต้องช่วยตัวเองเหมือนคนว่ายน้ำครูบาอาจารย์สอนว่ายน้ำเก่งแต่คนที่ไปหัดว่ายน้ำไม่ยอมว่ายมันก็ไม่เป็นถึงเขาจะช่วยเราทุกวันทุกวันก็ไม่เป็นเพราะเราขี้เกียจว่ายน้ำเราไม่เอาตีนไม่เอามือกระตุ้มน้ำไม่ตีน้ำไม่กระดิกกระน้ำมันก็ไม่เป็นน้ำเพราะอะไรเพราะเราไม่ช่วยตัวเองไม่มีอัตตาหิอัตโนนาโถไม่มีตนเป็นที่พึ่งของตนถ้าครูบาอาจารย์จะเก่งไงตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ช่วยตัวเองแล้วก็ไม่เก่งเลยสู้กับคนที่ไม่มีครูบาอาจารย์หรือสู้กับคนที่ไม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนอะไรมากแต่พยายามช่วยตัวเองพยายามหัดว่ายน้ำจนเป็นมันไม่เป็นก็พยายามหัดจนมันเป็นเพราะเห็นว่าถ้าตกน้ำเราจะต้องตายไปเรือไปแพข้ามน้ำถ้าว่ายไม่เป็นแล้วก็กลัวน้ำเป็นอะไรขึ้นมาก็จะจมน้ำเพราะคนอยู่ใกล้น้ำก็ต้องกลัวน้ำเมื ่อเป็นงั้นแล้วก็ต้องหัดว่ายให้เป็นยิ่งมีครูบาอาจารย์ช่วยยิ่งว่ายได้เป็นเร็วเพราะมีหลักการสอนให้ถูกวิธีการว่ายย่อมเป็นในไม่ช้าถ้าครูบาอาจารย์ไม่ห่วงวิชาไม่กินข้าแรงจนเกินไปก็ไม่ช้าเขาไหวเป็นแต่เราหัดไหวเองอาจจะไม่เป็นหรือเป็นก็อาจจะช้าจมแล้วจมอีกแต่ที่สุดถ้าเราพยายามช่วยตัวเองมากๆขึ้นเราก็ต้องไหวเป็นชั้นใดก็ชั้นนั้นการมาธรรมะการมหาธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าคือต้องช่วยตัวเองช่วยสดับสับฟังให้หูมันสนใจว่าอะไรก็พูดอะไร ให้ใจมันตั้งมั่นว่าเราจะตั้งใจให้สงบอย่างไรให้จิตของเราน้อมรับความรู้สึกต่างๆที่มากระทบตาหูกายใจของเราเมื่อเรามีจิตใจพร้อมแล้วก็เหมือนกับคนตั้งใจว่ายน้ำย่อมว่ายได้ในไม่ช้า3วัน7วันก็ว่ายเป็นแต่จะให้เก่งนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีก็จะเก่งได้จะเป็นนักว่ายน้ำที่ถูกวิธีเป็นนักว่ายน้ำที่มีความสามารถหรืออาจจะเป็นผู้ชนะในการว่ายน้ำฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่เราจะเอาชนะใจตัวเองที่เราจะทำใจของเราให้ถึงบุญกุศลให้เข้าความรู้ความเห็นในธรรมะคำสอนพระเจ้าเราก็ต้องพิจารณาให้ละเอียดอ่อนเราจะเห็นเลยว่านี่เนี่ยการปฏิบัติธรรมนี่เป็นการช่วยตัวเองช่วยจิตของเราให้มันดีขึ้นมาวัดในจิตของเราก็สูงขึ้นสูงกว่าอยู่ที่บ้านพัฒนากว่าอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่บ้านเราสองคนตายายทะเลาะกัน
สองคนตายายทะเลาะกันถ้ามีลูกก็ทะเลาะกับลูกแต่ถ้ามาที่บ้านไม่ทะเลาะกันกลับรักกันกลับสงสารกันกลับแบ่งกลับแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ฉะนั้นการมาวัดนั้นเป็นการได้เปรียบในชีวิตประจำวันที่มาแล้วกลับสงบใจที่มาแล้วกลับเข้าใจกันสามีมาวัดภรรยามาวัดไม่ทะเลาะกันหรอกอยู่วัดทะเลาะกันก็โดยมากก็อยู่บ้านลูกพ่อแม่มาวัดก็ไม่ทะเลาะกันเพราะไม่เห็นคนอื่นเขาทำดีกันทุกคนไอ้เราก็พลอยดีไปกับเขาพลอยสงบไปกับเขาพลอยอ่อนน้อมถ่อมตนพลอยมีความมีมารยาทในการพูดคุยเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันมันก็กลายเป็นผู้สงบไปนี่นะความรักมาสร้างกันที่ธรรมะได้เคยไม่ถูกกันมาอยู่วัดก็หายถูกหายโกรธกันหายผิดใจกันจึงว่าทำบุญมันให้ผลในชาตินี้ให้ผลทันตาเห็นให้ผลที่เห็นเลยว่าทำแล้วได้รับความสุขใจทำแล้วไม่ทุกข์ใจที่คนเราที่ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยสามีมาแต่วัดภรรยาไม่มาวัดภรรยามาแต่วัดสามีแม่ไม่มาวัดภรรยาเอาธรรมะสามีไม่มีธรรมะสามีมีธรรมะภรรยาไม่ยอมมีธรรมะพ่อแม่มีธรรมะลูกไม่มีธรรมะลูกมีธรรมะแต่พ่อแม่ไม่มีธรรมะลูกมีธรรมะลูกศิษย์มีธรรมะครูบาอาจารย์ไม่มีธรรมะครูบาอาจารย์มีธรรมะแต่ลูกศิษย์ไม่มีธรรมะเพื่อนมีธรรมะแต่ตัวเราไม่มีธรรมะตัวเรามีธรรมะแต่เพื่อนไม่มีธรรมะมันก็ตะแข่งข้างไปเหมือนกับเราลงเรือที่หนักใส่ข้างเดียวคนพายก็ลำบากเรือไปก็ยากจะไปให้ตรงเส้นตรงทางก็ไม่ไปเพราะอะไรเพราะมันทำข้างเดียวมันดีข้างเดียวเหมือนคนเราดีขาเดียวดีขาเดียวมันก็เดินเป๋ดีตาเดียวก็มองเอียงดีมือเดียวมันก็เสียไปมือหนึ่งเพราะอะไรเพราะมันดีไม่พร้อมกันมันต้องดีสองขามันต้องดีสองมือมันต้องดีสองตามันต้องดีด้วยกันทั้งคู่ภรรยาก็ต้องเป็นคนใจดีมีธรรมไม่โกรธไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนมีทิฏฐิหนาปัญญาหยาบเป็นคนมีเหตุมีผลฟังสามีคำเดียวรู้เรื่องหมดว่าพูดอะไรบางครั้งไม่ต้องพูดก็เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรสามีก็มีเหตุมีผลฟังภรรยาคำเดียวรู้เรื่องบางทีไม่ต้องพูดก็เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรลูกก็มีเหตุมีผลพ่อแม่ว่าอะไรก็คำเดียวรู้เรื่องเพราะว่ามาพอแล้วบางทีไม่ต้องว่าเข้าใจว่าหมายความว่าอะไรแค่มองก็เข้าใจครูบาอาจารย์ก็รู้เรื่องไม่ต้องว่าลูกศิษย์มากว่าคำเดียวลูกศิษย์ก็เข้าใจคนเราเมื่อมีใจเขาใส่ใจเราใจเราใส่ใจเขานะสังคมนี้เสมอภาคกันสังคมนี้เป็นสันติภาพเป็นสันติสุขเป็นสันติธรรมไม่มีอะไรเสียสุขปานเท่ากับสังคมที่มีความเข้าใจกันยืดหยุ่นเข้าหากันได้เหมือนคนจะทอผ้าทอเสื้อเนี่ยต้องทอเส้นมันไม่ตรงกันนะเส้นมันเอียงมันไม่เท่ากันนะทอไม่เป็นทอเสื้อทอผ้าไม่เป็นผ้าเพราะมันไม่ได้เส้นไม่ได้กึ่งกันจะทำอะไรจะจับจะสานอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้ามันขัดลายกันไม่ได้มันเข้าลายกันไม่ได้สานงอบสานหมวกอะไรเขาบอกต้องขัดให้มันเข้าลายกันลายสองกับลายสองลายสามกับลายสามลายขัดกับลายขัดถ้ามันไปถ้ามันลายมันไม่เข้ากันนะลายสองเป็นลายขัดลายสามเป็นลายสองเดี๋ยวขัดกันสานไปไม่เสร็จสานงอบไปไม่เสร็จ
สารเสือก็ไม่เสร็จสารตะบุงตะก้าก็สารไม่เสร็จเพราะลายมันขัดกันคนชำนาญเขารู้จักลายเขารู้จักลายเขาสามารถจะต่อลายไปได้ใครมาสารเพียงตูดเพียงตีนเราก็ต่อไปถึงยอดได้คนเราเมื่อมีธรรมะมีปัญญาแล้วก็เข้าใจมีเหตุมีผลก็เรียกสารต่อกันไม่ขัดกันมีรวดลายดูดีสารตะบุงสารตะก้าจากสารเนี่ยกระเป๋ามันมีรวดลายมันก็ดูสวยเพราะขนสารเป็นมันไม่ขัดกันถ้าลองสารไม่เป็นมันขัดทำไม่ขึ้นทำลายไม่ขึ้นมันไม่มีรวดลายคนเราถ้าไม่มีปัญญาไม่มีรวดลายเอาแต่เจ้าอารมณ์โมโหโทโสเอาแต่ด่าเอาแต่บ่นเอาแต่ทิฏฐิมานะเข้าหากันเขาเรียกคนไม่มีรวดลายคนก็ไม่งามจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่กับใครก็หน้าเบื่อหน้าลำคาญเพราะไม่ฉลาดพูดกับคนโง่นี่พูดเป็นปีก็ไม่รู้พูดคนฉลาดพูดคำเดียวก็รู้ตั้งแต่ต้นจนจบฉะนั้นอยู่กับคนมีปัญญาที่มีความสงบแล้วสบายถ้าฉลาดคนฟุ้งซ่านลำบากใจคนพูดมากคนบ่นมากคนคิดมากคนโกรธมากคนเอาแง่เอางอนมากไม่มีความสบายใจตัวเองเขาก็ไม่สบายใจเขาก็ทุกข์กระปัดกระปองบูดบูดเบี้ยวอยู่ทั้งวันไม่สม่ำไม่เสมอสักทีเดียวตัวเขาก็บูบูบวบอยู่ตลอดเวลาไม่เสมอต้นเสมอปลายยังไหนเลยคนที่อยู่ใกล้ก็เป็นทุกข์ไปด้วยเพราะมันทำใจไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าเราทำใจเราให้มีลายทำใจเราให้มันมีรวดลายคือทำให้มันมีศีลธรรมคนมีศีลธรรมในคนมีรวดลายมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เนี่ยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคิดก็มีรวดลายเหมือนกับตะบุงตะก้าจักสารมีรวดลายก็ดูสวยงามดีพอช่างฉลาดคนเราก็ต้องหาสติปัญญาการมหาศีลหาธรรมเนี่ยเป็นการหาทางออกที่ดีหาทางดับมาร้อนดับไม่ได้ก็เอาธรรมะดับใจมันร้อนทุกวันดับไม่ได้ก็เอาธรรมะเข้ามาดับมันจะได้ใจเย็นมันไม่มีจุดยืนก็ต้องพยายามหาจุดยืนครับเรียกว่าพุทโธไว้เนี่ยจุดยืนของเราความไม่สงบมันเกิดขึ้นในใจเราอยู่ทุกเวลาเราก็ต้องหาความสงบความไม่สงบนั้นเป็นตัวร้อนเรียกว่ามันลุกเหมือนไฟเราก็ต้องหาธรรมะดับทำให้โกรธทำให้เกลียดทำให้ชังทำให้ใจดีทำอย่างไรต้องตนเองเป็นที่พึ่งของตนใครช่วยไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็เพียงแต่ชี้ทางให้เดินเขียนแผนที่ให้ไปเท่านั้นแหละตัวเราจะไปก็ต้องเดินเองการจะแก้ปัญหาชีวิตประจำใจเราต้องแก้ใจเราเป็นคนอย่างใดเขามองเราออกเราก็ต้องมองตัวเองออกบางทีเขามองเราออกเรามองตัวเองไม่ออกเพราะเราหลงตัวเองคิดว่าเราดีอยู่ทุกเวลาทั้งที่เราก็เป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่ทุกวันเขาก็โกรธให้เราก็โกรธให้เขาเราก็มองเราไม่ออกไอ้ตัวเขาก็มองตัวเขาไม่ออกไอ้ต่างคนต่างไม่มองไม่ออกมันจึงต้องทะเลาะกันทุกวันจึงต้องมีปัญหาไม่ยอมกันแต่ถ้าเราก็มองตัวเราออกแล้วเราก็มองตัวเขาออกเขาก็มองตัวเราออกเราก็มองตัวเขาออกเกลียวเดียวกันขวาเดียวกันตัวเดียวกันเข้ากันได้เหมือนฝาหม้อฝาไหเนี่ยฝาปิ่นโตเนี่ยลองมาใส่ดิถ้ามันไม่ได้ขนาดใส่กันไม่ได้หรอกหม้อเบอร์หนึ่ง
เอาเบอร์มอเบอร์5มาใส่มันก็ไม่เข้ากันหลวมมอเบอร์1ก็ต้องเบอร์1เบอร์3ก็ต้องเบอร์3มันจึงจะสวมใส่กันได้เรารู้ใจเขาเรารู้ใจเราเขารู้ใจเขาเขารู้ใจเราเป็นหม้อฝาเดียวกันเป็นภาชนะที่ใส่กันฝาเดียวขนาดเดียวกันไม่ปีนเกลียวกันถ้าเป็นน็อตเป็นเกลียวก็เกลียวเดียวกันหุ้นเดียวกัน5หุ้นก็5หุ้นไอ้แม่น็อตก็5หุ้นไอ้ตัวน็อตก็5หุ้นเกลียวหยาบก็เข้ากันได้ไอ้ตัวน็อตก็เกลียวหยาบไอ้ตัวหัวน็อตก็เกลียวหยาบไอ้ตัวน็อตก็เกลียวละเอียดไอ้หัวน็อตก็เกลียวละเอียดไอ้เกลียวหยาบกับเกลียวละเอียดถึงหุ้นเดียวก็เข้ากันไม่ได้ต้องเกลียวเดียวกันเกลียวหยาบก็เป็นเกลียวหยาบเกลียวละเอียดก็เป็นเกลียวละเอียดแต่ถ้าเอาคนละหุ้นมาใส่ก็ไม่ได้เหมือนกับหมอเขาตรวจเลือดเนี่ยเลือดคนละกรุ๊ปพอใส่กันไม่ได้ไปเป็นพิษกับเลือดของคนนั้นอีกบางคนให้คนอื่นได้แต่เอาตัวเองไม่ได้แม้แต่เลือดก็ยังต้องเลือกกรุ๊ปให้มันเข้ากันถ้าใส่ไม่ตรงกรุ๊ป A กรุ๊ป B เข้ามาเดี๋ยวมันก็เกิดเรื่องปฏิกิริยาขึ้นมาเลือดเป็นพิษขึ้นมาแม้แต่สายเลือดยังไม่ตรงกันแต่เขาบอกพ่อแม่กับลูกเนี่ยโดยมากจะตรงกันจะให้เลือดกันได้มันกรุ๊ปเดียวกันลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยแต่เมียกับผัวถึงไม่กรุ๊ปเดียวกันนะให้กันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สายเลือดเดียวกันใจเราก็เหมือนกันมันต้องทำให้เป็นกรุ๊ปเดียวกันเป็นเลือดกรุ๊ปเดียวกันเป็นน็อตเกลียวเดียวกันหยาบก็หยาบตามกันละเอียดก็ละเอียดตามกันให้มันเข้ากันได้รับรองไม่ปีนเกลียวกันไอ้ที่มันปีนเกลียวนี่เพราะอะไรมันคนละหุ้นมันคนละเกลียวมันคนละขนาดเราเข้าวัดแต่เขาไม่เอาวัดเรามาวัดเขาเข้าวิกเขาไปนั่งเล่นไพ่เขาไปนั่งกินเหล้ามันก็คนละเกลียวเราพูดเอาเหตุเอาผลเขาไม่เอาเหตุผลเรานั่งเฉยเขาไม่เฉยเขาเฉยเราไม่เฉยมันก็เลยไปกันไม่ได้ต่างคนต่างเฉยต่างคนต่างเข้าใจกันมันก็ถึงเกลียวเดียวกันถึงกรุ๊ปเดียวกันธรรมะนี่จะที่จะเราพากันมาเนี่ยเราพากันมาหาธรรมะเนี่ยเราทำมาเพื่อให้มันเข้าเกลียวกันให้เป็นน็อตเกลียวเดียวกันไม่หวานสามารถให้มันคงได้จริงๆเกลียวเดียวก็ขันมากๆมันก็ขาดเลยขาดน็อตขาดอีกหวานอีกไม่พอดีคนเราจริงๆมันไม่พอดีเหมือนพ่อเมียบางคนรักกันมากแล้วแย่กันทุกวันแล้วเข้าทะเลาะกันเรียกหวานเกินไปเสียเกลียวเลยบางคนขัดเกลียวกันต่างคนต่างไม่ยอมกันเข้าไม่ได้ขาดเลยตึงเกินไปน็อตขาดถ้าเป็นรถก็ล้อหลุดเลยทิ้งล้อหลุดไปแต่รถล้อหายไม่ยอมใจคนเราก็ต้องทำเป็นธรรมะเนี่ยมันพอดีกันเราไม่โกรธเขาก็ไม่โกรธเราว่าไงเขาก็ไม่โกรธเพราะเรามีเหตุผลในการพูดกับเขาเขาว่าไงเราก็ไม่โกรธเพราะเขามีเหตุผลในการพูดกับเราเพราะเขารักเราด้วยความเขาพูดด้วยความรักเราเขาพูดด้วยเมตตาสงสารเราเราก็รู้ว่าเขารักเราเราก็ไม่โกรธสิเราว่าเขาไม่โกรธเขาว่าเราเราก็ไม่โกรธคนเราไม่โกรธก็น็อตเกลียวเดียวกันเลือดกรุ๊ปเดียวกันไม่เป็นพิษต่อกันอยู่กันได้อย่างเลือดเย็นอยู่กันได้อย่างใจเย็นไอ้ที่มันไม่กรุ๊ปเดียวกันนี่สิมันเดือดร้อนเขาเรียกว่าบางทีกรุ๊ปเดียวเลือดเป็นพิษเดียวเอาเลือดลอยๆมาซะแล้วเลือดลอยเลือดไม่ดีเลือดมันเลือดขุ่นเกินไปกรุ๊ปเดียวก็จริงแต่เลือดบางทีมันเลือดข้นเกินไปเลือดเสียจางเกินไป
เลือดมีเชื้อโรคอีกเลือดมีใช้ไวรัสถือจะเลือดเชื้อเดียวก็เข้ากันไม่ได้กรุ๊ปเดียวก็เข้าไม่ได้

เพราะเลือดมันมีไวรัสถ้าเผลอไปมีโรคเอดส์เข้าไปห้ามให้เลยบางแห่งเอาโรคเอาเลือดโรคเอาเลือดคนที่มีโรคเอดส์ใส่ให้อีกคนหนึ่งไอ้คนนั้นเสียเลยเป็นเอดส์โดยไม่รู้ตัวเลยกรุ๊ปเดียวก็จริงอะแต่เลือดมันเสียให้กันไม่ได้เราถึงจะถูกขอกันก็จริงอยู่ด้วยกันก็จริงแต่อารมณ์เสียให้กันไม่ได้คำพูดที่หยาบคายคำพูดที่ติฉินนินทาคำพูดที่ไม่พอใจแล้วเนี่ยขัดใจกันเนี่ยไม่ตามกันไปเนี่ยให้กันไม่ได้พูดกันไม่ได้พูดกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกันพูดเดี๋ยวก็โกรธกันเร็วกรุ๊ปเดียวแต่มันมีพิษใจเราก็เหมือนกัน

เดียวแต่ถ้าเกิดผิดใจก็แล้วก็เหมือนเลือดเป็นพิษก็ต้องพยายามปรับให้ดีรักษาน้ำใจตัวเองให้ดีรักษาน้ำใจตัวเองให้ใสเบิกบานพุทโธไว้พุทโธธัมโมสังโฆไว้พุทโธธัมโมสังโฆไว้ทำให้ใจดีก่อนแต่เลือดมันก็เย็นเลือดเย็นก็ใจเย็นใจเย็นก็เลือดเย็นอันนี้ก็ไม่ร้อนไม่วูบไม่วาบแหละไม่หน้ามืดตาลายแหละคนบางคนโกรธหน้ามืดตาลายเลยออกไปโดยไม่รู้ตัวเลยเรียกว่าบันดาลโทสะโทสะจริตทำอะไรผิดโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเพราะวูบเดียวมันโกรธแล้วข้างหลังก็ติดเป็นนิสัยไอ้วูบเนี้ยทำลายคนได้ทำลายใจตัวเองให้เสียได้ทำลายใจคนอื่นให้เสียได้ไอ้ชั่ววูบเดียวเนี่ยเรียกว่าเลือดร้อนเลือดเสียก็เรียกอารมณ์มันเสียเลยบันดาลโทสะออกมาก็เลยทำลายจิตใจตัวเองและคนอื่นไม่มีความสุขเลยคนเราว่าให้เจ็บใจทีเดียวเจ็บตลอดปีเลยถึงจะพูดดีมันก็เจ็บคำเดิมมันไม่มีธรรมะแต่ถ้ามีธรรมะมันอภัยหมดโสดาบันนี่เลิกโกรธกันคนถ้ามีธรรมะถึงขั้นโสดาบันเนี่ยขนาดนางยักษินีจะเอาลูกเขากินเนี่ยแต่พอพระพุทธเจ้าเทศให้มีธรรมะเป็นโสดาบันเอามากอดมาจูบเลยรักให้สงสารมันลูกตัวเองเลยทั้งที่เมื่อกี้เนี่ยอยากจะกินอยากจะฉีกให้เห็นเลือดเห็นเนื้อมาเลยแต่พอมีธรรมะเมตตาเกิดขึ้นทำพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่สอนเท่านั้นเมตตารักกันเลยความเกลียดความโกรธความชังความอิจฉาริษยามันหายไปชั่วบัดเดียวใจที่ธรรมะเข้าถึงใจเหมือนกับเราลังร้อนเนี่ยเราวิ่งเข้าร่มปุ๊บทำไมมันเย็นทันทีเลยเราข้างก็ร้อนเราวิ่งไปหาน้ำเย็นทันทีเพราะอะไรเพราะมีธรรมะเป็นเครื่องดับร้อนดับใจเราคนเราจะอยู่ให้โลกนี้สันติสุขได้ให้อยู่ในครอบครัวร่มเย็นได้เราต้องมาหาธรรมะด้วยกันมาเป็นน็อตเกลียวเดียวกันมาเป็นเลือดกรุ๊ปเดียวกันมาเข้าใจใจเรามาเข้าใจใจเขา แต่ถ้าเราไม่เข้าใจใจตัวเองนะไม่เข้าใจใครเลยตัวเรายังไม่เห็นใจตัวเองอย่าไปเห็นใจใครเห็นแก่ตัวแต่ไม่เห็นใจตัวเองคนเห็นแก่ตัวเขาเรียกคนไม่เห็นใจตัวเองแต่ถ้าคนเห็นใจแก่ตัวเองเนี่ยจะเป็นคนใจกว้างไม่เป็นคนใจแคบเพราะรู้ว่าใครๆก็ต้องการความสุขทางใจจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนใจเพราะรู้ว่าใจดีนั่นสบายแต่ที่เรามาเรียนธรรมะนี่เราไม่เห็นใจตัวเองเราจึงต้องทำให้คนอื่นต้องเสียใจแต่ถ้าเราพูดหยาบแล้วคนอื่นไม่สบายใจเราไม่สบายใจเราจะไม่พูดเลยเพราะรู้ว่าใจเขาใจเราเหมือนกันการที่ปัญหาที่เรามามีธรรมะเนี่ยเรามาแก้ใจเราให้เป็นคนใจดีเรารู้ใจของเราเลยกินก็รู้ใจนั่งก็รู้ใจนอนก็รู้ใจไปไหนมาไหนเห็นใจเจ้าของคิดนึกดีไม่ดีเรียกมหัดพุทโธนี่เห็นอารมณ์ตัวเองเห็นจิตตัวเองแล้วจะไม่ทำให้คนอื่นต้องเสียจิตเสียใจเลยแล้วเมื่อเห็นใจเราแล้วก็เห็นใจคนอื่นเขาเรียกเห็นใจเราเห็นใจเขาเห็นใจเขาเห็นใจเราอยู่กันได้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าโบราณว่างั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องประกอบกันอาศัยซึ่งกันและกันอย่าสุขคนเดียวไม่ได้อย่าทุกคนเดียวไม่ได้ต้องแบ่งกันนั่นมันพอดีก็แล้วมันก็ช่วยกันได้เลยจริงๆเย็นมากเกินไปก็ต้องการร้อนจริงๆร้อนมากเกินไปก็ต้องการเย็นมันน้ำจริงๆไม่มันเย็นเกินไปก็ต้องไปทำให้สุกก็ต้องใช้ร้อนในช่วยให้มันสุกไม่งั้นมันทำอะไรให้ไม่สำเร็จได้เลยอาหารการกินทำไม่ได้เลยต้องไปอาศัยความร้อนทำให้น้ำสุกการทำอะไรที่ใจเราให้รู้จักดับรู้จักความปล่อยวางรู้จักความพอดีเขาเรียกมารู้จักธรรมะที่ใจเราต้องมองเห็นจิตเรานะก็เลยเห็นธรรมะที่ใจอย่างน้อยเราก็เห็นความโกรธที่เกิดขึ้นทุกวันเห็นใจที่มัน

นี่มันคิดมากมันโกรธมากอย่างนี้ก็พอแล้วรู้ว่ามันเกิดแล้วดับได้นี่พอแล้วรู้ว่าใจวันนี้ไม่ดีแล้วสามารถแก้ใจไม่ดีให้ดีได้เนี่ยพออยู่ได้เป็นสุขตลอดชีวิตแค่คนมีธรรมปกครองใจตัวเองได้อัตตาหิอัตโนนาโถตนและเป็นที่พึ่งของตนพึ่งอย่างนี้พึ่งที่กายใจของเราเราต้องสวดมนต์เราต้องภาวนาเราต้องนั่งสมาธิเราต้องทำใจเราให้เป็นคนดีก่อนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีตามมาเองพ่อดีแม่ดีพ่อขยันแม่ขยันครูบาอาจารย์ดีลูกศิษย์ก็ต้องดีตามมันดีคนเดียวมันถอยดีกันไปเองเราไม่โกรธคนเดียวเย็นทั้งบ้านเราโกรธคนเดียวร้อนทั้งบ้านดังนั้นเรามาเป็นกลุ่มเดียวกันมาเป็นน็อตที่ดีจะได้ดึงรั้งกันให้เหนียวแน่นให้มันคงเหมือนบ้านเราเนี่ยเสาเดียวก็ปลูกไม่ได้มันต้องใช้หลายเสามันต้องมีอุปกรณ์พร้อมครบเครื่องแล้วมันก็เป็นบ้านที่มั่นคงถ้ามันขาดอะไรไปสักสิ่งอย่างมันจะต้องไม่มั่นคงเลยการเรามามีชีวิตประจำวันเราก็ต้องมีธรรมะมีสติควบคุมใจเรามีสมาธิรู้จักภาวนามีปัญญารู้จักดับทุกข์ที่ใจถ้ามันขาดอะไรไปสักสิ่งอย่างมันจะต้องไม่มั่นคงเลยการเรามามีชีวิตประจำวันเราก็ต้องมีธรรมะมีสติควบคุมใจเรามีสมาธิรู้จักภาวนามีปัญญารู้จักดับทุกข์ที่ใจเมื่อโกรธเกลียดชังยังไงก็ให้รู้จักดับที่ใจเราก็จะพบความสุขได้ฉะนั้นเราจึงได้มาปฏิบัติธรรมกันมาหัดภาวนากันพุทโธเสียช่วยได้พุทลมเข้าโทลมออกโกรธก็พุทโธโรคก็พุทโธกินเดินนั่งนอนตั้งสติของเราไว้ให้รู้ตัวเองว่าทำอะไรแล้วจะเป็นผู้ส่งธรรมะให้เป็นคนไม่มีทุกข์ในใจเราเรียกว่ามีเครื่องดับร้อนมีเครื่องดับทุกข์คนเราพอขาดสติแล้วเหมือนขาดเลยนะมันขาดที่ยึดเหนี่ยวเลยมันรถไม่ใส่น็อตนะวิ่งไม่ได้ครับพอมีสติแล้วมันครบเครื่องเลยไปได้ว่องไวรับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ท้อถอยธรรมะปีติทำใจให้มันมีปีติเบิกบานที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทุกวันเนี่ยเหมือนกับรถที่มีน้ำมันเหมือนกับรถที่มีล้อแล้วก็สูบลมให้เต็มก็วิ่งไปได้ทันทีเร็วแค่ไหนก็ได้เพราะมันมีลมเต็มปิติในใจเราก็เหมือนกำลังรถที่มีล้อและมีน้ำมันสมบูรณ์คนขับก็ดีก็วิ่งไปถึงที่จุดหมายปลายทางใจเราก็เหมือนกันถ้าเรามีปิตินะมีการให้ทานมีการรักษาศีลรักษาใจเราประพฤติปฏิบัติสมาธิให้ใจเรามั่นคงอยู่เรื่อยๆเหมือนมีกำลังมากเลยมันไปถึงจุดหมายปลายทางของความสุขได้เลยฉะนั้นเราจึงมาวัดด้วยกันสามีมาภรรยามาลูกมาพ่อแม่มาแล้วไม่ทะเลาะกันมาแล้วรักกันมาแล้วสามัคคีกันพอมากันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองนะคนมีธรรมะทั้งบ้านเมืองก็ดีกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ทุกวันนี้มันยังแย้งกันอยู่มันยังเป็นน็อตคนละเกลียวอยู่ยังเป็นเลือดคนละกรุ๊ปอยู่ถ้ามันเป็นกรุ๊ปดีเมื่อไหร่กรุ๊ป A กรุ๊ป B รวมกันได้เมื่อไหร่เข้ากันได้เมื่อไหร่มันก็จบกันสุขที่สุดในชีวิตที่เข้ากันได้ทุกข์ที่สุดคือชีวิตที่เข้ากันไม่ได้สังคมที่แตกร้าวแต่ถ้าสังคมทุกวันนี้ถ้ามีธรรมะเป็นสังคมที่เข้ากันได้เป็นสุขที่สุดในสังคมนี้เดินไปไหนก็สบายมีทุกคนยิ้มให้กันขโจรขโมยก็ไม่มีใครทะเลาะไม่มีใครด่าไม่มีใครแช่งกันทำไมจะไม่เป็นสุขล่ะสร้างโลกโดยการสร้างใจตัวเองให้มีธรรมะเนี่ยเจริญเร็วเจริญไม่เสื่อมทุกคนจะได้รับผลหมดเลยแต่ต้องเอาธรรมะของพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติให้ได้ผลจึงจะช่วยสังคมนี้ให้สงบสุขทั้งตัวเราก็ดี
จึงเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถธรรมะนี่ช่วยตัวเองทั้งหมดถ้าเราไม่ช่วยใจตัวเองแล้วไม่มีใครจะช่วยเราเลยทุกข์อันนี้ไม่ดับพอเข้าใจไหมขอรู้เรื่องไหมโยมเป็นไงกรุ๊ปเดียวกันได้ไหมจะเป็นเลือดโปลิโอไม่ได้นะออกมาก็เสียคนเลยคนนี่มันหลายนะคนโรคประสาทเนี่ยเป็นโรคประสาทความดันสูงสูงปวดหัว หมอก็ไปเจาะเลือดบ้าออกถ้ามันมีเลือดบ้าคนนะต้องไถ่ถอยพระองค์หนึ่งเป็นพอเป็นมันอยากจะวิ่งอยากจะคลั่งเพราะไปเอาอะไรสลิงเจาะตัวเนี้ยเพื่อไอเลือดบ้ามันพุ่งนะโยมชุดชุดชุดชุดเลยออกหมดแล้วหายเลยหายคลั่งเลยเวลาท่านเป็นทีไรก็ต้องไปเจาะตรงไถ่ถอยมันจะออกชุดชุดชุดชุดหายแปลกบอกว่าท่านก็บอกว่าทำไมออกมันบ้าเลยมันคลั่งเลือดมันเกินไปจิตมากมันเป็นกรรมขนาดไปทำกรรมฐานมันยังไม่ค่อยหายเลยมันติดมาตั้งอดีตแต่ถ้าทำตั้งแต่เด็กๆน้อยๆนะใจจะเย็นไอ้เลือดมันสะสมใจมันไม่ดีมันฟอกเลือดไม่ได้ใจมันฟอกเลือดให้ขาวไม่ได้เลือดมันดำมันแดงเข้มข้นเกินไปเลือดดุร้ายก็เรียกเข้มข้นเลือดคนโทสะจริตก็เรียกดำเลือดเข้มข้นเลือดคนก็ไม่เหมือนกันนะโยมนะเลือดคนราคะจริตก็เลือดสีอย่างหนึ่งเลือดคนโทสะจริตก็อย่างหนึ่งคนทาโทสะจริตเลือดจะดำคนโมหะจริตก็ยิ่งดำมากขึ้นอีกคนปัญญาจริตเลือดจะใสคนฉลาดเลือดดีนะเพราะใจมันดีมันมีความสุขเลือดมันก็ขาวเลือดมันดีไอ้คนใจไม่ดีเลือดดำเหมือนเลือดงูเลือดควายเลือดดำแต่คนเราเนี่ยไม่ใช่เลือดเหมือนกันนะการฟอกของหัวใจเนี่ยสูบเลือดยังต่างกันเลยโยมใจดีเลือดดีถ้าใจไม่ดีเลือดเสียทำไมก็ต้องสวดมนต์ภาวนาให้เลือดมันดีให้ใจมันดีเลือดมันก็ดีเลือดดียังแบ่งให้คนอื่นได้เลือดไม่ดีต้องไปขอเขาไม่มีเลือดนะ

ถ้าเราจะเอาความดีมาพูดคุยหรือจะเอาความดีของเรามานึกถึงหรือเอามาประจานเอามาวิจารณ์หรือเอามาประจานให้ตัวเองก็ดีให้เพื่อนฝูงก็ดีให้ญาติพี่น้องก็ดีให้สังคมรู้ก็ดีก็มีแต่ความดีที่ออกมาจากจิตใจของเราถึงใครจะวิจารณ์อย่างไรประณามอย่างไรปรารภอย่างไรมันก็มีแต่ความดีที่เราทำไว้จึงเรียกว่าความดีเนี่ยเหมือนทองคำตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เอาไปเผาไฟแล้วมันก็เป็นทองคำความดีก็จึงเปรียบเหมือนทองคำมันไม่สูญไปจากความเป็นทองคำฉะนั้นเรื่องของความดีนี้เราทำของเราไว้มันมีความรู้สึกส่วนหนึ่งที่รู้ว่าเราได้เข้ามาสร้างความดีในลักษณะต่างๆเช่นการมาตักบาตรการมาทำบุญการมาถือศีลการมาทำสมาธิการมาฟังธรรมมันก็มองเห็นโดยเฉพาะตัวเองที่ตัวเองได้มองเห็นว่านี่เนี่ยความดีที่เราได้ทำไว้ความดีที่เราทำนี้ใครเอาไปไม่ได้ใครไม่รู้เราก็รู้ใครไม่เห็นเราก็เห็นชีวิตหนึ่งที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราพบพระพุทธศาสนาพบคำสอนที่ดีๆสอนให้ปฏิบัติตนให้ดีสอนให้ระลึกสิ่งที่ดีให้เป็นมิตรกับทุกคนไม่ให้เป็นศัตรูกับใครสอนให้ตัวเองเป็นมิตรที่ดีกับตัวเอง สอนตัวเองให้เป็นมิตรที่ดีกับทุกคนอันนี้เราก็รู้ว่าคนดีเนี่ยจะอยู่ที่ไหนมันก็ดีเขาเรียกว่าดีทั้งขึ้นทั้งล่องดีทั้งเบื้องต้นดีทั้งท่ามกลางดีในที่สุดเหมือนกับทองคำนั่นเองคนเรามีค่าที่ตัวเองไม่ใช่มีค่าที่คนอื่นคนเราไม่เข้าใจว่ามีค่าอย่างไรมากตัวเองน่ะมีค่ามากตัวเองน่ะมีค่ากว่าเงินทองเงินทองนี่มันเป็นเพียงสมมุติที่ตัวเองสมมุติขึ้นมาที่คนเราสมมุติเอาขึ้นมาใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีค่าเท่ากับคนมันไม่มีค่าเท่ากับคนหรอกถึงจะมีค่าอย่างไรเราจะมีรถยี่ห้อดีๆยังไงมีตึกบ้านช่องใหญ่โตยังไงมีเงินสักร้อยล้านพันล้านมันก็เป็นค่าสมมุติที่คนเขามีสติปัญญาสมมุติขึ้นมาใช้เท่านั้นเองแต่ความจริงนั้นน่ะคนเราน่ะมีค่ามากกว่าสิ่งของวัตถุต่างๆแต่คนเราไม่รู้จักค่าของคนเองไม่รู้จักค่าของคนก็เลยใช้คนไม่ดีคนดีเราก็เลยไม่ได้ใช้คนดีคือใครคนดีก็คือใจเราที่ฝักใฝ่ในทางสงบสงบอะไรสงบอยู่ในศีลสมาธิในศีลธรรมที่ทำใจให้ไม่วุ่นวายทำใจให้ปกติสงบอยู่ทุกเมื่อทุกวันอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นความภูมิใจจะเป็นความพอใจจะเป็นความอิ่มใจสุขใจในชีวิตความดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งเราจะเป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีขอให้รู้จักว่าค่าชีวิตของเราเนี่ยมันมากกว่าทรัพย์สมบัติในโลกนี้บางคนไม่ได้คิดว่าตัวเองนั้นดีดีร้นเหลือกว่าแก้วแหวนเงินทองทำไมจึงต้องพูดอย่างนี้ถ้าเราได้รู้ลึกซึ้งของชีวิตของคนเราจะรู้ว่าคนเราเนี่ยสามารถพัฒนาได้ทุกอย่างเลยมีสติปัญญามีมันสมองที่จะพัฒนาตั้งแต่ของเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นของใหญ่ของโตพัฒนาทุกอย่างสัตว์อื่นฉลาดได้ไหมสัตว์อื่นไม่ฉลาดเลย
มนุษย์เนี่ยสามารถที่เกิดมามาแต่ตัวเนี่ยไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มเนี่ยไม่มีบ้านเรือนเนี่ยก็เกิดมาเหมือนสัตว์อื่นสัตว์อื่นเกิดมาก็มีแต่เนื้อหนังหุ้มมาเท่านั้นเองมนุษย์ก็เกิดมาก็มีเนื้อหนังหุ้มมาไม่มีเสื้อผ้าหุ้มมาแต่มนุษย์มีสติปัญญาที่พัฒนาเอาเสื้อผ้ามาหุ้มห่อปิดบังร่างกายให้อบอุ่นให้ปราศจากหน้ารังเกียจได้แล้วก็สามารถทำบ้านทำเรือนสามารถหาข้าวหาน้ำมาเก็บกักตุนไว้ได้สามารถมาดัดแปลงสิ่งของให้ดีขึ้นประณีตขึ้นมนุษย์ทำได้มากทำจนนึกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่มีสติปัญญาเหนือความคิดของสัตว์อื่นที่สามารถทำอะไรให้มันด้วยสติปัญญาทั้งนั้นจึงว่ามนุษย์มีค่ามากตรงที่มีสติปัญญาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรได้ดีมากแล้วก็ทำความหมายให้ได้มากขึ้นคือธรรมดาสัตว์เนี่ยก็ใช้กันสำเนียงภาษาบอกกันไม่สามารถพัฒนาอะไรได้เลยมันเกิดมายังไงมันก็ตายอย่างนั้นมันมาแต่ตัวมันก็ไปแต่ตัวสัตว์ไม่ได้อะไรมันมาไม่มีผ้านุ่งมามันก็ตายแบบไม่มีอะไรไปเพราะมันไม่มีปัญญาแต่สัตว์มนุษย์นี่เป็นสัตว์ประเสริฐที่ทำอะไรได้ทุกอย่างทำที่มุ้งที่บังประจิตวิจิตพิสดารเนี่ยที่เรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่เอาสติปัญญาตัวเองเนี่ยมาใช้ได้เขาจึงเรียกว่ามนุษย์ผู้มีค่ามากแต่มนุษย์ที่ประเสริฐยิ่งกว่ามนุษย์นั้นคือมนุษย์ที่ไม่ได้ทำเพียงผ้าผ่อนท่อนสบายเครื่องกินเครื่องอยู่บ้านเรือนอย่างเดียวมนุษย์ที่ประเสริฐนั้นคือว่าสามารถเอาศีลและธรรมเนี่ยมาพัฒนาใจตัวเองได้ชีวิตปกติชาวบ้านเราเนี่ยย่อมมีความโลภมาก มีความโกรธมากมีความรักชังกันมากมีความหลงกันมากแต่ว่ามนุษย์ที่มีปัญญาในพุทธศาสนาเนี่ยสามารถเอาศีลและธรรมเนี่ยมาพัฒนาใจตัวเองให้เกิดความสุขสงบดับความร้อนดับความวุ่นวายให้เป็นปกติสุขกว่ามนุษย์ธรรมดาอยู่ว่างๆอยู่เฉยๆได้ถึงเวลาทำมาหากินก็ขยันทำมาหากินแต่ว่าสามารถทำใจให้มีความสุขสงบได้ด้วยอาศัยศีลและธรรมเนี่ยเข้ามาปฏิบัติเข้ามาประพฤติจึงกลายเป็นคนอารมณ์เย็นจึงกลายเป็นคนมีความสุขมีความสงบไม่ดิ้นรนอะไรมากจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนมนุษย์ผู้นี้ก็มีความสุขทางใจเพราะอะไรเพราะรู้จักปลีกตัวเองเข้าสู่ธรรมะเลือกเวลาอันเหมาะควรที่ตนเองควรจะศึกษาศีลธรรมไม่ได้ให้ชีวิตตัวเองเปล่าประโยชน์ไปเลยผลที่สุดตัวเองก็ได้รับความสุขในชีวิตทั้งโลกก็ได้รับทางธรรมก็ได้รับแต่คนเราน่าจะกอบโกยเอาความสุขทางโลกน่ะมันไม่ได้จริงๆหรอกความสุขทางโลกนั้นไม่มีใครกอบโกยไปได้เลยสักคนเดียวถ้าคนนั้นไม่เอาธรรมะไปด้วยคนนั้นจะได้มือเปล่ามามือเปล่าก็ไปมือเปล่าไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้อะไรไปกับเจ้าเลยพอเจ้าหลงพอเจ้าไม่รู้ความสุขสงบที่ใจมนุษย์ฉะนั้นถ้าเรารู้จักธรรมะสักนิดหนึ่งเราจะได้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐสมกับที่เขาเรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมีสติปัญญาที่ว่ามีปัญญานั้นหมายถึงว่าปัญญาที่รู้เลือกเป็นสิ่งที่ดีคือความถูกต้องเช่นเอาศีลเนี่ยถูกต้องสมาธินี่ก็เป็นของถูกต้องแล้วก็พิจารณาว่าชีวิตหนึ่งที่เราเกิดมาเนี่ยเราจะปล่อยทำไมให้เวลามันเลยไปนานเหลือเกินเราก็รีบหาธรรมะเข้าวัดถือศีลฟังธรรม
ปฏิบัติธรรมหัดฝึกสมาธิควบคุมใจตัวเองให้เป็นการที่ควบคุมใจตัวเองให้เป็นนั้นเป็นมนุษย์ที่มีแนวทางที่ดีที่ไม่ออกไปนอกเส้นทางคือคนเราถ้าไม่มีสมาธิแล้วไม่มีอะไรควบคุมก็คอยจะออกไปนอกเส้นทางคอยประพฤตินอกศีลนอกธรรมใจของเราเนี่ยเราจะต้องพยายามพิจารณาดูว่าเราควรที่จะประพฤติปฏิบัติบังคับตัวเราไว้บ้างว่าให้มันอยู่ในความสงบไม่ให้มันฟุ้งซ่านเกินไปไม่ให้มันเร่าร้อนดิ้นรนเกินไปจึงว่าเรามาพบพุทธศาสนาแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจึงว่าประเสริฐที่สุดเป็นลาภอันประเสริฐบอกทรัพย์อันใดไม่เท่ากับร่างกายเราคนเรานะเขาซื้อสิ่งอื่นกันได้เขาขายสิ่งอื่นกันได้แต่เขาขายอวัยวะร่างกายกันไม่ได้หรอกไม่มีใครอยากขายไม่มีใครอยากให้หรอกทุกคนมีแต่อยากจะเสริมแต่งให้มันสวยให้มันงามขึ้นไม่มีใครอยากทำให้ตัวเองขี้ริ้วขี้เละเลยทุกคนอยากได้ตาดีหูดีปากดีจมูกดีอวัยวะร่างกายก็อยากได้ดีเหมือนก็ดูสิผมงอกเรายังอุตส่าห์ไปยอมให้ดำฟันหักเรายังอุตส่าห์ไปใส่ให้มันดีมันก็ไม่มีใครอยากให้ตัวเองขี้ร้ายขี้เละเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันมีค่ามากนี่เองจึงต้องรักษาให้มันดีไว้ฉะนั้นจึงว่าตาดวงหนึ่งเนี่ยใครจะมาซื้อเราสักร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีใครขายหรอกฉะนั้นจึงว่าทำไมมันจึงมีค่ามากเหลือเกินก็เพราะมันของหาไม่ได้อีกแล้วปัญหาไม่ได้อีกแล้วใน

ในโลกนี้สิ่งอื่นเรายังหาได้บ้านช่องเราเปลี่ยนได้แต่ว่าร่างกายเราเปลี่ยนไม่ได้มันต้องใช้ของเก่าของเดิมอยู่เรื่อยเราจึงรักมากเราจึงถือว่ามันมีค่ามากแต่เสียดายที่ว่าเมื่อเราเกิดได้ร่างกายที่ดีนี่ทำไมเราจึงไม่เอาไปทำบุญทำไมเราจึงไม่เอาตีนไปเอาตีนเอามือไปทำบุญไม่เดินเข้าหาศีลธรรมไม่เอาตาไปดูสิ่งที่ดีไม่เอาหูไปฟังสิ่งที่ดีทำไมไม่เอาใจไปคิดสิ่งที่ดีทำไมไปคิดไอ้สิ่งที่มันไม่ดีอยู่เรื่อยๆและสิ่งที่ไม่ดีที่เราคิดนั้นมันได้อะไรมันได้แต่ทุกข์อย่างเดียวมันได้แต่ความช้ำใจอย่างเดียวได้แต่ความปวดร้าวอย่างเดียวได้แต่ความระคมขมขื่นอย่างเดียวแต่เราก็จะพยายามจะคิดไอ้สิ่งนั้นๆน่ะไอ้สิ่งที่ดีๆทำไมเราไม่คิดบางคนเนี่ยมาอยู่วัด3วันยังนั่งร้องไห้อยู่มีอยู่กับพระแล้วยังนั่งร้องไห้7วันก็ยังนั่งร้องไห้ร้องไห้ที่เขารักเราน้อยเท่านั้นเองแต่ตัวเองไม่รักตัวเองไปร้องไห้ที่เขารักตัวเองน้อยไอ้ตัวเองไม่รักตัวเองไอ้ตัวเองไปรักคนอื่นมากกว่าตัวเองก็เลยต้องร้องไห้เพียงเราไม่มีสติปัญญาน้อยเดียวเราก็ต้องนั่งร้องไห้เพราะเขาเท่านั้นเองไม่ใช่เราเลยถ้าเป็นทำเพื่อเรานะบุญทำบุญทำกุศลเนี่ยทำเพื่อเราเนี่ยมันจะมีความสุขมากพอพ้นไป7วันเราจึงรู้จักตัวเองจึงได้ยิ้มได้จึงได้อยู่วัดจึงได้หัวเราะได้จึงได้ชุ่มชื่นได้พอมาคิดถึงตัวเองตัดเขาได้ถึงเราได้ก็ดับร้องไห้ได้คิดว่าตัวเองนั้นดีแล้วแต่ตัวเองไปทำให้ดีเองที่ตนเองไปคิดนึกถึงคนอื่นผลที่สุดเมื่อมารู้จักภาวนาให้ใจตัวเองสงบมากๆขึ้นสวดมนต์เย็นสวดมนต์เช้าตนเองก็เลยไม่ต้องนั่งร้องไห้มันก็มีความสุขที่ตัวเองรู้จักตัวเองเท่านั้นเองถ้าเราไม่มาวัดเป็นไงอย่างนั้นชีวิตนี้เราคงไม่เจอเลยความสุขมีแต่เขาเท่านั้นเองที่ทำให้เราเป็นทุกข์แต่ตัวเราเองเนี่ยเรารักตัวเองถ้ารักถูกต้องมันเอาศีลธรรมได้ดีมากเลยฉะนั้นดีแล้วที่ญาติโยมเข้าวัดเข้ามาสู่ทางธรรมใครจะว่าเราโง่เราเซ่อเรางมงายอะไรเสพติดอะไรก็สุดแต่เรารู้ว่าศีลธรรมนั้นเป็นทางดับทุกข์มันดับที่ใจเราเพราะคนไหนเขาไม่เข้าใจเขาก็ดับเขาไม่ได้เขาเท่านั้นนะที่จะสร้างปัญหาให้ตัวเองให้มันทุกข์พอเรารู้ว่าคนไม่สงบเนี่ยถือจะมีอะไรมันก็ไม่สุขใจหรอกถือจะมีเงินมีทองมีบ้านมีเรือนมียศตำแหน่งสูงแค่ไหนเขาก็ดิ้นรนเขาก็วุ่นวายเขาก็กลัวเสียชื่อเสียเสียงกลัวเสียไปทุกอย่างที่ก็ได้มามากเท่าไรเขาก็เสียดายเท่านั้นเขาก็ทุกข์เท่านั้นพูดง่ายๆเหมือนคนเราเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยไอ้คนอื่นเขาก็อยากเป็นใหญ่เขาเป็นรัฐมนตรีไอ้คนอื่นก็อยากเป็นรัฐมนตรีไอ้ตัวเองก็กลัวว่ามันจะหมดตำแหน่งไปก็ต้องพยายามเกาะให้มันอยู่ได้ให้นานๆพอเสียไปแล้วที่ไหนพอเราไม่ได้เป็นใหญ่แล้วเราก็หมดกำลังใจกินแล้วมันสุขเท่าไรก็ทุกเท่านั้นฉะนั้นจึงว่าศีลธรรมทำไมไม่แย่งกันโยมความสบายใจนี่ทำไมไม่แย่งกันทำไมไปแย่งไอ้ความวุ่นวายใจกันไปแย่งไอ้สิ่งที่มันเป็นทุกข์นั่นแหละไอ้ที่มันสงบสุขทำไมเราไม่แย่งกันทำไมเราไม่ไขว่หาไม่รีบหากันทำไมไปรีบหาควานหาสิ่งที่มันวุ่นวายสิ่งที่มันสร้างปัญหาให้ตัวเองทั้งนั้นเขาเรียกว่าเราไม่รู้จักเราไม่รู้จักใจเราไม่รู้จักว่ามนุษย์ประเสริฐที่ใจสัตว์ประเสริฐที่ใจเท่านั้นเองไอ้พวกสัตว์อื่นไม่ประเสริฐเพราะอะไรเพราะมันไม่มีปัญญามันเกิดมาแต่รูปร่างมาแต่หนังหุ้มตัวมันก็ไม่สามารถพัฒนาอะไรให้มันดีได้ใจมันโลภมันโกรธมันหลงมันก็โลภโกรธหลงเหมือนเดิมซึ่งจริงๆมันก็เพิ่มกว่าเดิมอีกแต่ว่ามนุษย์นี่ไม่อย่างนั้น
มีโลภมีโกรธมีหลงรู้ว่าโลภโกรธหลงมีที่มนุษย์ที่ใจเราแล้วก็สามารถพัฒนาเอาศีลธรรมเนี่ยไปกำจัดโลภโกรธหลงได้อีกด้วยชนะความโลภได้ชนะความโกรธได้ชนะความหลงได้สามารถพัฒนาใจตัวเองให้สูงไปกว่าเดิมได้ทำจนเกิดความสุขสงบที่ใจได้ก็เรียกว่าประเสริฐตรงนี้เองประเสริฐที่ว่ามนุษย์มีศีลธรรมสามารถเอาศีลธรรมเนี่ยไปดับทุกข์ที่ใจทำให้มีปิติสติปัญญากล้าสามารถรู้ทันใจตัวเองชนะใจตัวเองได้ทำให้เกิดความสุขสงบได้ก็จึงได้บอกว่าไอ้เขาถ้าเราไปหลงเขาแล้วมันทำให้เราเนี่ยเสียบอกไปหลงเขาทำให้เราเสียเหมือนก็ไอ้กวางตัวหนึ่งเนี่ยไอ้กวางตัวหนึ่งมันหลงเขามันเขามันสวยมันไปกินน้ำมันก็เห็นเงาในน้ำมันก็บอกพอมาดูขามันโอ้ขามันไม่สวยมาดูขาตัวเองมันขามันไม่สวยเลยพอไปกินน้ำไปเห็นเขาตัวเองโอ้เขานี่สวยตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยมันก็มองเขามันนั่นเองมันมองว่าเขามันสวยไอ้ขามันเนี่ยไม่สวยมันก็เลยไปหลงเขาตัวเองมองดูแต่ในน้ำเวลากินน้ำมันก็มองดูเขาตัวเองผลที่สุดไอ้เสือมันมาจ้องกินกวางพอไม่เห็นกวางมันก็โดดไล่ใส่ไอ้กวางก็ตกใจวิ่งเข้าไปในป่าพ้นเสือแล้วผลที่สุดไอ้ขานะมันช่วยวิ่งพ้นเสือได้ไอ้ขาที่มันไม่สวยนะไอ้ขาเราไม่สวยแต่มันโกยวิ่งหนีเสือพ้นพอเข้าไปในป่าไอ้เขามันก็เลยไปติดเถาวัลย์เลยไปไม่ได้เลยเสือเลยทันไอ้ขาไอ้เราพาวิ่งหนีพ้นไอ้เขากลับติดมันก็เลยมาเสียใจโถเพราะเขานี่เองจึงทำให้เราต้องตายต้องเจ็บตัวพอเรามาหลงเขานี่เองเราจึงต้องทุกข์ถ้าไม่หลงเขาเราก็คงไม่เสียท่าเสือไอ้เราพาวิ่งพ้นนะไอ้เขาพาไปไม่ได้ชีวิตคนเรานี่จริงๆมันก็ถ้ามีเรามากๆมันก็ดีนะมีเรารู้จักเราศึกษาในตัวเราเข้าใจในเราให้มากพยายามมองเขาให้เข้าใจคือมองเราให้เข้าใจนั่นเองถ้าเข้าใจในตัวเรามากๆเนี่ยเรามีสติมีสมาธิสามารถรู้จักใจของเรามากๆเนี่ยในการที่รู้จักเท่าทันใจของเรามากๆเนี่ยเราจะรู้จักเขามากเราจะมองอย่างใจคนคู่เคียงกับเราได้เลยว่าใครเป็นอย่างไรธรรมะเนี่ยจึงว่าเราต้องศึกษาให้มากถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเราจึงจะสมควรว่าเราเป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐพบพุทธศาสนาในชาติหนึ่งคิดทำความดีดีกว่าที่เราจะปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปบางคนเขาหลงตัวเองนะเขาไม่ทำบุญเนาะอายุทั้ง4 50 60เขาก็ไม่ทำเขานึกว่าเวลาเขายังอยู่ไปอีกนานผลที่สุดมีอุบัติเหตุรถชนโครมเดียวไม่ได้ทำบุญอะไรไปเลยไม่ได้กวาดขวางในพุทธศาสนาไว้เลยแล้วเป็นไงเราก็ไม่เอาอะไรไปได้เลยเพราะคนเราเกิดมาก็ต้องตายทุกคนจะช้าหรือเร็วก็ตายเท่ากันฉะนั้นเรื่องความดีนี่เราก็ควรสนใจมาสนใจปฏิบัติในตัวเราให้มากอย่างน้อยเราได้ศึกษาสมาธิเนี่ยศึกษาปฏิบัติธรรมะเนี่ยทำให้ใจเราสงบเนี่ยเราได้รู้จักเราสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีแล้วเราก็จะได้มีเวลาศึกษาตัวเราแล้วก็ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราเนี่ยให้เป็นบุญกุศลใครจะว่าอย่างไรเราก็มีความดีใครจะมองเราในแง่ไหนเราก็มีความดีใครจะเอาเราไปวิจารณ์ไปนินทาไงก็นินทาแต่เรื่องบุญทั้งนั้นเราก็ไม่อายใครไม่อภัพไม่อับจน
แต่ถ้าเรามาทำบุญอย่างนี้ใครนินทาใครว่าเราก็ดีใจ

0: แต่ถ้าเราไม่ได้มาทำบุญสิเราไปเที่ยวเตะหาไปในทางอื่นเขานินทาเราเขาว่าเราเราก็อาจจะเสียใจยังเป็นโลกธรรมได้แต่ถ้าเรามาทำบุญนี่มันชนะโลกธรรมทั้งหมดแต่เราก็ภูมิใจที่ว่าเรามาเกิดชาติหนึ่งแล้วเนี่ยเราพบธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเราได้ศึกษาเราได้ปฏิบัติเราได้สร้างบุญกุศลให้เราแล้วเราก็ภูมิใจในตัวเราจึงเรียกว่าเรารู้จักค่าของตัวเองรู้จักราคาของตัวเองรู้จักใช้ตัวเองให้เกิดประโยชน์บางคนไม่ได้ใช้ตัวเองให้ถูกเลยนะได้ร่างกายมาจากพ่อจากแม่เนี่ยเอาไปกินเหล้าเมายาทำให้ทุกข์ทั้งนั้นเลยและไม่ได้อะไรเลยเอาร่างกายที่มีค่ามากเลยไปทำเหมือนคนไม่มีค่าเลยไปทำลายร่างกายตัวเองจนหมดค่าหมดราคาหมดดีเลยเนี่ยฉะนั้นเรามีร่างกายดีแล้วเราทำให้มันดีให้มันยิ่งขึ้นไปดีกว่าเราจะได้มองเห็นตัวเองว่ามันดีอันนั้นเนี่ยเป็นความภูมิใจของเราคนเราไม่ต้องไปทำให้คนอื่นเขาเห็นใจเราหรอกเราเห็นใจของเราดีกว่าบางคนน้อยใจทำงานทำการไม่มีใครเห็นความดีของเราคิดอยากตายทำความดีเขาก็ไม่เห็นไอ้นั่นไปทำความดีให้คนอื่นเขาเห็นแต่ถ้าเราทำความดีให้ตัวเองเห็นเนี่ยมันจะเห็นได้ในความดีตัวเองจะไม่น้อยใจเลยจะไม่อาภัพเลยจะภูมิใจเลยว่าเราได้ทำความดีของเราแล้วใครไม่ชมเราก็ชมตัวเองใครว่าเราไม่ดีเราก็ดีของเรามันจะดีใจที่ตนเองทำความดีภูมิใจมากไม่น้อยเนื้อต่ำใจอีกต่อไปเลยจิตใจมันก็เข้มแข็งเบิกบานต่อสู้กับชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นคงเลยเราต้องเห็นความดีของเราก่อนโยมถ้าเราไม่เห็นความดีเราจะไปมองให้คนอื่นชมเรานั้นมันยังไม่ภูมิใจหรอกอันนี้ธรรมะเท่านั้นนะที่จะช่วยพวกเราได้เราก็พยายามมาหัดฝึกปฏิบัติกันไว้บ้างจะได้เป็นปฏิปทาหนทางอันดีของเราตลอดชีวิตนี้
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะรายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

อภิริยทิฏฐิกับกิริยทิฏฐิพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลทำเองใช้ให้ผู้อื่นทำตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนทำให้เศร้าโศกเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้เศร้าโศกทำให้ลำบากเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ลำบากดิ้นรนเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ดิ้นรนฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ตัดช่องย่องเบาปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ในทางเปลี่ยวเป็นชู้พูดเท็จผู้ทำเช่นนั้นก็ไม่จัดว่าทำบาปแม้หากบุคคลใช้จักมีคมดุดมีดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นดุดลานตากเนื้อให้เป็นกองเนื้อเดียวกันเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งขวาแม่น้ำคงคาฆ่าเองใช้ให้ผู้อื่นฆ่าตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มี

กราบมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งซ้ายแม่น้ำคงคาให้เองใช้ให้ผู้อื่นให้บูชาเองใช้ให้ผู้อื่นบูชาเขาย่อมไม่มีบุญที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบุญมาถึงเขาไม่มีบุญที่เกิดจากการให้ทานจากการฝึกอินทรีย์จากการสำรวมจากการพูดคำสัตย์ไม่มีบุญมาถึงเขาสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมีวาทะขัดแย้งกันโดยตรงกับสมณพราหมณ์เหล่านั้นพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลทำเองใช้ให้ผู้อื่นทำตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนทำให้เศร้าโศกเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้เศร้าโศกทำให้ลำบากเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ลำบากดิ้นรนเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ดิ้นรนฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ตัดช่องย่องเบาปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ในทางเปลี่ยวเป็นชู้พูดเท็จผู้ทำเช่นนั้นจัดว่าทำบาปแม้หากบุคคลใช้จักมีคมดุจมีดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นดุจลานตากเนื้อให้เป็นกองเนื้อเดียวกันเขาย่อมมีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นมีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งขวาแม่น้ำคงคาฆ่าเองใช้ให้ผู้อื่นฆ่าตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเขาย่อมมีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นมีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งซ้ายแม่น้ำคงคาให้เองใช้ให้ผู้อื่นให้บูชาเองใช้ให้ผู้อื่นบูชาเขาย่อมมีบุญที่เกิดจากกรรมนั้นมีบุญมาถึงเขาย่อมมีบุญที่เกิดจากการให้ทานจากการฝึกอินทรีย์จากการสำรวมจากการพูดคำสัตย์มีบุญมาถึงเขาท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมณพราหมณ์เหล่านี้มีวาทะขัดแย้งกันโดยตรงมิใช่หรือพราหมณ์และคหบดีเหล่านั้นกราบทูลว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะ

โทษแห่งการปฏิบัติผิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์สองจำพวกนั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลทำเองใช้ให้ผู้อื่นทำตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนทำให้เศร้าโศกเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้เศร้าโศกทำให้ลำบากเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ลำบากดิ้นรนเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ดิ้นรนฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ตัดช่องย่องเบาปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ในทางเปลี่ยวเป็นชู้พูดเท็จผู้ทำเช่นนั้นก็ไม่จัดว่าทำบาปแม้หากบุคคลใช้จักมีคมดุดมีดโคนสังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นดุดลานตากเนื้อให้เป็นกองเนื้อเดียวกันเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งขวาแม่น้ำคงคาฆ่าเองใช้ให้ผู้อื่นฆ่าละถึงไม่มีบุญที่เกิดจากการให้ทานจากการฝึกอินทรีย์จากการสำรวมจากการพูดคำสัตย์ไม่มีบุญมาถึงเขาสมณพราหมณ์เหล่านั้นพึงหวังข้อนี้ได้คือจักเว้นกุศลธรรมสามประการได้แก่ 1. กายสุจริต 2. วจีสุจริต 3. มโนสุจริตจักสมาทานอกุศลธรรมสามประการนี้ได้แก่ 1. กายทุจริต 2. วจีทุจริต 3. มโนทุจริตแล้วประพฤติอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่เห็นโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมไม่เห็นอานิสงส์ในเนกขัมมะอันเป็นฝ่ายผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมอันหนึ่งการกระทำมีผลแต่เขากลับเห็นว่าการกระทำไม่มีผลความเห็นนั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิการกระทำมีผลแต่เขาดำริว่าการกระทำไม่มีผลความดำรินั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาสังกัปปะการกระทำมีผลแต่เขากล่าวว่าการกระทำไม่มีผลวาจานั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาวาจาการกระทำมีผลเขากล่าวว่าการกระทำไม่มีผลผู้นี้ย่อมทำตนให้เป็นข้าศึกกับพระอรหันต์ผู้เป็นกิริยวาทะการกระทำมีผลเขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าการกระทำไม่มีผลการที่เขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจเช่นนั้นเป็นการทำให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริงและเขายังยกตนข่มผู้อื่นด้วยการทำให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริงนั้นโดยในนี้เริ่มต้นเขาก็ละทิ้งความเป็นผู้มีศีลดีงามแล้วตั้งตนเป็นคนทุศีลเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกเหล่านี้คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจาความเป็นข้าศึกกับพระอริยะการทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดจากความเป็นจริงการยกตนการข่มผู้อื่นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายในลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าถ้าการกระทำไม่มีผลเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคลนี้หลังจากตายแล้วจักทำตนให้มีความสวัสดีได้ถ้าการกระทำมีผลจริงเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคลนี้หลังจากตายแล้วจักไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกถ้าการกระทำไม่มีผลจริงคำของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นจะจริงหรือไม่ก็ช่างเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นบุรุษบุคคลนี้ย่อมถูกวินยูชนติเตียนได้ในปัจจุบันว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้ทุศีลเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอภิริยวาทะถ้าการกระทำมีผลจริงบุรุษบุคคลผู้เจริญนี้จะได้รับโทษในโลกทั้งสองคือ1ในปัจจุบันถูกวินยูชนติเตียนได้2หลังจากตายแล้วจักไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกอย่างนี้อปันนกะธรรมนี้ที่บุคคลนั้นสมาทานให้บริบูรณ์ไม่ดีแพร่ดิ่งไปฝ่ายเดียวย่อมละเหตุที่เป็นกุศลด้วยประการอย่างนี้

แห่งการปฏิบัติชอบพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายในลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลทำเองใช้ให้ผู้อื่นทำตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนทำให้เศร้าโศกเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้เศร้าโศกทำให้ลำบากเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ลำบากดิ้นรนเองใช้ให้ผู้อื่นทำให้ดิ้นรนฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ตัดช่องย่องเบาปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ในทางเปลี่ยวเป็นชู้พูดเท็จผู้ทำเช่นนั้นจัดว่าทำบาปแม้หากบุคคลใช้จักมีคมดุดมีดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ให้เป็นดุดลานตากเนื้อให้เป็นกองเนื้อเดียวกันเขาย่อมมีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นมีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งขวาแม่น้ำคงคาฆ่าเองใช้ให้ผู้อื่นฆ่าตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเขาย่อมมีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นมีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งซ้ายแม่น้ำคงคาให้เองใช้ให้ผู้อื่นให้บูชาเองใช้ให้ผู้อื่นบูชาเขาย่อมมีบุญที่เกิดจากกรรมนั้นมีบุญมาถึงเขาย่อมมีบุญที่เกิดจากการให้ทานจากการฝึกอินทรีย์จากการสำรวมจากการพูดคำสัตย์มีบุญมาถึงเขาสมณพราหมณ์เหล่านั้นพึงหวังข้อนี้ได้คือจักเว้นอกุศลธรรมสามประการนี้ได้แก่ 1. กายทุจริต 2. วจีทุจริต 3. มโนทุจริตจักสมาทานกุศลสามประการนี้ได้แก่ 1. กายสุจริต 2. วจีสุจริต3. มโนสุจริตแล้วประพฤติอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นเห็นโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมเห็นอนิสงส์ในเนกขัมมะอันเป็นฝ่ายผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมอันหนึ่งการกระทำมีผลเขาเห็นว่าการกระทำมีผลจริงความเห็นนั้นของเขาจึงเป็นสัมมาทิฏฐิการกระทำมีผลจริงเขาดำริว่าการกระทำมีผลจริงความดำรินั้นของเขาจึงเป็นสัมมาสังกัปปะการกระทำมีผลจริงเขากล่าวว่าการกระทำมีผลจริงวาจานั้นของเขาจึงเป็นสัมมาวาจาการกระทำมีผลจริงเขากล่าวว่าการกระทำมีผลจริงผู้นี้ชื่อว่าไม่ทำตนเป็นข้าศึกกับพระอรหันต์ผู้เป็นกิริยวาทะการกระทำมีผลจริงเขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าการกระทำมีผลจริงการที่เขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจเช่นนั้นเป็นการทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงและเขาย่อมไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยการทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงนั้นโดยในนี้เริ่มต้นเขาก็ละทิ้งความเป็นผู้ทุศีลแล้วตั้งตนเป็นคนมีศีลดีงามเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยกุศลธรรมเป็นอเนกเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาความไม่เป็นข้าศึกกับพระอริยะการทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงการไม่ยกตนการไม่ข่มผู้อื่นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายในลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าถ้าการกระทำมีผลจริงเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคลนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ถ้าการกระทำไม่มีผลจริงคำของสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะจริงหรือไม่ก็ช่างเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นบุรุษบุคคลนี้ก็ย่อมได้รับคำสรรเสริญจากวินยูชนในปัจจุบันว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้มีศีลเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นกิริยวาทะถ้าการกระทำมีผลจริงบุรุษบุคคลนี้ก็จะได้รับคุณในโลกทั้งสองคือ 1. ในปัจจุบันวินยูชนย่อมสรรเสริญ 2. หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้อปันนกะธรรมที่บุคคลนั้นสมาทานให้บริบูรณ์ดีแล้วแพร่ดิ่งไปทั้งสองฝ่าย
ย่อมละเหตุที่เป็นอกุศลได้ด้วยประการอย่างนี้

เหตุกะทิฏฐิกับอเหตุกะทิฏฐิพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เองไม่มีกำลังไม่มีความเพียรไม่มีความสามารถของมนุษย์ไม่มีความพยายามของมนุษย์สัตว์ปานะภูตะชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรผันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภาพทางสังคมและตามลักษณะเฉพาะตนย่อมเสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้งหกพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมีวาทะขัดแย้งโดยตรงกับสมณพราหมณ์เหล่านั้นพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่าความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เองมีกำลังมีความเพียรมีความสามารถของมนุษย์มีความพยายามของมนุษย์สัตว์ปานะภูตะชีวะทั้งปวงไม่ใช่ไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรผันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภาพทางสังคมและตามลักษณะเฉพาะตนเสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้งหกท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมณพราหมณ์เหล่านี้มีวาทะขัดแย้งกันโดยตรงมิใช่หรือพราหมณ์และคหบดีเหล่านั้นกราบทูลว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะ

พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายในลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เองไม่มีกำลังไม่มีความเพียรไม่มีความสามารถของมนุษย์ไม่มีความพยายามของมนุษย์สัตว์ปานะภูตะชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรพันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภาพทางสังคมและตามลักษณะเฉพาะตนย่อมเสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้งหกสมณพราหมณ์เหล่านั้นพึงหวังข้อนี้ได้คือจักเว้นกุศลธรรมสามประการนี้ได้แก่ 1. กายสุจริต 2. วจีสุจริต 3. มโนสุจริตจักสมาทานอกุศลธรรมสามประการนี้ได้แก่ 1. กายทุจริต 2. วจีทุจริต 3. มโนทุจริตแล้วประพฤติอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสมณพราหมณ์เหล่านั้นไม่เห็นโทษความต่ำทรามความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมไม่เห็นอนิสงส์ในเนกขัมมะอันเป็นฝ่ายผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมเหตุมีอยู่แต่เขาดำริว่าเหตุไม่มีความดำรินั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาสังกัปปะเหตุมีอยู่แต่เขากล่าวว่าเหตุไม่มีวาจานั้นของเขาจึงเป็นมิจฉาวาจาเหตุมีอยู่เขากล่าวว่าเหตุไม่มีผู้นี้ย่อมทำตนให้เป็นข้าศึกกับพระอรหันต์ผู้เป็นเหตุกะวาทะเหตุมีอยู่เขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเหตุไม่มีการที่เขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจเช่นนั้นเป็นการทำให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริงและเขายังจะยกตนข่มผู้อื่นด้วยการทำให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริงนั้นโดยในนี้เริ่มต้นเขาก็ละทิ้งความเป็นผู้มีศีลดีงามแล้วตั้งตนเป็นคนทุศีลเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกเหล่านี้คือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจาความเป็นข้าศึกกับพระอริยะการทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดจากความเป็นจริงการยกตนการข่มผู้อื่นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายในลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าถ้าเหตุไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคลนี้หลังจากตายแล้วจักทำตนให้มีความสวัสดีได้ถ้าเหตุมีอยู่จริงเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคลนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกถ้ายอมรับว่าเหตุไม่มีจริงคำของสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นจะจริงหรือไม่ก็ช่างเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นบุรุษบุคคลนี้ย่อมถูกวินยูชนติเตียนได้ในปัจจุบันว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้ทุศีลเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอเหตุกะวาทะถ้าเหตุมีอยู่จริงบุรุษบุคคลนี้จะได้รับโทษในโลกทั้งสองคือ 1. ในปัจจุบันถูกวินยูชนติเตียนได้ 2. หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกอย่างนี้อปันนกะธรรมนี้ที่บุคคลนั้นสมาทานให้บริบูรณ์ไม่ดีแพร่ดิ่งไปฝ่ายเดียวย่อมละเหตุที่เป็นกุศลด้วยประการอย่างนี้

คุณแห่งการปฏิบัติชอบพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายในลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายจึงเศร้าหมองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายจึงบริสุทธิ์มีกำลังมีความเพียรมีความสามารถของมนุษย์มีความพยายามของมนุษย์สัตว์บานะภูตะชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรผันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภาพทางสังคม

่ายผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมอันหนึ่งเหตุมีอยู่เขาเห็นว่าเหตุมีอยู่จริงความเห็นนั้นของเขาจึงเป็นสัมมาทิฏฐิเหตุมีอยู่จริงเขาดำริว่าเหตุมีอยู่จริงความดำรินั้นของเขาจึงเป็นสัมมาสังกัปปะเหตุมีอยู่จริงเขากล่าวว่าเหตุมีอยู่จริงวาจานั้นของเขาจึงเป็นสัมมาวาจาเหตุมีอยู่จริงเขากล่าวว่าเหตุมีอยู่จริงผู้นี้ชื่อว่าไม่ทำตนให้เป็นข้าศึกกับพระอรหันต์ผู้เป็นเหตุกะวาทะเหตุมีอยู่จริงเขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเหตุมีอยู่จริงการที่เขาทำให้ผู้อื่นเข้าใจเช่นนั้นเป็นการทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงและเขาย่อมไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยการทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงนั้นโดยในนี้เริ่มต้นเขาก็ละทิ้งความเป็นผู้ทุศีลแล้วตั้งตนเป็นคนมีศีลดีงามเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยกุศลธรรมเป็นอเนกเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาความไม่เป็นข้าศึกกับพระอริยะการทำให้เข้าใจถูกตามความเป็นจริงการไม่ยกตนการไม่ข่มผู้อื่นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายในลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นวินยูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าถ้าเหตุมีอยู่เมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษบุคคลนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ถ้ายอมรับว่าเหตุไม่มีจริงคำของสมณพราหมณ์เหล่านั้นจะจริงหรือไม่ก็ช่างเถิดเมื่อเป็นเช่นนั้นบุรุษบุคคลนี้ก็ย่อมได้รับคำสรรเสริญจากวินยูชนในปัจจุบันว่าเป็นบุรุษบุคคลผู้มีศีลมีสัมมาทิฏฐิเป็นเหตุกะวาทะถ้าเหตุมีอยู่จริงบุรุษบุคคลนี้ก็จะได้รับคุณในโลกทั้งสองคือ 1. ในปัจจุบันวินยูชนย่อมสรรเสริญ 2. หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้อปันนกะธรรมนี้ที่บุคคลนั้นสมาทานให้บริบูรณ์ดีแล้วอย่างนี้แพร่ดิ่งไปทั้งสองฝ่ายย่อมละเหตุที่เป็นอกุศลได้ด้วยประการอย่าง

ความขัดแย้งกันเรื่องอรูปประพรมพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอรูปประพรมไม่มีโดยประการทั้งปวงสมณะพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมีวาทะขัดแย้งโดยตรงกับสมณะพราหมณ์เหล่านั้นพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่าอรูปประพรมมีอยู่โดยประการทั้งปวงท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมณะพราหมณ์เหล่านี้มีวาทะขัดแย้งกันโดยตรงมิใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายในลัทธิของสมณะพราหมณ์พวกนั้นวิญญูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าการที่สมณะพราหมณ์ทั้งหลายมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอรูปประพรมไม่มีโดยประการทั้งปวงเราไม่เห็นด้วยแม้การที่สมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอรูปประพรมมีอยู่โดยประการทั้งปวงเราก็ไม่รับรู้ด้วยส่วนเราเองเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจะพึงถือเอาฝ่ายเดียวกล่าวว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลยถ้าคำของสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอรูปพรหมไม่มีโดยประการทั้งปวงเป็นคำจริงแล้วเป็นไปได้ที่เราจะเกิดในเหล่าเทพผู้มีรูปสำเร็จด้วยใจซึ่งไม่ถือว่าผิดถ้าคำของสมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอรูปพรหมมีอยู่โดยประการทั้งปวงเป็นคำจริงแล้วเป็นไปได้ที่เราจะเกิดในเหล่าเทพผู้ไม่มีรูปสำเร็จด้วยสัญญาซึ่งไม่ถือว่าผิดอันหนึ่งการถือท่อนไม้การถือศัสตราการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทการพูดขึ้นเสียงว่าเจ้าเจ้าการพูดส่อเสียด

และการพูดเท็จซึ่งมีรูปเป็นเหตุย่อมปรากฏแต่ข้อนี้ย่อมไม่มีในอรูปพรหมโดยประการทั้งปวงวิญญูชนนั้นครั้นพิจารณาดังนี้แล้วย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับแห่งรูปอย่างเดียว

ความขัดแย้งเรื่องภพพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความดับสนิทแห่งภพไม่มีโดยประการทั้งปวงสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมีวาทะขัดแย้งโดยตรงกับสมณพราหมณ์เหล่านั้นพวกเขากล่าวอย่างนี้ว่าความดับสนิทแห่งภพมีอยู่โดยประการทั้งปวงท่านทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรสมณพราหมณ์เหล่านี้มีวาทะขัดแย้งกันโดยตรงมิใช่หรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายในลัทธิของสมณพราหมณ์เหล่านั้นวิญญูชนย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าการที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความดับสนิทแห่งภพไม่มีโดยประการทั้งปวงเราไม่เห็นด้วยแม้การที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความดับสนิทแห่งภพมีอยู่โดยประการทั้งปวงเราก็ไม่รับรู้ด้วยส่วนเราเองเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจะถือเอาฝ่ายเดียวแล้วกล่าวว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลยถ้าคำของสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความดับสนิทแห่งภพไม่มีโดยประการทั้งปวงเป็นคำจริงแล้วเป็นไปได้ที่เราจะเกิดในเหล่าเทพผู้ไม่มีรูปสำเร็จด้วยสัญญาซึ่งไม่ถือว่าผิดอันหนึ่งถ้าคำของสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความดับสนิทแห่งภพมีอยู่โดยประการทั้งปวงเป็นคำจริงแล้วเป็นไปได้ที่เราจะปรินิพพานในปัจจุบันความเห็นของสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความดับสนิทแห่งภพไม่มีโดยประการทั้งปวงนี้ใกล้ต่อธรรมที่ยังมีความกำหนัดใกล้ต่อธรรมที่ยังมีสังโยชน์ใกล้ต่อธรรมที่ยังมีความเพลิดเพลินใกล้ต่อธรรมที่มีความจดจ่อใกล้ต่อธรรมที่ยังมีความถือมั่นส่วนความเห็นของสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าความดับสนิทแห่งภพมีอยู่โดยประการทั้งปวงนี้ใกล้ต่อธรรมที่ไม่มีความกำหนัดใกล้ต่อธรรมที่ไม่มีสังโยชน์ใกล้ต่อธรรมที่ไม่มีความเพลิดเพลินใกล้ต่อธรรมที่ไม่มีความจดจ่อใกล้ต่อธรรมที่ไม่มีความถือมั่นวิญญูชนนั้นครั้นพิจารณาดังนี้แล้วย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับแห่งภพอย่างดี

บุคคลสี่ประเภทพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายบุคคลสี่ประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่ประเภทไหนบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน 2. เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 3. เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 4. เป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนั้นเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบัน

บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นอเจลกะประพฤติเปลือยกายไม่มีมารยาทเลียมือละถึงถือการย่างและอบกายหลายรูปแบบอยู่ด้วยประการอย่างนี้พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนบุคคลเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าแพะฆ่าสุกรละถึงหรือบางพวกเป็นผู้ทำการทารุณพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้วก็ดีและถึงเหล่าชนผู้เป็นทาสก็ดีเป็นคนรับใช้ก็ดีเป็นคนงานก็ดีของพระราชานั้นถูกอาชญาคุกคามถูกภัยคุกคามมีน้ำตานองหน้าร้องไห้ไปทำงานไปพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนมันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มันประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบละถึงภิกษุนั้นครั้นละนิวรณ์ห้าประการนี้ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเป็นเครื่องทอนกำลังปัญญาแล้วสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปิติจางคลายไปบรรลุตติยฌานละถึงอยู่เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุตถฌานละถึงอยู่

วิชาสามเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้างและถึงเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตญาณเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ละถึงรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคยญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายบุคคลนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนจึงเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจมีตนอันประเสริฐเสวยสุขอยู่ในปัจจุบัน

ชาวบ้านสาลาแสดงตนเป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านสาลาได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจักเห็นรูปได้ข้าพระองค์ทั้งหลายนี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลอปันนกะสูตรที่10จบคหปฏิวรรคที่1จบบริบูรณ์

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. กันธรกะสูตร 2. อัฏฐกะนาคระสูตร 3. เสขปฏิปทาสูตร 4. โปตลิยสูตร 5. ชีวกะสูตร 6. อุปาลิวาทสูตร 7. กุกกุรวติกะสูตร 8.อภยราชกุมารสูตร 9. พหุเวทนิยสูตร 10. อปันนกะสูตร

2. ภิกขุวรรคหมวดว่าด้วยภิกษุ 1. จูละราหุโลวาทสูตรว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุลสูตรเล็กข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นแลท่านพระราหุลพักอยู่ณปราสาทชื่ออัมพลติกาครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากที่หลีกเร้นแล้วเสด็จเข้าไปหาท่านพระราหุลจนถึงปราสาทชื่ออัมพลติกาท่านพระราหุลได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงปูลาดอาสนะและตั้งน้ำสำหรับล้างพระบาทไว้พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วทรงล้างพระบาทท่านพระราหุลถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วจึงนั่งณที่สมควรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเหลือน้ำหน่อยหนึ่งไว้ในภาชนะน้ำแล้วรับสั่งเรียกท่านพระราหุลมาตรัสว่าราหุลเธอเห็นน้ำที่เหลืออยู่หน่อยหนึ่งในภาชนะนี้ไหมท่านพระราหุลกราบทูลว่าเห็นพระพุทธเจ้าค่ะราหุลความเป็นสมณะของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ก็มีอยู่หน่อยหนึ่งเหมือนน้ำที่เหลืออยู่หน่อยหนึ่งอย่างนี้จากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเทน้ำที่เหลือหน่อยหนึ่งทิ้งแล้วตรัสกับท่านพระราหุลว่าราหุล

ขุนเธอเห็นน้ำหน่อยหนึ่งที่เราเททิ้งไหมเห็นพระพุทธเจ้าค่ะราหุลความเป็นสมณะของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ก็มีอยู่หน่อยหนึ่งเหมือนน้ำที่เททิ้งแล้วอย่างนี้จากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงคว่ำภาชนะน้ำนั้นแล้วตรัสกับท่านพระราหุลว่าราหุลเธอเห็นภาชนะน้ำที่คว่ำนี้ไหมเห็นพระพุทธเจ้าค่ะราหุลความเป็นสมณะของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ก็เหมือนภาชนะน้ำที่คว่ำแล้วอย่างนี้จากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหงายภาชนะน้ำนั้นแล้วตรัสกับท่านพระราหุลว่าเธอเห็นภาชนะน้ำอันว่างเปล่านี้ไหมเห็นพระพุทธเจ้าค่ะราหุลความเป็นสมณะของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ก็เหมือนภาชนะน้ำที่ว่างเปล่าอย่างนี้เปรียบเหมือนช้างต้นมีงางอนงามเป็นช้างทรงที่มีชาติกำเนิดดีเคยฝ่าศึกสงครามมาแล้วบุกบั่นสงครามมาแล้วทำการงานด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายท่อนหน้าบ้างด้วยกายท่อนหลังบ้างด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างสงวนไว้แต่งวงเท่านั้นเพราะการที่ช้างสงวนงวงไว้นั้นควานช้างมีความเห็นอย่างนี้ว่าช้างต้นเชือกนี้มีงางอนงามเป็นช้างทรงที่มีชาติกำเนิดดีเคยฝ่าศึกสงครามมาแล้วบุกบั่นสงครามมาแล้วทำการงานด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายท่อนหน้าบ้างด้วยกายท่อนหลังบ้างด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างสงวนไว้แต่งวงเท่านั้นชื่อว่าช้างต้นยังสละไม่ได้กระทั่งชีวิตเมื่อใดช้างต้นมีงางอนงามเป็นช้างทรงที่มีชาติกำเนิดดีเคยฝ่าศึกสงครามมาแล้วบุกบั่นสงครามมาแล้วทำการงานด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างและถึงด้วยหางบ้างด้วยงวงบ้างเพราะการที่ช้างทำการงานด้วยงวงนั้นเมื่อนั้นควานช้างจึงมีความเห็นอย่างนี้ว่าช้างต้นเชือกนี้มีงางอนงามเป็นช้างทรงที่มีชาติกำเนิดดีเคยฝ่าศึกสงครามมาแล้วบุกบั่นสงครามมาแล้วทำการงานด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายท่อนหน้าบ้างด้วยกายท่อนหลังบ้างด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างด้วยงวงบ้างชื่อว่าช้างต้นสละได้กระทั่งชีวิตบัดนี้ไม่มีอะไรที่ช้างต้นจะทำไม่ได้แม้ฉันใดตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่จะไม่ทำบาปกรรมอะไรเลยราหุลเพราะเหตุนั้นแลเธอพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่าเราจะไม่กล่าวเท็จแม้เพื่อให้หัวเราะกันเล่นเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลราหุล

ทรงสอนให้พิจารณากายกรรมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรกระจกมีประโยชน์อย่างไรท่านพระราหุลทูลตอบว่ามีประโยชน์สำหรับส่องดูพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนกันราหุลบุคคลควรพิจารณาให้ดีแล้วจึงทำกรรมทางกายพิจารณาให้ดีแล้วจึงทำกรรมทางวาจาพิจารณาให้ดีแล้วจึงทำกรรมทางใจถ้าเธอปรารถนาจะทำกรรมใดทางกายเธอพึงพิจารณากายกรรมนั้นเสียก่อนว่ากายกรรมที่เราปรารถนาจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกระนั้นหรือถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ากายกรรมที่เราปรารถนาจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง

พื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกรรมทางกายเห็นปานนี้เธออย่าทำเด็ดขาดแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ากายกรรมที่เราปรารถนาจะทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากกรรมทางกายเห็นปานนี้เธอควรทำราหุลเธอแม้เมื่อกำลังทำกรรมทางกายก็พึงพิจารณากายกรรมนั้นแลว่ากายกรรมที่เราจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกระนั้นหรือถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ากายกรรมที่เราจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากเธอพึงละกายกรรมเห็นปานนี้เสียแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ากายกรรมที่เราจะทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากเธอพึงเพิ่มพูนกายกรรมเห็นปานนี้ราหุลแม้เธอทำกรรมทางกายแล้วก็พึงพิจารณากายกรรมนั้นแลว่ากายกรรมที่เราทำแล้วนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกระนั้นหรือถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ากายกรรมที่เราทำแล้วนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกายกรรมเห็นปานนี้เธอพึงแสดงเปิดเผยทำให้ง่ายในศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายแล้วสำรวมต่อไปแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ากายกรรมที่เราทำแล้วนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างกายกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากเธอพึงมีปีติและปราโมทย์สำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยกายกรรมนั้นแล

ทรงสอนให้พิจารณาวจีกรรมราหุลถ้าเธอปรารถนาจะทำกรรมใดทางวาจาเธอพึงพิจารณาวจีกรรมนั้นเสียก่อนว่าวจีกรรมที่เราปรารถนาจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างวจีกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกระนั้นหรือถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าวจีกรรมที่เราปรารถนาจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างวจีกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกรรมทางวาจาเห็นปานนี้เธออย่าทำเด็ดขาดแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าวจีกรรมที่เราปรารถนาจะทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างวจีกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากกรรมทางวาจาเห็นปานนี้เธอควรทำราหุลเธอแม้เมื่อกำลังทำกรรมทางวาจาก็พึงพิจารณาวจีกรรมนั้นแลว่าวจีกรรมที่เราจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างวจีกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกระนั้นหรือถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าวจีกรรมที่เราจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างวจีกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากเธอพึงละวจีกรรมเห็นปานนี้แต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าวจีกรรมที่เราจะทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างวจีกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากเธอพึงเพิ่มพูนวจีกรรมเห็นปานนี้ราหุลแม้เธอทำกรรมทางวาจาแล้วก็พึงพิจารณาวจีกรรมนั้นแลว่าวจีกรรมที่เราทำแล้วนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างวจีกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกระนั้นหรือถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าวจีกรรมที่เราทำแล้วนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างวจีกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากวจีกรรมเห็นปานนี้เธอพึงแสดงเปิดเผยทำให้ง่ายในศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายแล้วสำรวมต่อไปแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าวจีกรรมที่เราทำแล้วนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างวจีกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากเธอพึงมีปีติและปราโมทสำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยวจีกรรมนั้นแหละ

ทรงสอนให้พิจารณามโนกรรมราหุลถ้าเธอปรารถนาจะทำกรรมใดทางใจเธอพึงพิจารณามโนกรรมนั้นเสียก่อนว่ามโนกรรมที่เราปรารถนาจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างมโนกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกระนั้นหรือถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ามโนกรรมที่เราปรารถนาจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างมโนกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกรรมทางใจเห็นปานนี้เธออย่าทำเด็ดขาดแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ามโนกรรมที่เราปรารถนาจะทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างมโนกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากกรรมทางใจเห็นปานนี้เธอควรทำราหุลเธอแม้เมื่อกำลังทำกรรมทางใจก็พึงพิจารณามโนกรรมนั้นแลว่ามโนกรรมที่เราจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างมโนกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกระนั้นหรือถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ามโนกรรมที่เราจะทำนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างมโนกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากเธอพึงละมโนกรรมเห็นปานนี้แต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ามโนกรรมที่เราจะทำนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างมโนกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากเธอพึงเพิ่มพูนมโนกรรมเห็นปานนี้ราหุลแม้เธอทำกรรมทางใจแล้วก็พึงพิจารณามโนกรรมนั้นแลว่ามโนกรรมที่เราทำแล้วนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างมโนกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกระนั้นหรือถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ามโนกรรมที่เราทำแล้วนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างมโนกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากเธอพึงอึดอัดระอารังเกียจมโนกรรมเห็นปานนี้แล้วสำรวมต่อไปแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่ามโนกรรมที่เราทำแล้วนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างมโนกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากเธอพึงมีปีติและปราโมทย์สำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยมโนกรรมนั้นแลราหุลสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้ชำระกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดพิจารณาดีแล้วจึงได้ชำระกายกรรมพิจารณาดีแล้วจึงได้ชำระวจีกรรมพิจารณาดีแล้วจึงได้ชำระมโนกรรมอย่างนี้แลแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจักชำระกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็พิจารณาดีแล้วจักชำระกายกรรมพิจารณาดีแล้วจักชำระวจีกรรมพิจารณาดีแล้วจักชำระมโนกรรมอย่างนี้แลถึงสมณะพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันกาลกำลังชำระกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอยู่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดก็พิจารณาดีแล้วจึงชำระกายกรรมพิจารณาดีแล้วจึงชำระวจีกรรมพิจารณาดีแล้วจึงชำระมโนกรรมอย่างนี้แลราหุลเพราะเหตุนั้นแลเธอพึงสำเนียกในเรื่องนี้อย่างนี้ว่า
เราพิจารณาดีแล้วจักชำระกายกรรมพิจารณาดีแล้วจักชำระวจีกรรมพิจารณาดีแล้วจักชำระมโนกรรมเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระราหุลมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจุลราหุโลวาทสูตรที่หนึ่งจบ

2. มหาราหุโลวาทสูตรว่าด้วยการประทานโอวาทแก่พระราหุลสูตรใหญ่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีแม้ท่านพระราหุลก็ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องพระปริศดางครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงผินพระพักไปรับสั่งกับท่านพระราหุลว่าราหุลเธอพึงเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ไกลหรือใกล้ก็ตามอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราท่านพระราหุลทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาครูปเท่านั้นหรือข้าแต่พระสุคตรูปเท่านั้นหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราหุลทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณหลังจากนั้นท่านพระราหุลคิดว่าวันนี้ใครหนอที่พระผู้มีพระภาคจะทรงประทานโอวาท

รดเฉพาะพระพักแล้วเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตกลับจากที่นั้นแล้วนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าณโคนไม้แห่งหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้เห็นท่านพระราหุลนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าณโคนไม้แห่งหนึ่งจึงกล่าวกับท่านพระราหุลว่าราหุลเธอจงเจริญอานาปานสติภาวนาเถิดเพราะอานาปานสติภาวนาที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก

ธาตุ 5 ครั้นเวลาเย็นท่านพระราหุลออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอานาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราหุลรูปชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอุปาทินกะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของแข็งแข็งเป็นของหยาบคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอุปาทินกะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของแข็งแข็งเป็นของหยาบนี้เรียกว่าปฐวีธาตุที่เป็นภายในปฐวีธาตุธาตุดินที่เป็นภายในและปฐวีธาตุที่เป็นภายนอกก็เป็นปฐวีธาตุนั่นเองบัณฑิตควรเห็นปฐวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นปฐวีธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในปฐวีธาตุและทำจิตให้คลายกำหนัดในปฐวีธาตุได้อาโปธาตุเป็นอย่างไรคืออาโปธาตุที่เป็นภายในก็มีอาโปธาตุที่เป็นภายนอกก็มีอาโปธาตุที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบคือดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดหรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นอุปาทินกะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบนี้เรียกว่าอาโปธาตุที่เป็นภายในอาโปธาตุธาตุน้ำที่เป็นภายในและอาโปธาตุที่เป็นภายนอกก็เป็นอาโปธาตุนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นอาโปธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นอาโปธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอาโปธาตุและทำจิตให้คลายกำหนัดในอาโปธาตุได้เตโชธาตุเป็นอย่างไรคือเตโชธาตุที่เป็นภายในก็มีเตโชธาตุที่เป็นภายนอกก็มีเตโชธาตุที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนได้แก่ธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้อบอุ่นธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้สุดโทมธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้เร่าร้อนธรรมชาติที่เป็นเครื่องย่อยสิ่งที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วและลิ้มรสแล้วหรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นอุปาทินกะรูปซึ่งเป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนนี้เรียกว่าเตโชธาตุที่เป็นภายในเตโชธาตุธาตุไฟที่เป็นภายในและเตโชธาตุที่เป็นภายนอกก็เป็นเตโชธาตุนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นเตโชธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นเตโชธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาตุและทำจิตให้คลายกำหนัดในเตโชธาตุได้วาโยธาตุเป็นอย่างไรคือวาโยธาตุที่เป็นภายในก็มีวาโยธาที่เป็นภายนอกก็มีวาโยธาที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมาคือลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมที่แล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเป็นภายในเป็นของเฉพาะตน
เป็นของพัดไปมามีความพัดไปมานี้เรียกว่าวาโยธาที่เป็นภายในวาโยธาธาตุลมที่เป็นภายในและวาโยธาที่เป็นภายนอกก็เป็นวาโยธาตนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นวาโยธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นวาโยธาตนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวาโยธาตและทำจิตให้คลายกำหนัดในวาโยธาตได้อากาศธาตุเป็นอย่างไรคืออากาศธาตุที่เป็นภายในก็มีอากาศธาตุที่เป็นภายนอกก็มีอากาศธาตุที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของว่างเปล่ามีความว่างเปล่าคือช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องสำหรับกลืนของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มรสช่องที่พักอยู่แห่งของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มรสและช่องสำหรับของกินของดื่มของเคี้ยวของลิ้มรสไหลลงเบื้องต่ำหรือรูปชนิดใดชนิดหนึ่งที่เป็นอุปาทินกะรูปที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของว่างเปล่ามีความว่างเปล่าเป็นช่องว่างเป็นธรรมชาติที่นับว่าช่องว่างซึ่งเนื้อและเลือดไม่ถูกต้องแล้วนี้เรียกว่าอากาศธาตุที่เป็นภายในอากาศธาตุธาตุคืออากาศที่เป็นภายในและอากาศธาตุที่เป็นภายนอกก็เป็นอากาศธาตุนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นอากาศธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นอากาศธาตุนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอากาศธาตุและทำจิตให้คลายกำหนัดในอากาศธาตุได้

ภาวนาเสมอด้วยธาตุห้าราหุลเธอจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยแผ่นดินเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้คนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินจะอึดอัดระอาหรือรังเกียจของนั้นก็หาไม่แม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยแผ่นดินเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้เธอจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยน้ำเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยน้ำอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้คนทั้งหลายล้างของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างน้ำจะอึดอัดระอาหรือรังเกียจของนั้นก็หาไม่แม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยน้ำเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยน้ำอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้เธอจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยไฟเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยไฟอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้ไฟย่อมเผาของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างไฟจะอึดอัดระอาหรือรังเกียจของนั้นก็หาไม่แม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยไฟเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยไฟอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้เธอจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยลมเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยลมอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้ลมย่อมพัดของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างเลือดบ้างลมจะอึดอัดระอาหรือรังเกียจของนั้นก็หาไม่แม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยลมเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยลมอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้เธอจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยอากาศเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยอากาศอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้อากาศไม่ตั้งอยู่ในที่ไหนไหนแม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันจงเจริญภาวนาให้เสมอด้วยอากาศเพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาให้เสมอด้วยอากาศอยู่ผัสสะอันเป็นที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตของเธอไม่ได้การเจริญภาวนา6อย่างราหุล1เธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู่จักละพยาบาทได้ 2. เธอจงเจริญกรุณาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญกรุณาภาวนาอยู่จักละการเบียดเบียนได้ 3. เธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญมุทิตาภาวนาอยู่จักละความริษยาได้ 4.เธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอุเบกขาภาวนาอยู่จักละความหงุดหงิดได้ 5. เธอจงเจริญอสุภภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอสุภภาวนาอยู่จักละราคะได้ 6. เธอจงเจริญอนิจจสัญญาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอนิจจสัญญาอยู่จักละความถือตัวได้อานาปานสติ16ขั้น
ราหุลเธอจงเจริญอานาปานสติเถิดเพราะอานาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอานาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก 1. เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว 2. เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น 3. สำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออก 4. สำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออก 5. สำเนียกว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจออก 6. สำเนียกว่าเรากำหนดรู้สุขหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้สุขหายใจออก 7. สำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออก 8. สำเนียกว่าเราระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงับจิตตสังขารหายใจออก 9. สำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจออก 10. สำเนียกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจออก 11. สำเนียกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจออก 12. สำเนียกว่าเราเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าเราเปลื้องจิตหายใจออก 13. สำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออก 14. สำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออก 15. สำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออก 16. สำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกอานาปานสติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากราหุลเมื่ออานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ลมอาสาสะหายใจเข้าลมปัสสาสะหายใจออกครั้งสุดท้ายที่ปรากฏชัดย่อมดับไปที่ไม่ปรากฏชัดยังไม่ดับไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระราหุลมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาราหุโลวาทสูตรที่สองจบ

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

ก้าวไปสองก้าวไปสองอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วมาตึงยกยกเหยียดขาตึงแล้วขวาขวาตึงแล้วก็ยกส้นซ้ายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าๆก้าวหนึ่งยกส้นซ้ายสองก้าวไปสองนับสองสามปลายกดลงสี่ส้นกดยกส้นขวาขึ้นช้าๆหนึ่งยกส้นขวาสองก้าวไปช้าๆสามปลายกดลงสี่ส้นกดลงช้าๆแล้วก็ยกหนึ่งส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็ก้าวสองก้าวไปช้าช้าก้าวไปช้าช้าสามปลายกดลงสี่ส้นกดลงช้าช้าพอกดเต็มแล้วก็ยกส้นขวาขึ้นช้าช้าใจเย็นเย็นแล้วก็สองก้าวไปก้าวไปสองขาขวาก้าวไปสองปลายเท้ากด3ส้นเท้าขวากด4แล้วก็ยกส้นซ้าย1แล้วก็ก้าวซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าช้าขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆก็9ไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะ9ไป2 9ซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1 9ขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้าย

0: ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1 ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4
1: ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะ แต่ไม่ใช่เดินก้าวแล้วเหยียบเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนแต่ก็สั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลงเอ่ยด้วยการทำเจริญสติกรรมฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งก็ใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอกว้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึงหกจังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอิสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าๆไม่ได้เพราะหนีในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรวิ่งยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้จะอดข้าวสัก7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลีย
2: เดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดูสามเวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
1: ก่อนพวกเรา
3: ก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสัพเพว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการ32ของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อานิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมจากพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตในจังกัมมสูตรตามหลักสติปัฏฐาน4ว่า 1. ผู้ที่เดินจงกรมย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทางไกล 2. ย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร 3. ย่อมเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย 4. อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี 5. สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมย่อมตั้งได้อยู่นานคลื่นสังฆทานธรรมขอเชิญ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยบริสุทธิ์โรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนิโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูปราชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนที่รอรับฟังรายการธรรมะยามเช้าของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็ที่จริงก็คิดจะมาออกรายการแต่ว่าไม่อยู่ไปหลังจะไปโคราชที่ท่านพระป่าไปแสดงธรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏโคราชก็รุ่งขึ้นก็เลยต้องเมื่อวานก็เลยเดินทางไปปวกแดง ปวกแดงก็เป็นบ้านของคุณโยมอุไรสิงสุวิทย์เนี่ยอุไรที่อยู่ปวกแดงป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ตับก็เมื่อก่อนก็เคยมาอุปถัมภ์ ไปมาหาสู่กันที่สังฆทานแล้วก็เป็นพุ่นคนนำบุญคนนำบุญที่ชาวปลวกแดงพี่พาญาติโยมมาทำบุญที่สังฆทานเราปฏิบัติสังฆทานในตอนหลังก็ไปสร้างวัดในที่วัดหนองบอนเป็นทำโบสถ์เป็นผู้ใจบุญคนหนึ่งที่อุปถัมภ์ให้แก่วัดว่าแต่ก็มาเป็นมะเร็งที่ตับก็เป็นอาการที่หนักมากฮะขั้นที่สามก็เลยเอายาไปให้เขาอยากจะให้แกหายก่อนมาก็ยังเพิ่งเริ่มเป็นมา3เดือนที่แล้วมาวันนี้เปลี่ยนแปลงไปมากเลยเคยแนะนำให้เอายาไปกินแกบอกว่ารอให้ตัวเขียวแล้วถึงจะมาเอายาก็3เดือนนี้ความจริงก็เป็นอันตรายต่อร่างกายมากเริ่มปวดแล้วเริ่มเป็นไข้แล้วเรื่องแล้วก็ยมอุไรก็เลยถวายทางสถานีแล้วก็ทำบุญให้แกโรงพยาบาลมาแสนกว่าบาทก็ขอโมทนาด้วยก็เป็นผู้มีศรัทธาคนหนึ่งแล้วก็ไปที่โคราชย้อนไปที่โคราชก็เลยไปบ้านคุณเดือนใหม่บ้านคุณแป้วอาจารย์แป้วที่เป็นป้าแป้วตอนนี้เป็นป้าแป้วที่จัดรายการเรียกว่าป้าแป้วก็ได้พาพวกเราและหมู่ญาติชาวสังฆทานธรรมไปเปิดธรรมะที่ราชภัฏนครราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่โตแล้วก็มีนักศึกษาเยอะฮะก็ได้รับความสนับสนุนจากอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างดีจากคณาจารย์ผู้หญิงผู้ชายก็มาร่วมช่วยเหลือดีทำให้ได้รับความสะดวกในการเปิดธรรมะที่ราชภัฏเนี่ยก็มีญาติโยมมาพอควรก็เลยมาพอควรก็ในห้องนั้นเห็นว่าเก้าอี้ก็จัดไว้2,000กว่าเก้าอี้ก็เต็มล้นคือล้น2,000กว่า2,000กว่าคนแต่ว่าเก้าอี้จัดไป2,000ห้องนั้นเต็มไปประมาณ2,000กว่าแต่คนก็ล้นอยู่ข้างนอกมากแล้วก็ยืนฟังกันด้วยแต่บางคนก็ปั๊มไม่มีเก้าอี้ก็นั่งปูก็นั่งปูกันปูที่นั่งข้างล่างกันพวกแม่ชีก็ไปจะสังฆทานก็เสียสละนั่งกับพื้นกันบางคนก็ยืนก็เป็นการชุมนุมที่มีความรู้สึกที่เป็นกันเองแล้วเป็นญาติเป็นมิตรที่เราไม่เคยเจอกันเลยเป็นครั้งแรกที่เราเจอกันบางคนเพราะฟังเสียงกันมา2ปีกว่าแล้วก็มาเจอกันที่วันที่12ที่ราชภัฏที่โคราชก็เป็นความอบอุ่นอีกอย่างหนึ่งพวกพระเราก็ไปกันพอควรแต่ก็ไม่ได้ไปหมดพระที่เป็นนักจัดรายการที่เป็นฝ่ายธรรมะก็ไปบ้างแต่ว่าไม่ไปหมดท่านกิจก็ไม่ได้ไปท่านตีเล็กก็ไม่ได้ไปท่านสุนันท์ก็ไม่ได้ไปมีท่านสามารถได้ไปฮะแล้วคุณป้าก็ไปครบหมดคุณป้าเล็กคุณป้าวีระวันคุณป้าแป้วฮะคุณป้าแป้วป้าแป้วฮะคุณแป้วก็คือเป็นคนคุณแป้วก็เป็นคนชาวโคราชเป็นลูกโคราชเนี่ยก็มาเป็นอาจารย์อยู่ตั้งสมัยนานแล้วตั้งแต่มาสร้างวัดสังฆทานใหม่เมื่อคุณอาจารย์แป้วอยู่ได้เพียง25ปีมั้งมาเป็นอาจารย์อยู่ศรีบุญก็เข้าวัดมาตลอดมาถึงวันนี้ก็อายุก็ใกล้จะปลดเกษียณนะฮะก็นำพวกเราไปพบกันชาวบ้านชาวโคราชชาวหมู่ญาติก็มีชาวโคราชบ้างบุรีรัมย์บ้างมหาสารคามแล้วก็กาฬสินธุ์ก็ขอโมทนากับพระอาจารย์อาตมาก็จดชื่อไว้เหมือนกันก็นำญาติโยมมา2คันรถก็ฟังรายการเป็นพระนำโยมฟังธรรมะก็ได้ผลดีชาวโคราชที่มาเมื่อวันที่12เนี่ยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทุกคนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดีมากทุกคนจะฟังธรรมแบบสงบมากไม่มีเสียงเอะอะโวยวาย

0: ให้เจียวจาวเป็นภาพที่น่ารักฮะแล้วก็ทอดป่าก็ได้คอควรฮะก็เห็นว่าได้เป็นล้านฮะได้เป็นล้านก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของคุณป้าแปลคงมาบอกเพราะคุณป้าคงจะมาบอกกับโยมมั้งหรือมาบอกหรือยังมาบอกหรือยัง
1: ยังไม่ได้บอกครับหลวง
0: พ่อครับเดี๋ยววันทั้งวันก็คงมาบอกว่าโมทนากับทุกคนที่ไม่มีพลังมาทำบุญแล้วก็ร้านอาหารจะมาก็จำไม่ได้ก็มาเรียงกันประมาณ 3-40 ล้านก็เป็นร้านที่ยิ่งใหญ่ทุกคนตั้งใจก็เป็นงานที่พวกเรารวมญาติกันต่อปีอาจารย์ผู้หญิงที่เป็นผู้จัดการตรงนั้นก็บอกว่าต่อไปหลวงพ่อต้องเอาที่สระกลางแล้วงั้นจัดไม่ได้เลยตรงนี้เพราะสถานที่ไม่พอห้องน้ำก็ต้องเข้าคิวกันเข้าที่จริงแล้วที่สถานที่นั้นก็สร้างความสะดวกสบายแต่ว่าคนมาทีเดียวมากไปก็เลยทำให้ห้องน้ำเลยเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาแต่ห้องแอร์ก็ใช้ได้ฮะคนก็เยอะแต่ก็ไม่ถึงกับร้อนเพราะตอนนี้มันไม่ใช่หน้าร้อนด้วยแอร์ก็เลยพอทำงานไหวการจัดอย่างนี้ก็ไม่ใช่จัดได้บ่อยนอกจากเราจะมีโอกาสปีละครั้งเท่านั้นเองต่อไปก็คงต้องไปโน่นไปปัตตานีปัตตานีนี่เราก็เหมารถไฟ2ขบวนรถไฟก็ไปฟรีประมาณ800คนนะฮะคราวที่แล้วเราไปขบวนหนึ่ง800คนแต่คราวนี้เราไปปีประมาณ800คนที่จะเก็บตังค์ก็เป็นพวกนอนตู้นอนที่ต้องเสียตู้เราเป็นพันพันนะก็อันนั้นก็จำเป็นแต่นี้เรื่องที่ค่ารถที่เข้าไปโคตาบารูหรือไปรัตกันตันเนี่ยมันจำเป็นต้องจ้างรถเขาโยมจ้างรถเขาก็หลายแสนบาทก็เลยทางเราก็รับภาระที่จริงแล้วไปจัดงานไปปัตตานีคันนี้ต้องลงทุนประมาณ2ล้านบาทเนี่ย2ล้านกว่าบาทนะถึงจะไปได้โยมถ้าไม่มีไม่ลงทุนไม่ทำอะไรก็คงไปทำงานสมานฉันท์หรือไปทำงานเรื่องไปปัตตานีคราวนี้ไม่ได้เราต้องใช้เงินประมาณ2ล้านกว่าบาทจึงทำงานให้ราบรื่นให้สะดวกสบายเพื่อพวกเราจะได้ไปพบกับญาติชาวปัตตานีแล้วก็ชาวนราธิวาสชาวยะลาเราเป็นสถานีที่นับถือทุกคนเป็นญาติอย่าคิดว่าเราเป็นชาวพุทธแล้วเราไม่มีญาติเป็นมุสลิมเราไม่มีญาติเป็นชาวคริสต์เราไม่มีญาติเป็นฮินดูเราไม่มีญาติเป็นซิกเรามีญาติเรามีญาติมาตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายนี่ถือว่าคนที่เป็นญาติของเราทั้งนั้นเลยเราชาวพุทธนี่ไม่ได้นับถือว่าเราจะต้องสัญชาตินี้จึงจะเป็นญาติเราต้องศาสนานี้เราจึงจะเป็นญาติเราเป็นญาติกับทุกคนที่เป็นชาวมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแม้ตัวหมูหมากาไก่แมวมดปลวกสัตว์ประสัตว์ทั้งหลายเราก็ถือเป็นญาติเราก็ถือเป็นญาตินะเราไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ว่าไม่ใช่ญาติอย่างบางเรื่องชาดกบางเรื่องเลยนะดังชาดกบางเรื่องเนี่ยพุทธเจ้ายังไปเกิดเป็นสัตว์นะเป็นสัตว์แล้วก็ไปเป็นญาติกับพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเช่นพญานกยุงเนี่ยพุทธเจ้าไปเกิดเป็นพญานกยุงแล้วก็ไปเลี้ยงมารดาถึงตาบอดเลี้ยงมารดาเป็นตาบอดเวลาจะไปหากินก็สวดตอนเช้าก็อุเทตยันจักกุมารเอกราชาดิสวรรณโนสวดอัปเออุเทตยันจักกุมารพอถากลับก็สวดอเปตยันจักกุมารเขาสวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็นก็รอดจากบ่วงที่นายพรานดักตลอดเลยพญานกยานกยุงนี่ก็เป็นคนที่ผู้ที่รักแม่ว่าถ้าเราแต่งงานแล้วเรามีภรรยาแล้วเราก็คงจะเลี้ยงแม่ไม่ได้ก็เลยรักษาตัวให้เป็นผู้บริสุทธิ์ไว้เพื่อพ้นจากอันตรายจากอันตรายจากนายพรานหรือทุกคนเนี่ยที่จะจับตัวเพราะพญานกทุ่งเป็นขนสว่างแสงสีทองเป็นนกยุง

ธรรมดานกยุงจะต้องสีเขียวสีแมงทับแมงเงี้ยแต่ว่าพญานกยุงนี่กลายเป็นยุคเป็นสีทองเป็นนกยุงสีทองสวยงามมากแล้วก็เลี้ยงบิดามันบิดาในป่าก็ทำให้ความสวยงามของพญานกยุงเนี่ยล่ำลือไปถึงในพระเจ้าบิดินพระเจ้าบิดินก็อยากพบมากเลยอยากเพราะว่าพญานกยุงเนี่ยคือที่เรื่องจะอยากเจอพญานกยุงเนี่ยพระมเหสีเนี่ยฝันฮะมเหสีเนี่ยฝันว่าพบพญานกยุงทองมาเทศให้ฟังมาคุยให้ฟังอย่างมนุษย์เลยแต่ไพเราะเพราะพริ้งมากจับจิตจับใจพอตื่นขึ้นมาก็มีความผูกพันถึงพญานกยุงว่ามีนกยุงทองเนี่ยแล้วก็มาพูดให้เขาฟังไพเราะจับใจมากหลงไหลในความพูดของพญานกยุงแล้วก็พระเจ้าบิดินบอกว่าจะมีเหรอนกยุงเป็นทองคำมันคงไม่มีหรอกชาตินี้คงไม่เจอนกยุงทองคุณวิไม่ยกมือมาจากโคราชหัวหน้าใหญ่หัวราชชาวโคราชก็ต้องดีใจที่เจอคุณวิแล้วเขาเล่าต่อพญานกยุงก็เลยพระเจ้าบิดินก็ให้โหนหรือพวกอมาตย์ว่ามีจริงหรือเปล่าพญานกยุงเขาบอกน่าจะมีถ้าไม่มีก็คงเดี๋ยวต้องมองไม่มาเข้าฝันนี่ก็ให้นายพรานป่าไปดูเขาบอกเขามีนกยุงตัวเนี้ยเป็นนกยุงที่ฉลาดมากเอาบ่วงเอาอะไรมาดักไม่เคยติดเลยฉะนั้นอย่าจับด้วยวิธีเอาบ่วงมาดักคงไม่ได้จะเอาธนูหน้าไม้ไปยิงก็คงไม่ได้เพราะเขาเป็นผู้มีบารมีคาดแคล้วต่ออันตรายทั้งหมดทั้งนั้นไม่มีผ่านคนใดที่จะยิงได้หรือจะจับได้ด้วยอาวุธทั้งหมดเพราะเขามีบุญอัศจรรย์เหมือนกันพระเจ้าบิดินบอกว่าใครจับให้ได้นะเพราะตอนนี้ภรรยาเราไม่เฮสีเราไม่ยอมกินไม่ยอมกินเลยไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเพ้อฝันอยากจะพบพญานกยุงตัวนี้ตลอดเวลาตั้งแต่แก้ฝันมาไม่เฮสีก็เหมือนที่ยอมตายด้วยการว่าไม่ได้พบนกยุงตัวนี้ก็คงต้องตายอย่างเงี้ย ก็ผลที่สุดในพรานก็รับอาสาก็หานกยุงตัวเมียที่สวยๆมาเลยสวยงามมากเลยก็เอามาหัดร้องหัดลำอะไรเชื่องดีแล้วก็เอาไปต่อสองพอนกยุงตัวเมียนี้ไปล่ามไปตรงบ่วงที่จะดักกันเนี่ยก็ร้องส่งเสียงร้องพอเสียงร้องจนจับใจอะเนี่ยนกยุงก็บินลืมตัวลืมภาวนาเลยลืมภาวนาไปตะยันจุกมาเอกราชาดิตวันโนก็ลืมพอลืมก็บินลงมาหานกยุงตัวเมียเลยก็ติดบ่วงทันทีเลยจึงได้รู้ว่าเราหลงติดบ่วงไปแล้วก็ดึงพระยานกยุงเนี่ยเป็นคนที่มีแรงมากเลยกระตุกให้บ่วงนั้นขาดเอ็นที่เส้นเชือกที่ดักนะเป็นคงจะเป็นหนังกระตุกแล้วหนังเนี่ยขาดเลยรอบขาตัวเองนี่ขาดตัวเองก็นึกว่าถ้าตัวเองกระตุกอีกสักทีหนึ่งเส้นเอ็นตัวเองคงขาดคงเดินไม่ได้แน่นอนเพราะกำลังเราเยอะเกินที่เราจะดึงตัวนี้ออกแล้วก็เลยทำเฉยไม่ดึงแหละก็คงต้องเป็นกรรมของเราแหละก็รู้สึกเสียใจนะทำไมเรามาหลงนางนกยุงที่มีเสียงหวานไพเราะจับใจหน้าตาดีตัวนี้ที่ไหนได้เขามาหลอกเราลืมภาวนาคาถานี้ถ้าเราภาวนาเราคงพ้นจากบ่วงมารบ่วงอันนี้ก็นายพรานก็เข้ามาจับนายพรานก็รู้ว่านกยุงตัวที่พระราชาต้องการก็จับอย่างทนุถนอมไม่ได้ทำอะไรอันตรายให้น่ากลัวก็แก้บ่วงแล้วก็มัดแล้วจับนกยุงไปพอไปถึงที่พระราชสำนักในพระราชวังก็ทูลรายงานทางอมาตย์ว่าจับนกยุงมาได้แล้วก็เบิกตัวเข้าเฝ้าพระเมสีก็ดีใจมากเลยโหกินได้ลุกขึ้นอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวมีความสุขมากวันนี้เราคงจะเจอคนที่เราคิดถึงนะก็พอจับมาเห็นพญานกยุงก็พระเจ้าราชาก็ถามว่าเขาส่งว่า
พระมเหสีเราอยากจะพบจะอนุญาตให้พบไหมงั้นจะคุยด้วยงั้นพญานุยงก็บอกยินดีแต่ว่าเมื่อจะคุยกับเราเนี่ยจะฟังธรรมเราเนี่ยต้องแต่งธรรมะแล้วก็อย่ามามัดขาเราเพราะเราเป็นผู้ที่จะแสดงธรรมให้ฟังเนี่ยต้องให้เราอิสระแล้วก็ต้องแต่งสถานที่ให้เป็นธรรมะให้เราอยู่เหนือกับพระราชาถ้าเราอยู่ต่ำกว่าพระราชาเราจะไม่แสดงเพราะธรรมะนี่สูงกว่าพระราชาพระราชาบอกโหพญานุยงนี้มีวาทะซึ่งเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่สัตว์ธรรมดาก็เกิดศรัทธามากเลยศรัทธานุยงเหมือนครูบาอาจารย์ก็ทรงให้อมาตย์แต่งตั้งปูผ้าอัสระอาสนะสีสวยงามแล้วก็ทรงเอาอาหารมาถวายอาหารน้ำอย่างดีพญานุยงก็ทานอาหารเสร็จแล้วอิ่มนั้นก็หมดมีกำลังก็บอกว่าเราก็ยังคิดถึงมารดาเรานะพญาบอกว่าทำไมเราเนี่ยเราเลี้ยงมารดาผู้เฒ่าอยู่ในป่านี้มารดาเราตาบอดถ้าเราไม่กลับไปมารดาเราก็จะตายแต่ก็นกยุงแก่ๆนกยุงเด็กๆทั้งหลายที่อยู่ในแวดนั้นเราก็เป็นผู้ต้องเลี้ยงอาหารเขาเพราะเขาไม่มีที่พึ่งถ้าพระราชาจับเรามาขังไว้นานแล้วแม่เราจะต้องตายนะแต่นกยุงแก่เท่าก็จะลำบากเนี่ยพระราชาก็ให้สัญญาว่าเมื่อพระเอศีได้ฟังธรรมแล้วก็จะปล่อยไปสู่ที่เดิมก็ทรงฟังธรรมก็พระองค์ก็ทรงแสดงเรื่องทศพิธราชธรรมธรรมะที่เป็นทศพิธราชธรรมเนี่ยมีมาก่อนพุทธเจ้านะธรรมะจึงว่าเป็นของพุทธเจ้าไปค้นมาแสดงแต่ที่จริงธรรมะนั้นมีมาก่อนพระธรรมะจึงเป็นราชานะธรรมะจึงเป็นราชาที่ยิ่งใหญ่กว่าราชาทั้งปวงฉะนั้นราชาไหนที่ว่าเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่ใหญ่เท่ากับราชาธรรมะพญานุยงก็แสดงธรรมทศพิธราชธรรมเป็นบุคคลต้องไม่มักมากเป็นคนไม่โลภเป็นคนไม่อคติเป็นคนมีเหตุมีผลเป็นคนไม่ฉันทาคติโมหคติโทสาคติจะทำตัดสินอะไรก็ต้องเป็นคนมีเหตุมีผลมีปัญญาไต่ตองมีสติเป็นคนไม่ต้องข่มใจเป็นคนที่ไม่ละเมิดลูกเขาเมียใครตั้งตนอยู่ในสัมมาสติก็แสดงธรรมให้เป็นแต่จะต้องแสวงหาความสุขสงบทางไปพระนิพพานเมื่อทางไปสู่ทางสงบเมื่อตายแล้วก็จะต้องไปสวรรค์ก็แสดงธรรมซึ่งเป็นทศพิธราชธรรมซึ่งให้พระราชาปกครองตัวเองให้อยู่อย่างมีความตัวเองก็พาสุขด้วยบริวารก็พาสุขด้วยแล้วก็ประเทศชาติก็พาสุขด้วยเมื่อแตกตายทำลายขันแม้แต่ชาติต่อไปก็ยังไปสู่สวรรค์อีกก็แสดงตั้งแต่ศีล5ไปเลยทานคาถาศีลคาถาไปที่สุดแล้วพระมเหสีชื่นใจมากเลยชื่นใจแล้วเหมือนหายป่วยทันทีเลยมันชีวิตนี้ถ้าไม่ได้ยินธรรมะนั้นนี้พระนกยุงมาพูดเราคงไม่มีค่าเลยชีวิตนี้พระราชาก็ทรงมีความสุขมากเขาบอกว่าข้าแต่ท่านพญานกยุงเราขมักขมานะที่ต้องทำให้ท่านต้องเดือดร้อนและครอบครัวเดือดร้อนข้าพเจ้าจะตั้งต้นอยู่ในทศพิธราชธรรมตลอดชีวิตจะตั้งต้นประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขจะไม่เบียดลูกเขาเบียดเบียนลูกเขาเมียใครทำให้ใครเดือดร้อนเลยก็สมาทานศีลห้าแล้วก็ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมแล้วก็มเหสีก็เรียกว่าพนมมือฟังธรรมะนะพนมมือฟังธรรมะทุกคนในพระราชวังมันก็เป็นที่อัศจรรย์เรื่องลือไปทั่วใครอยู่ตรงไหนก็อยากจะมาฟังธรรมแต่ว่าหมดโอกาสเพราะว่าอะไรเพราะพระราชาก็คงจะต้องฟังเฉพาะในพระราชสำนักเท่านั้นเองแต่ก็เอาคำสอนนั้นนะมาสอนชาวบ้านอีกทีว่าแม้ถ้าสัตว์เดรัจฉานก็ยังมีธรรมที่ประเสริฐกว่ามนุษย์ฉะนั้นขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติตัวเป็นคนดีอย่าตั้งบ่อนการพนันอย่ากินเหล้าเมายาอย่าทำตีลูกตีเมียอย่าอากตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ก็สอนให้ทุกคนตั้งอยู่ในเป็นคนดีเพราะตายไปแล้วจะได้ไปดี
ก็เป็นที่เรื่องลือไปทั่วทุกหัวมุมเมืองว่ามีพระราชาที่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมประชากรทั้งหลายที่อยู่ไกลๆก็เข้ามาสวามิภักดิ์มาเป็นเมืองขึ้นเป็นข้าราชบริพารฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาลพระราชบริพารก็วางนอนสอนง่ายไม่ทะเลาะกันในสภาเพราะทุกคนก็ตั้งใจที่จะสร้างบารมีไปเกิดในสวรรค์กันที่สุดแล้วกลับชาติมาใครคนที่ฟังธรรมก็คือพระอานนท์เป็นพระอานนท์คนที่คิดที่จะฟังนั่นก็คือพระมารดามีพระมารดามีพระบิดามีพระอานนท์ในพานก็คือใครในพานก็คือองคุลิมานนี่ในพานคือองคุลิมานแต่นกที่เป็นทางต่อใครเป็นนางกินจมาวิกาก็เป็นอันว่าญาติทั้งหมดเลยเป็นญาติทั้งหมดในชาตินั้นแต่พระองค์ไม่สามารถจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็เกิดเป็นสัตว์ก็ยังต้องไปสอนบริวารของพระองค์ซึ่งเป็นไปอยู่ในญาติแต่กลับมาเกิดก็มาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยมารดาของท่านก็เป็นไงพระมารดาคนเดิมที่เป็นแม่นกยุงตาบอดแล้วก็มาเป็นมารดาสิริมหามายามาสร้างบารมีด้วยกันดังนั้นพวกเราอย่าคิดว่าเราเป็นมุสลิมอย่าคิดว่าเราเป็นพุทธอย่าคิดว่าเราเป็นฮินดูซิกคริสต์ทั้งหลายเนี่ยเราเข้ากันไม่ได้เราคุยกันไม่ได้เราถ้าเราเชื่อหลักธรรมชาติและความจริงของกรรมเนี่ยชาติก่อนคนเราเป็นมาได้ทุกอย่างแล้วก็ยังเป็นญาติกันอยู่แล้วก็คนเราไม่ได้เป็นชาติเดียวเกิดมานับไม่ชาติไม่ทวนฉะนั้นเราจึงว่าชาวโคราชที่เราไปเราก็ไปเจอญาติเราทั้งหมดนะจะเป็นอะไรก็ช่างหมูหมากาไก่ทุกคนก็เป็นญาติบางทีเราก็กินเนื้อพ่อเนื้อแม่เราก็ได้นะบางคนเนี่ยอย่างถ้าพ่อแม่เราตายไปเกิดเป็นงัวเป็นควายเงี้ยเกิดเป็นหมูเป็นปูเป็นปลาเนี่ยเราเอามาถามข้ากินแล้วก็กินญาติกันกินญาติกินพี่น้องกินพ่อแม่ดังนั้นบางคนเขาไม่กล้ากินเหมือนกันนะต้องสัตว์ที่เป็นอะไรแปลกๆกันเลยเขาจะไม่กล้ากินเพราะเขากลัวไปกินพ่อกินแม่เขาใช่ไหมเพราะมันชาติเราระลึกไม่ได้แต่พุทธเจ้าระลึกชาติได้เยอะเลยฮะแต่พระพุทธเจ้าถึงระลึกชาติตั้ง500ชาติที่แสดงถึง500ชาติในพระพุทธเจ้าแสดงท่านเป็นสัตว์เยอะเลยนะแต่ก็กลับมาเกิดก็คือมาเป็นญาติกับมนุษย์ทั้งนั้นเลยจะเป็นพญานาคเป็นพญาควายก็เป็นดูดิเป็นพญาควายก็เป็นพญาลิงก็เป็นลิง500มีบริวารพวกลิง500บริวารพอตายแล้วก็กลับมาเกิดเป็นพระโมคคัลลาสารีบุตรมาเป็นญาติทั้งหมดเลยไม่ใช่พระองค์เกิดแต่เป็นมนุษย์ฉะนั้นถ้าไม่มีพุทธเจ้าเราก็คงไม่รู้หรอกว่าญาติเรามีทั่วโลกไม่รู้ว่าญาติเรามากมายนะเราเชื่อเรื่องกรรมนะวันนั้นไปที่ข่าวเยอะเที่ยงกันเหมือนกันพวกชาวมุสลิมเขาบอกว่าเขาฟังวิทยุหลวงพ่อนะเนี่ยคือเขาฟังนะเขาไม่ยอมฟังใครอ่ะก็แสดงเขาเคยเป็นญาติกับเราแต่เขามาเกิดอยู่คนละศาสนากับเราไม่งั้นเขาจะไม่งั้นเขาจะเจอเราเขาจะดีใจถูกใจเลยเพราะเขาเป็นญาติกับเราเราไม่เคยเข่นฆ่ากันเราไม่เคยเป็นศัตรูกันมาเจอเขาก็มีแต่คำดีให้กันนี่เราต้องเข้าใจในความเป็นญาติมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเป็นศัตรูกันชาติก่อนศัตรูก็คือญาตินะศัตรูคือญาติเหมือนกันอย่างเช่นพระเทวทัตเนี่ยก็เป็นญาติกับพุทธเจ้าเคยเป็นพ่อพุทธเจ้าเคยเป็นอะไรกันมาหลายชาติเป็นสัตว์เป็นอะไรก็เคยแต่ชอบอิจฉาพระพุทธเจ้าเราชอบอคติพุทธเจ้าเราก็เลยต้องมาเป็นตัวแทนคือตัวร้ายทำให้พระพุทธเจ้าต้องได้รับความเดือดร้อนแต่ก็ไม่ก็เดือดร้อนบางชาติก็ถึงตายบางชาติก็ถึงเจ็บปวดบางชาติก็หมดอิสรภาพบางชาติก็ตาบอดก็มีอย่างเป็นพญาลิงเนี่ยเทวทัตก็ทำให้พระพุทธเจ้าตาบอดไปแล้วพญาลิงก็พระเทวทัตก็เป็นพญาลิงครองแทนต่อพระพุทธเจ้าก็ต้องตาบอดอย่างเงี้ยเพราะนั้นถึงว่ามันก็เป็นญาติกันมามากนะคนเราเนี่ยถ้าเชื่อกรรมอย่างนี้แล้วมันมีมาแต่อดีตชาติแต่เราระลึกไม่ได้เอง
ก็น่าสนใจนะเรื่องการที่เรามาเกิดร่วมโลกเกินไปเนี่ยแล้วเราไม่ช้าเราก็ตายจากกันนะพูดเจ๋วๆนี้เดี๋ยวก็ต่อไปเราก็จะต้องตายจากกันนะแต่เสียงไม่ตายธรรมะไม่ตายเหมือนหลวงพ่อสังวาลเนี่ยเราก็เสียงท่านยังไม่ตายเห็นไหมท่านมาแสดงธรรมตอนเช้ามืดเนี่ยหลวงพ่อชาก็ยังไม่ตายเสียงยังไม่ตายธรรมะท่านยังไม่ตายแต่หลวงพ่อมั่นเนี่ยเสียดายมากรุ่นนั้นไม่มีเทปก็เลยไม่รู้ว่าท่านแสดงด้วยเสียงอย่างไรลีลาการพูดของท่านอย่างไรแต่หลวงตามหาบัวเนี่ยท่านมีชีวิตอยู่นี่ท่านก็มีเสียงมีรูปอันนี้ก็ถือว่าท่านก็ยังเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้เรื่องประวัติหลวงพ่อมั่นทำให้พวกเรารู้แล้วเพื่อนพรมแดงก็ได้มาผูกเพลงซึ่งเพื่อนพรมแดงก็เป็นคนที่เก่งมากในการแต่งเพลงธรรมะนะเป็นคนที่เข้าใจธรรมะลึกซึ้งวลีไพเราะมากเลยแต่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมเนี่ยเมื่อไปเปิดใหม่ๆก็จะเปิดเพลงพรมแดงก่อนเรื่องประวัติหลวงปู่มั่นมันถึงว่าก็เป็นเพลงที่ไพเราะสำหรับพวกคนธรรมะฮะอันนี้คือว่าพวกสร้างบารมีทั้งหลายเนี่ยแต่ผู้มีบารมีทั้งหลายเนี่ยจะมีแต่เรื่องที่อะไรที่มันแปลกมหัศจรรย์ทำอะไรให้คนทั้งหลายได้รับประโยชน์นะให้ได้รับประโยชน์มากกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราเกิดมาในโลกของใบนี้ก็คือเราเป็นผู้อาศัยโลกใบนี้ไม่ช้าเราก็ต้องตายจากโลกใบนี้แล้วเราก็ไม่ได้อยู่โลกใบนี้ตลอดไปเราก็ต่างคนต่างไปแต่ว่าบุญบารมีที่เราสร้างกันไว้นั้นก็เป็นบุญบารมีไม่มีไม่หมดไม่สิ้นจนถึงที่สุดและชาติสุดท้ายเราก็จะไปพบกันชาติสุดท้ายก็ถึงนิพพานนะถึงนิพพานแน่นอนอย่างที่เพลงเขาร้องไม่มีอะไรนอกจากนิพพานสวรรค์มันก็ยังกลับมาเกิดใหม่แต่ว่านิพพานนั้นเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดที่เรากลัวเกิดก็คือกลัวไปนรกนั่นเองกลัวไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกลัวไปเกิดเป็นคนจนคนพิการกลัวไปเกิดเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขากลัวไปเกิดไปนรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปให้เขาฆ่ากินอะไรเงี้ยทุกทรมานอย่างเงี้ยยังเป็นหมูเงี้ยกินจะอิ่มหนำจำรานกินแล้วก็นอนแล้วที่สุดเขาก็มาแทงคอร้องลั่นแล้วก็ตายแล้วเขาก็มากินเนื้อฉลองวันเกิดกันสนุกสนานเป็นวันหมูเนี่ยมันไปได้ทุกวันเลยโยมนะวันดีของคนอื่นวันนี้วันแต่งงานวันนี้วันบวชวันนี้วันตายวันนี้วันอะไรก็คือแล้วแต่ทุกคนจะรู้สึกว่าวันนี้มีหมูเข้ามาด้วยวันนี้วันตายก็มีหมูเข้ามาอยู่ในอาหารถวายพระวันนี้วันเกิดก็มีหมูเข้ามาวันนี้วันแต่งงานก็มีหมูเข้ามาวันพี่ทำพิธีเบิกเลิกพิธีใหญ่โตมากมีหัวหมูสามหัวอย่างเงี้ยไอ้เจ้าคนไอ้คนมนุษย์มันก็มีหัวแต่มันไม่เอาหัวของมันเนี่ยไปบูชาเหมือนอย่างกับเอาหัวหมูไปบูชาแทนมันวันดีของคนอื่นแต่วันตายของหมูนะไอ้หมูก็เลยเป็นวันที่โชคร้ายไปจะแต่งงานความสุขที่จะได้รับก็คือสองเบาคู่เบาสาวแต่คนที่ได้รับทุกข์ก็คือหมูไอ้หมูตัวนี้เนี่ยมันเคยทำบุญอย่างนี้มาเคยไปแทงคอเขาแต่งงานวันแต่งงานมันเอาหมูมาทำในงานแต่งงานเอาหมูมาทำพิธีกรรมบ่งสวงขึ้นบ้านใหม่บ่งสวงขึ้นอะไรก็นี่เนี่ยคือเจ้าหมูตัวนี้มันหลงไงมันหลงกินมันหลงเอาหมูไปบูชายันไปทำบุญมาชาตินี้ก็ต้องเป็นหมู500ชาติน่าสงสารนี่เราเชื่อกรรมอย่างนี้ก็ต้องมาเป็นหมูตัวนี้มาเป็นควายตัวนี้มาเป็นงัวตัวนี้มาเป็นช้างมาเป็นม้าทุกอย่างสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่เกิดแล้วด้วยกรรมทั้งนั้นเลยไม่มีใครจะบันดาลให้เป็นอื่นได้ตัวเองเป็นผู้บันดาลเองตัวเองเป็นผู้ที่ทำเองทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาในโลกใบนี้คือตัวเราเป็นคนทำเองจะโง่จะฉลาดจะดีจะชั่วจะจนจะมีจะสวยจะงามจะเร็วจะอย่างไรก็คือที่ประณามทั้งหมดเนี่ยผลกรรมที่ตัวเองทำก็ต้องยอมรับความจริงดังนั้นก็ขอโมทนานะกับพวกที่กระทอดพระป่าพระป่าที่ราชพัฒน์ที่มาฟังกัน
2,000 กว่าคนนะแต่อาจารย์บอก 3,000 กว่าคนอาตมาคิดว่าถ้าที่นั่งมันเกิน 2,000 ก็คงจะ 2,000 กว่าคนตอนนั้นเราก็คงจะต้องไปที่ปัตตานีปัตตานีโยมไม่ต้องกลัวโยมไม่ต้องกลัวเรามีญาติเป็นชาวมุสลิมเรามีชาติเป็นชาวพุทธถ้าเราเคยทำกรรมกันไว้ไปที่ไหนก็หนีไม่พ้น

นะด้วยคมหอกคมดาบจะอันตรายทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากกรรมทั้งหมดถ้าเราไม่เคยทำกันไว้ในชาติก่อนชาตินี้เราก็ฆ่ากันไม่ตายนะเราเชื่ออย่างนั้นเพราะเชื่อกรรมฉะนั้นจึงไปไหนก็ไปได้หมดเนี่ยเพราะโรคใบนี้เป็นของเราขอให้มีพาสปอร์ตใบนี้ก็แล้วกันที่เขาอนุญาตให้เราข้ามแดนฉะนั้นมาเราอยู่เนี่ยเราอยากไปเพราะเคยไปมาแล้วคนชาวมาลายูคนมาเลเซียก็เป็นคนเป็นมิตรที่ดีเขาก็ต้อนรับเราดีเพราะเราเอาของดีไปให้เขาเราไปเป็นลูกค้าเขาไปเยี่ยมเขาเขาจะไม่แสดงความรังเกียจเราเลยเพราะการไปในฐานะของคนที่เป็นญาติเป็นผู้ให้ไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาตอนนี้เราก็คงจะต้องทำเรื่องวิทยุให้เสร็จภายใน 2-3 เดือนนี้ก่อนเดือน

ตอนนี้เราก็คงจะต้องทำเรื่องวิทยุให้เสร็จภายใน 2-3 เดือนนี้ก่อนเดือนเมษาเราจะโยมรวมญาติกันเดือนเมษานี่ฮะเดือนเมษานี่โยมอ่านหนังสือสังฆทานนิวก็เอาลูกเอาหลานมาสอบได้นะมาสอบเรื่องสังฆทานนิวอย่างที่เราบอกกันไว้แล้วฮะสามารถจะได้ทุนตั้งทุนไว้1ล้านฮะต่อไปอาจจะตั้งทุนไปถึง10ล้านเพื่อจะได้เป็นทุนของหมอ10ทุนฮะเป็นหมอยา1ทุน2ทุนหมอตา2ทุนหมอฟัน2ทุนอย่างเงี้ยเภสัชกร2ทุนเนี่ย เราก็จะให้ทุนไว้ทุนละล้านละล้านเพื่อให้เด็กที่เรียนดีเป็นช้างเผือกที่ว่าเรียนเก่งแต่ไม่มีทุนนะไม่มีทุนทางสังฆทานธรรมสังฆทานนิวเนี่ยก็จะให้ทุนเด็กทุกคนที่เรียนแพทย์เมื่อจบแล้วแต่คุณต้องมาทำให้แก่สังฆทานโอสถตลอดชีวิตการเป็นแพทย์หรือยังไงก็ได้ตามสัญญาเพราะเราขาดแคลนหมอต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าคุณเป็นนักธรรมะที่คุณอยากจะเรียนลูกหลานอยากจะเรียนเมื่อสอบได้ทุนเราก็ขออยากให้เป็นหมอของพวกเราที่มาช่วยดูแลพวกเรามาเป็นหมอของสังฆทานโอสถเราก็จะได้พึ่งหมอได้ไม่ใช่หมอพอที่ไหนได้ได้ดีก็ย้ายไปที่โน่นไปที่นี่ทำให้หมอของสังฆทานโอสถขาดแคลนฉะนั้นเราขอซื้อตัวคุณไว้ก่อนเลยคุณได้ทุนแล้วชีวิตนี้คุณก็จะได้เป็นหมอแต่ต้องเด็กต้องสอบได้นะสอบไม่ได้เราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะการแพทย์ต้องเป็นเด็กที่สอบผ่านมาแต่ทางเราไม่สามารถจะเป็นหมอได้ก็เอาคุณนั่นแหละมาเป็นตัวแทนเพื่อมาเรียนให้จบแล้วก็มาช่วยดูแลพวกเราที่ขาดแคลนหมอที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรเรื่องแพทย์แล้วก็ที่ช่วยเหลือคนให้มันวิวัฒนาการไปได้เพราะตมาเสียดายวิชาการแพทย์ของโบราณวิธีรักษาของโบราณวิธีทำง่ายๆรักษาง่ายๆหายง่ายๆของโบราณเนี่ยมีอยู่เยอะเลยฮะนั่นก็เป็นอันว่าก็ตั้งปฏิฐานช่วยกันอย่างนี้นะแล้วที่สถานีที่จะมาไปก็ยังไม่ได้เล่าให้โยมฟังละเอียดไปวันนั้นก็ไปนอนที่ภูกระดึงก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็สามารถซื้อที่บนภูผ่านได้ฮะขอไปซื้อที่บนภูผ่านได้ก็ที่ประมาณสัก4ไร่ได้ก็คงจะทำสถานีวิทยุที่บนภูผ่านหนึ่งสถานีก็ชาวสกลนครก็จะดังได้ทั่วเลยฮะแล้วก็ไปที่นครพนมก็ได้อีกแห่งหนึ่งฮะนครพนมก็ได้ก็ที่ประมาณ4ไร่ก็2แห่งนี้ก็เกือบล้านบาทเนี่ยประมาณ6ก็ประมาณล้านบาท2แห่งเนี่ยนะคือที่นครพนมแล้วก็ที่ภูผ่านก็ไปที่หนองคายหนองคายนี่ก็ตกลงว่าจะซื้อแต่ว่าดูแล้วที่ตรงนั้นอยู่ชายโขงเหมือนกันอาตมากลัวไม่แน่ใจตอนนี้มีโยมเมื่อคืนมีโยมใหญ่คนหนึ่งเขาก็มาเขาบอกว่าเขาจะดูที่ศรีเชียงใหม่ให้ที่ศรีเชียงใหม่ถ้าได้ศรีเชียงใหม่ก็ใกล้กับเปลี่ยนจันทร์มากเราต้องการเผยแพร่ให้ดังไปถึงลาวด้วยท่านั้นเราก็อยากจะซื้อตรงสีเชียงใหม่ถ้าได้ก็จะเอาสัก3ไร่อยู่ชายโขงก็ได้ฮะเพราะพวกเราก็ต้องการธรรมชาติเหมือนกันฮะธรรมชาติที่สถานีเราไปอยู่ตรงไหนที่ตรงไหนก็ควรจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ร่มเย็นได้แล้วเป็นที่นัดรวมพบพวกเราก็ได้ถึงว่าชาวที่อย่างภูพานเนี่ยเราก็จะรวมชาวสกลนครไปพบกันที่บ่งภูพานแล้วนครพนมก็จะพบกันที่นครพนมเพราะเราตั้งวิยุก็โมทนาที่ขอนแก่นนี้ไม่ต้องซื้อมีโยมเขาถวายให้เดี๋ยวจะมาจะเอาอะไรชื่อมาอ่านโมทนาอีกทีนึงเขาถวายให้แก่วัดป่า100ไร่แล้วเขาเหลือที่อีก10ไร่แล้วพระยาเขาฟังรายการอยู่เขาก็เลยมาบางน้ำเขียวก็เคยมาทำบุญมาซื้อที่ดินมาทำบุญก็เลยถวายที่ดินที่ขอนแก่นอีก10ไร่10ไร่นี้เราก็ทำเป็นสถานีวิทยุเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยว

0: ราก็คงไปฉลองไปทอดพระป่ากันที่นั่นไปพบกันที่นั่นแล้วก็ที่ยาร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนี่ไปตกลงกับอาจารย์คนหนึ่งไม่รู้แกเมาหรือเปล่าแกก็ตกลงให้เราที่ประมาณ5ไร่สวยมากเลยมีต้นยางอะไรดีมีม้ามบาดาลต้นไม้ต้นไร่ชอบใจเราก็เลยตกลงซื้อไปประมาณ6แสนแต่พอตกกลางคืนกลับมาแกคงไปคุยกับลูกสาวลูกชายอะไรแกอยู่เมืองนอกแกบอกไม่ขายแหละแกไม่ขายเราก็ไม่ได้มาจำอ่ะก็เลยเป็นว่าที่สวยๆดีๆแล้วก็นึกวาดภาพเราตรงนี้เดี๋ยวทำกุฏิเล็กๆไว้สำหรับเป็นที่มาภาวนาได้เวลาพระผ่านไปผ่านมาก็มาแวะพักตรงนี้ได้หมู่บ้านก็ดีเหมือนกันที่ตรงนึงเขาก็ขายเหมือนกันแต่ว่าที่แคบไปหน่อยก็เลยไม่เอาก็มาเอาตรงนี้เขาขับไม่ขายเขาคงต้องไปหาซื้อที่ใหม่ที่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดก็เป็นอันว่ายังไม่ได้แน่นอนที่แรกก็นึกว่าได้หมดทุกอย่างก็ไปสองวันเนี่ยไปก็นอนที่สุรินทร์กลางคืนไปนอนที่ภูพานแล้วก็ตอนรุ่งขึ้นก็มาหาที่จนครบก็ไปนอนที่สุรินทร์สุรินทร์นี่ไปถึงเที่ยงคืนเข้าไปในบริษัทหัวประกาศโอเจโปยเข้าไปยามก็ที่แรกก็ไม่เปิดพอเห็นเราก็เปิดพอเปิดเข้าไปตัวเจ้าของเขาไม่ได้ตื่นเราก็นึกเกรงใจนะเพราะมันเที่ยงคืนนะเจ้าของบ้านเขานอนหลับเงียบไปเราก็ไม่ปลุกก็เลยไม่ได้โทรศัพท์ไปล่วงหน้าก่อนก็เลยบอกคนรถกลับดีกว่าไปนอนก็ไปที่สุรินทร์ที่ทำเสาวิทยุพอไปแล้วก็ไม่มีใครเลยพระเนนหลับหมดแม่ชีหลับหมดแล้วก็ไปจับดูต้นเสาก็โอ้แม่ต้นเสานี่ก็พลอยหลับไปด้วยเพราะทุกคนหลับหมดถ้ามีใครมาตัดสายก็ลำบากเหมือนกันเพราะที่สุรินทร์นี่จะมีขโมยเยอะเพราะมีคนเมาเยอะแล้วก็เมากันดีเหลือเกินบางหมู่บ้านเนี่ยเป็นตรอกซอกซอยเนี่ยคนจะเมากันทั้งซอยเลยผู้ชายนะเมาจนเมียทิ้งอ่ะน่าสงสารเมาจนหมดเนื้อหมดตัวเมาจนเมียทิ้งดังนั้นชาวสุรินทร์จึงมีส่วนบุคคลบางคนเนี่ยที่โบราณเขาบอกว่าอะไรไปสุรินทร์ไม่กินสุราก็ไม่ใช่คนก็ไม่ใช่คนไม่ใช่คนถ้าคนกินสุราไม่เป็นก็ไม่ใช่คนต้องกินสุราถึงจะเป็นคนดังนั้นจึงว่าก็น่าคิดชาวสุรินทร์แต่คิดว่าธรรมะย่อมอยู่ทุกอณูนะธรรมะย่อมอยู่ทุกอณูสามารถที่จะเข้าไปถึงทุกคนได้ชาวสุรินทร์ที่คุณบริเจ้าของบริษัทโหนเจโปยตาสำพึ่งนี่เขาก็ไม่กินเหล้านะฮะเขาก็เป็นคนที่ตั้งตนอยู่ในสมาธิทิชอบสนใจธรรมะเขามีเยอะแยะในการที่ไปตั้งสถานีวิทยุที่สุรินทร์ก็เป็นโอกาสดีของชาวสุรินทร์ก็คงจะเสร็จก่อนที่อื่นนะแล้วก็ลองไปที่ขอนแก่นขอนแก่นก็ใกล้เสร็จแล้วอันนี้ก็บอกขยายโยมก็ประมาณถ้าซื้อที่ทั้งหมดนี่ก็ประมาณ2ล้านกว่าบาทเนี่ยเราไม่ได้เอาวัดวัดก็มีแห่งเดียวคือที่วัดโคกบัวลอยโคกบัวลายอะไรเนี่ยฮะแต่นอกนั้นก็เป็นที่ซื้อหมดเลยเพราะเราอยากจะเป็นอิสระในการทำงานถ้าไปอาศัยวัดอนาคตไม่แน่ทีถ้าสมภารมาใหม่ถ้ายกมาใหม่เขาไม่เอาเราวิทยุเราก็เสียหายเหมือนกันดังนั้นจึงต้องลงทุนซื้อดีกว่าที่ตั้งวิทยุเนี่ยเปิดรายการไหมเปิดสายไหม
1: มีคำถามฝากหลังไมค์ครับหลวงพ่อครับพระดาวจากบุรีรัมย์นะครับท่านถามว่านั่งสมาธินะครับเราไม่เอามือขวาทับมือซ้ายจะเอาวางไว้ที่หัวเข่าได้ไหมครับ
0: ได้นั่งท่าไหนก็ได้ วางไว้เฉยๆก็ได้แต่ท่านั้นเป็นท่าของพระพุทธเจ้านะท่าของพระอรหันต์ท่าของพุทธเจ้าที่เข้าสมาบัติเขานิโรธสมาบัติ เป็นท่าที่เรียบร้อยที่สุดในโลกไม่มีท่าใดจะงามเท่ากับท่าของพุทธเจ้านะคุณจะเอาเทพีมาประกวดเป็นร้อยคนพันคนล้านคนจะเป็นนางงามจักรวาล นางงามนางงอมอะไรก็ช่างเถอะให้สวยงามไงเป็นนางแบบไงก็ไม่งามเท่ากับพุทธเจ้าเดินกับพระเดินจงกรมนะไม่มีท่าไหนจะงามเท่ากับพระและญาติโยมพระโยคีที่เดินจงกรมงามมากเลยโยมไปดูคนเดินจงกรมจะงามน่าดูและสงบเยือกเย็น ไม่มีภาพใดที่งามเท่ากับท่ายืนของพุทธเจ้าครับแต่พระที่ยืนเข้าสมาธินะไม่มีภาพใดงามเท่ากับการนอนของพระพุทธเจ้าคนที่นอนงามก็คือพุทธเจ้าท่าสีหสยาเนี่ยงามมากเลยตอนที่ท่านปรินิพพานที่เมืองกุสินาราเขาจะทำมาดูนะภาพพุทธเจ้างามมากเลยท่าหลับท่านิพพานถ้าตายถ้านิพพานพระอรหันต์ตายแล้วงามมากนะพุทธเจ้างามที่สุดในท่าที่นอนตายแต่จะถ้าหากว่าไม่เศร้าโศกไม่สังเวชก็คือท่าที่พระองค์ทรงนอนสิหสยาตมีภาพที่งามที่สุดในโลกในสิ่งที่อัศจรรย์คือภาพพระองค์ทรงนอนสิหสยาตหรือพระอรหันต์ที่นอนตายเฉพาะพระหันนะหรือพระที่เข้านอนเข้านิโรธสมาบัติท่ายืนท่าเดินท่านั่งเป็นท่านั่งที่พระเจ้าทรงเข้าสมาธินิโรธสมาบัติที่พระองค์ทรงตรัสรู้ที่ขนโผเป็นภาพที่นั่งสมาธิเป็นภาพที่งามที่สุดในโลกไม่มีภาพอะไรจะงามเสมอเหมือนเท่ากับภาพที่พระเจ้าทรงเข้านิโรธสมาบัติถึง7สัปดาห์ท่าเดินเนี่ยท่างามฮะพระองค์ทรงนั่งสมาธิที่โคนต้นโพเมื่อตรัสรู้นั่งโคนต้นโพ71สัปดาห์ไม่ขยับเลยไม่หายใจเดินจงกรม1สัปดาห์ยืนเพ่งพระเนตรดูต้นโพไม่กระพริบตาเลย1สัปดาห์พิจารณาอภิธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ 84,000 พระธรรมขันธ์1สัปดาห์แล้วทรงพิจารณาธรรมะอีก1สัปดาห์แล้วก็ไปทรงนั่งที่คนจะมุจจริมที่พญานาคแผ่พังผ่านคลุมมาให้เปียกฝนอีก1สัปดาห์และทรงพิจารณาทำดอกบัวสี่เหล่าอีก1รวมแล้ว7สัปดาห์ที่ภาพที่งามที่สุดเราจึงมาทำเป็นภาพอะไรมาทำเป็นภาพประจำวันมีวันอาทิตย์ภาพหนึ่งมีวันจันทร์ภาพหนึ่งมีวันอังคารภาพหนึ่งมีวันพุธภาพหนึ่งพันพุธก็จะมีภาพอะไรพระอุ้มบาทเนี่ยหรือไม่ก็เป็นภาพที่นั่งอยู่ในป่าหิมเรลัยยะกะที่มีช้างกับลิงมาถวายน้ำกับดักผึ้งนะแล้วก็เป็นภาพที่งามนะไม่มีใครจะแสดงท่าไหนไม่มีใครจะแสดงท่าไหนให้งามเท่ากับพระพุทธเจ้าทรงแสดงภาพที่นั่งอยู่แล้วก็มีภาพวันพฤหัสเนี่ยวันพุธพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์มีแต่ละท่ามีภาพมีห้ามญาติมีปางห้ามญาติมีปางสมาธิมีปางเสียใจญาติมีปางเพ่งพระเนตรนี่นี่คือภาพที่งามที่สุดในบรรดาภาพทั้งหมดฉะนั้นคือการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยทำได้ทุกท่าตามที่พระพุทธเจ้าแสดงเลยนะ
1: ครับสายจากทางบ้านนะครับคุณรถจากราชเตาครับขอเชิญครับคุณรถครับ
2: จะกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อ
0: จ้าวันดีจ้ะ
2: คือหนูอยากจะถามปีแก้กรรมนะคะคือตอนปีที่แล้วเนี่ยค่ะพี่เคยหนูเขาดักกาวดักหนูไว้แล้วทีนี้เนี่ยหนูไปเจอหนูมันติดอยู่ตัวนึงแล้วหนูเคยช่วยจิ้งจกอะค่ะมันติดสองตัวแล้วมันรอดชีวิตคือหนูค่อยๆแกะแล้วมันก็โอเคมันหลุดไปได้แต่อีกตัวนึงมันหลุดไปมันก็ไปติดที่อื่นแล้วมันก็ตายแต่ที่นี่มาเจอหนูหนูก็คิดว่าหนูน่าจะแกะมันออกได้เหมือนกันแต่พอหนูยิ่งแกะมันก็ยิ่งติดเพราะหนูมันดิ้นแล้วพอหนูดึงตัวมันก็จะติดกับกาวแล้วมันก็จะเป็นแดงๆเหมือนเนื้อมันจะขาดหนูก็ทนไม่ได้แล้วตรงนี้หนูก็เลยแบบฆ่ามันดีกว่าเนี่ยค่ะ
0: โง่นี่เขาเรียกว่าไม่ฉลาดแก้ปัญหาไม่เป็นเท่าเองไปทำบาปไปโดยไม่รู้ตัวเอาละไม่เป็นไรโยมทำไปแล้วต่อไปจะทำอีกนะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ต่อไปจะทำอย่างนี้ไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยปัญญาไม่ใช่แก้เขากลายไปโยมต้องบาปมากกว่าพี่เขยไปอีกเข้าใจไหมนะ
2: เข้าใจค่ะแล้วหนูจะทำให้รู้สึก
0: นี่เนี่ยผู้หญิงที่แก้ว่าท้องไม่มีพ่อแล้วฉันก็ทำแท้งเลยพอเด็กเกิดมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราก็ทำบาปมากกว่าพ่อมันอีกใช่ไหมผู้ชายคนนี้มาทำเราก็บาปแต่เราก็ พราะมันไม่มีพ่อแล้วมาวัยที่ไม่ควรจะต้องนั่นเราก็ทำแท้งไปเราก็เท่ากับความปัญญาเราไม่มีทางออกที่ให้มนุษย์คนนี้พ้นจากอันตรายด้วยมือเราแล้วเราก็กลับไปฆ่าลูกในครรภ์แล้วจ้ะแต่อันนั้นยังบาปมากกว่านี้นี่บาปไม่ถึงขนาดนั้นมันแค่หนูตัวนี้แต่ก็ขอให้โยมทำสมาธิทำสมาธิโยมเข้าสมาธิได้เมื่อไหร่นะกรรมอันนี้จะเป็นโอโหสิกรรมได้นะโยมต้องทำสมาธิให้เกิดอัปปนาสมาธิเมื่อเข้าถึงสมาธิมันจะอยู่ได้เป็นกับเลยนะกรรมอันนี้จะเสวยผลสมาธินี่เป็นอสงไขยเป็นกับนะแต่หนูตัวนี้ที่เราไม่มีสมาธิเราทำด้วยโมหะเนี่ยมันก็จะชดใช้แต่ว่าถ้าไม่มีสมาธิมันจะต้องไปลดชดใช้กรรมอันนี้แต่ถ้าเกิดสมาธิปุ๊บเนี่ยสมาธิตัวนี้มันจะล้างอารมณ
2: ์
0: บาปในหัวใจตัวนี้เกลี้ยงไปเหมือนกับเราเอาน้ำหมึกที่เราเขียนหนังสือที่มันผิดเนี่ยนะแล้วก็เอาน้ำหมึกมาเอามียาลบหมึกใช่ไหมก็ลบไปนะแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิมันก็ลบหมึกตัวนี้ไม่ได้มันก็จะอยู่ในกระดาษใบนี้เข้าใจใช่ไหม
2: ค่ะคือมันต้องนั่งทำสมาธิเพื่อให้ถึงตรงที่หลวงพ่อกล่าว
0: ต้องเข้าถึงสมาธิแต่ศีล5นั้นมีอยู่แล้วแต่สมาธิตัวนี้ก็จะแก้กรรมตัวนี้ได
2: ้ค่ะหลวงพ่อ
0: ค
2: ่ะขอบคุณมากนะคะ
0: ค่ะสวัสดีจ้ะ
2: ค่ะนมัสการค่ะ
0: ก็โชคดี
1: ครับสายจากทางบ้านนะครับคุณช่อเอื้องครับผมคุณช่อเอื้องครับสวัสดีครับ
3: กราบนมัสการเจ้าหลวงพ่อสนองจ้า
0: สวัสดีจ้า
3: หลวงพ่อจ้าช่อเอื้องมาอยู่พัทยาเมื่อละจ้า
0: เอื้องนานแล้วอยู่นานเลยนะ
3: จ้าช่อเอื้องอยู่ประมาณ
0: อยู่จนเมินเลยนะ
3: อยู่เมินอยู่นานแล้วค่ะ
0: ถ้าเป็นภาษาไทยก็เมินขึ้นมาถึงไม่มองอ่ะ
3: จ้าหลวงพ่อแล้วก็ถ้าเอื้องโทรมาหาคุณอาแป๋วคุณอาเล็กคุณอาแป๋วประจำเลยจ้ะแล้วก็ที่ถ้าเอื้องโทรติดมากที่สุดก็คือหลวงพ่อสามารถจ้ะจ้ะแล้วคือถ้าเอื้องมีความสุขที่สุดเลยค่ะที่ว่าถ้าเอื้องได้รู้จักธรรมะจากคลื่นของสังฆทานธรร
0: ม
3: ทุกวันนี้ถ้าเอื้องมีความสุขที่สุดเลยค่ะแล้วทุกคนที่หลวงพ่อชอบเอื้องพูดตรงๆนะจ๊ะคนที่มาจีบหรือว่าคนที่มาชอบหรือว่าเพื่อนทุกคนถ้าใครรู้จักกับเอื้องต้องฟังสังฆทานธรรมอ่ะจ๊ะ
0: อ๋อแล้วได้แล้วก็จะเป็นแฟนเอื้องได
3: ้อ๋อชอบเอื้องไม่เปิดรับจ๊ะ เพราะว่าเอื้องมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วอะค่ะ
0: ดี
3: มีบ้านแล้วก็มีรถแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งจบปริญญาตรีเรื่องไม่ต้องการตรงนั้น มันไม่ได้อะไรไปเวลาเราจบอะจ๊ะสังขารของเอื้องเองสวยๆงามๆเขาก็ต้องหามเอื้องยัดเข้าไปในกองฟอน
0: คิดได้ดีสาธุ
3: ใช่ค่ะหลวงพ่อค่ะแต่ว่าเอื้องสงสัยอยู่อย่างหนึ่งอะค่ะว่าน้องเขยเอื้องก็ชอบไปดักปลาค่ะคือเอื้องพูดเหนือเก่งเพราะว่าคุณพ่อเป็นตชด.ค่ะแล้วไปเกิดที่ไปอยู่เชียงใหม่ก็เลยพูดเหนือเก่งอะค่ะแต่ต้นกำเนิดคือสมุทรปราการค่ะเป็นวางกุ้งวางปลาค่ะแต่ว่าพอพ่อเกษียณจากตชด.ค่ะท่านก็มาอยู่ภูธรที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ค่ะค่ะจนท่านตายค่ะแล้วเสร็จแล้วน้องเขยเขาชอบไปช้อนปลามาแต่พอน้องเขยเผลอเอื้องก็ปล่อยลงคลองหลังบ้านเอื้องบาปหรือเปล่า
0: บุญน่ะแต่บุญต้องขโมยเขาทำอ่ะ
3: ว
0: ้
3: า
0: อา
3: จารย
0: ์บุญต้องลักลอบเขาทำแต่ว่ามันก็ไม่เต็มไม่ได้ 100% เท่ากับเหมือนบุญที่น้องเขยเขาร่วมทำบุญกับเราโดยที่ว่าเอาคุณไปปล่อยนะฉันทำใจได้แล้วเนี่ยมันจะได้บุญ 100% ไอ้นี่มันได้บุญ 100% แต่ถ้าน้องเขยเขาปล่อยด้วยมันจะได้บุญ 100%
3: จ้ะเขาไม่ปล่อยหรอกจ้ะเพราะว่า เขาจะได้มาทีเยอะๆมากๆแล้วเขาก็จะคือมันอยู่ในร่างแห่นะหลวงพ่อแล้วเอื้องเห็นที่ไรเขาจะเอาคล้ายๆสากกระเบือใหญ่ๆตีหัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บจับแง่ๆแต่ก่อนที่เขาจะตีหัวเอื้องก็ไปคัดตัวที่ว่ามันแข็งแรงอะจ๊ะแล้วก็ปล่อยลงคลองหลังบ้านไป
0: แต่เขาไม่ว่าอะไรเนาะ
3: เขาไม่เห็นเราจะเอื้องแอบ

0: ปล่อยแล้ว
1: ตอนนี้เนี่ยเขาฟังธรรมะเขารู้แล้วว่าเราแอบปล่อย
0: แต่ตอนนี้เขาเป็นอัมพฤกษ์แล้ว
1: อืม
0: จ้ะคือเขานอนเฉยๆบนเตียงนอน
1: อืม
0: แล้วเขาวันนั้นเขาตกเตียงลงมาทุกวันนี้เขาเป็นอัมพฤกษ์แล้วคือที่เขาเอื้อเอาเรื่องนี้มาพูดไม่ได้เอาครอบครัวมาพูดนะจ๊ะเขาเอื้ออยากให้ทุกคนรู้ว่ากรรมมันมีจริงนะจ๊ะกรรมมีจริงเพราะตอนนี้น้องเขยเอื้อเป็นอัมพฤกษ์จ้ะแต่น้องสาวเอื้องต้องป้อนข้าวต้องดูแลต้องอาบน้ำตลอดเลยจ้ะจ้ะทีนี
1: ้แล้วน้องเคยเขาทำนึกบาปได้ไหม
0: เขาไปทำบาปไม่ได้แล้วจ้ะ
1: เปล่าเขาสำนึกได้ไหมว่าเป็นกรรมที่เขาตีปลา
0: ไม่ทราบเพราะว่าเขาอยู่สุพรรณการแต่เอื้องอยู่พัทยาจ้ะไม่ค่อยสนิทกับเขาแต่แล้วก็อีกเรื่องนึง
1: ก็วิทยุไปให้เขาฟังสิแปลวิทยุให้เขาฟังนะ
0: จ้าจ้า
1: เราบอกว่าหลวงพ่อฝากวิทยุไปด้วย
0: จ้าหลวงพ่อ
1: ฟังก็จะได้หยุดกรรมอันนี้
0: แล้วอีกเรื่องนึงเจ้าคือเอื้องถามไปแล้วอีกครั้งหนึ่งกับหลวงพ่อสามารถแต่ว่าเอื้องไม่ได้บอกว่าปูที่เป็นปูทะเลกุ๊กที่ร้านนะเขาไปล้วงมามันตัวใหญ่มากแล้วไข่เต็มท้องเลยแล้วคือเขาล้วงแรงมากปูมันก็สู้สุดฤทธิ์สุดเดชอ่ะก้ามใหญ่หักหมดเลยสองก้ามแล้วก้ามเล็กเหลือสี่ก้ามข้างนึงแล้วเหลือสองก้ามนิ้วก้อยกับนิ้วนางเหลือสองอีกข้างนึงแล้วเอื้องบอกขอบคุณมากแต่เขาจะให้เอื้องต้มเขาดีใจว่าเอาของดีๆมาฝากเนี่ยแต่พอเขากลับไปแล้วอะเอื้องก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปปล่อยในสระของราชประชาสมาสัยโรงเรียนราชประชาสมาสัยพระประแดงอะจ๊ะนั่นแหละจะเข้าไปแต่เอื้องลืมไปว่ามันเป็นน้ำจืดอะจ๊ะเอื้องลืมไปอะจ๊ะแล้วอย่างนี้เอื้องทำบุญหรือเอื้องทำบาปจ้ะหลวงพ่อ
1: ก็ทำบุญแต่ไม่ฉลาดทำอะ
0: หรอพ่อจะเอื้องทำเอื้องเครียดนะเนี่ย
1: ไม่เครียดนะพูดจริงๆก็หรอกข้างหลังต้องฉลาด
0: เจ้า
1: ต้องมีเหตุมีผลต้องพิจารณาว่าจะปล่อยเขาที่ไหนดี
0: ใช่ค่ะมันนึกว่าเอ๊ะที่เราไปปล่อยเงินเป็นน้ำจืดนี่แล้วปูมันก็ต้องตายใช่ไหมคะ
1: มันเรื่องของเขาอะมันเรื่องของกรรมอะ
0: หรอคะ
1: แต่เราเจตนาดีเราบริสุทธิ์ใจเขาคงไม่เป็นไรฮะ
0: ค่ะสาธุสาธ
1: ุแต่ว่ามันผลที่จะได้รับก็ปัดมันน้อยไป
0: ค่ะ
1: ความอิสระภาพเขาไม่สมบูรณ
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เหมือนเราปล่อยเข้าไปแบบว่าอะไรนะปล่อยสัตว์ไปแต่เราลืมให้ความอิสระเขาจริงๆใครไปปล่อยไว้ในกรงเงี้ย
0: สาวหลวงพ่อเอื้องอยากจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าถ้าใครอยากฉลาดให้ฟังสังฆทานธรรมเจ้า
1: เดี๋ยวเราสังฆทานลอยเป็นลูกโป่ง
0: เลยพอเป็นอย่างเจ้าเอื้องดึงกลับเจ้า พอลอยไปไกลๆเอื้องจะดึงกลับเจ้าเจ้าเอื้องขอกราบนมัสการลานะจ๊ะ
1: จ้าธรรมรักษาโชคดี
2: ครับคุณชอบเอื้อง
1: ก็มีบรรยากาศดีไปอย่างเวลาของผมพูดนะ
2: ครับผม
1: โลกก็สว่างสวยไปด้วย
2: โทรมาบ่อยครับในรายการของคุณป้าแปวด้วยในรายการ
1: แต่มาไม่เคยเจอเขาวันนี้เจอเขาคงโทรรายการอื่น
2: ครับสายสุดท้ายนะครับหลวงพ่อคุณณัฐการจากบางแคครับคุณณัฐการครับ
3: นมัสการค่ะหลวงพ่อ
1: ยาวดีจ้ะ
3: ค่ะคือโยกไปพม่ามาแล้วก็ซื้อทับทิมมาแล้วทีนี้เม็ดมันใหญ่หน่อยจะไปหลวงพ่อจะรับหรือเปล่าหรือจะรับเป็นเม็ดเล็ก
1: ทับทิมปลอมทับทิมไม่ปลอม
3: ทับทิมให้ร้านเพชรเขาดูแล้วค่ะ
1: เ
3: ขาบอกว่า
1: พม่าเนี่ยของปลอมทั้งนั้นเนี่ย
3: ค่ะเขาบอกของแท้ค
1: ่
3: ะ
1: ของแท้นะ
3: แล้วก็มีใบรับรองมาให้ด้วย
1: ได้ถ้างั้นก็รับ
3: ใช่ไหมคะ
1: ถ้าปลอมไม่รับ
3: แต่นี่เขารับรองมาว่าของแท
1: ้เออได้ละโมทนา
3: ครับค่ะแล้วเอาไว้ลูกจะไปถวายหลวงพ่อนะคะ
1: จ้า
3: ค่ะการนมัสการลา
1: โมทนาสาธุ
2: ครับเช้านี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วครับหลวงพ่อครับ
1: ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนเทอญ
4: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
5: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ภริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวัตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอ

0: ราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอดผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คส62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อม

สร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำความสงบใจน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้นั่งสมาธิลักษณะของสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้กายสงบกายมีลักษณะปางสมาธิเมื่อน้อมจิตพิจารณากายกายเฉยกายนิ่งลักษณะกายสงบพิจารณาดูเรียกว่ากายและในกายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าแล้วก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ามารวมไว้ที่ใจแล้วก็น้อมใจรวมเป็นพุทธานุสติเป็นอารมณ์ยกจิตมาวางตั้งไว้ที่ปลายจมูกทั้งสองข้างกำหนดลมเบาๆหายใจเข้าจนสุดลมและระลึกถึงว่าโพธิ์หายใจออกประคองจิตตามกระแสลม

หายใจออกจนสุดลมระลึกถึงว่าโถหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทวางจิตไปตามกระแสลมแต่เราไม่ต้องเน้นลมไม่ต้องเก่งลมให้หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติแต่เราประคองจิตเป็นเครื่องรู้กับสภาวะของลมให้จิตเราอยู่กับลมเป็นอุบายล่อจิตให้จิตเรามีองค์ภาวนาไม่ให้จิตเราไหลออกไปคิดนึกจิตเราไหลออกไปคิดนึกทำให้ใจไม่สงบเราพยายามยกจิตขึ้นมาตั้งก็องค์บริกรรมภาวนามาตั้งอยู่กับลมสภาวะของลมเป็นสภาวะที่ปกติหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกตินี่เราก็ยกจิตมาตั้งดูลมลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกเราวางใจอย่างไรใจเราสงบเราวางใจอย่างไรใจไม่สงบเราก็มีสติดูอารมณ์เรายกจิตมาตั้งอยู่กับลมลมผ่านเข้าลมผ่านออกหยาบก็รู้ว่าหยาบหายใจแรงก็รู้ว่าแรงหายใจค่อยก็รู้ว่าค่อยหายใจเบาก็รู้ว่าเบาหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดให้มีสติระลึกรู้ตามสภาวะของลมที่ปรากฏเมื่อเรามีสติระลึกรู้อยู่ทำให้จิตเรามีสติคุมอารมณ์แต่เมื่อเราภาวนาไปใจเราพอจะคิดนึกอยู่บ่อยๆเราก็มีสติระลึกรู้ว่าอารมณ์ที่คิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็มีสติรู้แล้วก็ละอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจแล้วก็ยกใจขึ้นมาภาวนาไปแต่เมื่อใจตั้งอยู่ในองค์ภาวนาละจากอารมณ์คิดนึกไปแล้วก็พยายามให้จิตมีภาวนาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เราต้องพยายามมีเพียรมีหมั่นยกจิตใจตนเองถ้าเราขาดสติปล่อยจิตไปตามอารมณ์ของความคิดนึก
นี่ทำให้อารมณ์คิดนึกมากขึ้นทำให้ใจเราก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความคิดนึกนั้นองค์ภาวนาจึงเป็นเครื่องตัดกระแสของอารมณ์ที่จิตเราจะไหลออกไปนั้นการภาวนาจึงพยายามให้มีสติคุมอารมณ์งานจิตเราจะเป็นธาตุของอารมณ์แม้แต่ขณะเราพยายามพรากจิตมาภาวนาจิตก็อดไหลออกไปไม่ได้เพราะอารมณ์ภายนอกอย่างมากอายตนะภายนอกเป็นเครื่องกระทบอยู่ทำให้สิ่งอารมณ์เหล่านั้นมาไหลเข้ามาปรุงใจเราทำให้ใจเราไม่หยุดใจเราไม่นิ่งนี้เราก็มีสติดูอารมณ์อารมณ์อันไหนที่มันไหลเข้ามาบ่อยเราก็มีสติรู้จักอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์แล้วก็ยกจิตมาตั้งในองค์ภาวนาวางใจเฉยๆอยู่กับลมเข้าลมออกวางใจนิ่งๆเมื่อเราวางใจนิ่งๆแต่ใจเรายังไม่นิ่งใจเราอดไหลไปไม่ได้เราก็ต้องมีสติเมื่อมีสติควบคุมอารมณ์เราเจริญสติให้กำหนดระลึกรู้ทั้งส่วนกายให้มีสติระลึกรู้อารมณ์ทั้งส่วนใจส่วนกายเป็นอารมณ์หยาบส่วนใจนี่เป็นอารมณ์ที่ละเอียดในเมื่อเรากำหนดทันอารมณ์ทางกายอารมณ์หยาบแล้วก็กำหนดทันอารมณ์ทางใจเรากำหนดไม่ทันเราก็ทำความรู้ว่าอารมณ์เรายังไม่ทันสติเรายังอ่อนความสงบเรายังน้อยจิตคอยจะไหลออกบ่อยมีความง่วงบ่อยมีความฟุ้งซ่านบ่อยมีความท้อถอยบ่อยนี่อารมณ์ภายนอกมันไหลเข้ามาทำให้จิตเราเป็นธาตุของอารมณ์เยอะนี่เราพยายามพรากจิตมากำหนดภาวนาไปเรื่อยๆเอามาตั้งดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนเมื่อเราวางใจอย่างนี้เราก็ให้สังเกตดูใจตนเองมีความรู้สึกให้มีความรู้สึกอารมณ์ขณะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาจิตมาวางตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ใบหน้าให้มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตั้งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูลมเอาจิตมาตั้งอยู่ภายในเอาความรู้สึกใบหน้าไว้ให้ชัดเจนแล้วประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกลมเบาขึ้นลมเบาขึ้นเราก็รู้ว่าอาการของลมเบาและภาวนาจิตไม่แส่สายออกไปจิตเราอยู่กับพุทโธขึ้นจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกความรู้สึกของอารมณ์นี้ชัดเจน
มีความรู้สึกว่าเบาว่างมีความรู้สึกว่าโปร่งชัดในอารมณ์เมื่อเราประคองจิตรักษาอารมณ์ความสงบทางใจขึ้นใจมีความพอใจใจมีความสุขใจใจมีความอิ่มใจในใจจะเกิดศรัทธาขึ้นนี่เป็นอารมณ์ของความสงบทางใจใจที่สัมผัสความสงบทำให้จิตขยันหมั่นเพียรเกิดขึ้นแล้วความสงบที่ไหลไปสู่ในดวงใจของเราทำให้ใจอยากภาวนาทำให้ใจอยากสงบใจอยู่บ่อยๆกระแสอารมณ์นี้เป็นกระแสอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นจิตที่มีพอใจจิตที่มีปีติความอิ่มใจแล้วก็ความสุขใจใจที่มีพุทโธอารมณ์พุทโธเกิดขึ้นทำให้สภาพจิตของเราเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นนั้นเราจึงพยายามหาอุบายรักษาอารมณ์เอาไว้ถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นเราก็พยายามรักษากุศลเกิดไม่ให้เสื่อมไปพยายามประคองจิตรักษาอารมณ์ไปเรื่อยๆทั้งหยาบก็ตามละเอียดก็ตามภายในก็ตามภายนอกก็ตามประณีตก็ตามหยาบก็ตามมีสติสัมปชัญญะคุมอารมณ์เมื่อจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เราต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกถ้าเราขาดความรู้สึกสภาพจิตเราจะกลายเป็นตัวถิ่นนิมิตะไปจิตเราจะตกอยู่ในความเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินอารมณ์นี้ก็เป็นอารมณ์ปฏิปักษ์ต่อความสงบทางใจใจเราเริ่มสงบจริงแต่สติตามไม่ทันจิตเริ่มสงบสติตามรู้ไม่ทันอารมณ์ละเอียดขึ้นเมื่อเราเผลอความรู้สึกไม่มีจิตก็เพลินใจก็นึกว่าพุทโธแต่จิตเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินความรู้สึกทางกายไม่มีเราจะสังเกตถ้าเรามีความรู้สึกทางกายกายตรงถ้าเราขาดความรู้สึกทางกายกายไม่ตรงนั่งก้มนั่งหมอบนั่งเอนั่งสักนี่ลักษณะขาดตัวสัมปชัญญะในการภาวนานี้ถ้าเรามาตกอยู่ในอารมณ์นี้เราต้องแก้ไว้ถ้าเราไม่แก้นี่เราไม่ข้ามตัวถินิมิทะเพราะตัวถินิมิทะตัวนี้เป็นเขื่อนกั้นกระแสอารมณ์ของเราไม่ให้จิตเราผ่านนิวรณ์นี่เราก็มีสติรู้ว่าตัวนิวรณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมากั้นขวางความสงบทางใจเราก็หาอุบายลืมตาแต่ขณะที่เราลืมตาอยู่แต่เราน้อมจิตเพ่งไปอยู่ในองค์ภาวนาตาลืมแต่ความรู้สึกทางใจให้ชัดภายในดูลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆดูไว้ให้ชัดเจน

หรือเมื่อเราลืมตาไม่หายเราก็ใช้พิจารณากายให้จิตเราเนี่ยพิจารณากายให้มีความรู้สึกในกายมีสติสัมปชัญญะเรายกจิตใจให้ใจมีกำลังขึ้นเมื่อเราได้มาบวชมารักษาศีลมานั่งสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นบารมีธรรมของเราเป็นโชคดีของเราที่เรามาเกิดทันพระพุทธศาสนาเป็นกำไรชีวิตของเราเรา ยกจิตใจทำให้ใจมีกำลังใจขึ้นบางครั้งจิตที่เคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินทำให้หายบ้างแต่เมื่อไม่หายเราก็หาอุบายอย่างอื่นการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี่เพื่อหาอุบายแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นธาตุของอารมณ์ไปตกเป็นธาตุของความง่วงบ้างตกเป็นธาตุแห่งความฟุ้งซ่านบ้างเนี่ยสองอารมณ์นี้เป็นเครื่องปฏิบัติมากเลิกจากความฟุ้งซ่านก็มาง่วงเลิกจากง่วงก็มาฟุ้งซ่านพอจิตเราเลิกฟุ้งซ่านเริ่มสงบซึมเพลินอีกทำให้จิตนี่ไม่เกิดปัญญาให้เรามีหน้าที่ทำใจให้สงบไว้ผลแห่งความสงบเขาเกิดขึ้นเองอารมณ์กรรมฐานเกิดจากที่จิตสงบจิตมีสมาธิผลเขาเกิดขึ้นเองนี่เรามีหน้าที่สร้างความสงบทางใจเอาไว้ดูใจตนเองเราทำอย่างไรใจเราจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้เมื่อเราได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้มีสติมีปัญญาขึ้นถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาให้มาสงบอยู่ในองค์ภาวนานี่เราพรางจิตมาตั้งอยู่กับลมเข้าลมออกเมื่อจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกจิตเราไม่ออกไปภายนอกจิตเราอยู่กับองค์บริกรรมคือขณะจิตที่เราอยู่กับองค์บริกรรมจิตเราก็เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลขึ้นก็ถือว่าผลแห่งที่เรามีปัญญารักษาอารมณ์หรือเรามีกรรมฐานบทใดบทหนึ่งปรากฏเป็นโอภาสแสงสว่างมีอสุภะมีอัฐิกรรมฐานอสุภะกรรมฐานอาหารปฏิกูล
ปรากฏแล้วก็เอาบทกรรมฐานเป็นบาตรฐานการพิจารณาอันนั้นก็เป็นกุศลนี้เราก็มีหน้าที่ปรารภความเพียรเอาไว้เพียรที่จะพลากจิตให้มาตั้งในองค์ภาวนาไปเรื่อยเพราะองค์ภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกนี่เป็นภาวนาอย่างหยาบเป็นอุบายล่อจิตขึ้นเมื่อจิตเราสงบแล้วที่เรากำหนดลมเข้าลมออกมันก็จะจางไปจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีสติชัดณอารมณ์เพราะเราเจริญสติสตินี่ที่เราจะยกจิตขึ้นมาแล้วก็ให้สตินี้คุมอารมณ์และจิตแล้วก็เห็นอารมณ์นี่ถ้าเราไม่ยกจิตขึ้นมาตั้งในองค์บริกรรมจิตเราไม่เห็นอารมณ์คิดอะไรก็ไม่รู้นึกอะไรก็ไม่รู้ตัวไม่รู้นี่เป็นตัวโมหะคือหลงอารมณ์ทีเมื่อเรายกจิตขึ้นมาตั้งจิตเราก็เห็นอารมณ์ความฟุ้งซ่านเกิดความง่วงเกิดเนี่ยก็มีสติรู้แล้วก็แก้รู้แล้วก็ละเห็นอารมณ์อดีตเราไม่อยากให้อารมณ์อดีตมันไหลเข้ามาเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆสิ่งที่เรากระทบด้วยตาด้วยหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามาสงบทางใจอารมณ์นั้นก็ค่อยไหลเข้ามาเมื่อไหลเข้ามาเราสงบทางใจใจแล้วก็เห็นอารมณ์ขึ้นเป็นอตีตารัมมนังวาอารมณ์อดีตไหลเข้ามานี่เราก็มีสติรู้แล้วก็ละแล้วก็วางใจเป็นกลางกลางพิจารณาดูใจเรานี้มีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเมื่อเราทำความเพียรไปเพียรไปใจเราก็เห็นโทษอารมณ์อดีตมากขึ้นในใจเราก็มีความสำรวมอินทรีย์มากขึ้นสำรวมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอารมณ์นี่ก็มีอินทรีย์สังวรดีมีศีลสังวรดีนี่อารมณ์ภายนอกก็น้อยลงความสงบทางใจก็มากขึ้นเพราะจิตเราเห็นโทษของอดีตเพราะอดีตอนาคตก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่เราก็วางใจอยู่ในองค์ภาวนาองค์บริกรรมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอดีตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันอนาคตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันจิตเราเป็นเครื่องรู้นี่เมื่อสิ่งอันนี้ถือว่าเป็นธรรมอารมณ์เกิดขึ้นทางใจเกิดอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดวันตลอด
คืนตลอดปีสิ่งอันนี้มันเครื่องกระทบอยู่มีอยู่ในใจของเราแต่เมื่อเรามาสงบทางใจใจเราจึงจะเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสังวรมากขึ้นแล้วก็บ่มอินทรีย์ให้แก่การบ่มอินทรีย์ให้แก่ก็มีสติรู้อารมณ์ภาวนาก็ภาวนาไปเฉยๆใจวันนึกว่าพุทโธพุทโธแต่ใจเลื่อนลอยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถ้าจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เนี่ยทำให้จิตเราตกอยู่ในโมหะเพราะโมหะนี่เป็นตัวมืดอารมณ์ตนเองก็ไม่รู้จักอารมณ์อะไรที่ไหลเข้ามาก็ไม่รู้จักใจก็นึกว่าพุทโธพุทโธไปได้แต่นึกแต่ไม่มีความรู้สึกนี่สภาพจิตเราถ้าตกอยู่ในอารมณ์นี้เนี่ยไม่เกิดภูมิปัญญาเราต้องพยายามหาอุบายแก้ไว้เพราะอารมณ์ทางใจนี้มันมีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นปรารภความเพียรอยู่ถือว่าเป็นผู้ที่จะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นนี่คนเราถ้าขาดภาวนาขาดสติขาดสัมปชัญญะจิตก็เลยตกอยู่ในตัวอวิชชาที่หุ้มห่อเพราะตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่งไม่รู้ยืนไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้ความไม่รู้นี่เป็นเครื่องปิดบังใจของเราแต่ถ้าใจหยุดนิ่งขึ้นใจเราจะเกิดปัญญาใจเราจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้นเพราะใจเรามีเครื่องชำระใจมีองค์ภาวนาเป็นเครื่องชำระใจทำให้ใจแล้วก็มีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบขึ้นนี่ถ้าใจเราขาดภาวนาใจเราจะไม่มีความรู้สึกอารมณ์ที่มากระทบเดินก็เดินเฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆยืนก็ยืนเฉยๆนอนก็นอนเฉยๆความไม่รู้ตัวนี้เป็นเครื่องปิดบังเป็นปกติแต่เมื่อเราได้มาฝึกหัดภาวนาโอปนะนิโกน้อมจิตมาตั้งเช่นขณะนี้นั่งสมาธิก็พยายามประคองกายตรงๆนั่งตัวตรงๆเอาความรู้สึกอันนี้ไปให้ชัดเจนแล้วก็ดูลมเข้าลมออกเอากายนี้เป็นหลักตัวสัมปชัญญะความรู้สึกเป็นเชือกจิตที่จะไหลไปที่ไหนก็ให้มีสติคุมเมื่อเราคุมอารมณ์อย่างนี้อยู่ฝึกหัดจนให้จิตเราคล่องต่อการกำหนดภาวนาภาวนาก็ตั้งอยู่ในจิตตนเองจิตก็ตั้งอยู่ในองค์ภาวนาคือทำให้กระแสของอารมณ์มีความรู้สึก

จเราเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าความสงบทางใจนี้ทำให้ใจเรามีความเยือกเย็นและก็สงบสุขเมื่อเราฝึกหัดไปบ่อยๆแล้วก็เป็นเครื่องวัดใจใจเราเมื่อก่อนไม่เคยฝึกหัดอารมณ์ที่มากระทบมันเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจใจคอหงุดหงิดใจเราเกิดอารมณ์พยาบาทะขึ้นแต่เมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆทำให้ใจนี้คลายขึ้นใจแล้วทำให้ใจเราเกิดเมตตาสงสารนี่จิตแล้วมันจะเปลี่ยนอารมณ์นี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งภาวนานำความสุขใจให้เกิดขึ้นในใจถ้าเราขาดองค์ภาวนาใจเราก็เหมือนอย่างเดิมใจคอก็หงุดหงิดอย่างเดิมโกรธก็อย่างเดิมหลงก็อย่างเดิมนี่เป็นสมุทัยเป็นอวิชชาที่หุ้มห่อดวงจิตของเราเอาไว้งั้นที่เราพยายามมันสงบใจมานั่งสมาธิก็เพื่อหาอุบายสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบเราหาอุบายพรากจิตของตนเองมาตั้งอยู่ในความสงบเอาไว้นี่เราก็มาดูใจไปเรื่อยๆถ้าใจเรายังไม่ตั้งพยายามภาวนาไปดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนกำหนดลมให้ยาวๆให้ลึกๆลงจิตเราได้ไม่ค่อยแลบออกไปบ่อยดูลมเข้าจนสุดลมดูลมออกจนสุดลมขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกวางจิตนิ่งๆดูไว้ให้ชัดเจนกระแสของลมผ่านเข้าไปกระแสของลมผ่านออกมาประคองจิตเอาความรู้สึกเพราะใจเป็นนามธรรมเราต้องใช้ปัญญากำหนดกายเป็นรูปธรรมกายมีความรู้สึกใจแล้วก็ใช้ปัญญากำหนดเพราะใจนี้เป็นนามธรรมเราจะให้จิตหยุดนิ่งเราต้องใช้ปัญญาหาอุบายเพราะความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเราไม่พยายามหาอุบายความรู้สึกทางใจเราจะไม่ทันอารมณ์จิตมันออกไปก่อนความรู้สึกเกิดมาทีหลังรู้ว่าจิตมันไหลออกไปแต่ไปถึงเรื่องราวแสดงว่าสติเราก็ยังรู้ทันอยู่สร้างสติเรารู้ไม่ทันนี่มันไปออกไกลนี่ถ้าเรารู้ว่าไหลออกไปก็รู้ไหลออกไปก็รู้แสดงว่าภาวนาเราดีขึ้นการสร้างภาวนาเรา

ภาวนาเกิดขึ้นในใจนั้นองค์ภาวนานี้จึงเป็นอุบายสำคัญที่เราจะสร้างมุมสงบเพราะมุมสงบถือว่าเป็นสิ่งที่จะให้กระแสอารมณ์ของธรรมะเกิดถ้าเราไปคิดนึกวิจัยธรรมะปรุงแต่งธรรมะเป็นอุบายบางครั้งจิตมันออกไปอารมณ์ข้างนอกมานี่เราต้องให้

นอกมานี่เราต้องให้ใจเราสงบและให้ใจเรามีวิตกวิจารพิจารณาขึ้นนี่ถ้าเราไปปล่อยจิตไปตามอารมณ์ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งไปคิดนึกไปนี่เป็นวิจัยธรรมะนี่เราต้องวางใจวางใจให้ใจมันสงบเอาไว้กระแสแห่งที่จิตเรามีวิตกวิจารมันจะเกิดขึ้นมีบางครั้งสงบแต่ความรู้สึกไม่ค่อยมีจิตมันก็เพลินไม่มีวิตกวิจารกลายเป็นตัวซึมไปนี่เราต้องคุมอารมณ์ให้ใจเรานี่ดูอารมณ์ไว้แล้วก็หาอุบายอารมณ์ที่เกิดมีสติโลละมีสติโลละเพราะอารมณ์นี้มันเกิดอยู่เป็นประจำอยู่ในเราหาอุบายเอาเครื่องรู้มาเป็นอารมณ์เมื่อเราได้ปรารภความเพียรอย่างนี้อยู่ทุกขณะไปทำอยู่บ่อยๆฝึกอยู่บ่อยๆทำให้การภาวนาเราก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่พยายามปรารภความเพียรขาดภาวนาจิตใจเราก็เหมือนอย่างเดิมโลภโกรธหลงก็เหมือนอย่างเดิมเพราะเราไม่ได้สระจาคะเป็นผู้สระออกในเราเป็นผู้สระจาคะสระอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่การภาวนาก็เพื่อให้จิตเรามันเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์อะไรที่มาปรุงแต่งทำให้ใจเราร้อนเนี่ยทำให้จิตเราเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษทำให้ใจเรามีความสำรวมมากขึ้นนี่ถ้าใจไม่เห็นโทษใจก็ต้องพอใจอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งไปอันนี้ถือว่าใจไม่เห็นโทษในเมื่อเราสงบไปเรื่อยๆใจเราจึงจะเห็นโทษสิ่งที่เป็นค่าศึกกับความสงบเมื่อใจเราจะเห็นโทษมากขึ้นสิ่งอะไรที่เป็นโทษแห่งความสงบจิตแล้วมันก็เห็นโทษเมื่อเห็นโทษก็มีความสำรวมระวังมากขึ้นมีศีลสังวรมากขึ้นนั้นเราพยายามน้อมจิตพิจารณาไปเรื่อยๆคือพิจารณากายกับใจเราสองอย่างเนี่ยจิตเราจะได้เกิดภูมิปัญญาขึ้นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาและในเมื่อเรามีภาวนาแล้วก็เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีภาวนาเราก็ไม่เกิดปัญญาเพราะตัวภาวนานี้เป็นตัวอุบายหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

ภาวนาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทนี่ล่อจิตพอจิตสงบขึ้นอารมณ์หยาบที่เราหาอุบายล่อจิตเขาก็จะละเข้าไปเองจิตรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าลมออกจิตก็มีความรู้มาเป็นอารมณ์เป็นอุปจารภาวนาจิตเรามีวิธการพิจารณาดูอารมณ์ขึ้นในจิตเราจะมีความรู้เป็นที่ตั้งลมจะสั้นลมจะยาวลมจะหยาบลมจะละเอียดนี่ความรู้มาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ความรู้อันนี้จะชัดเจนลมเป็นสายเข้าไปลมเป็นสายออกมาในความรู้นี้ก็จะชัดเจนขึ้นนั่นถือว่ามีภาวนาเกิดขึ้นในใจใจมีภาวนาเมื่อใจมีภาวนาขึ้นใจก็มาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราร่างกายเราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเรามาพิจารณาธาตุกรรมฐานเมื่อพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจเราบังคับบัญชาไม่ได้อย่าปวดจะเมื่อยก็ห้ามไม่ได้ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะแก่แล้วก็ห้ามไม่ได้นี่เราน้อมจิตมาพิจารณาความจริงให้ความจริงอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นทำให้จิตเราเห็นความเสื่อมของสังขารนี่เป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราให้สร้างภาวนาสงบตั้งใจและเอาใจเรามาดูกายเมื่อใจสงบใจเราก็เห็นในกายอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นเห็นว่ากายนี้มีความเสื่อมสลายไปทุกวันจิตที่อาศัยกายที่อาศัยจิตเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันกายมีแต่ความเสื่อมเมื่อกายเสื่อมแล้วก็สร้างธรรมะความเจริญทางใจให้เกิดขึ้นเอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจธรรมะตัวสงบธรรมะตัวหยุดตัวนิ่งพิจารณาสภาพรูปธรรมในสกลกายของเราที่เป็นรูปธรรมความเป็นจริงอันนี้ให้จิตเราเห็นสภาวะความจริงแล้วก็ทำให้จิตเราจะได้ยอมรับขึ้นว่าชาปิทุกขาชราปิทุกขามรณัมปิทุกขา
ที่พระเจ้าตรัสเอาไว้ว่าร่างกายเรามีความแก่ความชราความเจ็บความตายเป็นของจริงนี่เรามาสงบใจให้ใจเราเห็นของจริงอันนี้เมื่อเห็นของจริงอันนี้ปรากฏก็เรียกว่าในกายปรากฏในเวทนาปรากฏนี่เราจะเห็นว่ากายของเรานี่เป็นสภาพของสมุฏฐานของทุกข์อยู่ทุกวันนั่งนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เราจะหาความสุขทางกายนี้ได้ยากกายนี้เปี่ยมไปด้วยทุกข์ยิ่งเราสงบใจเราจะเห็นความทุกข์ของกายนี้มากขึ้นเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเท่านั้นเองสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเป็นนิรามิสุขสุขด้วยธรรมะสุขที่เกิดจากความสงบเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่สุขเลยในจิตเมื่อมีความสงบนำมาพิจารณาสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้ทำให้มีปัญญาไม่เมาโมทั่วไปอารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นนี่สภาพจิตมันจะไหลไปแต่ความสงบมาพิจารณาทำให้เกิดปัญญาขึ้นทำให้อุปกิเลส16ที่ครอบงำจิตใจทำให้จิตเรามีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจิตเราไม่มืดไม่บอดจิตเรามีแสงประทีปขึ้นมาจุดใจทำให้ใจสว่างใจก็เห็นรูปธรรมสภาวะของรูปกายเป็นอย่างนี้นี่เป็นยสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้ดูกายนี่เองกายยาวานาคือบลึกศอกกมาเอาจิตตนเองนี่ดูไปทุกวันทุกวันเมื่อดูบ่อยๆความสงบทางใจขึ้นใจก็เห็นขึ้นถ้าเราไม่สงบจิตเราจะไม่เห็นโทษของโลกจิตเราไม่เห็นทุกข์ของโลกจิตเรานึกว่ามีความสุขนี่มันมีเครื่องปิดบังในเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้ยิ่งจิตเรามีความสงบมาพิจารณาใช้วิตกวิจารทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นและยิ่งอารมณ์ทางใจยิ่งเราขาดสำรวมทางใจอารมณ์มันก็มากใจจะได้เห็นโทษขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติ ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะหาที่พึ่งทางใจเห็นว่ากายนี่ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรเราใช้ไปทุกวันทุกวันมันก็เสื่อมไปหมดไปเสื่อมไปหมดไปนี่ใจเราจะไปตั้งที่ไหนใจเราจะต้องไปตั้งในคุณพระรัตนตรัยนะรัตนะแปลว่าแก้วสรณะแปลว่าที่พึ่งคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้า
คุณพระพุทธเจ้าก็ตัวรู้เราสร้างวิชาความรู้เนี่ยตัวรู้นี่เป็นตัวพุทธะตัวธรรมะตัวสงบตัวสงบตัวหยุดตัวนิ่งรูปกายกองเห็นรูปใจที่คิดนึกตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาตั้งใจปรารภความเพียรจิตที่เราตั้งอย่างนี้เป็นจิตของประสงค์นี่เราก็มีคุณพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งตั้งใจจิตใจเราก็ไม่ตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความรู้มีปัญญาเหมือนถ้าเราไม่สงบทางใจไม่มาภาวนาตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จิตใจแล้วไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาดังนั้นช่วงที่เรามาสงบทางใจขณะนี้ก็พอเวลาอันสมควรที่เราจะคลายออกจากสมาธิน้อมจิตมาตั้งที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกไปวางที่เข่าขวาแล้วก็น้อมจิตมาตั้งที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือนึกถึงบุญกุศลที่เราสงบกายสงบวาจาสงบใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยการปฏิบัติบูชานี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปแล้วก็คลายออกจากสมาธิภาวนาตั้งใจเพ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวเหมือนไก่ที่ได้ปล่อย

ท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลาย

เมื่อเราช่วยเขานั่นแหละคือช่วยตัวเราเองเมื่อเราดูถูกเขานั่นแหละคือเราดูถูกตัวเองเมื่อเราโกรธเขานั่นแหละคือเราโกรธตัวเองเมื่อเราเมตตาเขานั่นแหละคือเมตตาตัวเองจากพระธรรมคำสอนหลวงพ่อชาสุภัทโธ

0: ขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกวัดป่าวิเวกธรรมวิทยารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปฏิรูปเปปฏิรูปปฏิภาโสจะปุเคจกตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิจะเอตัมมังพระพุทธมันติต่อนี้ไปขอเชิญเราพุทธมามกะชนซึ่งเป็นชนของชาวพุทธจงทำจิตของตัวเองให้เป็นพุทธสมกับว่าเราเป็นพุทธถือพุทธศาสนาแล้วก็พร้อมไปด้วยการฟังเราก็ฟังไปด้วยและเราก็จะต้องทำใจของเราไปด้วยอย่าคิดว่าฟังแล้วก็จะฟังแต่อย่างเดียวแต่การกระทำของเราก็จะเฉยอยู่แล้วก็จะไม่กำหนดตามผลของการฟังมันก็จะไม่สมบูรณ์เพราะเรามาในวันนี้เรามาอะไรการมาของเรานั้นเราไม่ได้มาอะไรเรามาเพื่อยังบุญยังกุศลให้เป็นประโยชน์ของตนที่เรามากันวันนี้ถึงแม้ว่าเรามาในงานซึ่งเป็นวันมรณภาพของหลวงปู่เจี๊ยบก็ตามวันอย่างนั้นเป็นวันที่นำให้เรานั้นได้มาเมื่อเรามาตามวันและเวลาของท่านที่ท่านจากเราไปแต่เราก็ไม่ได้ว่าจะไปตามท่านเราจะมาเอาสิ่งที่เราต้องการก็คือบุญคือนอกจากบุญไปแล้วเราก็ไม่มีอะไรที่เราจะต้องการสมบัติพัสถานภายนอกหรืออย่างอื่นเราก็ไม่ต้องการในขณะที่เรามานี้ใครๆทุกคนแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าท่านมาท่านก็มาหวังบุญเช่นเดียวกันพวกเราที่พากันมาจะเป็นหญิงก็ตามจะเป็นชายก็ตามจะเป็นคนเฒ่าหรือคนหนุ่มคนสาวก็ตามก็หวังมันเดียวกันคือหวังบุญบุญนั้นน่ะเราจะเอาอะไรเป็นสิ่งที่จะรับรองบุญถ้าหากว่าเราไม่ทำใจของเราให้เป็นหลักสำหรับที่จะรับรองเอาสิ่งบุญและบุญก็จะเกิดขึ้นในเมื่อจิตของเราที่ประกอบไปด้วยความเป็นหลักนั้นละบุญมันจึงจะเกิดคือสิ่งที่ยังไม่เกิดมันก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่จะเกิดสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็จะเจริญยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเราจึงควรตั้งหลักตั้งหลักปักฐานตั้งฐานที่ตั้งของจิตของเราให้ดีเพื่อจะรับรองเอาความเจตนาของเราซึ่งเจตนาที่จะมาเอาบุญแต่วันที่เรามานั้นเราก็ทราบดีแล้วว่าหลวงปู่ท่านได้จากเราในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ครบรอบปีเราก็ได้พากันมารวมกันณสถานที่เกียรตินี้แล้วก็พร้อมกันเสียสละสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ของตนให้แก่บรรดาพระสงฆ์ที่ท่านจะมาเจริญพระพุทธมนต์ก็สำเร็จเรียบร้อยไปแล้วเมื่อเสร็จเรียบร้อยจากนั้นไปแล้วมันก็ยังไม่แล้วยังมีอยู่อีกก็คือการแสดงธรรมเทศนาการแสดงธรรมเทศนาเนี่ยมันเป็นการที่บอกให้เราได้ทราบความดีของตัวเองว่าเรานั้นมีความดีเพียบพร้อมหรือยังหรือว่ามันยังขาดตกบกพร่องโดยประการใดเราก็จะได้ทราบแต่หลักสำคัญที่สุดในเรื่องของธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้านั้นเราทั้งหลายนั้นก็ได้ทราบกันดีแล้วแม้กระทั่งถึงประวัติของพระพุทธเจ้าหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ทราบกันทุกคนและก็รู้กันทุกคนเข้าใจกันทุกคนในเรื่องคำสอนของท่านแต่มันก็ยังขาดอยู่อย่างที่เรายังไม่ประสบด้วยตนเองคือความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิคือมันขาดอยู่อันนี้แต่สำหรับความรู้ทั้งหลายนั้นท่านพร้อมแล้วและก็มีแล้วแต่ความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตที่จิตของเราจะมีความสงบบ้างพอที่จะเป็นฐานที่ตั้งสำหรับที่จะรับรองบุญที่เราทำไปแล้วนั้นบุญนั้นจะไปอยู่ที่ไหนใครล่ะจะเป็นผู้รับบุญและบุญมันจะเกิดจากอะไรและเกิดแล้วมันอยู่ที่ไหนที่อยู่ของบุญนั้นมันอยู่ที่ไหนกันแน่แต่เราก็พากันแต่ทำไปที่ไหนก็ว่าทำบุญแต่ว่าที่อยู่ของบุญนั้นอยู่ตรงไหนกันแน่เราก็ควรที่จะทราบกันเสียบ้างสำหรับเราชาวพุทธว่าเราทำบุญบุญนั้นมันคืออะไรและอะไรแล้วมันเป็นบุญแล้วบุญนั้นมันอยู่ตรงไหนใครเราเป็นผู้รับเมื่อรับแล้วบุญนั้นจะนำผู้ได้รับไปอย่างไรและจะไปอยู่ที่ไหนและสถานที่อยู่ของบุญผู้ที่มีบุญนั้นจะไปอยู่ตรงไหนโดยลักษณะนี้นะสำหรับชาวพุทธเราก็ควรจะทราบควรจะรู้แต่ธรรมะนั้นเราก็รู้อยู่แล้วเข้าใจกันทุกคนแต่สิ่งที่เราจะได้จากธรรมะก็หมายถึงบุญถึงจะรู้มากก็ตามก็คือบุญเป็นที่รับรองใครเราเป็นคนได้เมื่อได้แล้วมันอยู่กับใครถ้านอกจากทิฏฐิภูตังบุญไม่มีที่อยู่คืออยู่สำหรับที่ตักภูตังทิฏฐิภูตังก็ได้แก่ใจเดิมของเราก็ได้แก่ใจของเรานั้นแหละเป็นที่ตั้ง สำหรับร่างกาย

บุญนั้นก็คงจะอยู่กับร่างกายไม่ได้ก็คงจะอยู่ภายในคืออยู่กับทิฏฐิภูตังคือก็อยู่กับใจใจนั้นแหละจะเป็นผู้รับเอาบุญในการกระทำของตัวเองซึ่งเราได้กระทำไปแล้วนี้ก็จะไปรวมกันอยู่ตรงนั้นนั้นล่ะเป็นสถานที่ตั้งที่นี่สำหรับผู้ที่รับบุญนั้นแล้วจะบุญจะพาไปนะที่นี่ตามหลักขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็บอกแล้วว่าสุขติไอ้สุขติตัวนี้ล่ะอันเป็นสถานที่ของเป็นสถานที่รับรองของนักบุญหรือของผู้ที่มีใจบุญผู้ที่ทำบุญในใจของตัวเองให้สมบูรณ์แล้วก็ไปสู่สุขติคำว่าสุขติแล้วมันอยู่ตรงไหนกันแน่ที่เราจะไปสุขตินั้นอยู่ที่วัดหรือว่าอยู่ที่ทุ่งนาหรืออยู่ที่ป่าหรืออยู่ที่เขาก็หาใช่ไหมสุขตินั้นน่ะก็หมายถึงว่าใจของเราเป็นสุขความเป็นสุขในจิตของตัวเองอันประกอบไปด้วยคุณธรรมนั้นอันธรรมที่มันเกิดขึ้นในการกระทำของตัวเองซึ่งตัวเองมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินั้นเอาแต่ความสงบและก็มีความตั้งมั่นอยู่ในความสงบแต่สำหรับความสำเร็จนั้นเอาไว้นั้นก่อนก็อย่าพึ่งต้องการที่จะให้มันมากจนเกินไปเอาแค่ความสงบคือตั้งมั่นเอาไว้ซะก่อนตั้งสำหรับไว้สำหรับที่จะรองรับเป็นพื้นฐานเหมือนกับภาชนะทองสำหรับที่จะรองรับเอาสิ่งบุญบุญนั้นก็จะต้องหลั่งไหลเข้าไปนั้นก็ได้แก่ความดีนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงสอนว่าอย่างที่เราพากันสวดไปแล้วโอปนายิโกก็คือให้น้อมใจของเราเข้าไปสู่ใจเอหิปัสสิโกเราไม่ใช่ว่าจะไปสวดเฉยๆความหมายมันมีคือเราจะโอปนายิโกน้อมใจเข้าไปสู่ใจของตัวเองได้หรือไม่แต่ไม่ใช่ว่าน้อมใจของเราเนี่ยไปให้ใจคนอื่นและจะไปเรียกใจของเราเนี่ยไปให้ใจคนอื่นไม่ใช่และจะไปเรียกใจคนอื่นมาให้เราก็ไม่ใช่ต่างคนก็ต่างเรียกเอาต่างคนก็ต่างน้อมเอาน้อมเอาเข้าไปในนั้นเข้าไปตรงไหนอันดับแรกก็คือปลายจมูกเข้าไปทางที่โพรงจมูกออกจากโพรงจมูกก็ไปตามลำคอออกจากลำคอแล้วก็ไปสู่ปอดแล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาเข้าไปออกมาให้อยู่แค่นี้อันนี้เป็นการโอปนายโกเป็นการเรียกหรือเป็นการน้อมทั้งน้อมทั้งเรียกเข้ามาดูสิโดยมากเราก็ไม่ค่อยที่จะไปเรียกกันและก็ไม่ค่อยที่จะน้อมกันมีแต่ส่งและก็มีแต่ปล่อยไปตามกระแสของโลกแล้วก็ไม่โอปนายโกทวนกระแสธรรมเข้ามาชวนกระแสโลกเข้ามาสู่ธรรมก็โดยมากมักจะปล่อยไม่ค่อยจะเรียกไม่ค่อยจะน้อมถ้าเราน้อมเข้ามามันก็ค่อยจางไปจางไปหรอกพวกอารมณ์ภายนอกมันก็ค่อยดีไปดีไปและมันก็ค่อยปักหลักได้พอจิตของเรามีความปักหลักได้อะไรมันจะเกิดขึ้นก็ความสงบเมื่อสงบมันเกิดขึ้นก็คือความสุขไอ้ความสุขนั้นน่ะนั้นน่ะ

สุขติที่ว่าเรียกว่าบุญบุญที่เราหากันอยู่มันไม่ใช่อยู่ข้างนอกมันอยู่ข้างในก็อยู่ในไหนล่ะก็อยู่ในสกลกายเหล่านี้กายของเรานี้ล่ะมันอยู่ในนี้น่ะมันอยู่ด้วยกันนี้น่ะที่เรียกว่าปฏิรูปเทสวาโสจักมันก็อยู่ในประเทศอันสมควรเนี่ยประเทศที่สมควรคือประเทศอะไรในมงคลท่านกล่าวเอาไว้ประเทศที่สมควรพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้กำหนดว่าประเทศอินเดียนะเป็นประเทศที่สมควรประเทศไทยท่านก็ไม่ได้ว่าประเทศลาวท่านก็ไม่ได้ว่าพม่าท่านก็ไม่ว่าเขมรท่านก็ไม่ว่าหรือประเทศอเมริกาก็ไม่ว่าที่ว่าเป็นประเทศอันสมควรพระองค์ไม่ได้กำหนดเอาประเทศใดประเทศหนึ่งแต่พระองค์กำหนดเอาส่วนร่างของเรานี้เองที่ว่าเป็นประเทศแต่ละคนมันก็มีประเทศกันทุกคนอยู่แล้วแล้วก็มีเจ้าของอยู่ซึ่งอยู่เป็นเจ้าของของประเทศก็ได้แก่จิตใจของเราเรียกว่าท่านผู้รู้ท่านก็บอกว่าประเทศที่มีผู้รู้หรือมีสัตบุรุษสัตบุรุษก็คือใครก็คือผู้รู้ก็หมายถึงใจของเรานั่นแหละกายของเรานี้มันเป็นประเทศอันหนึ่งประเทศนี้น่ะมันก็มีอยู่กำแพงสี่ชั้นชั้นที่หนึ่งก็คือปฐวีธาตุชั้นที่สองก็อาโปธาตุชั้นที่สามก็วาโยธาตุชั้นที่สี่ก็คือเตโชธาตุรวมกันเข้าก็เป็นประเทศแต่เราหาได้รู้ไหมว่าประเทศของเรานี่มันเป็นประเทศที่สมควรประเทศนี้มันมาจากไหนก่อนที่เราจะมาได้ประเทศนี้แต่เราก็หาได้รู้ว่าเรามีประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศอันสมควรก่อนที่เราจะได้ประเทศนี้มาก็มาจากไหนก็มาจากปุพเพกตปุญญตาก็อาศัยบุญเก่าอันที่ว่าสัตบุรุษผู้ที่รู้อยู่ข้างในนั้นได้ทำมาตั้งแต่ชาติหนหลังแต่ว่าจะชาติไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าข้างหลังแต่ถ้าใครอยากรู้ก็นั่งดูเอาเองว่าเรามาจากไหนว่าสัตบุรุษผู้นี้มาจากไหนและมาอยู่ในประเทศอันนี้เรียกว่าประเทศอันสมควรเราก็หากันเจอบ้างสิว่าเรามาด้วยปุพเพกตปุญญตาเนี่ยบุญเก่าของเราที่ทำมาเนี่ยมันทำตรงไหนและทำอย่างไรและทำอยู่ที่ไหนเอาอะไรทำเราก็ควรที่จะพิสูจน์ด้วยตนของตนเองกันเสียบ้างซึ่งเราได้มาอยู่ในประเทศอันสมควรนี่เรียกว่าประเทศอันสมควรไม่ได้หมายถึงเอาบ้านเอาเมืองไม่ได้หมายถึงอะไรทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้แต่เรานักปฏิบัตินั้นก็ควรจะพิจารณากันบ้างอย่าไปยึดเอาประเทศอย่าไปยึดเอาบ้านเอาเมืองอะไรเป็นประเทศที่สมควรสิ่งที่สมควรที่สุดก็คือประเทศนี้นะที่เราจะได้บุญอยู่ทุกวันเนี่ยอยู่กับได้ประเทศไหนก็ประเทศอันที่เราอยู่ทุกวันนี้มีใช่หรือแขนสองขาสองหัวหนึ่งอันนี้นะเป็นประเทศที่สมควรถ้าขาดจากความเป็นบุญเป็นกุศลที่ว่าขาดจากความเป็นปุพเพกตปุญญตาแล้วจะมาได้ยังไงจะมาเป็นได้ยังไงเหมือนอย่างหลวงปู่เราก็เช่นเดียวกันท่านก็อยู่ในประเทศอันสมควรและท่านก็เอาประเทศของท่านนั้นมาทำประโยช
ให้ตัวของท่านถึงจะทำให้ใครก็ตามแต่ว่าประโยชน์นั้นเป็นของท่านของท่านผู้รู้นั่นนะท่านก็สร้างให้คนคนนั้นนะที่ท่านได้ทำมาเป๊ะมาตั้งแต่ปุเพกตะปุญญาตาแล้วก็มาทำปุเพกตะปุญญาตาให้เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นมาในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และความดีของท่านนั่นมันก็เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเกิดให้คนอื่นเกิดให้ตัวท่านจนตัวท่านได้ดีนะถ้าท่านไม่ได้ดีในประเทศของท่านในประเทศอันที่สมควรแล้วที่นี่พวกเราจะมากันเลยที่เราพากันมานี่ ก็เพราะว่าท่านเอาประเทศอันที่สมควรนั้นมากระทำความดีที่ให้เกิดขึ้นซึ่งเราเรียกว่าบุญนั่นบุญมันก็เกิดคือมันก็เกิดจากปุเพกตะปุญญตะในประเทศอันนี้อัตตะสัมมาปณิธิจักการตั้งตนไว้ชอบที่นี่จะไปตั้งตรงไหนตั้งตนไว้ชอบตั้งไว้ในเกดีหรือพระพุทธเจ้าก็ไม่รับรองตั้งไว้ในวัดภูริทัตก็ไม่รับรองวัดไหนก็ไม่รับรองไม่มีที่ว่าเจาะจงลงตรงไหนตรงที่ไหนไม่มีแต่ท่านบอกว่าในธรรมะว่าตั้งตนไว้ชอบตั้งไว้ในศีลตั้งไว้ในสมาธิตั้งไว้ในปัญญาอันนี้เรียกว่าตั้งตนไว้ชอบที่นี่เราท่านทั้งหลายนักปฏิบัติก็ดีหรือว่าผู้ที่สนใจในธรรมะก็ดีเราควรที่จะตั้งอัตตะคือตนของตนนั้นไว้ชอบจะตั้งไว้อย่างตรงไหนและก็ควรตั้งเอาไว้ที่ศีลศีลมันไม่ใช่ว่าเราจะมาสมาทานอย่างเดียวถึงจะเป็นศีลก็ไม่ใช่ศีลที่เป็นศีลอัตโนมัติคือศีลที่มันมีอยู่ในตัวแล้วเรียกว่าศีลตัวเดียวศีลตัวเดียวก็คือศีลคืออะไรก็ได้แก่สัตตบุรุษคือท่านผู้รู้ผู้เดียวผู้เดียวนั้นเป็นผู้มีศีลมีเวรมณีเว้นจากการฆ่าสัตว์เวรมณีเว้นจากการลักทรัพย์เวรมณีเว้นจากการประพฤติผิดเวรมณีเว้นจากการพูดปดเวรมณีเว้นจากการดื่มเหล้าเมาสุรานั่นเป็นศีลอัตโนมัติคือเว้นแล้วก็ถือว่าเป็นเว้นกันไปเลยนี่เรียกว่าตั้งตนไว้ชอบที่นี่เราจะเว้นได้หรือไม่ถึงเราจะสมาทานไปก็ตามแต่รับกับพระไปก็ตามแต่เมื่อเราออกไปแล้วจิตธุระหน้าที่ของชาวมนุษย์มันจะต้องมีการกระทำและก็ต้องทำไปตามหน้าที่มันก็ต้องผิดบ้างถูกบ้างจะให้มันปลอดโดยที่ไม่ปราศจากโดยที่ไม่มีอะไรเสียเลยนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นกรรมกรรมก็เกิดขึ้นจากการกระทำการกระทำนั้นเราเรียกว่าเป็นกรรมผลของกรรมมันก็เรียกว่าวิบากแล้วมันก็ส่งต่อทอดกันไปแต่ว่าเวรมณีนี่ถ้าเว้นแล้วซึ่งเป็นศีลอัตโนมัติศีลอัตโนมัติก็คือศีลที่พระอริยเจ้าที่ท่านได้ทำมาก่อนแล้วอย่างสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งที่ไม่ได้บวชทั้งที่ก็ไม่มีวัดทั้งที่ก็ไม่มีศาลาไม่มีโบสถ์
่อเมื่อมาเจอองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมให้ฟังเมื่อทรงแสดงธรรมให้ฟังโดยเฉพาะจะเป็นคนหนึ่งก็ตามสองคนก็ตามแต่พระองค์ก็ทรงแสดงให้เมื่อจบธรรมเทศนาเท่านั้นผู้ฟังนั้นสาวกของผู้ฟังนั้นแล้วก็ได้สำเร็จก็สำเร็จเดียวนั้นเมื่อสำเร็จเดียวนั้นท่านองค์นั้นท่านไปรักษาศีลที่ใดและท่านไปบวชที่ไหนท่านไปรับศีลที่ไหนรับศีลกับใครก็ไม่มีแต่ท่านทำไมถึงสำเร็จได้ความสำเร็จนั้นมันมีอยู่ภายในศีลมันมีอยู่ภายในนั่นเรียกว่าตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ในศีลแต่เรานั้นมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ในครั้งพุทธกาลนั้นท่านทำกันแบบนั้นแล้วพระองค์ก็อุปสมบทให้พอสำเร็จแล้วพระองค์ก็อุปสมบทให้พออุปสมบทให้แล้วก็ได้เป็นพระไปเลยคำที่ว่ากลับคืนบ้านมันไม่มีเสียแล้วไปข้างหน้าจะตายที่ไหนก็แล้วแต่เรียกว่าแล้วกันไปนั่นเขาเรียกว่าศีลโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นศีลมาแล้วและผู้นั้นได้รักษามาแล้วได้กระทำมาแล้วสิ้นอาสวะกิเลสแล้วก็หมดกันสมาธิก็อยู่ในนั้นนะทีนี้พอมีศีลแล้วมันก็ต้องมีสมาธิตั้งใจมั่นมันก็ไม่ได้หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปัญญาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมันก็เลยพร้อมกันอยู่ก็อยู่กับคนคนเดียวนั่นน่ะอยู่กับท่านสัตบุรุษนั่นน่ะนั่นน่ะเรียกว่าตั้งตนไว้ชอบการที่ตั้งตนไว้ชอบนี่แหละเป็นของที่ทำได้ยากสำหรับเราชาวพุทธทั้งหลายแต่ก็ยังดีอยู่ก็ยังมีส่วนที่เราจะต้องได้เป็นบางครั้งเป็นบางคราวและเราก็ยังยึดเอาคำสอนของพุทธเจ้าเป็นหลักก็ยังได้ตามสมควรจะฐานะของตัวเองแต่จะเอาความสำเร็จอันนั้นเอาไว้ก่อนเราเอาพอที่ว่าเป็นเอตัมมังคระมุตตมังเรียกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนี่ความเป็นมงคลไม่ใช่ว่าจะเอาของวัตถุดันใดอันหนึ่งมาเป็นมงคลถ้าเราเอาตัวของตัวเองเนี่ยเอาผู้เป็นเจ้าของของบุญนั้นล่ะผู้นั้นล่ะจะเป็นมงคลถ้าผู้นั้นน่ะเป็นมงคลและสมบูรณ์ไปด้วยธรรมเอาสมบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลอันนั้นเรียกว่ายอดมงคลเป็นอุดมมงคลที่นี่เราชาวพุทธทั้งหลายเราก็อยู่ในประเทศอันสมควรแล้วแล้วเราก็มีปุพเพกตะปุญญตาบุญเก่าที่ทำให้เรามาอยู่ในประเทศของตนแล้วทั้งที่เราก็ไปมีสัตบุรุษอยู่ภายในและก็ตั้งตนไว้ชอบก็ตั้งตนไว้ในศีลในธรรมนี่แหละในคำสอนของพระพุทธเจ้านะเหมือนอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้พากันในครั้งนี้ก็ถือว่าตั้งตนไว้ชอบตามสมควรแก่ฐานะของตัวเองที่จะต้องทำได้เหมือนอย่างหลวงปู่เราท่านก็ตั้งตนของท่านไว้ชอบตั้งไว้ในศีลตั้งไว้ในสมาธิตั้งไว้ในปัญญาที่นี่สิ่งที่ท่านได้นะท่านเอาอะไรไปถึงแม้ว่าท่านจะมาสร้างวัดเขาถวายที่และก็ซื้อที่แล้วก็มาตั้งชื่อว่าเป็นวัดภูริทัตตวนารามท่านก็ไม่ได้เอาอันนี้ไป

วัดท่านก็ไม่ได้เอาไปเจดีย์ท่านก็ไม่ได้เอาไปกุฏิวิหารท่านก็ไม่ได้เอาไปท่านก็ไปแต่สัตบุรุษก็คือท่านผู้รู้ท่านไปของท่านและการไปของท่านใครเราเป็นผู้ตามไปเห็นใครเราเป็นผู้เห็นก็ไม่มีใครเห็นนี่แต่ว่าเราก็ส่งเสียกันไปโดยคำพูดที่ว่าไปแล้วถือว่าสุคติแล้วหรือว่าถึงที่สุดแล้วอันนี้แล้วแต่เราจะว่าเพราะไม่มีใครไปและก็ไม่มีใครรับรองแต่ว่าคุณสมบัติของท่านเป็นการรับรองของท่านเองจะไปไกลหรือไปใกล้ก็เป็นหน้าที่ของท่านก็ด้วยอำนาจปุเพกตปุญญตาหรือด้วยอำนาจแห่งการตั้งตนไว้ชอบในศีลสมาธิปัญญาท่านก็ไปของท่านเองเหมือนกับเราท่านทั้งหลายนี่แหละการไปโดยลักษณะของอย่างหลวงปู่เรานั้นก็ไม่ใช่จะมีเฉพาะแต่ท่านองค์เดียวเท่านั้นโลกนี่ทั้งโลกก็จะไปเช่นเดียวกันทั้งนั้นแม้กระทั่งถึงพวกเราทั้งหลายที่พากันมาทำบุญสุนทานและได้นั่งฟังธรรมกันอยู่ณขนาดนี้ก็จะต้องเดินทางเส้นเดียวกันไม่มีใครที่จะออกนอกเส้นนี้ได้เส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางของชาวโลกที่จะต้องเดินด้วยกันหนีกันไม่พ้นเมื่อเรามาทราบอย่างนี้แหละก่อนที่เราจะไปอย่าพากันประมาทอย่าคิดว่าตัวเองนั่นดีแล้วว่าอัตตะสัมมาปณิธิจักของเรามันพร้อมหรือยังทั้งที่เราได้ประเทศอันสมควรแล้วประเทศที่ดีแล้วพร้อมไปด้วยปุเพกตะปุญญาตาเป็นผู้นำมาแต่อัตตะสัมมาปณิธิที่ว่าตั้งตัวของตัวเองไว้ชอบศีลของเราสมบูรณ์หรือยังสมาธิของเรามีหรือยังปัญญาของเรามีหรือยังแต่ปัญญาของเรานั้นมันพร้อมไปด้วยโลกิยะปัญญาแต่ว่าโลกุตระปัญญานั้นยังหาได้เกิดไม่แต่ความสงบของจิตที่เป็นสมาธิบ้างมันก็ยังไม่มีอันนี้ก็ควรที่จะกระทำแต่ว่าการกระทำที่จะว่าทำให้ตัวเองตั้งตนไว้ชอบนี้มันก็ไม่มีอะไรมากการศึกษามันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะไปศึกษามากมีแต่ทำอย่างเดียวทำเพื่อจะให้ตัวของตัวเองเป็นที่อยู่ในความที่ชอบก็คือเรามากำหนดตัวของตัวเองนั้นก็กำหนดลมนั้นที่มันมีในตัวเองนี่แหละลมหายใจเข้าก็ลมหายใจออกนี่เราก็ฟังแต่คนอื่นให้แต่คนอื่นเขาบอกแต่เรานั่นทำลองดูหรือยังและทำไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็เราก็ควรที่จะกระทำกันบ้างสิเพราะว่าเราไม่ได้ไปเอาของใครที่ไหนมาทำเอาของของตัวเองถึงแม้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีมากก็ตามแต่เวลากระทำที่จะให้มันเป็นประโยชน์จริงๆที่จะให้มันเป็นทิฏฐิภูตังที่จะเข้าไปหาจิตเดิมของตัวเองได้ก็เพราะลมนะลมเข้าลมออกองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่จะได้ตรัสรู้นี่ก็เอาลมนั้นนะที่เราเรียกว่าอานาปานสติท่านก็เอาสติมากำหนดลมของท่านนะแล้วก็นำความสงบให้สัตบุรุษคือท่านผู้รู้ของท่านคือพุทโธนั้นนะแล้วก็ไปตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วก็เกิดญาณขึ้นมาสามารถให้พระองค์นั้นได้สำเร็จเป็นพุทธะเป็นสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ที่ตรัสรู้เองโดยชอบนี่ก็เพราะลมที่นี่เราจะหายใจที่

หรือจะหายใจให้มันเป็นประโยชน์เวลาเรานั่งฟังเราก็จะฟังอยู่แต่ฟังเฉพาะนั้นเลยแต่ลมของตัวเองจะไม่กำหนดหรือว่าใจของตัวเองมีหรือเปล่าสัตบุรุษมีตุมีหรือเปล่าเรามีประเทศของเราแล้วธรรมชาติของเขาทำงานอยู่แล้วเราไม่ได้ไปสร้างสรรค์อะไรเขามีแต่เพียงว่ารู้รู้กับรู้แล้วเราจะพร้อมไปด้วยคำบริกรรมก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทมันก็ได้หรือเราจะกำหนดแต่ลมหรือเฉยๆมันก็ได้แต่เราต้องการความสงบจากการกระทำนั้นคำว่ากำหนดลมก็คิดว่าจะเอาแต่ลมนั้นตลอดไปก็ไม่ใช่เราบริกรรมว่าพุท

คำว่ากำหนดลมก็คิดว่าจะเอาแต่ลมนั่นตลอดไปก็ไม่ใช่เราบริกรรมว่าพุทโธพุทโธเราก็จะเอาแต่คำบริกรรมนั้นไม่ก็ไม่ใช่คำบริกรรมนั้นก็เพื่อจะเอาผู้ใดเอาผู้บริกรรมนั้นให้สงบใครเป็นผู้บริกรรมก็ใจนั่นแหละเป็นผู้บริกรรมแล้วบริกรรมก็เพื่อใครก็เพื่อตัวเองให้มีความสงบแล้วใครเป็นผู้กำหนดลมก็คือใจนั่นเป็นผู้กำหนดลมกำหนดเพื่อใครก็เพื่อตัวผู้กำหนดนั่นแหละสังให้สงบเมื่อมันสงบแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับลมเมื่อมันสงบแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคำที่ว่าพุทโธพุทโธมันไปเกิดฌานเกิดญาณของมันอีกต่างหากฌานมันเป็นยังไงเราก็จะได้รู้ญาณมันเป็นยังไงเราก็จะได้รู้เราก็จะมารู้แต่คำบริกรรมเราก็จะมารู้แต่เฉพาะลมเลยไม่รู้จักฌานแล้วก็เลยไม่รู้จักญาณไม่เลยไม่รู้จักอภิญญาเลยไม่รู้จักวิชชาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากสัตบุรุษคือใจนั้นเราก็เลยไม่รู้ก็เลยไม่คิดว่ามันจะมีอยู่เฉพาะลมมันไม่ใช่ว่าเราจะเอาลมเป็นสวรรค์ไม่ใช่ลมเป็นนิพพานคำบริกรรมก็ไม่ใช่สวรรค์คำบริกรรมก็ไม่ใช่นิพพานคือใจผู้ที่เอาใจนั่นมาว่าเพื่อใครก็ว่าเพื่อตัวเองอย่างที่เรามาว่าพุทโธพุทโธเนี่ยใครละเป็นผู้ว่ากายหรือไปว่ามันไม่ใช่ก็ใจเป็นผู้ว่าแล้วว่าเพื่อใครก็เพื่อผู้ว่าใครเป็นผู้ว่าก็คือใจแหละเนี่ยอย่างที่เรามากำหนดลมก็เอาใจมากำหนดใครเป็นคนกำหนดก็คือใจแล้วก็ใครจะสงบจากลมนั้นก็คือใจเพื่อใครก็เพื่อใจทำเพียงแค่นี้นะแต่ทำได้แล้วแต่มันรู้มากแต่มันดีมากแต่เราเรียนน่ะเรียนมากท่องน่ะมันท่องมากว่าน่ะมันว่ามากแต่เวลากระทำที่จะเป็นประโยชน์แก่การกระทำนั้นก็เพียงแค่นี้นะเพียงแค่ปลายจมูกเพียงแค่ว่าคำบริกรรมคือใจใจกับลมก็ให้มันเข้ามันออกแล้วก็ให้มันสงบอยู่ภายในประเทศนี้ที่ว่าเป็นประเทศอันสมควรแล้วก็อัตตสัมมาปณิธิก็คือตั้งไว้ชอบก็ตั้งอยู่ในประเทศนี้อันนี้แหละเป็นสาเหตุที่จะให้ผู้ที่เจ้าของประเทศมีความสงบถ้าเราจะตั้งชื่อให้มันก็ได้ก็คือเจ้าพญากิตติราชก็เพื่อเจ้าพญากิตติราชซึ่งมันมาครองอยู่ในเมืองกายนครหรือว่าประเทศอันสมควรก็ได้แก่เจ้าพญากิตติราชแต่เมื่อเจ้าพญาจิตตลาดมาอยู่ในประเทศนี้แต่สิ่งที่จะมาเป็นศัตรูกับประเทศกับเมืองนี้ล่ะคืออะไรที่จะมาทำลายเมืองนี้ที่จะทำลายประเทศนี้คือใครมันก็ไม่ใช่อื่นไกลอีกก็ได้แก่เจ้าพญามัจจุราชเจ้าพญามัจจุราชมันก็มาทำลายเมืองทำลายประเทศประเทศนี้ก็เลยอยู่ไม่ได้เมื่ออยู่ไม่ได้เจ้าพญาจิตตราชก็จะต้องโยกย้ายถ้าหากว่าตัวเองไม่มีปุพเพกตปุญญตาไปข้างหน้าที่ในการไปข้างหน้าแล้วก็จะไปฟรีๆหรือไปโดยไม่มีอะไรหรือตามหลักโบราณเขาก็ยังว่าเขาก็ยังมีนะมีอะไรก็มีโยมพบาลเอาโยมพบาลเขาก็ต้องเรียกไปอีกทีเขาก็ไปถามนี่เขาไม่ใช่ว่าให้เราเป็นอิ

0: สละอยู่ในเมืองมนุษย์ก็มีเจ้าพญามัจจุราชเมื่อเจ้าพญามัจจุราชทำลายประเทศแล้วออกจากประเทศนี้แล้วใครเป็นผู้ที่จะทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจอีกที่จะซักไล่ไต่ถามเราหรอกก็คือยมพบาทที่เราเรียกว่าพญายมนี่ยมมาราชเขาจะต้องซักถามสิที่นี่เขาจะถามอะไรนั่นอันนั้นเราก็เตรียมเอาไว้เองเวลาเราไปเราก็เตรียมเอาเองนั่นจะถามไม่ได้แล้วก็ตอบไม่ได้ว่าเขาจะถามอะไรเขาจะต้องซักถามเมื่อหากว่าตัวเองทำดีเขาก็ให้ไปดีถ้าตัวเองทำอะไรไม่ดีไม่ทำอะไรสักอย่างพูดไม่ได้เขาจัดการนี่มันมีนะถ้าไม่มีโบราณเขาว่าไว้ทำไมในตำราว่าไว้ทำไมอันนี้มันควรจะทราบด้วยตนเองนะที่มันจะทราบได้ก็เพราะลมนี้แหละแต่คนมันไม่ค่อยอยากจะกระทำกันเท่าไรนักมักจะทำได้ง่ายๆแล้วจะให้แต่คนอื่นเขาทำให้ที่จะมากำหนดลมหายใจเข้าใจออกทำจิตใจของตัวเองให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วสิ่งที่เราจะต้องรู้เห็นในสมาธินั้นมันคืออะไรเราก็ควรที่จะรับทราบด้วยตนเองบ้างสิควรที่จะรู้ด้วยตนเองสิฌานมันเป็นยังไงญาณมันเป็นยังไงมันเหมือนกับหนังสือว่าไหมหนังสือเขาว่าอย่างนี้ใจของเราล่ะเมื่อมันเกิดฌานมันตรงกันหรือไม่หรือว่าสิ่งที่เราจะไปข้างหน้าอย่างว่าเขาถามมันเหมือนกับตำราว่าหรือไม่อันนี้เราก็ควรจะทราบโดยตนเองอันนี้เราไม่ทำเลยพญายมเขาแต่งตัวประเภทไหนแล้วเขาแต่งตัวอย่างไรก่อนที่เขาจะมาและก่อนที่เขาจะมารับรองเราก่อนที่เราจะไปและเขาแต่งตัวแบบไหนเขามากันโดยลักษณะไหนที่นี้มันไม่มีใครทราบนะมีแต่ว่าไปกับไปกันทั้งนั้นนะอันนี้เพราะอะไรก็เพราะเรานั้นไม่รู้คุณค่าของลมหายใจเข้าใจออกและกับคำที่เราบริกรรมว่าพุทโธพุทโธถ้าเราเอาความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิเพราะการเรากำหนดลมเพราะที่เรามาบริกรรมสิ่งเหล่านั้นน่ะที่นี่มันไม่ต้องที่เราจะต้องไปหานะแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเองมันก็เห็นเองของมันน่ะเหมือนกับตาที่เราลืนขึ้นแล้วมันก็ต้องเห็นต้นไม้ถึงมันจะมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านต้นก็ตามมีตาลูกเดียวนั่นน่ะมันอยู่ในนั้นหมดอันจิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าจิตของเรามีความสงบแล้วความรู้ทั้งหลายน่ะจะรู้อะไรต่ออะไรน่ะในตัวของเขาน่ะมันพร้อมหมดถ้าไม่พร้อมหมดเฉพาะตัวของตัวเองผู้เดียวแล้วองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์เอาธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์มาจากไหนและท่านไปเรียนมาจากไหนมันก็เกิดขึ้นจากนั้นมิใช่หรือเกิดขึ้นจากดวงหฤทัยใจของพระองค์มิใช่หรือแต่พระองค์ก็ไม่ได้จำกัดว่าเฉพาะแต่เรานะธรรมะที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้พวกเธอทั้งหลายก็เกิดขึ้นได้ถ้าเธอยังมีหัวใจอยู่พระองค์ก็บอกเอาไว้อยู่นะที่ในเมื่อเรามาทำนะก็จะไม่ตรงกับคำสอนของพุทธเจ้าหรือถ้าเราทำได้ก็บอกว่าได้ทุกคนได้ทุกหัวใจมันมีทุกหัวใจแต่เราไม่ได้ทำใจของตัวเองมันมักจะว่าฟังคนอื่นและให้คนอื่นเขาเล่าให้ฟังเท่านั้นแต่ว่าตัวของตัวเองจะเล่าให้คนอื่นและจะเกิดขึ้นเพื่อให้คนอื่นเขาได้ ยินได้ฟังก็ไม่มีนี่เขาเรียกว่ามันไปเชื่อแต่คนอื่นแต่ว่าไม่เชื่อด้วยตัวเองการเชื่อด้วยตัวเองนี่แหละองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสรรเสริญก็เพราะมันเกิดขึ้นจากตัวเองและมันมีในตัวเองมันเห็นในตัวเองมันรู้ในตัวเองมันดีในตัวเองแล้วมันก็ต้องเชื่อตัวเองก็เหมือนกับเราเชื่อในตำรานะตำราทั้งก็ว่าถูกไว้แล้วล่ะก็เชื่อมันก็เชื่ออยู่แต่ว่าความเชื่อในตัวเองที่เหมือนกับตำราว่าน่ะมันยังไม่มีที่มันไม่มีเพราะอะไรเพราะขาดจากความเป็นสมาธิถ้าจิตของเรามีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีหรือว่าอสุรกายก็ดีพวกเปรตผีก็ดีหรือว่าพวกยมราชก็ดีมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปถามไปถามอะไรเลยก็เขาก็รู้กันแล้วเขาก็เห็นกันแล้วเขาก็รู้จักกันแล้วก็เพราะมันเห็นเองที่ว่าปัจจตังก็รู้เฉพาะตนเอหิปัจจิโกหรือว่าสวาขาโตภควาธรรมสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติดีแล้วก็ย่อมรู้เองเห็นเองก็มันเห็นแล้วก็มันรู้แล้วมันจำเป็นหรือนะแต่ว่าความสำเร็จนั้นเอาไว้นั้นก่อนแต่พอจะปรากฏอยู่บ้างถ้ามันมีความสงบก็สงบก็จะเห็นก็จะเห็นพวกนี้แหละก็เห็นมันก็เห็นพวกนี้ก็มันก็จะเป็นโทษพวกนี้มันจะต้องให้โทษเราก็จะต้องหนีจากโทษหนีจากโทษก็คือหนีจากอะไรคือก็มันหลุดจากอะไรก็หลุดจากเหตุมันคืออะไรก็คือกิเลสก็หลุดจากกิเลสไปเสียแล้วก็พวกนี้มันก็หมดปัญหามันก็เลยไปด้วยความสบายนั่นก็เรียกว่าเป็นอิสระเมื่อเขาเป็นอิสระแล้วเขาก็ไปได้สบายอันนี้สมกับว่าเราได้ประเทศอันสมควรประเทศอันนี้ก็ได้มาเพราะปุเพกตปุญญตาแล้วก็มาตั้งตนไว้ชอบนั้นละความเป็นมงคลก็คือการที่บรรลุพ้นอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์มีความหมายไม่ใช่ว่าจะไปสวดมนต์ที่บ้านแล้วก็เพื่อจะว่าอเสวนาขึ้นไปแล้วก็จะว่ามันเป็นมงคลเราก็จะถือเอามงคลเฉพาะเท่านั้นก็หาใช่ไหมสิ่งที่จะเป็นมงคลจริงๆที่พระพุทธเจ้ามีความประสงค์ก็คือเจ้าพญาจิตตราชเนี่ยหลุดออกจากเงื้อมมือของพญามัจจุราชแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพญายมราชพวกทั้งหลายเหล่านี้เขาก็จะได้อนุโมทนาสาธุการนั่นอันนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญที่นี่พวกเราล่ะเราจะว่ากันยังไงจะเอาแค่สวดหรือแค่กราบแค่ไหว้เท่านั้นหรือแต่ภายในของตัวเองนี้จะไม่สงสารเขาบ้างเฉลือหรือจะปล่อยให้เขาเป็นไปตามยถากรรมเวลามีกรรมมาแล้วทำไมถึงจะไปร้องเอะร้องอะโวยวายก็จะปล่อยกับให้มันไปตามกรรมที่สิ้นทำไมไม่ยอมรับแล้วใครเขากลัวแต่ว่าเรื่องกรรมถ้าเรื่องกรรมเรื่องเวรเจ้ากรรมนายเวรเท่านั้นล่ะมันกลัวกันทั้งหมดทีนี้เราก็ทำให้ตัวของตัวเองนั้นเนี่ยสำหรับที่จะแก้ไขปัญหาเจ้ากรรมนายเวรกันบ้างก็ได้แก่เวรมณีเวรมณี5อย่างก็ดีหรือเวรมณีตัวเดียวก็เว้นหมดมันก็ได้นะน่ะแต่มันไม่เป็นนั่นสิมันไม่ได้เวนั่นสิมันมีแต่ทำกับทำเมื่อทำกับทำจะไม่ให้มันเกิดกรรมมันจะเป็นยังไง และมันจะไม่มีผลของกรรมมันจะเป็นไปได้หรือมันจำเป็นมันต้องได้เพราะฉะนั้นละที่เราพากันมาเนี่ยเราก็ต้องการว่าอัตตสัมมาปณิธิคือตั้งตนไว้ชอบคือตั้งตนไว้ในบุญในกุศลตั้งตนไว้ในศีลในสมาธิปัญญาที่เราได้ประเทศอันที่เราครองกันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งเป็นประเทศอันสมควรเราก็ควรที่จะนำเอาประเทศของตัวเองนี่ไปพินิจพิจารณากันบ้างแต่ประเทศอันนี้ถึงเราจะมีการทนุบำรุงถึงขนาดไหนก็ตามแต่เขาก็ไม่ได้ยอมรับคุณค่าอันเราที่ได้ทนุถนอมเขาเขาไม่ได้ยอมรับความดีจากเราเลยในเมื่อเวลาเขาเป็นอะไรมาถึงเวลาเขาเจ็บเขาก็เจ็บเต็มที่ถึงเวลาเขาแก่เขาก็แก่เต็มที่ถึงเวลาจะตายมันก็ตายเต็มที่ไม่มีใครที่จะเอาความดีนั้นน่ะไปอ้างมันแล้วก็อย่าเป็นอย่างนั้นไม่มีเขาก็ไม่ได้รับสินบนอะไรจากเราเขาจึงเป็นไปโดยธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติเขาสร้างสรรค์มาเมื่อธรรมชาติเขาสร้างสรรมาอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงหนีธรรมชาติไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาปราบความแก่ความเจ็บความตายเพื่อจะไม่ให้มีแก่โลกไม่ใช่พระองค์มาดูแล้วสู้ไม่ได้มีอย่างเดียวคือหนีแม้แต่พระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์ก็เช่นเดียวกันไม่สามารถที่จะสู้อันนี้ได้ก็มีแต่หนีก็หนียังไงก็คือปรินิพพานคือดับเหตุเท่านั้นพอดับเหตุแล้วก็ถึงเราซึ่งพระนิพพานพระองค์ก็ไม่กลับมาจะเป็นองค์ไหนก็ตามแม้แต่พระอริยเจ้าทั้งหลายที่ได้สำเร็จตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้กลับนั้นท่านพาหนีหนีจากธรรมชาตินี่แหละถึงเราจะล่ำจะรวยจะสวยจะงามจะดีอะไรก็ตามหนีเขาไม่พ้นเพราะฉะนั้นล่ะประเทศของเรานี่ล่ะก็ให้พากันพิจารณากันบ้างแล้วเราก็ทำให้มันเป็นประโยชน์บ้างสิ่งที่เราทำก็อยู่ในประเทศอันนี้ล่ะลมก็อยู่ในนี้ล่ะแล้วผู้ที่รักษาลมก็อยู่ในนี้แหละผู้ที่รู้ลมก็อยู่ในนี้แหละก็ทำเอาในนี้แหละสิเดี๋ยวก็จะเห่ไปไหนเดี๋ยวก็จะไปอยู่ในถ้ำนั้นถ้ำนี้ไปแล้วใครเอาใส่ข้อสอบไปให้ในถ้ำธรรมะใครเอาไว้ให้ไปในป่าก็ไม่มีใครใส่ข้อสอบไปให้ก็เราทำเอาตัวเรานั่นแหละไปที่ไหนก็ทำเอาเราเนี่ยก็ทำตัวนี้แหละเอาถ้ำนี้แหละถ้ำคือในประเทศอันสมควรนี่แหละกำหนดเอาในนี้แหละนี่แหละสำหรับชาวพุทธทั้งหลายเราได้เกิดมาแล้วล่ะทุกคนล่ะพอที่จะกระทำตัวเองได้ก็พากันกระทำอย่าพากันชะล่าใจเพราะเจ้าพญามัจจุราชเขาตามอยู่ทุกกระเบียดนิ้วเขาไม่ได้หนีจากเราเลยเราก็จะได้อยู่ในเงื้อมมือของเขาเมื่อก่อนที่เขาจะมาถึงเราก็ให้เราได้มีอัตตสัมมาปณิธิไว้บ้างแล้วเราก็จะได้รวมบุญรวมกุศลเข้าไปในสู่เข้าไปสู่ในทิฏฐิภูตังคือจิตดมแล้วเราก็จะไปสู่สุคติตามสมควรแก่ฐานะของตัวเองดังนั้นล่ะที่ได้แสดงพระธรรมเทศนามาในคืนวันนี้ก็เห็นจะสมควรแก่กาลเวลาขอยุติการแสดงพระธรรมเทศนาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ไม่ดังเลยเอาว่าไป
1: ค่ะเดี๋ยวพระเดชคุณหลวงปู่บุญเพ็งท่านได้เมตตาให้ธรรมะเป็นทานนะคะในวันนี้

0: ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะค่ะเดี๋ยวจะติดกราบเรียนเชิญนะคะคณะเจ้าภาพนะคะผู้ถวายเครื่องทัยทานคุณศรีรัตน์พินิจสกุลกราบเรียนเชิญนะคะค่ะคุณศรีรัตน์พินิจสกุลค่ะได้ถวายเครื่องทัยทานแด่พระเดชคุณพระครูวิเวกวัฒนาพุทธรนะคะหรือหลวงปู่บุญเพ็ง
1: ข้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุยมดวันตั้งแต่เช้ามานี่คุยตลอดจนถึงขนาดนี้เรายังคุยเทศเลยนะ
0: ค่ะเชิญเลยค
1: ่
0: ะ
1: พ่อก็เลยจะ
0: ด้านหน้าเลยนะคะ
1: ไอ้วะเฮ้ย
0: ค่ะเครื่องเทศทานค่ะคุณศิรัตน์พินิจสักคุณนะคะได้ถวายเครื่องเทศทานค่ะทุกท่านพนมมือนะคะสาธุค่ะเดี๋ยวพระเดชคุณท่านจะได้ให้พรนะคะไม่ทราบหลวงปู่มีอะไรแจกไหมคะวันนี
1: ้โอ้ยหลวงตาทอนจะไม่ได้เทศอย่ามัวมาแจกอยู่นี่เอาละพรละพรแล้วก็ไปละวันนี้จะไปพักอยู่นู่นหมู่บ้านปัญญาถนนพัฒนาการนู่นเฮ้ยเรื่องมันคนจะแย่งหลวงตาทอนเทศหลวงตาทอนว่าจะเทศถึงกันแรกเอ้ยเราก็ต้องแย่งก่อนเลยเอาก่อนเลยนอนบนอยู่แล้วนะเดี๋ยวนี้นั่งบนอยู่แล้วนะเอาบนไปเถอะวะเราจะไปเทศเองหนีมาเลยยะถาวริวหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวเมวิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวัสมิสตุสเพปุเรตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังบุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภารัง
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกวัดป่าวิเวกธรรมวิทยารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเทวดาผู้จะต้องจุติจากเทพนิกายเมื่อนั้นนิมิต5ประการย่อมปรากฏแก่เทวดานั้นคือดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้ง1ผ้าย่อมเศร้าหมอง1เหงื่อย่อมไหลออกจากรักแร้1ผิวพรรณเศร้าหมองย่อมปรากฏที่กาย1เทวดาย่อมมายินดีในทิพย์อาสน์ของตน1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายทราบว่าเทพบุตรนี้จะต้องเคลื่อนจากเทพนิกายย่อมพลอยยินดีกับเทพบุตรนั้นด้วยถ้อยคำสามอย่างว่าแน่ท่านผู้เจริญขอท่านจากเทวโลกนี้ไปสู่สุคติหนึ่งครั้นไปสู่สุคติแล้วขอจงได้ลาภที่ท่านได้ดีแล้ว1ครั้นได้ลาภที่ท่านได้ดีแล้วขอจงเป็นผู้ตั้งอยู่ด้วยดี1เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลายอะไรเป็นส่วนแห่งลาภที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วอันหนึ่งอะไรเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเป็นมนุษย์แลเป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลายเทวดาเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมได้ศรัทธาในธรรมวินัยที่พระตถา

ตประกาศแล้วนี่แหลเป็นส่วนแห่งลาภที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วก็ศรัทธาของเทวดานั้นแลเป็นคุณชาติตั้งลงมีมูลเกิดแล้วประดิษฐานมั่นคงอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกพึงนำไปไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลายเมื่อใดเทวดาจะต้องจุติจากเทพนิกายเพราะความสิ้นอายุเมื่อนั้นเสียงสามอย่างของเทวดาทั้งหลายผู้พลอยยินดีย่อมเปล่งออกไปว่าแน่ท่านผู้เจริญท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้วจงถึงสุคติจงถึงความเป็นสหายแห่งมนุษย์ทั้งหลายเถิดท่านเป็นมนุษย์แล้วจงได้ศรัทธาอย่างยิ่งในพระสัทธรรมศรัทธาของท่านนั้นพึงเป็นคุณชาติตั้งลงมั่นมีมูลเกิดแล้วมั่นคงในพระสัทธรรมที่พระตถาคตประกาศดีแล้วอันใครๆพึงนำไปไม่ได้ตลอดชีพท่านจงละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและอย่ากระทำอกุศลกรรมอย่างอื่นที่ประกอบด้วยโทษกระทำกุศลด้วยกายด้วยวาจาให้มากกระทำกุศลด้วยใจหาประมาณมิได้หาอุปธิมิได้แต่นั้นท่านจงกระทำบุญอันให้เกิดสมบัตินั้นให้มากด้วยทานแล้วยังสัตว์แม้เหล่าอื่นให้ตั้งอยู่ในพระสัทธรรมในพรหมจรรย์เมื่อใดเทวดาพึงรู้แจ้งซึ่งเทวดาผู้จะจุติเมื่อนั้นย่อมพลอยยินดีด้วยความอนุเคราะห์นี้ว่าแน่เทวดาท่านจงมาบ่อยๆจะว่ามานสูตรขุททกนิกายสุตตันต

การบำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลังแล้วก็ไม่ควรที่จะทำความสงบอย่างเดียวเพราะถ้าทำแต่ความสงบไม่พิจารณาทุกขสัตว์ก็จะเป็นเฉพาะฌานซึ่งก็จะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิผิดไม่พ้นทุกข์ต้องพิจารณาทุกข์จึงจะพ้นทุกข์คือต้องใช้กระแสจิตที่เป็นกำลังอันเกิดจากความสงบนั้นมาพิจารณาเพราะกระแสจิตนี้ได้รับการอบรมจากสมาธิแล้วเป็นกำลังมหาศาลซึ่งไม่ควรนำไปใช้ทางอื่นเสียควรใช้พิจารณาตัวทุกข์คือร่างกายนี้ให้เห็นชัดเจนจนกระทั่งเกิดนิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายเจริญให้มากกระทำให้มากญาณเกิดขึ้นจนกว่าจะแก่รอบหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทรา
1: ชาติพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงบัญญัติก็เรียกธรรมวินัยคำว่าบัญญัติหมายความว่าอะไรแต่ก่อนไม่มีสมัยนี้ก็มีพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มีพระอภิธรรมนะพระวินัยแล้วก็พระสูตรที่เรายังดำรงรักษาไว้ได้ฉะนั้นเมื่อสมัยพุทธกาลเมื่อมีพระมาบวชกันมากๆก็เป็นลูกชาวบ้านก็เหมือนอย่างพวกเรานี่แหละตั้งใจมาบวชในขำแต่ก็ยังมีข้อที่มันผิดพลาดอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะที่เราว่าเราเป็นผู้บวชชั่วคราวเรียกว่าอนาคาลิกคือผู้สละเย่าสละเยือนมาชั่วระยะหนึ่งเข้ามาถือศีลบวชเนกขัมมะเนกขัมคือผู้มีศีลนั่นแหละเนกขัมมะบารมีอยู่ในบารมีสิบทัศน์เนกขัมมะบารมีทานะบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีก็คือหมายว่าเราสั่งสมเป็นนักบวชไว้เพื่ออะไรเพื่อภายภาคหน้าสิ่งเหล่านี้จะตามเราไปสนับสนุนให้เราประพฤติปฏิบัติให้ดียิ่งไปกว่านี้อาจจะปรารถนาเป็นภิกษุเป็นสามเณรอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่กรรมที่เราจำไม่ได้ว่าเราชาติที่แล้วเราอธิษฐานจิตของเราไปถึงขั้นไหนจากนั้นเมื่ออยู่กันมากๆมีข้อผิดพลาดก็มีผู้ร้องเรียนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยเรียกภิกษุมาแล้วก็ตั้งว่าข้อนี้ห้ามอย่างเช่นห้ามภิกษุกินเนื้อสัตว์เนื้อมนุษย์เนื้อสัตว์เนื้อสิบอย่างภิกษุฉันไม่ได้แต่สำคัญที่สุดที่ขาดจากความเป็นพระคือสี่ข้อสำคัญที่พระภิกษุทำแล้วขาดจากความเป็นพระตลอดไปเป็นไม่ได้เรียกว่าตายอดด้วนไม่เกิดแล้วไม่เกิดไหมครับว่าไม่สามารถจะแตกหน่อเนื้อเป็นพุทธพระภิกษุได้อีกแล้วหมดแล้วหมดหน่อหมดเชื้อหมดไฟก็หนึ่งลักทรัพย์ฆ่ามนุษย์เสพเมถุนเมถุนก็คืออะไรร่วมประเวณีฉะนั้นประเวณีนี้ก็คือในร่างกายของมนุษย์ผู้หญิงนี่แหละถ้าภิกษุไปเสพแล้วขาดจากความเป็นมนุษย์ไม่ต้องอธิบายลึกว่าอะไรบ้างก็เข้าใจกันแค่นั้นแหละเพราะเดี๋ยวนี้เข้าใจกันง่ายเรื่องนี้ไม่ยากหรอกแล้วสำคัญที่สุดคือห้ามอวดอุตริหมายความว่าถึงแม้ว่าเราปฏิบัติหลุดพ้นแล้วจะมีฤทธิ์มีหูทิพตาทิพระลึกชาติได้อะไรก็แล้วแต่ห้ามแสดงห้ามพูดห้ามประกาศห้ามอวดในสิ่งที่มีห้ามอวดในสิ่งที่ไม่มีเหมือนกันอวดอ้างไม่ได้ขาดจากความเป็นภิกษุอันนี้สี่ข้อเยียวยาไม่ได้ถึงแม้ว่าตัวเองจะห่มจีวรแต่ตัวเองก็ไม่ได้มีความเป็นพระเพราะไม่มีความบริสุทธิ์ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ข้อห้ามก็คือข้อห้ามนั่นแหละและอีก13ข้อเรียกสังฆาทิเศษภิกษุใดต้องไปแล้วไม่ขาดจากความเป็นพระแต่ต้องไปพูดง่ายไปอยู่กรรมยอมได้ยินไหมปริวาสกรรมจัดทุกปีประเพณีจัดปริวาสกรรมใครไม่เคยได้ยินบ้างวัดต่างๆก็บอกว่าปีนี้จะจัดปริวาสกรรมนะนั่นหมายความว่า พระภิกษุที่ต้องสังฆาธิเศสต้องไปอยู่กรรมอย่างน้อย7วัน15วันแล้วแต่ถ้าปกปิดไว้นานเท่าไหร่คือถ้าเราต้องแล้วเราต้องไปแจ้งเรียกว่าไปบอกกับพระภิกษุว่าต้องอาบัติแค่นี้แล้วเราก็ไปอยู่กรรม7วันไม่ได้ไปติดคุกนะแต่ไปให้ละตัวตนเคยทำอะไรอันดับหนึ่งต้องไปอยู่ท้ายเคยเข้าอยู่พูดคุยกับหมู่คณะก็ไม่ให้คุยนี่คือเรียกว่าดัดนิสัยแต่แล้วต้องอยู่มานัดอีก6วันคือต้องมาเช้ามาก็ต้องมาบอกว่าข้าพเจ้าต้องอาบัติข้อนี้ข้อนี้กับพระสงฆ์5รูปขึ้นไป4รูป5รูปขึ้นไปพอเสร็จแล้วอยากจะบริสุทธิ์

ก็นิมนต์พระมาอีก20รูปก็เรียกมาอัปพานมาสวดให้เป็นภาพภิกษุได้เหมือนเดิมนะและอีกปีกย่อยนั้นมันมากมาย227แล้วจะมีเสขียวัตรมีอัตถกถาเยอะแยะอยู่ฉะนั้นการบวชเป็นพระจริงๆไม่ใช่บวชง่ายบวชง่ายแต่ประพฤติปฏิบัติให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นมันไม่ง่ายแต่ง่ายๆคือถึงแม่โยมมาบวชในขมะแค่8ข้อโยมก็มันยากแล้ว227มันก็ยากแต่ถามว่ายากไหมแค่มีอินทรีย์สำรวมระวังมีสติแค่นั้นแหละสำวังละลายตาหูจมูกลิ้นกายใจแค่นั้นจิตไม่ให้ออกนอกจิตคอยพิจารณาอยู่เสมอการยืนการเดินการนั่งการนอนแม้กระทั่งการห่มการใช้จีวรการฉันอาหารการใช้เสนาสนะการใช้ยาพุทธเจ้าให้พิจารณาอาภิหาปัจเจกทุกขณะในการประพฤติปฏิบัติคือให้มีสติให้จิตเป็นนายเรากายเป็นเบาไม่ใช่จิตเป็นนายกายเป็นนายจิตไม่ใช่คือหมายความว่าเราจะทำอะไรจิตเป็นผู้สั่งแต่ส่วนใหญ่พวกเรานั้นจิตไม่รับรู้อะไรแล้วจะทำอะไรก็ทำไปโดยจิตยังไม่รู้เลยเรียกว่าไม่มีสติฉะนั้นผู้ที่มีสติจะรู้ก่อนว่าจะพูดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดจะนึกจะขับจะถ่ายอะไรก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นวัดสังฆทานที่มาอยู่กันใหม่ๆโยมยังไม่มีมากขนาดนี้แถวนี้ก็เป็นกุฏิ1 2 3 4แล้วก็ตรงนี้หลังหนึ่งอันนี้กุฏิหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองก็ให้ประพฤติปฏิบัติปิดวาจาก็เรียกเข้าห้องกรรมฐานแล้วแต่15วัน3เดือนปี2ปี3ปี5ปีไม่ให้พูดกับใครไม่ให้เห็นใครไม่ต้องสวดมนต์ไหว้พระให้ประพฤติปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนนี่สุดท้ายนิดเดียวทำอะไรกำหนดรู้อยากจะรู้ก็จิตเป็นผู้สั่งว่าจะลุกหนอจะง่ายๆอย่างถ้าเรานั่งเนี่ยปวดแล้วก็พลิกเลยแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติแบบละเอียดอ่อนจิตต้องรู้ก่อนว่าเราจะเปลี่ยนท่านั่งจิตก็สั่งกายว่าจะเปลี่ยนก็ค่อยสมมติว่านั่งนี้แล้วเมื่อยจะเปลี่ยนเมื่อยจะเปลี่ยนเหยียดเพราะนั่งนานมันก็จะตะคิวหรือว่าเหน็บชาจิตก็สั่งก่อนจะเคลื่อนมือขวาจิตกำหนดอยู่ที่มือกำหนดอยู่ที่มือยังไม่ไปแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนไปก็ตามรู้ว่ามือเคลื่อนแล้วก็จิตก็สั่งมามือวางหรือสั่งว่ามือพลิกช้าๆนี่คือไม่ขาดสติฉะนั้นเราไม่ขาดสติอะไรจะเข้ามาสู่จิตใจของเราได้นะมันมีเครื่องป้องกันความโลภความโกรธความหลงความขี้เกียจขี้ค้านความง่วงเหงานอนอะไรก็แล้วแต่มันจะโดยสกัดกั้นโดยสติเป็นเหมือนประตูกายของเราประกอบด้วยอะไรอายตนะภายนอกภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะอันนี้คือทวารที่มันเปิดออกตาก็เรียกว่าประตูตาจักษุทวารหูโสตทวารจิวหาคือสิ่งที่อารมณ์ที่จะมาสัมผัสกับตาเมื่อสัมผัสผัสสะสัมผัสแล้วตาเห็นรูปพอใจหรือไม่พอใจสุขหรือทุกข์ฉะนั้นถ้าเรามีสติแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เราเห็นนี้มันทำให้เราเกิดทุกข์ไม่พอใจเราก็ปิดมันซะไม่ใช่หลับตา

เห็นแต่ไม่เอามาในสู่จิตใจของเราไม่เอามาปรุงแต่งว่าชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นเองคือรู้แล้วก็ให้วางเฉยในสิ่งที่เราเห็นได้ยินแล้วก็ให้วางเฉยในสิ่งที่เราได้ยินไม่มาปรุงแต่งว่าคนนั้นว่าเราคนนี้สรรเสริญเราคนนี้นินทาเราคนนี้ด่าเราคนนี้หลอกเราอันนั้นคือการปรุงแต่งของจิตแต่ผู้ปฏิบัติแล้วรู้แล้วเฉยเห็นแล้วก็สักแต่ว่าเห็นไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาถ้ามีตัวมีตนมีเราไม่เขาอะไรมันจะเกิดสุขและทุกข์แต่พระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่มีทั้งสุขไม่มีทั้งทุกข์สุขมีสองที่เรารู้กันนี่สุขทางโลกเวทนาสองที่เรารู้กันอันไหนไม่สบายว่าก็เป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยหาหมอหายาก็คือทุกข์กายอันไหนคิดมากปรุงแต่งมากวุ่นวายมากก็ทุกข์ใจกินไม่ได้นอนไม่หลับสิ่งไหนที่บำรุงบำเรอร่างกายของเราแล้วทั้งปากทั้งท้องทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายเกิดความพอใจสบายนั่นว่าสุขบุตรชนก็รู้แค่สองอย่างแต่เมื่อเรามาบวชแล้วเวทนาอีกอย่างหนึ่งเราต้องเรียนรู้สำคัญที่สุดเพราะถ้าเราไม่รู้จักเวทนาอันนี้จะทำให้เราวุ่นวายอย่างโยมนั่งบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์สุขแล้วก็พอทนแล้วก็พอฟังทุกข์ก็มาทนลำบากชั้นกระสายกระสับกระวนกระวายนั่งขยุกขยิบขยับขยื่นโยกไปเอ็นมาเกาหัวแค่ขี้มูกแค่ขี้ตาอันนี้คือการหาทางออกจากความทุกข์คือความไม่พอใจนั่นแหละฉะนั้นเมื่อเราทุกข์อย่างนี้แล้วนั่งนานก็ทุกข์เจ็บก้นเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บคอเจ็บหลังเราอยากจะให้มันพ้นทุกข์แต่เราไปไม่ได้ลุกไม่ได้เพราะยังไม่อนุญาตเพราะยังไม่เลิกแล้วถามว่าเราต้องใช้อะไรอันดับแรกคืออะไรขันติเราก็ได้ยินกันประจำขันติขันติก็คืออะไรอดทนทนทนไม่ได้ก็ต้องทนขันติอันนี้ถ้าไม่มีขันติเขาเรียกว่าขันแตกขันแตกใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไม่เกิดประโยชน์เอาไปตักน้ำเอาไปใส่อะไรก็ไม่ได้อันนี้ก็ขันแตกแต่ขันติให้เกิดประโยชน์นั่งได้ฟังได้พอใจไม่พอใจได้ขันติความอดทนอดกั้นเสร็จแล้วก็ต้องเอาตัวนี้มาใช้เวทนาตัวนี้สำคัญที่สุดคืออุเบกขาวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ในอุเบกขาก็จะเข้าสู่การประพฤติการปฏิบัติในที่เราประพฤติกันที่เรานั่งสมาธิกันปฏิบัติกันก็อะไรต้องการความสุขใช่ไหมต้องการความสบายใช่หรือเปล่า ก็จะเข้าข่ายในเรื่องของญาณฌานก็คืออะไรวิตกวิจารเราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธแล้วก็ตกวิจารกับลมเข้าลมออกเราคือคำภาวนาพุทโธของเราแหละตกวิจารคือคิดนึกกันนะแต่คิดนึกในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ไม่ใช่คิดนึกไปถึงเรื่องข้างนอกคิดนึกอยู่เรื่องข้างในของเราก็คืออะไรลมหายใจเข้าลมหายใจออกคำภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธน้อยพุทโธมากหรือพุทโธมากพุทโธถี่พุทโธมากน้อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เรียกวิตกวิจารกับ
การภาวนาของเราเสร็จแล้วเราก็ต้องละอันนี้ออกไปไม่เอาฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติคือการละไม่ใช่การเอาการปล่อยการวางก็จะเป็นตามขั้นตอนวิตกวิจารเสร็จแล้วเราก็ต้องวางทิ้งไปใจเราฝักใฝ่อยู่กับการคิดนึกนี่แหละคิดนึกกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละคิดนึกว่าเออเรามีความคิดไหมไม่มีความคิดไหมจิตเราปรุงแต่งไหมก็ให้มันอยู่กับกายของเรานี่แหละเมื่อละวิตกวิจารไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมนักบวชทั้งหลายแหล่ที่มาปฏิบัติหลับหูหลับตากันเนี่ยทุกคนลงมือปฏิบัติแล้วต้องรู้จักสี่ข้อนี้ไม่งั้นเข้ามาปฏิบัติแล้วอันนี้คืออะไรทำไมฉันคิดทำไมฉันหายใจยาวหายใจสั้นทำไมหายใจเบาหายใจร้อนหายใจเย็นหายใจอุ่นอันนี้อะไรคืออะไรนี่คือวิตกวิจารเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งไม่เอาเมื่อตระไปตามขั้นตอนนะวิตกวิจารภาวนาไปวิตกวิจารไปเกิดปีติเกิดความเอิบอิ่มเกิดความพอใจในสิ่งที่เราทำตั้งแต่เรานั่งเท้าซ้ายทับเท้าขวามือขวาลงบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสีมั่นพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธนั่งไปเรื่อยๆ5นาที10นาทีอะไรก็แล้วแต่จนใจเราไม่ส่งออกไปสู่ภายนอกไม่ไปเห็นสิ่งข้างนอกเห็นแต่คำบริกรรมภาวนาของเราแล้วเขาก็จะละของเขาเองโดยอัตโนมัติลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกจากที่มันหยาบพอเราจิตเรารวมแล้วมันจะละเอียดเหมือนไม่มีลมก็คือละลมแต่ไม่ใช่หมดลมไม่ต้องกลัวตายไม่ตายมนุษย์ไม่ตายง่ายๆหรอกมนุษย์ต้องอยู่ทรมานต้องได้รับทุกขเวทนาคทุกคนตายง่ายนั่นคือคนมีบุญวิตกวิจารปิติพอปิติก็จะพอใจกับการยืนการเดินการนั่งในการประพฤติการปฏิบัตินั่งเท่าไหร่ก็ได้ฟังเท่าไหร่ก็ได้มันเกิดปิติน้ำหูน้ำตาไหลยิ้มแย้มแจ่มใสเกิดความสุขอยู่ในใจบางคนก็นั่งอมยิ้มอยู่คนเดียวนั่นคือปิติบางคนก็เกิดขนลุกขนพองร่างกายอ้วนร่างกายหนักร่างกายมันจะลอยไปอันนี้เขาเรียกว่าปิติจากการภาวนาพอปิติดับตอนนี้อะไรความสุขสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งของไม่ต้องอาศัยดอกไม้ธูปเทียนไม่ต้องอาศัยเงินทองข้าวของสิ่งมีค่าไม่ต้องอาศัยสุขเกิดขึ้นจากการที่เราได้ลงมือประพฤติปฏิบัติเราไม่ฝักใฝ่สิ่งภายนอกเราก็รู้เรื่องภายในกายรู้ในใจของเราวิตกละได้ปิติปิติละเกิดความสุขตัวนี้แหละสำคัญที่สุดผู้ปฏิบัติจะไปติดกับความสุขเขาเรียกว่าสมาธิหัวต่อเข้าใจไหมสมาธิหัวต่อคือไม่รู้อะไรมืดตึ๊ดตื้อมีแต่ความสุขอย่างเดียวแต่ถามว่าความสุขอย่างนี้โยมจะรักษาไว้ได้ไหมตลอดวันตลอดคืนตลอดปีจะรักษาไว้ได้ไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ทำมันมาใหม่นิโตปิจารปิติสุขละพอละสุขแล้วก็คือเหลือหนึ่งเดียวเอตคตาคือหนึ่งเอตคตาลมอารมณ์เดียวอารมณ์ที่เฉยเฉยเอตคตาจิตคือจิตที่ไม่คิดไม่นึกอะไรเสร็จแล้วก็ลงสู่อุเบกขาการวางเฉยไม่คิดไม่นึกไม่สุขไม่ทุกข์
ครจะทำอะไรก็แล้วแต่อุเบกขาสำคัญที่สุดฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเข้าถึงต้องรู้จักคำว่าอุเบกขาคือการวางเฉยฉะนั้นวางเฉยนี้เอาไปใช้กับชีวิตประจำวันครอบครัวของเรายิ่งอยู่กับสังคมที่มันมีความวุ่นวายอิจฉาตาร้อนแก่งแย่งอะไรกันนะหัวร้อนหูร้อนตาร้อนอะไรก็ไม่รู้มันนะฆ่ากันฟันกันแทงกันทำร้ายกันฆ่ากันง่ายๆก็เพราะอะไรไม่รู้จักคำว่าอุเบกขาวางเฉยช่างมึงช่างมันแล้วถามว่าใครสบายเราละสบายถ้าเราไม่วางเฉยเขาว่าเราก็ไปรับมาแล้วใครทุกคนเขาว่าเราก็ไม่ทุกเราก็มานั่งทุกใจอยู่นี่แหละว่าทำไมเขาว่าเราทำไมเขาอิจฉาเราทำไมเขาไม่เมตตากับเราทำไมเขาเอาเปรียบเราเราก็ต้องทุกข์อยู่กับสิ่งที่เราไปรับเข้ามาฉันได้อะไรเข้ามาก็แล้วแต่ผลักดันออกไปไม่ต้องไปยึดว่าเป็นเราเป็นเขายึดเขาเรียกว่าเป็นการยึดตัวยึดตนยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าเขาแล้วมันจะทำให้เกิดทุกข์ก็เลยต้องให้รู้จักคำว่าอุเบกขาฉะนั้นเรารู้จักอุเบกขาได้ขณะนี้ไหมทุกคนรู้จักได้คือวางเฉยปวดก็เฉยไม่ต้องไปโยกเยกโยกเยกบิดซ้ายบิดขวาขันติอดทนอดกั้นฝึกไว้ถ้าโยมไม่ฝึกโยมไปนั่งทีไรก็โยกเยกโยกเยกโอนเอ็นโอนเอ็นอยู่นั่นแหละเพราะมันปวดมันเมื่อยเพราะเราไม่ทนฉะนั้นการฝึกสมาธิทำไมต้องให้นั่งก็ให้รู้จักทุกข์ไงสุขไม่ทำให้เกิดปัญญานะโยมนั่งสมาธิแล้วเกิดปิติสุขโยมก็ยึดก็ติดอยู่กับความสุขนั้นแล้วถามว่าออกมาเนี่ยโยมได้สติได้ปัญญาไหมโยมนั่งสมาธิติดสุขออกมาแล้วเขาด่าเราเนี่ยเรารับได้ไหมวางเฉยได้ไหมเพราะมันไม่สุขทำให้คนติดทุกทำให้คนนั้นดิ้นรนดังนั้นอย่างโยมนั่งแล้วพลิกไปพลิกมาพ่อโยมเกิดความทุกข์โยมหาทางดิ้นรนทำอย่างไรให้มันไม่ทุกข์ก็นี่ไงขยับไปขยับมานี่แหละถ้าสุขแล้วทำไมนั่งตัวตรงเป็นชั่วโมงไม่ขยับขยื่นแต่ถามว่าจิตมันสงบหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉะนั้นต้องฝึกว่าโยมมิฉะนั้นโยมก็อดทนอะไรไม่ได้ร้อนก็ไม่ทนหนาวก็ไม่ทนหิวก็ไม่ทนเมื่อยก็ไม่ทนไม่สามารถทนอะไรได้เลยแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรกับการที่เรามานั่งมาปฏิบัติกินข้าวมื้อเดียวมานั่งเก็บก้นเก็บแข้งเก็บขาเนี่ยต้องมาเดินย่างต้องมายืนให้มันเมื่อยให้มันปวดเพื่ออะไรเพื่อสร้างความอดทนแล้วถามว่ามันมีประโยชน์ไหมสำคัญที่สุดมีประโยชน์ตอนที่เราจะตายนี่แหละถ้าใครฝึกหัดเอาไว้มีขันติมีการวางเฉยอุเบกขากับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นคนนั้นเมื่อดับจิตไปแล้วจะไปสู่สุคติแต่คนไหนทนไม่ได้ก็เหมือนเราเนี่ยยุคไปยุคมานั่นแหละจิตเราก็เหมือนกันถ้าจิตไม่นิ่งไม่มีที่ยึดที่เกาะจิตก็เสาะสายไปสิ่งที่สำคัญที่สุดจิตที่สอดสายไปในทางที่ดีก็จะเกิดเป็นสุขถ้าสอดสายไปยึดกับอะไรที่ไม่ดีอย่างเช่นก่อนที่จะดับจิตจะทนทุกข์ทรมานมากอันไหนที่จิตจะไปยึดเกาะได้ตัวนั้นสำคัญที่สุดอย่างคนทำบาปมามากๆจิตก็จะแวบไปถึงสิ่งที่กระทำสัญญาความจำได้หมายรู้ที่กระทำไว้ไม่รู้กี่สิบปีเคยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พูดง่ายศีลห้าไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์ก็จะไปยึดติดอยู่ตรงนั้นไประลึกนึกถึงแต่สิ่งที่ตัวเองทำไว้จงจำไว้ว่า
สิ่งไหนที่ทำมันไม่ได้หมดไปสิ้นไปนะโยมมันจะอยู่ลึกในหัวใจหัวจิตของเราเป็นอนุสัยอยู่ข้างในเหมือนน้ำที่เราแกว่งด้วยสารส้มข้างบนมันจะบริสุทธิ์ข้างล่างมันจะเป็นตะกอนอันนี้แหละสำคัญที่สุดแต่ถ้าเราฝึกหัดดีแล้วศีลห้าเราบริสุทธิ์บริบูรณ์เราประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเมื่อจิตเราอ่อนฉะนั้นคนเจ็บไข้ได้ป่วยจิตจะอ่อนเพราะจิตไม่มีที่พึ่งที่ยึดไปยึดแต่เอาความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะนึกถึงแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งนึกตัวนี้มันยิ่งเจ็บฉะนั้นท่านก็เลยสอนให้เรารู้จักการแยกจิตออกจากเวทนากายกับจิตมันคนละอย่างกันแต่มันอยู่ด้วยกันถ้าจิตไปยึดตัวไหนที่มันเป็นความสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาถ้าจิตไปยึดกับตรงไหนที่เป็นทุกข์เรียกทุกขเวทนาดังนั้นฝึกแล้วปฏิบัติแล้วก็ต้องแยกกายกับจิตเหมือนเรานั่งตัวเนี้ยปวดเมื่อยแยกกายออกไปแยกจิตออกไปกายสักแต่ว่ากายจิตที่ตัวรู้ว่ามันเจ็บแต่ไม่ไปยึดว่าเป็นของเราอันนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปคิดว่าเอาจิตไปคิดว่าโอ้มันปวดขาจังทำไมมันปวดอย่างนี้จิตมันฝักใฝ่อยู่กับเวทนาอันนี้มันจะไปรับรู้อันนี้แล้วมันก็ยิ่งทุกข์ทุกข์ที่ทนไม่ได้ขนาดเรานั่งทุกข์ยังทนไม่ได้แล้วเมื่อยามเราเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยตัวเองอะไรได้เลยแล้วจะทำยังไงจิตจะอยู่ตรงไหนจิตก็ต้องอยู่กับสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติคือแยกกายสักแต่ว่ากายมันไม่ใช่ของเราแต่เรายึดว่าเป็นของเราถ้าเราคิดว่าไม่ใช่ของเรามันก็สบายแต่เราคิดนึกแยกงั้นได้ไหมแยกไม่ได้เพราะไม่ประพฤติปฏิบัติแต่ถามว่าแยกได้ไหมแยกได้ก็ฝึกนี่ไงฝึกทนเอาดิ5 นาที10 นาทีจะไม่ขยับเขยื้อนจะไม่เคลื่อนกายจะคันตรงไหนก็แล้วแต่อดทนฉะนั้นการทำความดีทำไม่ยากแต่ว่าจะให้บรรลุถึงความดีนี่มันยากเพราะมันมีมารฉะนั้นคนที่นั่งภาวนาเนี่ยพอจิตจะสงบปุ๊บเนี่ยเอาแหละมันคันกระยุกขยิกแล้วเนี่ยมันคันคอกระแอบเอิบอะไรเนี่ยทำให้จิตออกจากสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิไปยุ่งกับเรื่องเนี้ยเรื่องคันเรื่องอันนี้คือสังขารมารที่มันบั่นทอนทำลายความภาคความเพียรของเราฉะนั้นพวกโยมมาระยะสั้นวัน2 วัน 3 วันแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะมาอีกเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ได้เอาไปก็ไม่รู้เรื่องอะไรคนใหม่มาก็มานั่งมาดีได้ฟังก็มาทิ้งอยู่ตรงนี้ไม่เอาไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดปัญญาจะถามว่าได้ไหมได้ศีลบารมีทานบารมีเนกขมะบารมีขันติบารมีมีไหมวิริยะมีไหมทำได้ถ้าทนได้ก็ได้อันนี้ผลสุดท้ายปัญญาบารมีมีไหมเมตตามีไหมฉะนั้นเมื่อคนประพฤติปฏิบัติไปแล้วเนี่ยจิตสงบแล้วมันจะเกิดเมตตาเมตตาเห็นอะไรก็เมตตาไปหมดเลยฉันต้องฝึกไว้แต่พื้นฐานสำคัญที่สุดที่เราจะต้องให้คงมั่นคือศีลบารมีก็ที่เรารับศีลกันนี่แหละจะเป็นศีล5 ศีล 8ศีลอุโบสถอะไรก็แล้วแต่จะเป็นชั่วระยะสั้นระยะยาวก็แล้วแต่นะรักษาไว้แต่ที่จริงอ่ะเราไม่ต้องรักษาหรอกแต่

พูดให้มันดูดีหน่อยว่าเราต้องรู้จักทะนุถนอมเขาต้องรักษาเขาไว้ให้อยู่เมื่อเรามีทรัพย์สินเงินทองเราต้องรักษาใช่ไหมมีรถมีบ้านมีเรือนมีอะไรก็ได้รักษาไว้ไม่ให้มันสูญหายไม่ให้มันชำรุดแต่คำว่าศีลนี่หมายความว่าให้มันมั่นคงหนักแน่นเหมือนดังก้อนหินก็รวมความแล้วคืองดเว้นเท่านั้นแหละข้อ5ข้อเนี่ยงดเว้นเสียก็มีศีลแล้วก็ไม่ต้องไปรักษาเขาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ปิกาเมพูดปดมดเท็จพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดทางโลกไม่เป็นทางธรรม

ทูตตะแคงแยงให้ทะเลาะกันชาตาร้อนกันแล้วก็เสพของมึนเมาเนี่ยถ้าเรางดเว้นได้เรามีศีลทุกคนไม่จำเป็นว่าต้องขอพระเพราะโยมมีอยู่แล้วแต่โยมจะรักษาไว้ได้ไหมจะงดเว้นไว้ได้ไหมรับแล้วก็ถือว่ามีศีลแล้วช่วยระยะหนึ่งแต่พ้นออกจากนี้ไปแล้วความบริสุทธิ์ในศีลของโยมครบหรือเปล่าจะมาไม่ทราบแต่ในขณะนี้ทุกคนเมื่องดเว้นวิรัตข้อห้ามทั้งห้าทุกคนมีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ตายขณะนี้ขึ้นไปสวรรค์เป็นเทวดาง่ายไหมง่ายจังนะน่าจะหลอกก็แล้วแต่พระพุทธศาสนาไม่เคยหลอกใครพิสูจน์ได้เห็นได้ด้วยตนเองสมาได้ยินได้ฟังหรือว่าอย่างนี้ก็มาบอกญาติโยมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ให้ดีที่มันไม่เสียอะไรเชื่อไว้ดีกว่าถ้ามันมีเราก็ได้ถ้ามันไม่มีก็แล้วกันไปแต่ถ้าไม่เชื่อไม่ทำเราไม่มีเลยแล้วเอาอะไรมาคุ้มครองฉะนั้นบุคคลใดถ้ามีศีลห้าก็จะมีเทวดาคุ้มครองรักษาไปไหนก็แล้วแต่เทวดาเขาก็อยากอยู่กับผู้บริสุทธิ์เพราะมนุษย์เป็นมนุษย์ไม่บริสุทธิ์ยิ่งกายไม่บริสุทธิ์เทวดาเขาไม่อยากเข้าใกล้หรอกเหม็นเหม็นอะไรเหม็นขี้ขี้หัวขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ปากขี้เหงื่อขี้ไหมเหม็นไหมถ้าไม่เหม็นอาบน้ำทำไมสระผมทำไมถ้ามันสะอาดก็ไม่ต้องดูที่คนเสียจริตนะน้ำก็ไม่อาบผมก็ไม่ตัดเป็นไงอ่ะเนื้อตัวเป็นยังไงสะอาดไหมใครอยากเข้าใกล้บ้างเราทำแบบนั้นได้ไหมเราก็ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันส่งกลิ่นยกง่ายๆแค่รักแร้ของเรานี่แหละแจ้งเหงื่อออกหน่อยเอามาดมเองอ่ะมันหอมแล้วเหม็นนะไม่ต้องไปดมของคนอื่นหรอกฉะนั้นร่างกายมนุษย์เนี่ยเป็นร่างกายที่มันไม่สะอาดมันเป็นปฏิกูลในกรรมฐานปฏิกูลสัญญาแล้วก็เป็นอสุภะความไม่สวยงามไม่สวยงามคืออะไรอาทิตย์นึงโยมไม่สระผมไม่หวีผมเป็นไงสวยงามไหมไม่อาบน้ำไม่ขัดขี้คายไม่ฟอกสบู่มันสวยไหมฉะนั้นไม่สวยเราก็ไปทำให้มันสวยเสริมสวยใช่ไหมฉะนั้นโยมผู้หญิงก็ต้องเสียกับเรื่องการเสริมสวยถ้าสวยแล้วไปเสริมทำไมโยมสมัยนี้เสียเงินมากเพราะจมูกไม่สวยตาไม่สวยอันไหนไม่สวยทำให้สวยสวยได้เพราะนั่นเป็นของสมมุติแต่ถ้าสวยสวยที่ใจเสริมที่ใจแต่งที่ใจแต่งด้วยอะไรด้วยศีลห้าด้วยความเมตตาด้วยการเอื้อเฟื้อด้วยการเห็นใจด้วยการเผื่อแผ่นี่แต่งใจมันแต่งได้ทั้งกายทั้งใจนะโยมแต่ที่ง่ายสุดคือแต่งกายทำไมต้องมีแฟชั่นก็เพราะเราต้องการแต่งกายที่มันไม่สะอาดที่มันไม่สวยงามก็แต่งให้มันสวยมันเลยมีอะไรแฟชั่นใช่ไหมอย่างนักบวชเราเนี่ยก็แต่งแค่นี้สวยไหมพระก็มีแค่นี้สวยไหมไม่ต้องไปเสริมเติมแต่งอะไรวุ่นวายท่านนั้นเรารู้จักใช้รู้จักแต่งมันสวยได้

ั้งนั้นแหละไม่จำเป็นจะต้องอาศัยสิ่งที่มันมีค่ามีราคาอะไรมากๆแค่เพียงปกปิดอวัยวะไม่ให้มันเกิดความละอายแค่นั้นแหละอันนั้นคือสิ่งที่เราไปยึดติดว่ามันคือความสวยงามมันเป็นนิยามของคนที่ไม่เกิดปัญญาคนที่ยังหลงกับเรื่องโลกคนที่ยังไม่อยากเข้าสู่วิมุตติไม่อยากออกจากสมมุติเราก็ติดสมมุติกันอยู่นี่แหละฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสมมุตินี่มันต้องทิ้งอยู่กับโลกนะโยมร่างกายของเราดิสมมุติว่าเป็นคนนั้นคนนี้เนี่ยคนท้ายตายไปแล้วเราก็ต้องทิ้งสมมุติว่าเป็นเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องสุดท้ายเราก็ไปคนเดียวไปยังไงอ่ะร่างกายที่ว่าแต่งให้มันสวยงามไปโมดิฟายมันไปทำอะไรมันมาคุณท้ายก็ทิ้งไว้ตรงนี้แหละแต่ที่ทำเพราะความสุขใจทำแล้วสบายใจทำแล้วพอใจสิ่งเหล่านี้ทำแล้วเอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่ทำแล้วพอใจสบายใจเอาไปได้คือทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาทรัพย์ที่หาได้มาไม่ไปกับเราสร้อยแหวนเงินทองนาฬิกาโรเล็กซ์นาฬิกาอะไรก็แล้วแต่ที่มันแพงๆปาเต้ปาโต้อะไรของมันนั่นแหละที่มาว่าแพงที่เป็นล้านๆนั่นแหละธรรมะก็ไม่เข้าใจมันบอกเวลาพิเศษพิสดารกันหรือเปล่าแต่นี่คือสิ่งสมมุติอันนั้นทำได้เพราะเขามีปัจจัยแต่น่าเสียดายแทนที่จะเอาไปทำให้มันเกิดประโยชน์โรเล็กซ์ตายไปแล้วเอาไปได้ไหมใส่ลงไปใส่ข้อมือไปมีใครไปได้บ้างรักที่สุดหวงที่สุดเสียดายที่สุดผลท้ายสับเปลือก็เอาไปบางคนร้ายไปกว่านั้นกลัวพ่อแม่ญาติพี่น้องลำบากก็เอาเงินใส่ลงไปบางคนก็ไปเชื่อสับเปลือเอ้าญาติเอาเงินมาให้พ่อให้แม่สามีภรรยาไปซื้อที่ดินนะไปซื้อแผ่นดินเอาข้างหน้าถ้าอยากได้อย่างนั้นไม่ต้องใช้แบงค์ใช้บุญอันนั้นทรัพย์ภายนอกต้องใช้อายะทรัพย์ภายในอันไหนที่เขามีซื้อที่ดินวัดที่ดินสาธารณะไปซื้อไปบริจาคตัวนี้แหละจะไปได้เขาเรียกทรานสเฟอร์มนะผู้จะสมัยหน่อยหมายความว่าส่งต่อหรือไปต่อนะฉะนั้นพูดแล้วฟังแล้วมันมีเหตุผลแล้วแต่จะคิดถ้าคนไหนมีปัญญาคิดได้คนไหนมีปัญญาฟังก็อย่างนั้นนะฟังก็เฉยๆไม่เกิดอะไรไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเกิดขึ้นในจิตในใจฟังก็ฟังไปตามหน้าที่พูดก็พูดไปตามหน้าที่แต่ถ้าใส่ใจฟังสนใจฟังอันนี้คือสาระแล้วสำคัญที่สุดเมื่อโยมฟังแล้วเอาไปปฏิบัติโยมก็จะได้แต่น่าเสียดายฟังแล้วไม่เอาไปปฏิบัติก็สูญเปล่าแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่ติดตามตัวไปอย่างวันนี้โยมฟังสักประโยคสองประโยคแล้วจำได้แล้วจำได้ตัวนี้จะตามเราไปค่อยๆสะสมไปเป็นปัญญาณบารมีทำไมสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าพูดสองคำนั้นบรรลุธรรมเห็นจริงเห็นแจ้งเลยเรานี่ทั้งฟังทั้งยัดทั้งเยียดทั้งอะไรก็ยังมืดก็เพราะปัญญาบารมีเรายังไม่เพียงพอเอาง่ายๆทำไมคนอื่นเขารวยเป็นมหาเศรษฐีโยมเคยคิดไหมเขารวยเพราะอะไรพ่อแม่เขารวยเหรอพ่อแม่เขาก็ไม่รวยเขาก็เหมือนเราเนี่ยแต่เขามีฉันทะวิริยะอุตสาหะภาคเพียรมัธยัสถ์เขาก็รวยได้มีได้ฉะนั้นทุกคนเกิดมาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมีใครเถียงบ้างโยมเกิดมาโยมมีอะไรมีแต่ตัวล่อนจ้อน
ไม่มีอะไรสักอย่างเลยทุกวันนี้ที่อยู่เป็นมนุษย์ได้มีลมหายใจได้มีสุขภาพพลัมัยแข็งแรงไปวัดไปว่าปฏิบัติได้เพราะบุญเก่าและบุญใหม่เพราะเราต้องทำถ้าไม่ทำจะมีกินไหมถ้าไม่ทำจะมีเงินไหมมันไม่มีเพราะเรามีมาจากความไม่มีไงศีลไม่มีทำไม่มีได้ไหมได้สมาธิทำที่ไม่มีทำไม่มีได้ไหมปัญญาสติปัญญาทำได้ไหมทำได้อาศัยความภาคความเพียรทนอาศัยศรัทธาแต่ต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่อาศัยศรัทธาแล้วมีปัญญาใครก็จูงไปตรงนู้นจูงไปตรงนี้เดี๋ยวนี้คนจูงง่ายเพราะคนขาดที่พึ่งไปพึ่งวัตถุที่เขาอุปโลกมาว่าเป็นเทพนั้นเป็นเทพนี้ทำบูชาแล้วจะร่ำจะรวยแต่ทำไมเรามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแหละโยมอธิษฐานกับพุทธเจ้าได้หมดแล้วมั่นคงถาวรอยู่ชั่วฟ้าชั่วกับจนหมดพุทธกับแต่สิ่งที่เราเห็นน่ะมันถาวรไหมมันก็ไฟไหม้ฟางวืบแล้วก็หมดไปแล้วดับไปแล้วเดี๋ยวมาใหม่วืบแล้วเราก็ไปทุ่มเทกับสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมไม่นึกถึงพระพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าพวกนี้เรามีของดีแต่เราไม่รู้จักใช้ไปใช้สิ่งที่มันไม่คงทนถาวรชั่วครั้งชั่วคราวฉะนั้นเป็นมนุษย์อย่าให้เขาหลอกง่ายเป็นมนุษย์ต้องมีสติมีปัญญาคิดเองไม่ใช่ใครก็พูดกันไปโลไปเฮกันไปเฮกันมาอยู่นั่นแหละเราต้องมีจุดยืนของเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จงจำไว้ว่าวันนี้เป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยขึ้นในพระพุทธศาสนาเราต้องยึดมั่นกับสิ่งที่เรามีดิฉันก็พอไปหาพระกับพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิก็แค่นั้นแหละมันก็เป็นแค่ประเพณีเป็นเขาเรียกสาธารณพิธีก็กลัวพวกเราลืมนะก็ไม่ได้เอาให้เราว่าครั้งเดียวนะตอกย้ำอีกว่าแม้วันละที่หนึ่งที่สองที่สามด้วยกลัวพวกเราลืมย้ำว่าเนี่ยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สองครั้งที่สามให้เรายึดมั่นถือมั่นแล้วสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรานั้นเจริญทางโลกและทางธรรมแต่เรายังไฝ่ฟ้าหาทางลัดก็เสียเวลาเปล่ามันก็เห็นตาตามบางคนไปบางที่เนี่ยไปกันหมื่นคนไปขอหวยมันก็ถูกแหละไอ้คนที่ไม่ถูกมันก็เงียบไอ้คนถูกก็โฆษณาต่อว่าถูกมันก็ไปกันอีกพอเราไปมันก็ไม่ถูกแล้วเราไปบอกใครมาฉันไปหาสิ่งเหล่านั้นฉันนี้ฉันโดนหวยกินเราบอกไหมให้อายเขาดิฉะนั้นเรามีความคิดของเราเองอย่าเป็นแค่พุทธในสมณครัวเพราะพ่อแม่เป็นพุทธไม่เอาฉะนั้นพุทธศาสนาแบบบังคับใครถ้าบังคับเหมือนศาสนาอื่นมาว่าพวกเรานี่ไปไหนกันข้ามภพข้ามชาติกันไปได้มากมายแล้วศาสนาอื่นเขาบังคับต้องหาเวลาศาสนาอื่นก็วันอาทิตย์ต้องไปของเราเคยบังคับไหมไม่มีใครบังคับใครไปใครได้ใครทำใครได้แค่นั้นเองคนไม่ทำก็ไม่ได้ก็โมฆะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเป็นโมฆะบุรุษไม่มีอะไรเลยอย่าไปคิดว่าตายแล้วศูนย์นะไม่ตายนะยังเวียนว่ายตายเกิดแต่ถามว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกไหมคงจะยากถ้าไม่มีศีลห้าถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นช้างง้างวัวควายอะไรตรงนั้นแหละ
ทำกรรมไม่มากก็ไปเกิดที่ประเทศที่เขาใช้แรงงานก็ไม่ใช้เครื่องจักรนั่นแหละทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นแหละฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญก็ยังดีก็ยังพวกเรายังระลึกนึกถึงเป็นวันสำคัญก็ยังมาแสดงออกในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมเสร็จแล้วก็ไปเวียนเทียนเวียนเทียนเพื่ออะไรอ่ะรู้ไหมล่ะเวียนเทียนเพื่ออะไรไม่รู้เขาบอกให้เวียนก็เวียนไปนะเวียนเพื่อระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เมื่อระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แล้วเราจะเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองปัจจากสรรพสุขสรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยไม่ใช่ไปพบประเพณีเห็นเขาไปก็ไปกันนะเห็นจูงลูกจูงหลานไปก็ไปนะถ้าถามคือว่าเคยบอกลูกไม่เวียนเทียนเพื่ออะไรถ้าลูกมันถามว่าพ่อแม่พาหนูมาเวียนเทียนทำไมจะตอบว่ายังไงไม่รู้เขามาก็มาเขาบอกให้มาวัดก็มาเอ้าเราไม่มีปัญญาเหรอคิดเองไม่ได้เลยทำไมไม่ศึกษาไม่รู้ศึกษาถ้าอายพระไม่ต้องมาถามพระเปิด Google ธรรมะที่ได้ทุกคนมาบางคนมาว่ารู้วันนี้เป็นวันอะไรบางคนก็ไม่รู้ฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรที่ไม่รู้ศึกษาซะก่อนเปิด Google ดูอาสาหบูชาวันอะไรความหมายคืออะไรไม่ต้องมาถามพระอายเขาฉันรู้แล้วไม่ใช่วันสำคัญฉันก็มางั้นแหละวันอาสาหะแต่ไม่รู้เป็นวันอะไรก็มารู้ว่าที่พระพูดแค่นั้นแหละแค่นั้นทำไมทางโลกเราเรียนรู้เราฝักใฝ่ทำไมทางธรรมเราไม่ฝักใฝ่กันบ้างทำไมจะเอาไปฝ่ายเดียวมือยังมีสองข้างข้างเดียวเอาไหมขาเดียวเอาไหมตาเดียวเอาไหมก็ไม่เอาหูเดียวเอาไหมก็ไม่เอาเราคิดง่ายๆเนี่ยโลกกระทำมันอยู่คู่กันก็มีมือซ้ายก็มีมือขวามันดีไหมนะช่วยกระทำตามีตาเดียวมองไม่ชัดก็เพิ่มไปสองตาหูมีไปสองหูเพื่อจะได้ฟังอะไรให้มันชัดๆจะได้ไม่ต้องไปหลงให้ใครเขาเป่าหูเนี่ยธรรมชาติเขาสร้างมาเพื่อความสมดุลฉะนั้นเมื่อมีโรคแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ตรัสรู้ว่ามันยังมีธรรมอยู่อีกก็เลยมาประกาศใช่ไหมล่ะถ้าเราคิดว่าเอาทางโลกยกก็ตัดแขนไว้ข้างนึงเอาไหมก็ไม่เอาอยากได้มนุษย์สมบัติที่ครบถ้วนทำไมไม่เอาไปด้วยทางธรรมเนี่ยธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ของกายเลยนะก็รู้เรื่องของตัวเองอะตัวเองมันมีอะไรประกอบด้วยอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นไหมล่ะความสุขความทุกข์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วทุกคนต้องมีเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแก่แล้วตายมันมีกันทุกคนไหมอย่าบอกว่าฉันไม่เอาธรรมะนะแล้วก็อยู่กับธรรมะนั่นแหละแต่เราไม่รู้จักคำนิยามของเขาเราจะมารู้ว่าไอ้ธรรมะนี่ก็คือพระพูดให้ฟังว่าธรรมะมันก็อยู่กับวัดแต่ตัวเองก็มีธรรมะแล้วก็มีธรรมชาติเป็นความธรรมดาแก่เจ็บตายทุกคนเหมือนกันหมดมีใครไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายบ้างมีไหมฉันหนีธรรมะไม่พ้นหรอกแล้วทำไมไม่ใฝ่ให้มันรู้มากไปกว่านี้อีกให้มันได้ไปมากกว่านี้อีกเวลาทำงานก็อยากได้เงินเยอะๆแต่ทำงานน้อยอยากได้เงินเยอะอันนี้ก็เหมือนกันอยากได้ธรรมะอยากได้ความรู้ก็ต้องทำเยอะๆมีบ้างไหมอยู่เฉยๆแล้วมันจะรู้เองจะได้เองไม่มีหรอกมันต้องขวนขวายใช่ไหมอยากได้ต้องทำเองบุญก็ต้องทำเองไม่มีซื้อไม่มีขายความสุขความทุกข์ไม่มีขายมีทุกคนนะฉะนี้วันสำคัญเราก็ต้องรู้แล้วก็สอนลูกสอนหลานนะว่าเข้าวัดแล้วก็ต้องให้รู้จัก

0: ความสงบของจิตเข้าวัดแล้วก็ต้องให้ทำจิตให้สบายเข้าวัดแล้วก็ผ่อนคลายไม่ใช่เข้าวัดก็เครียดเอาอีกแล้วฟังเทศอีกแล้วเอาอีกแล้วเดินจงกรมอีกแล้วเอาอีกแล้วแต่เวลากินเวลาเที่ยวไม่เห็นพูดเลยกินอีกแล้วนอนอีกแล้วเวลาไปทำงานทำงานอีกแล้วแต่เวลาเงินจะเอาอีกแล้วเงินเราต้องแฟร์ดิอย่าเอาเปรียบซึ่งกันและกันต้องแฟร์กับธรรมชาติอาตมาก็คิดว่าสมควรพอพูดมากไปโยมก็คงจำไม่ได้หมดหรอกอาจจะลืมไปแล้วก็ได้พอพูดอะไรตั้งแต่ต้นถึงจบเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเคยได้ยินได้ฟังก็ถือว่าได้บุญนะบุญเกิดจากการฟังบุญจากเกิดจากการเห็นบุญเกิดจากการคิดพิจารณาของจิตบุญหูบุญตาบุญใจเป็นบุญแล้วถึงแม้ว่าเรายังไม่เข้าใจแต่เราก็ทำแล้วทำคืออะไรได้ยินได้ฟังได้เห็นแล้วอันนี้จะเป็นสัญญาโยมไม่ต้องไปจำมันจำเขามันเองแหละพอโยมป้อนข้อมูลไปแล้วโดยจักขุวิญญาณรับรู้ด้วยตาโสตวิญญาณรับรู้ด้วยหูนี่มันเก็บไว้แล้วในใจของเราแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นนะพอสมควรแก่เวลาเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มีการหลอมทองท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยอวยพรในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่เกิดมีพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์ก็ขอสิ่งเหล่านี้เป็นบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้าพระสงฆ์เจ้าจงดลบันดาลให้พวกเราทั้งหลายนั้นมีสติมีปัญญาอุดมด้วยอายุวรรณะสุขภละธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติปัจจากสรรพสุขสรรพโศกสรรพโลกสรรพภัยสรรพเคราะห์เสนียดจังใดหมดไปทั่วไปด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ
1: กรรมของหมอเทวดาม ีหมอผู้หนึ่งมีความชำนาญรักษาโรคชาวบ้านทั่วไปแถบนั้นยกย่องว่าเป็นหมอเทวดาแม้ไข้หนักหมออื่นไม่รับแล้วหากมาหาหมอนี้ถ้าได้รับปากว่าหายก็ไม่มีอะไรต้องวิตกเจ้าของไข้ก็เป็นอันนอนใจเชื่อถือได้ว่าคนไข้ไม่ตายแน่ฉะนั้นคนไข้และชาวบ้านเชื่อถือมากหมอคนนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือค่ารักษาแพงมากบางคนหายแล้วก็แทบจะหมดเนื้อหมดตัวฉะนั้นชาวบ้านไม่ชอบที่เป็นหมอหน้าเลือดไม่ว่าคนมีคนจนหรือพระภิกษุไม่ยอมเห็นแก่ใครเป็นอันขาดขาดความเมตตาเห็นอกเห็นใจด้วยเหตุนี้แม้ความเก่งความสามารถของหมอจนมีผู้ยกย่องสรรเสริญว่าเหมือนหมอเทวดาก็ดีแต่ก็มีไม่น้อยที่สาปแช่งว่าขูดเลือดขูดเนื้อแม้คนยากจนไม่มีเงินก็ไม่รักษาให้คนเจ็บกลัวตายก็ต้องวิ่งกู้หนี้ยืมสินหรือผู้มีเพียงที่ดินที่นาหรืออะไรก็ต้องจำนองจองจำไม้ค่ารักษาแทบจะหมดตัวต่อมามีภิกษุสูงด้วยสมณะศักดิ์อาวุโสเป็นที่เคารพของชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปท่านได้เกิดอาพาธขึ้นมีอาการหนักมากมีคนแนะนำให้ท่านไปหาหมอผู้นี้ท่านก็บอกว่าอาตมาไม่มีเงินจะให้หมอเพราะเขาเป็นหมอเงินหมอทอง

ไม่เห็นแก่หน้าใครเลยพวกลูกศิษย์ก็บอกว่าท่านเป็นพระภิกษุที่ชาวบ้านชาวเมืองนับถือมากบางทีหมอจะลดหย่อนผ่อนให้ก็ได้ที่สุดท่านก็อุตส่าห์ตะเกียกตะกายพาสังขารไปหาหมอคิดว่าถ้าเชิญหมอมารักษาที่วัดก็จะทำให้เสียค่ารักษาสูงขึ้นมาอีกเมื่อได้ไปพบหมอบอกกับหมอไปตามความเป็นจริงว่าอาตมามีเงินไม่มากนักจะออกปากกับชาวบ้านก็เกรงใจอยากจะทราบว่าอาตมาจะเสียเงินค่ารักษาเท่าใดอาตมาจะได้เตรียมไว้ให้ถ้าขาดไม่มากก็จะขอร้องญาติโยมช่วยออกให้หมอพูดให้กำลังใจว่าสำหรับท่านไม่เป็นไรหรอกครับยังไม่ต้องคิดก่อนก็ได้ผมจะไม่คิดมากรักษาให้หายดีเสียก่อนค่อยพูดกันพระรูปนั้นท่านก็คิดว่าครั้นจะรบเร้าให้บอกราคาก็เกรงใจในเมื่อหมอได้บอกว่าจะไม่คิดมากคิดแพงก็ต้องตกลงให้รักษาต่อมาท่านก็หายเป็นปกติท่านก็เตือนหมอให้เก็บค่ารักษาแล้วไม่ช้าหมอก็ได้ทำบิลให้คนนำมาส่งให้ท่านเมื่อท่านได้เห็นตัวเลขจำนวนที่ต้องจ่ายในบิลแล้วก็ต้องตะลึงลมแทบจับเพราะเป็นเงินที่ค่อนข้างสูงท่านบอกว่าเห็นบิลเท่านั้นเหงื่อท่วมตัวเพราะไม่รู้ว่าจะหาเงินได้ที่ไหนมาให้หมอมากมายนึกไม่ออกการที่จะขอลดกับหมอนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะหมอพูดคำเดียวเมื่อหมดหนทางท่านก็หาของในกุฏิมีอะไรพอจะแลกเปลี่ยนเป็นเงินก็จัดการเก็บเล็กๆน้อยๆเพื่อสะสมไว้ใช้หนี้หมอที่ขาดอีกมากก็จำเป็นต้องอาศัยญาติโยมเพื่อช่วยการสงเคราะห์ให้ท่านได้ใช้หนี้พวกลูกศิษย์และผู้ที่เคารพเมื่อรู้เรื่องนี้ก็ได้พยายามไปพูดกับหมอขอความเห็นใจแต่ทุกคนก็ผิดหวังเพราะหมอไม่ยอมลดราวาสอพวกชาวบ้านต่างก็ได้แต่สาปแช่งหมอหน้าเลือดไม่ยกเว้นแม้แต่พระสงฆ์แล้วพวกชาวบ้านทั่วไปก็ได้ช่วยกันบริจาคคนละมากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่วายพากันสาปแช่งว่าเมื่อไรไฟนรกจะเผาผลาญหมอหน้าเลือดคนนี้นะคิดค่ารักษาคนยากคนจนก็หนักอยู่แล้วแต่นี่มาทำกับพระกับเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปเมื่อชาวบ้านชาววัดรู้เรื่องถึงไหนก็สาปแช่งถึงนั่นว่าเป็นคนไม่มีศาสนาเห็นเงินเป็นใหญ่ไม่รู้จักศีลธรรมบุญบาปที่สุดก็ช่วยกันออกเงินตามมีตามเกิดจนถวายท่านได้ตามจำนวนนั้นมอบจ่ายค่ารักษาให้หมอไปตามปกติหมอเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนมีสติไม่ประมาทระวังตัวอยู่เสมอและเป็นคนมัธยัสถ์เห็นจะเป็นเพราะถึงเวลาของกรรมทำให้หมอเห็นผิดเป็นชอบขาดสติเกิดความประมาทวันหนึ่งหมอเห็นปี๊บใส่แอลกอฮอล์ซึมรั่วจึงเอาแอลกอฮอล์ในปี๊บมาถ่ายลงถังเวลานั้นไม่มีไฟฟ้าใช้จึงต้องใช้แสงสว่างจากเทียนไขส่องอยู่ไกลๆจากที่สูงห่างๆเมื่อแอลกอฮอล์ถ่ายจากปี๊บลงสู่ถังจะเป็นเพราะผลกรรมถึงคราวที่จะตามสนองทำให้เทียนไขตั้งไว้บนหิ้งสูงหยดก้นเทียนติดไม่แน่นเกิดตกลงมาจากหิ้งพอดีแอลกอฮอล์ไม่อยู่ใกล้ไฟเทียนไขก็ไม่ดับเกิดเป็นเปลวไฟแลบลุกพรึบขึ้นทันใดนั้นเปลวไฟก็ลุกลามรวดเร็วไวเกินที่หมอจะทันป้องกันหรือหลบหนีได้ไฟลุกลามเข้าไปในปี๊บความอัดและความกดดันของแก๊สแอลกอฮอล์ทำให้เกิดระเบิดขึ้น
แอลกอฮอล์ก็กระจายไปท่วมตัวหมอแล้วไฟก็ติดขึ้นทันทีเสียงระเบิดได้ทำให้ผู้คนญาติพี่น้องตกใจพัญญาวิ่งมาเห็นไฟกำลังลุกท่วมหมอกำลังทุรนทุรายไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้พัญญาเห็นตกใจแทบสิ้นสติไม่ช้าชาวบ้านใกล้เรือนเคียงวิ่งมาช่วยกันดับไฟและหมอก็ล้มพับกลิ้งลงไปนอนบนพื้นห้องแถวนั้นร้องครวญครางด้วยพิษไฟปวดแสบปวดร้อนญาติเห็นอาการไม่ดีหนักมากเพราะเนื้อรอบนอกสุดหมอต้องทนทุกข์ทรมานมากจึงได้รีบนำส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพความทุรนทุรายด้วยพิษร้อนของไฟเผาผลาญร่างกายนั้นเป็นเรื่องที่เจ็บปวดเจ็บแสบเหลือที่จะทนต่อไปได้หมอถึงแก่กรรมลงในโรงพยาบาลในกรุงเทพชาวบ้านชาวเมืองเคยด่าเคยแช่งหมอมาก่อนแต่พอรู้ว่าหมอถูกเผาทั้งเป็นและได้ถึงแก่กรรมเสียแล้วต่างก็พากันเสียใจเศร้าสลดเสียดายที่ต้องเสียหมอที่เก่งในทางรักษาคนไข้ที่ยกย่องเป็นหมอเทวดาที่เคยได้รักษาคนใกล้ตายให้รอดชีวิตมาได้ไม่น้อยความโกรธแค้นของทุกคนหายไปสิ้นมีความรักความอาลัยเสียดายหมอดีๆในทางรักษาต้องตายจากไปแม้จะเป็นผู้ที่ขูดเลือดขูดเนื้อบ้างคนก็อยากให้หมอมีชีวิตอยู่เพื่อความอุ่นใจก็ยังดีกว่าไม่มีหมออยู่เลยทุกคนเมื่อรู้ข่าวก็อดที่จะสงสารและอาลัยไม่ได้ครั้งใดที่มีคนป่วยหนักญาติพี่น้องก็พากันบ่นคิดถึงหมอเทวดาแต่สิ่งเหล่านั้นได้ผ่านพ้นเป็นอดีตไปแล้วเหลือไว้แต่ความหลังที่เคยมีหมอเทวดาที่สามารถรักษาคนที่ใกล้จะตายให้ฟื้นขึ้นมาได้บัดนี้เวลาได้ผ่านไปแล้วและไม่ช้าก็จะค่อยๆลืมกันไปไม่ว่าจะเป็นความดีหรือความชั่วคงเหลือไว้แต่กรรมซึ่งเป็นสิ่งลี้ลับไม่สามารถจะมองเห็นคอยติดตามสนองแก่ผู้สร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วต่อไป

คนไม่เห็นจิตตัวเองคือคนพิจารณาไม่ถึงธรรมไม่ถึงเหตุที่เกิดทุกข์ไม่ถึงเหตุที่ดับทุกข์ไม่สามารถดับทุกข์ที่ใจตนเองได้เพราะไม่เข้าใจจิตใจของตนเองจึงปล่อยให้จิตใจเรา

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ริญสุขแด่ท่านผู้ช่วยพิพากษาทุกคนทุกคนที่สนใจในการฟังธรรมะในวันนี้อาตมาก็ถือว่าได้มีโอกาสได้มาบรรยายธรรมะแก่บุคคลผู้มีประโยชน์ต่อสังคมต่อประเทศชาติบ้านเมืองที่จะนำธรรมะเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันและการงานหน้าที่ก็จะได้เป็นประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟังดังนั้นวันนี้เราก็จะพูดกันในเรื่องว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรบ้างที่จะนำเอามาใช้กับชีวิตของเราความเป็นจริงธรรมะนี่แยกกันไม่ออกกับชีวิตประจำวันบางคนก็คิดว่าเราเป็นคนชาวบ้านคงไม่ต้องสนใจเรื่องธรรมะธรรมะนี่คงจะอยู่ที่วัดแต่ความเป็นจริงคนเราเนี่ยถ้าขาดธรรมะสักอย่างเดียวก็เหมือนกับรถไม่มีเบรกเหมือนกับเรือไม่มีในท้ายถือจะมีอุปกรณ์พร้อมแล้วก็เหมือนคนขับไม่ดีหรือคนขับไม่มีธรรมะเนี่ยเป็นสัจธรรมคือทนต่อการพิสูจน์คือถ้าใครยิ่งพิสูจน์ยิ่งค้นคว้าก็ยิ่งจะลึกซึ้งในสัจธรรมแล้วก็นำเอามาใช้กับชีวิตดับความเล่าร้อนใจได้ดีมากเอาแค่ความโกรธเนี่ยธรรมะแก้ปัญหาความโกรธได้เอาแค่ความปรุงสร้างเนี่ยธรรมะแก้ปัญหาความปรุงสร้างได้ความพยาบาทก็แก้ได้ความอิจฉาริษยาก็แก้ได้ความเห็นแก่ตัวก็แก้ได้ความเป็นคนมีทิฏฐิมานะถือตัวถือตนก็แก้ได้ธรรมะนี้แก้ได้ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้จะนำเอามาใช้หลักธรรมอะไรก็เข้ากับชีวิตประจำวันได้ทุกคนแล้วก็ตรงกับจริตทุกคนนะที่พระพุทธเจ้าทำไมท่านจึงรู้ใจคนก็ที่ท่านรู้ก็เพราะท่านรู้ใจของท่านก่อนรู้ว่าคนเราเนี่ยไม่มีอะไรนอกจากความโกรธก่อกันแล้วก็ผูกไว้ที่จะแก้แค้นชิงชังเป็นตัวตนแล้วก็มีความโลภเมื่อได้แล้วก็ติดใจอยากจะได้ต่อไปสะสมให้มากขึ้นไม่สละคือยิ่งได้ยิ่งชอบไม่ใช่ว่ายิ่งมีมากแล้วยิ่งปล่อยวางยิ่งได้ยิ่งอยากธรรมะเนี่ยเป็นทางที่ว่าได้แล้วรู้จักพอดีแต่ว่าทางโลกเนี่ยคนที่มีความโลภอ่ะได้แล้วไม่พอดีเหมือนคนสูบบุหรี่เนี่ยยิ่งสูบยิ่งอยากสูบไม่มีความว่าไม่อยากจะเลิกเหมือนคนดื่มเหล้าเนี่ยถ้าติดแล้วไม่มีคำว่าจะเลิกยิ่งติดยิ่งอยากกินทั้งที่รสเดิมกินแล้วมันก็รสเดิมสูบแล้วก็รสเดิมแต่ยิ่งกินยิ่งติดยิ่งกินยิ่งชอบยิ่งสูบยิ่งติดมีใครอยากเลิกไหมไม่มีใครอยากเลิกคือแค่ว่าพระองค์ทรงเห็นว่าไอ้ความโลภความอยากเนี่ยมันไม่รู้จักพอหรอกจะกินเหล้าให้อิ่มกินยันตายก็ไม่อิ่มนี่สมมติให้ฟังจะสูบบุหรี่ให้หายอยากสูบให้ยันตายก็ไม่หายอยากเราจะโกรธให้หายโกรธโกรธสักทีเดียวให้มันหายหมดไม่หายแล้วยิ่งโกรธยิ่งกลายเป็นคนขี้โกรธมากขึ้น
ไอ้คนที่ไม่มีธรรมะที่มีกิเลสมากเนี่ยยิ่งทำมันยิ่งมากขึ้นทุกวันไม่ใช่ทำแล้วหมดนะ

มันเป็นกระแสธรรมกระแสโลกที่คนเราไม่รู้จักพอหรอกถ้าไม่รู้จักความหยุดยั้งชั่งใจทีนี้คนทางโลกเลยคิดว่าได้แล้วจะพอนะฮะได้แล้วจะพอคงจะรวยคงจะพอแต่ไม่พอหรอกคนเราอะไอ้กระแสความอยากมันไม่พอเนี่ยคนเราจึงได้วุ่นวายกันทุกวันนี้จึงได้มีปัญหามีโลมีสารฟ้องร้องกันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยก็เพราะมันไม่รู้จักคำว่าพอเพราะอะไรก็เพราะคนพวกนั้นเขาศึกษาแต่โลกอย่างเดียวเขาไม่ศึกษาธรรมะไม่นำชีวิตที่อยู่กับความพอเพียงหรือความสงบมาพิจารณาว่าคนเรานี่ดูแล้วมันก็น่าสงสารนะยังไม่เห็นมีใครพอสักคนยังไม่เห็นมีใครโลภพอยังไม่เห็นมีใครโกรธพอยังไม่มีใครหลงพอยังไม่เห็นมีใครอิ่มสักคนนี่พระอรหันต์มีพุทธเจ้าที่อิ่มนะอิ่มทำไมท่านถึงอิ่มเพราะท่านพอท่านมีประสาทสามฤดูมีภรรยามีลูกมีท่านพอท่านพอเพราะอะไรเพราะว่ามันชีวิตประจำวันก็มีแค่นี้เองได้อะไรก็แค่นี้เองแต่ว่าความแก่ความตายมันเข้ามาหาตัวเองพระองค์จึงอยากหนีความแก่ความตายแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหลายพระองค์ก็พอแล้วรวยพอแล้วเหลือแล้วแต่ที่โลกทุกวันนี้มันวุ่นวายเนี่ยไม่ใช่วุ่นวายเพราะคนอื่นนะมันวุ่นวายเพราะคนไม่รู้จักคำว่าพอดีถ้ารู้จักเสียสละรู้จักเข้าใจธรรมะมาประยุกต์มาใช้แล้วคนจะสงบมากคนจะสงบมากที่นำธรรมะมาแก้ปัญหาเช่นความโกรธเนี่ยความงุบงิดเนี่ยถ้าเรารู้เลยว่าคนไหนชอบโกรธชอบหงุดหงิดเนี่ยจะเป็นจริตอย่างนี้จะไม่มีความสุขในชีวิตตัวเองเพราะเป็นคนช่างคิดช่างหงุดหงิดเพราะอะไรเพราะไม่จดจำเรื่องดีคนพวกนี้ไม่จดจำเรื่องดีไปจดจำเรื่องเสียๆคนอื่นคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้เข้าไปจดจำแต่เรื่องสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็อาจกลับมาคิดใหม่ก็กลายเป็นคนหงุดหงิดเป็นคนที่ไม่สงบเป็นประจำตอนนี้หลักปฏิบัติที่เราจะนำมาใช้ในชีวิตของเราเนี่ยมีมากโยมมีมากถ้าตามหลักธรรมะคำสอนพระเจ้าเขาเรียกหลักสติปัฏฐานสี่ถ้าพูดอย่างนี้โยมก็อาจจะว่าลึกเกินไปแต่หลักสติปัฏฐานสี่เนี่ยคือหลักครองใจตัวเองการครองใจตัวเองเนี่ยต้องมีหลักสติปัฏฐานสี่มีเรื่องกายมีเรื่องเวทนามีเรื่องจิตมีเรื่องธรรมย่นย่อลงไปแล้วก็เรียกว่าหลักกายกับใจหรือหลักรูปกับนามหลักรูปกับนามคือคนเราเนี่ยบางทีเขาอาจจะศึกษาเลยไปศึกษามากไปจึงฟุ้งซ่านศึกษามากไปจึงไม่สงบเรียนรู้ข้างนอกมากไปจึงไม่รู้จักคำว่าสงบดังนั้นถ้าเราจะรู้จักธรรมะเนี่ยต้องศึกษาเข้ามาในตัวเราฮะต้องศึกษาเข้ามาในตัวเราคือจะเล่าเรื่องย่อๆให้ฟังเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นนิทานแต่ก็มีประโยชน์เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารเป็นองค์อุปถัมภ์พุทธศาสนาเป็นกษัตริย์องค์แรกที่บอกกับพุทธเจ้าว่าถ้าพระองค์ตรัสรู้เมื่อไหร่ขอให้พระองค์มาแสดงธรรมกษัตริย์คือกระหม่อมฉันเป็นองค์แรกเฉพาะกษัตริย์พระเจ้าก็ทรงรับว่าตรัสรู้แล้วจะมาแสดงเจ้าพิมพิสารเป็นองค์แรกคือเจ้าพิมพิสารเนี่ยกลัวว่าจะรู้ธรรมะช้าไปถ้าพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จแล้วไปเทศนาสอนกษัตริย์อีกหลายสิบแคว้นเนี่ยกว่าจะมาถึงตัวเองก็อาจจะตายซะก่อนอาจจะแก่ซะก่อนอาจจะไล่ธรรมะช้าไปก็ขอให้ท
ถ้าพระองค์สำเร็จเป็นพุทธเจ้าแล้วขอให้มาโปรดกระหม่อมฉันกษัตริย์เป็นองค์แรกพระเจ้าก็ปฏิญาณแล้วก็พอโปรดปัญจวัคคีย์พอโปรดชดินสามพี่น้องโปรดพระโมคคัลลาสารีบุตรก็นึกถึงกษัตริย์ก็คือพระเจ้าบิมพิสารที่เชิญทูลไว้ว่าขอให้โปรดกษัตริย์ก็ตามปฏิญญาก็มาโปรดพระบิมพิสารเจ้าพิมพิสารเนี่ยศรัทธาเริ่มใสเชื่อมั่นในพุทธเจ้าตั้งแต่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเพียงแต่เสด็จมาผ่านเมืองเท่านั้นเองเห็นบริสุทธิ์ลักษณะหน้าตากิริยาอะไรก็ศรัทธาเลยว่าถ้าเป็นคนชาวโลกก็ต้องเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าจักรพรรดิถ้าเป็นนักบวชก็ต้องสำเร็จเป็นพุทธเจ้าแน่นอนดูแล้วเป็นคนไม่มีโลภขดหลงอะไรกษัตริย์ที่สละราชสมบัติได้แล้วนี่ถือว่าคนอิ่มตัวแล้วสละกิเลสได้แล้วเรื่องจะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยก็คงไม่พ้นวิสัยก็มาโปรดเจ้าพิมพิสารเจ้าพิมพิสารก็ฟังธรรมก็บรรลุโสดาบันยอมรู้จักโสดาบันไหมใครไม่รู้จักบ้างยอมรู้จักโสดาบันกันไหมใครไม่รู้จักไหมรู้จักทุกคนใช่ไหมคุณธรรมโสดาบันรู้จักไหมถ้าเราเรียนเรื่องศาสนาต้องเรียนเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนคุณธรรมโสดาบันใครรู้จักบ้างใครรู้จักยกมือขึ้นไม่รู้จักใช่ไหมไม่ยกมือแสดงไม่รู้จักเลยคุณธรรมโสดาบันเนี่ยสำหรับคารวาสคลองเรือนพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นเจ้าแผ่นดินยันตายคลองเรือนยันตายโสดาบันนี้สำหรับผู้หญิงผู้ชายที่เป็นคารวาสที่ดีที่วิเศษสุขวิเศษคือคุกโสดาบันโสดาบันนี่หมายถึงว่าเห็นพระไตรลักษณญาณเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเชื่อว่าพระธรรมมีจริงเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ได้จริงทำไมจึงเชื่อว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ตรัสไว้เนี่ยเป็นธรรมดับทุกข์ได้จริงแล้วเชื่อว่าพระสงฆ์เนี่ยมีจริงคือปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ได้จริงแล้วเชื่อว่าบุญมีจริงเชื่อว่าบาปมีจริงเชื่อว่าสวรรค์นรกนิพพานมีจริงไม่สงสัยเลยสักนิดเดียวทั้งที่คนเนี้ยสงสัยทับตายเลยสงสัยไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแต่พอฟังธรรมจบแล้วพอได้ใจรักษณญาณแล้วเนี่ยจิตละโลภโกรธหลงเบาบางแล้วเนี่ยสำเร็จโสดาบันแล้วความสงสัยจะหายหมดเลยเชื่อทีแรกไม่ยอมเชื่อพอรู้ว่าสำเร็จเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยใครว่าพุทธเจ้าไม่มีจริงไม่เชื่อแล้วใครว่านรกสวรรค์ไม่มีจริงไม่เชื่อแล้วใครว่านิพพานไม่มีจริงไม่เชื่อแล้วหัวขาดตีนกุดก็ไม่ยอมเชื่อใครเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อธรรมะเชื่อพระสงฆ์นี่สำหรับคุณธรรมโสดาบันและละสกายทิฏฐิละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาตัวตนว่ากูเก่งกูรวยกูไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ไม่มีรู้ว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่เกิน100ปีต้องตายเชื่อว่าร่างกายคนเราเนี่ยอาศัยอยู่เหมือนคนจะเดินทางต้องอาศัยรถไปเชื่อว่ารถกับคนนี่คนละคนรถนี่คือร่างกายใจนี่คือคนขับขี่ความยึดมั่นถือมั่นคือใช้ปัญญาแยกออกไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราตัวเขาก็เรียกว่าละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วไม่ถือศาสนาอื่นเชื่อว่าทางนิพพานนี่มีจริงเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เปลี่ยนศาสนาไปถือใครจะว่าอย่างโน้นดีอย่างนี้ดีก็รู้แล้วว่าทางดับทุกข์คืออยู่ที่ใจตัวเองสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปามาสไม่ถือศีลผิดแล้วถือศีล5ตลอดชีวิตผัวเดียวเมียเดียวไม่นอกใจผัวไม่นอกใจเมียเนี่ยคนมีคุณธรรมใครจะเอาเหล้ามาให้กินก็ไม่กินแหละบอกรู้แล้วว่ารสมันเป็นอย่างไรคุณธรรมโสดาบันละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปามาสให้ทานแล้วไม่มีความตำหนิให้แล้วดีใจความโลภน้อยลงความโกรธน้อยลง
ความโกรธน้อยลงเป็นไงความโกรธน้อยลงเนี่ยคือความพยาบาทเนี่ยไม่มีมีแต่ความโกรธแต่ความพยาบาทแล้วอยากจะฆ่าคนโน้นอยากจะแก้แค้นคนนี้คนนั้นทำกูคนนี้ทำกูจะต้องล้างแค้นมึงอะไรเนี่ยไม่มีอภัยโกรธแล้วก็รู้ว่าเนี่ยทุกข์แก่ใจตัวเองก็สละความโกรธได้ไม่พยาบาทใครทั้งหมดมีเมตตาเป็นหลักคุณธรรมแล้วความโลภไม่มีมากตรงที่ว่าให้แล้วกลับไม่เสียดายกลับดีใจว่าเนี่ยเป็นสมบัติภายในตายแล้วเอาไปไม่ได้มีการแยกแยะจิตใจตัวเองได้เร็วห้ามใจได้เร็วพวกนี้ไม่เป็นโรคประสาทไม่วิกลจริตไม่บ้าไม่ใบ้พวกนี้จะเป็นคนมีสติปัญญาแนวปฏิบัติไม่หลงทางที่สุดคือเกิดอีก7ชาติไปนิพพานโสดาบันไม่ตายแล้วไม่ไปนรกทำบาปทำกรรมที่แล้วมาพอเป็นโสดาบันแล้วแม้จะฆ่าคนเป็นพันคนฟังธรรมพุทธเจ้าเป็นโสดาบันแล้วไม่ต้องไปรับกรรมปิดอบายภูมิไปเป็นจิตเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วใจมั่นคงนี่หมายถึงหลักคุณธรรมโสดาบันที่พุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนพระเจ้าพิมพิสารในสมัยก่อนคนได้ที่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเห็นอย่างนี้นะเห็นกันเป็นหมื่นแสนคนสมัยก่อนที่พุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยอัศจรรย์อย่างนี้คนเข้าใจธรรมะลึกซึ้งได้เข้าใจวิถีจิตตัวเองได้สงบได้มีปัญญาได้แล้วจะประกาศตัวว่าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชีวิตพอรู้แล้วว่าวิธีดับทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจตัวเองเข้าใจในอริยสัจ4เข้าใจในมรรคองค์8ธรรมะที่ว่ายากๆเนี่ยพระโสดาบันฟังแล้วรู้เรื่องหมดเลยต่างกับคนปุถุชนคนปุถุชนที่หนาแน่นด้วยความโลภโกรธในฟังธรรมะแล้วหนักอกหนักใจหนักความรู้สึกว่าตีไม่แตกเอาเจ้าไปดินที่มีปัญญาด้วยกันเนี่ยมาฟังเจ้าไปดินที่เป็นปุถุชนเนี่ยฟังธรรมะพุทธเจ้าแล้วไม่ซึ้งแต่เจ้าไปดินที่เป็นโสดาบันเนี่ยฟังแล้วลึกซึ้งพระอนนท์บอกว่าพระพุทธองค์ทำไมธรรมะพุทธองค์เนี่ยฟังแล้วจับใจเหมือนจับเข้าไปในกระดูกดำกระหม่อมฉันเลยฟังแล้วละเอียดอ่อนแต่ทำไมคนอื่นฟังไม่รู้เรื่องพระองค์เอ๊ะธรรมะพุทธองค์เนี่ยง่ายจังเลยนะทำไมแต่กระหม่อมฉันฟังไม่ซึ้งใจแต่คนอื่นฟังทำไมไม่รู้เรื่องบางคนก็หลับบ้างบางคนก็ง่วงบ้างบางคนก็รู้สึกว่าฟังแล้วไม่สงบบ้างอะไรเงี้ยพระเจ้าบอกอนนท์ปัญญาเขาต่างกันนิสัยเขาต่างกันบารมีเขาต่างกันเขาจึงฟังไม่รู้เรื่องแต่พระอนนท์สะสมมามากนี่พระอนนท์มีปัญญานี่เป็นผู้กันกรองอะไรได้ละเอียดละออฉะนั้นพระอนนท์จึงฟังรู้เรื่องตอนนี้เมื่อพระเจ้าพิมพิสารมีเพื่อนอยู่ปัจจันชนบทคือมีเพื่อนเป็นเจ้าแผ่นดินเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพิมพิสารเป็นเจ้าแผ่นดินเมืองเจริญแล้วก็มีเพื่อนอยู่เจ้าแผ่นดินบ้านนอกเรียกว่าต่างเมืองเจ้าแผ่นดินปัจจันชนบทคือพระเจ้าประโชดเนี่ยเป็นคนดุร้ายคล้ายๆพระเจ้าป่าเถื่อนตัดสินความอะไรก็จะฆ่าอะไรก็ทำแบบรุนแรงอะไรเงี้ยแต่ก็มีการเป็นเพื่อนกับเจ้าพิสารก็คิดถึงเจ้าพิสารก็ทอผ้าซึ่งเป็นผ้าเนี่ยประณีตมากเป็นผ้าไหมเรียกว่าไหมแบบกาสีอ่ะที่หนึ่งในอินเดียว่าสมัยก่อนอ่ะทอเสร็จแล้วก็จัดผ้าที่แผ่นพื้นใหญ่ๆห่มได้เนี่ยฮะก็ห่อมากลมเท่าลูกมะนาวลูกมะนาวโตๆแล้วก็เอาคลั่งห่อนะเอาเงินห่อเอาทองคำห่อแล้วก็เอาคลั่งห่อแล้วก็เอาผ้าแพรที่เนื้อดีห่อแล้วก็เขียนสารว่าเราเป็นเพื่อนที่รักกับเจ้าพิมพิสารไม่มีอะไรเป็นของดีที่จะฝากกำนันให้ท่านขอให้ของควรค่าแก่เมืองชิ้นนี้แก่เพื่อนขอให้เพื่อนเนี่ยเปิดในที่ประชุมคนเยอะตอนจะเปิดเนี่ยขอให้เปิดคนมากๆอย่าเปิดดูคนเดียว
จ้าปีศาจก็พอได้รับสิ่งอันนี้มาทางทูตส่งมาก็ต้องทำตามสัญญาก็ประชุมชาวบ้านข้าราชบริพารมาต่างกลางสนามหลวงอ่ะกลางสนามหลวงก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนส่งของวิเศษมาขอให้ชาวบ้านมาดูกันว่ามีอะไรในนี้เราก็ยังไม่รู้เลยก็เปิดเสร็จแล้วก็เปิดคลังออกมาเปิดแผ่นเงินออกมาเปิดแผ่นทองออกมาพอเข้าไปข้างในก็เจอผ้าก็คลี่ออกมายาวหลายวาเป็นเนื้อละเอียดมากเลยคนก็โอ้ยสาธุการก็ว่าพระเจ้าแผ่นดินตรงนี้นะมีสติปัญญามีฝีมือล้นเหลือซึ่งทอผ้าได้ประณีตมากซึ่งราคานับไม่ได้เลยว่าราคาเท่าไหร่คนชาวบ้านคงทำไม่ได้ซึ่งไม่เคยเจอเลยผ้าเนื้อละเอียดแล้วก็ห่อมาเป็นเพียงลูกผลส้มเท่านั้นเองเดี๋ยวพอคลี่ออกมาก็ได้แผ่นใหญ่ผืนใหญ่นุ่งห่มได้สบายเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นของประเสริฐไม่เคยเห็นว่ามีฝีมือทอผ้าได้ขนาดนี้สีสันก็สวยงามทุกคนก็พูดกันเจ็ดวันไม่จบคุยในเรื่องผ้านั่นเองว่าอัศจรรย์เหลือเกินแหมไม่เคยเจอเลยคนทอผ้างั้นนี้ก็ชมเชยความเป็นผู้สำคัญสำหรับที่ส่งเครื่องบรรณาการมาให้จ้าปีศาจก็มาคิดว่าคิดแบบคนที่มีธรรมะนะฮะคนที่มีธรรมะนี่จะคิดลึกซึ้งกว่ากันก็เอ๊ะเราจะเอาอะไรให้ดีไอ้ผ้าอย่างนี้เขาก็มีแล้วสมบัติทุกอย่างก็มีเจ้าแผ่นดินนี่มีมากอยู่แล้วให้ไปก็ไม่อัศจรรย์ควรให้ธรรมะดีกว่าเจ้าปีศาจก็ให้อมาตย์เนี่ยมาเขียนเลยมาเขียนลงในแผ่นทองคำเขียนเรื่องโพคิยปักธรรมใครรู้จักโพคิยปักธรรมไหมรู้จักไหมยังไม่ได้เรียนใช่ไหมโพคิยปักธรรม38ประการเนี่ยมีปฏิจจสมุปบาท12อริยสัจ4มรรคองค์8โพชฌงค์7นะธรรมะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือเรื่องปฏิบัติทั้งหมดนะฮะคือเรื่องปฏิบัติทั้งหมดก็เขียนเข้าไปในแผ่นทองคำหมดเลยเขียนไปว่าเริ่มต้นก็พระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกธรรมะได้เกิดขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์อรหันต์ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกแล้วก็ศีล5อธิบายเรื่องศีล5อธิบายเรื่องศีล8อธิบายเรื่องศีล10อธิบายเรื่องศีล227แล้วความเป็นคฤหัสถ์ปฏิบัติอย่างไรอธิบายเรื่องมรรคองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปถึงสัมมาสังกัปโปสัมมาวายโมสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เขียนมรรคองค์8แล้วก็อริยสัจ4แล้วก็อิทธิบาททั้ง4แล้วก็เขียนมหาสติปัฏฐาน4วิธีเดินจงกรมวิธีนั่งสมาธิวิธีกำหนดลมหายใจเข้าออกวิธีการเจริญสมถะและวิปัสสนาเขียนเสร็จแล้วก็ห่อทองคำห่อทองคำม้วนไปแล้วก็เอาเงินห่อแล้วก็เอาคลั่งห่อแล้วก็เอาผ้าห่อก็บอกว่าไม่มีอะไรจะให้เพื่อน ที่มีค่ามากกว่าที่เพื่อนส่งผ้ามานั่นก็เป็นของที่มีค่ามากควรแก่เมือง เราไม่มีอะไรจะตอบแทนเพื่อนก็ขอส่งของนี้ให้เพื่อนแต่ขออย่าเปิดในที่ชุมชนขอให้เปิดอ่านคนเดียว ขอให้อ่านคนเดียวอย่าให้ใครอ่าน เมื่อได้รับสารนั้นแล้วพระเจ้าประโชดก็เอ๊ะของเราส่งไปให้เพื่อนให้อ่านกันทั้งเมืองให้ดูกันทั้งเมืองแต่ของเพื่อนส่งมาให้เราให้ดูคนเดียวทำไมของนี่มันลึกลับแค่ไหนเกิดสนใจมากก็เข้าห้องที่บรรทมตัวเองห้องทำงานส่วนตัวไม่ให้ลูกให้เมียรู้ทั้งหมดให้อมาตย์อ่านให้ดูอมาตย์ก็คลี่ออกมาจากผ้าออกมาจากคลั่งก็มาเจอเงินแล้วก็เจอทองคำก็คลี่ออกมาทองคำ

พอปิติดับบอกอ่านต่อพระธรรมะได้เกิดขึ้นแล้วในโลกเขาก็เกิดปิติอีกจุดอ่านก่อนฉันมีปิติมากเหลือเกินเขาฟังอะไรไม่รู้เรื่องนะมีแต่ปิติอยู่ในใจหยุดอ่านเสร็จแล้วก็ให้อ่านต่อพระอรหันต์พระสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกเขาก็ปิติมากอีกเหมือนตัวนี้จะลอยจะไปเลยก็ข่มปิติก็อ่านต่อแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามครั้งเนี่ยพระจันทโชตเนี่ยปิติมากมายมหาศาลซึ่งไม่เคยได้ยินเลยในชีวิตพอใจมีปิติเนี่ยคนเราพอมีปิติแล้วไม่มีนิวรณ์แล้วในจิตใจเขาผ่องโตแล้วก็มีความรู้สึกที่มีความสุขมากอิ่มมากก็ให้อ่านต่อเขาก็อ่านศีล5ศีล8อ่านวิธีเจริญสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมกายเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงจิตเป็นยังไงธรรมเป็นยังไงมรรคองค์8เป็นยังไงสมถะเป็นไงวิปัสสนาเป็นไงพอถึงวิปัสสนาเท่านั้นแหละสมถะนั้นเขาทำตามเลยพอทำตามสมถะลมให้ใจเขาออกนะเขาได้สมาธิแล้วก็พูดถึงเรื่องปฐมฌานตติยฌานไปถึงจตุตฌานเขาทำได้หมดเลยฮะเขาเข้าจตุตฌานได้พอเข้าถึงจตุตฌานเขาเจริญวิปัสสนาเขาได้บรรลุธรรมะเลยฮะเขาได้บรรลุเป็นอนาคาโดยที่ไม่ฟังธรรมอ่านนั่นแหละได้บรรลุเป็นอนาคาความรู้สึกเขาว่าเขาเนี่ยอยากเจอพระพุทธเจ้าจังเลยอยากไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนชีวิตนี้เราพอแล้วเราเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วเราเหลือทุกอย่างแล้วลูกก็โตแล้วภรรยาก็พร้อมแล้วเราขาดอย่างเดียวคือพระพุทธเจ้าธรรมะที่เราจะไปถึงนิพพานคือทางดับทุกข์ก็บอกอมาตย์บอกฉันเห็นว่าคงจะไม่ว่าหน้าที่ต่อไปแล้วขอสงบใจให้เธอไปหาจีวรมานะให้เธอไปหาบาตรมานะเธอไปหาไม้เท้ามานะฉันจะลองดูว่าความเป็นสมณะเนี่ยมันทำได้แค่ไหนอมาตย์ก็บอกเยอะจะบอกใครนะเป็นความลับสำหรับเธอคนเดียวอมาตย์ก็ทำตามก็ไปหาไม่โกนมาก็โกนผมเลยคนผมก็ลองห่มจีวรทำกระพายบาทเดินอยู่ในห้องกันเนี่ยบอกว่าหน้าที่นี้ให้แก่ผู้ดูแลราชการต่อไปงั้นก็เสวยความสุขอยู่ในส่วนตัวมากคนก็เอ๊ะพระราชาทำไมไม่ออกมาลูกเมียก็ทำไมไม่ออกมาที่ไหนได้เขามีความสุขมากแล้วก็ตอนหลังก็ยกสมบัตินี้ให้แก่ลูกภรรยาและลูกก็เสียใจนะเพราะพ่อมาเปลี่ยนแปลงทำไมจึงเป็นงี้ตั้งแต่ได้ศาลเจ้าพิมพิสารเนี่ยไม่ออกจากวังเลยแต่ก่อนเคยว่านาที่ทุกวันพอได้ศาลนี้ไม่ออกจากวังเก็บตัวอยู่ในห้องเงียบเลยผลที่สุดก็เวลายกราชสมบัติให้แก่ลูกก็ออกเดินคนเดียวด้วยเท้าเปล่าเดินทางมาจากเมืองประโชดเนี่ยใช้เวลาเป็นพันกิโลนะเดินหลายเราเดินทางมาจนถึงเมืองกรุงราชคฤห์ก็ตามหาพระพุทธเจ้าตามหาพระพุทธเจ้าพอดีคนเราเนี่ยมีกรรมนะก็ถูกงัวผิดตายตอนชมืดไปถูกงัวแบบงัวมันคงจะหวงลูกอ่ะแล้วก็พอมาที่จริงเขาเจอพระพุทธเจ้าแล้วแต่เขาไม่รู้จักเพราะพระพุทธเจ้ายามกลางคืนเนี่ยเขาไปคุยพระพุทธเจ้าแล้วที่สลาพักแต่เขาไม่รู้จักก็คุยกันในยามมืดคล้ายๆเหมือนพระเจ้าเนี่ยพยายามไปโปรดรู้ว่าคนนี้หมดอายุแล้วก็ไปนั่งที่ศาลาที่คนนี้พักก็คุยกันนะคุยเย็นเที่ยงคืนคุยเรื่องธรรมะก็สงสัยว่าก็ไม่เข้าใจพระเจ้าเพราะอยู่ในที่มืดพระพุทธเจ้าก็ตอบธรรมะจนหมดแล้วก็เขาก็นอนแต่รุ่งเช้าเขาบอกเขาจะไปหาพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้ากับวัดเปรุวันแล้วพวกนี้ก็ตื่นขึ้นมาก็จะหาทางเดินไปวัดพระเมืองกับวัดอยู่ใกล้ๆกันก็งัวไม่ลูกอ่อนก็ขิดตกใจก็ขิดคงจะห่วงลูกก็ตายไอ้เรื่องตายนี่ไม่ใช่เกี่ยวกับว่าธรรมะแต่เรื่องที่บุพกรรมที่เขาเคยเป็นคนฆ่าคนมาเยอะเป็นคนที่ฆ่าคนมาเป็นคนดุร้ายมากเลยฮะเป็นเจ้าที่ดุร้ายเป็นคนอมหิตแต่พอมาเจอธรรมะแล้วเขาเปลี่ยน

ถีชีวิตแต่ไอ้กรรมที่อดีตมามันมากมายพอตายแล้วพระอานนท์ก็ทูลพุทธเจ้าบอกมีกษัตริย์เมืองนั้นออกบวชมาตายอยู่ตรงนี้

ถ้ามามาหาเราเราจะสงเคราะห์ได้มากกว่านี้ก็เลยจัดงานศพพระพุทธเจ้าบอกเขาเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็เหมือนกับพระถือยังไม่ได้บวชกับเราก็คือพระอรหันต์ก็เหมือนกับพระเพราะใจเขาเป็นพระแล้วแต่ชาวบิณฑสารเนี่ยให้เกียรติว่าคนสมัยก่อนเป็นพระแล้วก็ไม่มีอะไรพระเจ้าบิณฑสารก็ให้เกียรติเอาเข้าวังไปแต่งตัวเป็นกษัตริย์แล้วก็เถลิงทำพิธีเผาศพเชิญประชาชนมาร่วมเผากันมากมายยกย่องเกียรติว่าเป็นเจ้าแผ่นดินแต่ที่จริงตัวเขาเนี่ยเป็นพระแต่พระเจ้าบิณฑสารเนี่ยยกย่องแต่งตัวให้เป็นกษัตริย์แล้วก็เผาศพกระดูกนี่ก็กลายเป็นพระธาตุก็ส่งกลับเมืองตัวเองบ้างแล้วก็ประจุไว้ที่หน้าวัดบ้างแล้วก็ไว้ในเมืองบ้างเพราะอะไรก็เพราะว่าพระเจ้าปิพิสารเนี่ยเป็นเจ้าแผ่นดินที่เอาธรรมะไปใช้สามารถที่จะสงบคนทั้งเมืองให้มีคุณธรรมและสามารถเอาธรรมะนี่ไปสงบเมืองอื่นได้อีกดังนั้นจึงว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมามากสมัยก่อนฮะที่อดีตที่แล้วมาเนี่ยคนได้รับพิธีการปฏิบัติเนี่ยซึ่งไม่นานและไม่มากเอาไปใช้ได้ผลมากนี่เราอย่าย่อให้ฟังนะว่าคุณธรรมโสดาบันเนี่ยมีประโยชน์ต่อการครองบ้านครองเมืองแต่ยังพิพากษาเอาไปใช้ก็ได้ฮะจะไม่มีอคติ4ไม่มีอคติ4ไม่มีโทสาคติไม่ตัดสินด้วยความโกรธไม่ตัดสินด้วยความพยาบาทไม่มีโมหะคติไม่ตัดสินด้วยความหลงมีสติปัญญาตัดสินไม่โลภคติไม่โลภคติไม่ตัดสินด้วยความโลภเช่นอะไรไม่ถูกเขาเอาเงินมาให้เราเอาของขวัญมาให้เราเอาของกำนันมาให้เราให้เราตัดสินเข้าข้างเขาเงินซื้อเราไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีโลภคติก็ตัดสินไปตามธรรมใครผิดก็ว่าผิดใครว่าถูกก็ว่าถูกเงินไม่ใช่ว่าเงินถูกที่เงินหรือถูกที่ลาภอันนั้นเพราะนั้นเมื่อไม่มีโมหคติไม่มีโลภคติไม่มีฉันทาคติหรือไม่มีอคติ4แล้วเนี่ยย่อมตัดสินโดยธรรมนะไม่ตัดสินเพราะพวกพ้องไม่ตัดสินเพราะเรารักกันไม่ตัดสินเพราะเห็นกันหน้ากันอะไรเงี้ยนี่หลักธรรมะแค่พิพากษามีคุณธรรมเท่านี้ความจริงก็ย่อมปรากฏคนก็จะพึ่งเราได้มากเลยเพราะเรามีธรรมะเอาไปใช้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีธรรมะล่ะเราไม่มีหลักธรรมเราไม่ชอบใจเราก็ตัดสินไปตามความไม่ชอบใจเรามีความโลภใครเอาอะไรมาให้เราเราก็เห็นแก่เงินเราก็เข้าข้างคนมีเงินไปก็ตัดสินผิดๆไปทั้งที่ตัวเองก็รู้ว่าผิดแต่ว่าเงินมันเป็นใหญ่ซะแล้วเนี่ยไปเห็นแก่พวกพ้องพี่น้องกันทั้งที่รู้ว่าเรื่องนี้มันผิดแต่เราก็ต้องตัดสินเพราะเห็นกับพวกพ้องพี่น้องกันหรือเป็นเพราะเราไม่ได้พิจารณายึดหลักว่าตัวเองทำถูกแล้วหรือคิดถูกแล้วโดยความหลงก็ตัดสินผิดได้ฉะนั้นจึงว่าหลักธรรมะเนี่ยถ้าเอามาใช้แล้วทุกคนจะต้องเป็นคนที่สุจริตยุติธรรมเป็นคนดีแล้วก็เราก็มีความสบายใจว่าเราทำงานชิ้นนี้หน้าที่ชิ้นนี้บริสุทธิ์สุจริตยุติธรรมแต่คนเราเนี่ยเดินมากนะมันจะเดินสองทางโยมไอ้คนซื่อเนี่ยมันจนนะไอ้คนโกงเนี่ยมันรวยไอ้คนซื่อเนี่ยมันจนไอ้คนโกงมันรวยไอ้คนโกงมันรวยกันมากเลยด้วยมันมีบ้านใหญ่ๆมีรถยี่ห้อดีขี่แต่ไอ้คนซื่อเนี่ยมันไม่มีรถเก๋งดีๆขี่ไม่มีบ้านอยู่ต้องอยู่บ้านหลวงเนี่ยไอ้คนที่ไปตามคนจนเนี่ยไม่มีโยม
กินอุดมคติกินอุดมการเนี่ยมันน้อยคนโดยมากก็เพื่อปากเพื่อท้องเพื่อหน้าเพื่อตาก็เข้าข้างคนผิดหมดคนโกงหมดเขาตั้งพยานเท็จกันมาในศาลโยมตั้งพยานเท็จกันมา7เขาตั้งพยานเท็จกันมา10กว่าคนไอ้คนที่เป็นพยานเท็จเนี่ยโยมพวกคนมีความรู้ทั้งนั้นเลยขนาดเป็นคนมีความรู้เป็นคนตั้งพยานเท็จขึ้นมาแล้วทีนี้พระก็ถามบอกโยมไม่กลัวตกนรกเลยที่โยมให้พยานเท็จเนี่ยบอกไม่กลัวหรอกกลัวติดคุกมากกว่าบอกนรกชาตินี้ไม่รู้บอกเขากลัวติดคุกมากกว่าเขาเอาปัจจุบันเขาบอกเขาไม่กลัวนรกแต่คนที่ตั้งพยานเท็จขึ้นมาเนี่ยมันก็พวกคนมีความรู้ทั้งนั้นพวกคนแต่เขาตั้งพยานเท็จมาเพื่อให้พวกเขาเอารอดชนะเท่านั้นเองแต่บอกไม่กลัวนรกกลัวติดคุกแสดงว่าคนเนี่ยกลัวอดกลัวอยากกลัวยากกลัวจนมากกว่ากลัวบาปถ้าคนเราไม่กลัวบาปแล้วเนี่ยย่อมทำความชั่วได้ทุกอย่างย่อมเบียดเบียนตนและคนอื่นได้ทุกอย่างนะฉะนั้นคนเราถ้าคิดว่าทำอะไรแล้วมันเป็นบาปเนี่ยนะมันจะสงเคราะห์ตัวเองและสงเคราะห์คนอื่นได้ดีมากเพราะเชื่อว่าบุญบาปมีจริงกรรมเวรมีจริงทีนี้เมื่อเราไม่ได้เข้าถึงธรรมะจิตใจเราก็หยาบไม่ละเอียดอ่อนเลยเมาไม่เห็นทางเลยเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความโลภมีความอยากไปตามเขาอยากรวยไปตามเขาอยากมีไปตามเขาทะเยอทะยานอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตได้เลยเพราะมองเห็นใครๆเนี่ยคนที่ไม่ซื่อไม่ตรงมันรวยทั้งนั้นคนที่โกงกินคนที่คอร์รัปชันคนที่มีพวกนี้มันมากกว่าเราอ่ะเราจะมาอยู่ยังไงคนเดียวผลที่สุดต้องยอมแพ้เขาโยมยอมทิ้งธรรมะชีวิตนี้เราเลยไม่มีโอกาสจะพบชีวิตที่สงบสุขเลยก็เจอแต่ปัญหาเจอแต่ความวุ่นวายตลอดชีวิตโยมอันนี้เราพูดกันตามธรรมเนื้อผ้านะทีนี้อย่างเราเนี่ยพวกเราถ้าเราได้ศึกษาความจริงอย่างที่ว่าพระเจ้าพิมพิสารได้เอาธรรมะมาใช้ก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีทศพิธราชธรรมตัดสินคดีความก็ตัดสินไปตามเนื้อผ้าใครถูกก็ว่าถูกใครผิดก็ว่าผิดไม่มีอคติสี่ก็เขาก็มีความสุขใจว่าชีวิตนี้ได้ทำประโยชน์แก่โลกเหลือเกินพวกคนเราเนี่ยไม่ถึง100ปีก็ตายทุกคนโยมอย่างน้อยอนุสาวรีย์เราก็อยู่อนุสาวรีย์ใครสร้างให้เราโยมลูกเราหลานเราอนุสาวรีย์ในลูกหลานจะรับมรดกเขาจะจดจำความประพฤติปฏิบัติพวกเราไว้ว่าเราทำตัวอย่างไรมันย่อมรู้ไม่ใช่รู้คนเดียวโยมอนุสาวรีย์ของความดีของทุกคนเราเนี่ยย่อมปรากฏเหมือนอย่างท่านยาธรรมศักดิ์เนี่ยอาจารย์ท่านยาธรรมศักดิ์เนี่ยทุกคนเลยไม่ต้องไปอาจารย์ท่านยาธรรมศักดิ์ไม่ต้องไปบอกว่าฉันซื่อนะฉันบริสุทธิ์นะไม่ต้องประกาศแล้วเนี่ยอนุสาวรีย์เขามีฉันบริสุทธิ์ยุติธรรมเขาทุกคนรู้อาจารย์ท่านยาธรรมศักดิ์เป็นคนบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นคนที่ยอมอดตายอ่ะรักษาธรรมะรักษากฎหมายรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองไว้มีคนที่หาไม่ได้ไม่ได้กี่คนโยมทั้งที่เรียนกฎหมายกันมาทางนั้นก็ยังทำอย่างอาจารย์ทัญญาธรรมศักดิ์นะเพราะเขายึดว่าธรรมะเนี่ยซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานอย่างน้อยคนดีก็เห็นเทวดาก็เห็นโยมคนชั่วไม่เห็นหรอกคนโกงคนกินไม่รู้จักคุณธรรมเราหรอกแต่คนดีเขาเห็นพระเห็นเทวดาเห็นพระเจ้าแผ่นดินก็เห็นคนดีเขาเห็นโยมแต่คนที่ทำชั่วเนี่ยเห็นหมดฮะเขาก็เห็นเหมือนกันเทวดาก็เห็นผีก็เห็นคนก็เห็น
จะเห็นไปในทางที่ไม่ดีเห็นว่าคนนี้ไม่ซื่อคนนี้ไม่สุจริตยุติธรรมคนนี้ไม่มีธรรมะในใจคนนี้ไม่มีคนที่ไม่มีธรรมะในใจเนี่ยจะว่าฉลาดก็ไม่ฉลาดนะโยมนะพอความโลภครอบงำแล้วไม่ฉลาดเลยโยมพอความเห็นแก่ตัวครอบงำแล้วไม่ฉลาดเลยพอความโกรธครอบงำแล้วไม่ฉลาดเลยฉลาดไม่ได้โยมเพราะนั่นมันกิเลสน่ะมันจะฉลาดได้ไงพอความโลภครอบงำก็ทำผิดแหละพอความโกรธครอบงำก็ทำผิดแหละพอความหลงครอบงำก็ทำผิดมันทำด้วยความโลภก็หลงจะฉลาดได้ไงเพราะกฎหมายนี่มันเป็นคนฉลาดเนี่ยกฎหมายนี่ฉลาดอยู่เหนือเหตุเหนือผลอยู่เหนือคนโกงอ่ะใช่ไหมอยู่เหนือคนไม่บริสุทธิ์กฎหมายนี่มันเปรียบเหมือนกับอะไรเปรียบเหมือนกับผ้าสะอาดเนี่ยผ้าสะอาดหรือเหมือนผ้าสะอาดที่มาเช็ดกระโต๊ะสะอาดสิ่งของที่ชำระไอ้สิ่งที่สกปรกให้หมดไปกฎหมายนี่เหมือนมาชำระล้างเช่นปัญหาสังคมเนี่ยก็ต้องมีกฎหมายสังคมอย่างเงี้ยสามารถจะมาช่วยสังคมได้อย่างเช่นอะไรกฎหมายช่วยสังคมกฎหมายอะไรที่จะช่วยประเทศเราเช่นว่ามูลค่าเพิ่มเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเอากฎหมายมาช่วยให้รัฐบาลอยู่ได้ประเทศอื่นเขาอยู่ได้กฎหมายข้อนี้ร่ำรวยด้วยกฎหมายข้อนี้แต่ประเทศไทยเราล้าหลังเขาเพิ่งจะมาออกกฎหมายรัฐบาลก็เลยรวยช้าหน่อยไม่ทันกับพ่อค้าเขาฉลาดกว่าแต่ประเทศอื่นเขาออกมานานแล้วเขาเจริญเพราะกฎหมายข้อนี้แต่คนเขาก็ซื่อสัตย์หมดทั้งประเทศเพราะกฎหมายข้อนี้ทำให้คนซื่อสัตย์ทำให้สรรพากรก็ซื่อสัตย์พ่อค้าก็ซื่อสัตย์คนซื้อก็ซื่อสัตย์คนซื้อก็มีกฎหมายอยู่ในมือตัวเองเป็นเจ้าของประเทศใครไม่ให้ใบบินคนนี้โกงภาษีต่อเราอะไรเงี้ยคนนี้ก็กลายไปว่าทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะรู้กฎหมายเท่าๆกันและได้ใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ทั้งพ่อค้าประชาชนนะจริงๆกฎหมายฉลาดนะโยมนะถ้าทำมาตั้ง 20-30 ปีประเทศไทยมีเงินเหลือใช้แล้วนี่เนี่ยจะมาพูดแวะไปในทางโลกหน่อยไปว่ากฎหมายนี่มีประโยชน์ถ้าเอามาใช้ฮะเพราะมันเป็นคำสุดมันเป็นความพอดีทั้งทุกฝ่ายเมื่อก่อนสรรพากรต้องไปนั่งนับอะไรไปนับชามข้าวแกงชามก๋วยเตี๋ยวลูกศิษย์อาตมาเนี่ยเลิกบอกไปไงเลิกแล้วมันไปนั่งนับเลยวันเสาร์อาทิตย์ขายดีมันเอาทุกวันเลยจริงขายดีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์มันไปนับบวกหมดทั้งเดือนเลยเลยหยุดปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเลยบอกตกงานยันนี้กฎหมายข้อนี้เกิดขึ้นมาใครจะไปนั่งนับเพราะอะไรเพราะคนจนกฎหมายเขาก็ไม่เก็บมากช่วยได้ฮะแต่นั้นจึงว่าถ้าเรามีธรรมะเนี่ยอาตมาว่าคนเราเนี่ยความโลภมันก็น้อยลงฮะความเห็นแก่ตัวก็น้อยลงบางคนนี่พูดไม่รู้เรื่องเพราะอะไรล่ะเมื่อความโลภมาครอบงำเราจะพูดดูเรื่องได้ยังไงจ่อตัวเองอยากได้นะฮะก็ต้องพูดแบบคนอยากได้คนโกรธก็ต้องพูดแบบคนโกรธคนหลงก็ต้องพูดแบบคนหลงจะพูดแบบคนรู้ไม่เอาแล้วฮะมาคุยธรรมะเดี๋ยวมันทำบาปไม่ได้กลัวจะหมดความรู้สึกอันนี้ไปฉะนั้นหลักปฏิบัติที่แนวของมหาสติปัฏฐาน4ที่ว่ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเป็นวิธีครองใจเราโยมคนเราเนี่ยเวลาเดินเนี่ยถ้าเรารู้หลักปฏิบัติเนี่ยเดินเนี่ยเราก็ใช้สติตลอดเวลาจะเรียกกายรู้กายตัวเองเดินกายเดินกายนั่งกายนอน

นอนกายกินเนี่ยเขาเรียกรู้กายรู้เวทนารู้อารมณ์ตัวเองอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นทุกข์คือเรารู้อารมณ์ตัวเองเขาเรียกว่าควบคุมอารมณ์ได้รู้จิตรู้สภาพจิตใจของเราเนี่ยสุขหรือทุกข์ชอบหรือไม่ชอบคิดดีหรือคิดไม่ดีคิดอดีตหรือคิดอนาคตรู้สภาพจิตใจตัวเองเป็นคนมีสติปัญญารู้สภาพจิตใจตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ทำรู้ทำพิจารณาเห็นทำอยู่เนืองๆว่าพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรเป็นตัวตนคนเราเกิดมาเนี่ยความยึดถือเองที่ว่าเป็นตัวตนแต่แท้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงทุกเวลาไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้สักอย่างเดียวแม้แต่ร่างกายเราก็ตั้งอยู่ไม่ได้นั่งนานๆเดี๋ยวก็ต้องเดินเดินนานๆเดี๋ยวก็ต้องนั่งนอนนานๆเดี๋ยวก็ต้องลุกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแม้แต่ร่างกายเราเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนมาตั้งแต่อยู่ในท้องมันจะเป็นเด็กมันจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปถึงความแก่ความตายไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้ดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้จึงว่าเข้าใจในธรรมะพุทธเจ้าว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เข้าใจในธรรมธรรมภายในธรรมภายนอกธรรมภายในคืออารมณ์ตัวเองบางครั้งก็สุขมากบางครั้งก็สุขนั้นก็เปลี่ยนไปบางครั้งก็เข้าใจบางครั้งก็ไม่เข้าใจเห็นพระใจรักในตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมั่นคงเลยในโลกนี้เพื่อความไม่ประมาทเมื่อเห็นความไม่ประมาทไม่เที่ยงของร่างกายแล้วเนี่ยเราจะอะไรเป็นที่พึ่งเราต้องมีหลักมีหลักกายเวทนาจิตธรรมต้องมีสติสัมปชัญญะมีหลักปฏิบัติของตัวเองทำความสงบให้เกิดขึ้นทำความรู้ให้เกิดขึ้นพอจิตใจของเราละเอียดอ่อนแล้วเนี่ยจะกลายเป็นคนที่อารมณ์ผ่องใสเบิกบานกินก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขไม่มีอะไรมาวุ่นวายใจตอนนี้ถ้าเราไม่มีหลักธรรมล่ะคนเราเนี่ยจะส่งจิตออกนอกตลอดเวลาสับสนวุ่นวายตลอดไม่มีเป็นอะไรในไม่มีอะไรในหลักของตัวเองคิดแบบคนทั่วๆไปนะฮะอย่างที่ว่าคิดอย่างโสดาบันเนี่ยถ้าคิดเรื่องศาสนาก็อยู่ในกรอบถ้าคิดอยู่ในโลกก็คิดอยู่ในกรอบของศีลธรรมแต่นี่คนเราพอไม่มีหลักธรรมแล้วอยู่ในโลกนั้นไม่มีกรอบของความคิดที่สละละวางอะไรใครมาชวนให้เราโลภเราก็โลภไปตามเขาใครมาชวนให้เราโกรธก็โกรธไปตามเขาเขามาชวนให้เราหลงก็หลงไปตามเขามันไม่มีหลักของตัวเองแต่นี้พอเรามีหลักปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าธรรมะเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราได้ตอนนี้เราเป็นคนศึกษาในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราศึกษาตื้นๆเนี่ยเราไม่รู้จริงๆเราไม่รู้เลยว่าหลักปฏิบัติของศาสนาเนี่ยมีประโยชน์ต่อเราแค่ไหนเคยไหมเคยลองมาใช้กับการเรียนหนังสือไหมธรรมะใครเคยนั่งสมาธิกันบ่อยไหมเคยนั่งไหมเคยศึกษาธรรมะไหมใครนั่งยกมือดิยกมือกี่คนยกดิมือไม่หนักนะยกไปเบากี่คนเคยนั่งสมาธิอ่ะแต่ได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ไหมได้นั่งสงบไหมนั่งสงบไหมเคยรู้จักความสงบไหมสงบขึ้นนะเคยฟุ้งซ่านไหมเคยรู้จักคำฟุ้งซ่านไหมใครอยู่ในที่นี้ใครรู้จักคำฟุ้งซ่านไหมรู้จักคำฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านรำคาญใจหงุดหงิดน่ะสมมติว่าเหมือนกับคนคอยรถติดอย่างเงี้ยรถมันไม่ไปสักทีเนี่ยหงุดหงิดเหลือเกินด่ารถแกก็ไม่ไปอะไรเงี้ยด่ามันหมดแหละทีมันด่ามันจราจรด่ามันทั้งรัฐบาลอะไรเงี้ยบางคนเพราะหงุดหงิดมันด่าหมดทั้งที่ไม่ด่าตัวเองนะด่าคนอื่นนี่คือคนหงุดหงิดคอยเวลาไม่ตรงแล้วก็อะไรไม่สมใจเงี้ยมันจะหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจใครเคยไหม

0: คยไหม
1: เคยมันทุกข์แล้วมันสุข
0: ฮะแค่ครั้งเดียวนะทุกข์ทับตายนะฮะอันนี้เนี่ยอารมณ์เศร้าหมองโยมถ้าเกิดขึ้นตอนเช้าแล้วโยมไม่ดีฮะเกิดขึ้นตอนเช้ามันก็งานของเราเนี่ยพออารมณ์มันฟุ้งซ่านหงุดหงิดแล้วเนี่ยมันเห็นอะไรมันก็จะหงุดหงิดไปด้วยทั้งที่คนชอบกันเนี่ยจริงๆพูดดีๆก็กลายเป็นไม่ดีเพราะอารมณ์ค้างเขาเรียกคนอารมณ์ค้างแล้วเหมือนยังโยมทำงานหรือเรียนหนังสือตอนเย็นๆจะเลิกเนี่ยโยมหงุดหงิดโยมหงุดหงิดในการเรียนก็ดีหงุดหงิดในสังคมก็ดีหงุดหงิดในรถติดก็ดีพอกลับไปบ้านเนี่ยอารมณ์มันค้างหงุดหงิดเคียงใครทำอะไรไม่ถูกใจหรอกทั้งเนี่ยนะคือคนไม่มีเหตุผลโยมทั้งที่คนนั้นนะเขาดีกับเรานะคนที่บ้านนะเขาดีกับเราแต่เราเป็นหงุดหงิดกับเขาแต่ที่จริงสาเหตุมันไม่ใช่สาเหตุจากที่ทำงานก็ดีจากที่รถติดก็ดีจากเรื่องอื่นแต่ใจเราขุ่นมัวเราล้างไม่ออกเราปล่อยวางไม่ได้มันขุ่นมัวมันเก็บไปถึงที่บ้านบางคนนี่นอนไม่หลับเลยใจพวกนี้โยมนี่แหละที่ว่าชำระล้างใจไม่ได้พวกอึดหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองเนี่ยพวกนี้พวกใจตัวเองเนี่ยฟ้องอยู่ทุกวันมันเพิ่มมากขึ้นนะโยมนะไม่ใช่โตแล้วแก่แล้วจะหายนะอารมณ์พวกนี้นี่เรื่องทุกข์ของใจคนแล้วพอมีอย่างนี้มากๆแล้วก็กลายจะเป็นคนที่อารมณ์ไม่ค่อยปกติที่ว่าคนแก่หลงเพราะอะไรถ้าหลงเพราะพวกนี้นะโยมจากการที่ไม่มีธรรมะไม่มีความสงบในความการทำงานการเป็นอยู่เนี่ยมันสะสมมากๆแล้วมันจะหงุดหงิดมากขึ้นเหมือนรถติดทุกวันนายโยมก็ด่าทุกวันโมโหทุกวันนึงฮะหรือเหมือนใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจเวลาเนี้ยไม่ถูกทุกวันใจมันก็จะหงุดหงิดทุกวันและอันนี้มันจะสะสมมากๆเป็นตัวปัญหาชีวิตตัวเองจะกลายเป็นคนไม่เบิกบานแล้วก็จะนำไอ้ความไม่พอใจตัวเองเนี่ยไปกระทบกระเทือนคนอื่นเอาไปใส่ให้คนอื่นแล้วก็หาว่าคนอื่นใส่ให้เราแต่ที่จริงมันตัวเหตุเราไม่ได้แก้ที่ใจเราเราไม่ได้ดับความปรุงสร้างในใจเราโยมเขาบอกพุทธเจ้าบอกไฟมี3ดวงคนเราเนี่ยมีไฟร้อนอยู่3ดวงไฟละไฟใหญ่ๆกองใหญ่ไฟโลภะไฟโทสะไฟโมหะแล้วก็ไฟราคะไฟราคะเนี่ยหมายถึงว่าเรารักใครเนี่ยหลงเลยล่ะรักมากๆหลงเลยไม่ได้หลงเลยร้อนเลยไม่เห็นหน้าอยู่ไม่ได้เลยร้อนเลยเนี่ยไฟราคะถ้าไฟโทสะก็เวลาเห็นหน้านี่โกรธเลยเนี่ยอยากจะว่าเลยเนี่ยพูดจาหยาบคายมาเลยเนี่ยไฟโทสะไฟโลภะพอเห็นอะไรนี่อยากได้ทนไม่ได้มีความโลภอย่างเงี้ยที่เขาเห็นเงินใช่ไหมเท่าไหร่ก็ไม่พอไหมมีต้องร้อยล้านพันล้านไม่พอเนี่ยไฟโลภะโยมพอเห็นนั้นมันอยากได้แต่พอได้แล้วมันไม่พอหรอกไฟมันเผาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไฟโมหะนี่เป็นคนที่คนโมหะนี่เป็นคนหงุดหงิดคนหงุดหงิดเป็นคนไม่มีเหตุผลเป็นคนเชื่อใจตัวเองเป็นใหญ่พูดคิดว่าตัวเองพูดถูกทำถูกคิดถูกเชื่อตัวเองถูกตัวเองมีความรู้ตัวเองมีความนะพวกนี้โมหะหลงตัวตนพวกนี้แก้ยากพวกหลงตัวเองสำคัญตัวเองผิดพวกนี้จังหงุดหงิดตลอดไม่มีความสุขใครก็แก้ตัวเองไม่ได้นอกจากตัวเองประพฤติปฏิบัติมีปัญญามาส่องดูใจเองว่าอ๋อเรานี่โมหะหลงสำคัญตนเองผิดจึงจะแก้ได้พระยังสอนไม่ได้เลยพวกโมหะพวกนี้นอกจากตัวเองเข้าไปประพฤติปฏิบัติอันนี้แหละที่ว่าเราจำเป็นต้องเรียนรู้ธรรมะเอาไว้แก้อารมณ์พวกนี้เพราะทุกคนเราเนี่ยมันมีทุกข์อยู่ประจำใจทุกคนนะไม่ใช่ทุกข์อยู่ประจำร่างกายทุกข์อยู่ประจำใจสุขเนี่ยมันก็มีแต่เพียงเราลืมไปเท่านั้นเองว่ามันสุขแต่ที่จริงแล้วคนเราเนี่ยมันมีแต่ทุกข์มากกว่าเรื่องปัญหาของเราเนี่ยมันไม่จบโยมนะอย่างโยมเป็นจะเป็นพิพากษาโยม
1: โยมเป็นนี่60ปีปัญหาก็ไม่หมดคดีมีทุกวันเนี่ยมันไม่จบคนเรามันไม่จบเรื่องก็เพราะอะไรเพราะคนมันไม่มีศีลธรรมนะเมื่อเขาไม่จบเรามีหน้าที่นี้เราก็เลยไม่จบสักทีเพราะคนเราไม่รู้จักหยุดใจตัวเองไม่รู้จักจบเหมือนหมอฮะหมอโรงพยาบาลจบทางเภสัชกรเป็นหมอจ่ายยาให้ยาคนกินผลที่สุดแม่ตัวเองป่วยแม่ตัวเองป่วยเป็นโรคกระดูกที่ขาแก่ให้ยากินก็ยิ่งกินยิ่งติดทำไงดีไอ้ความรักแม่ไอ้ตัวเองนี่จบต้องหลายสาขาเป็นอะไรเกียรตินิยมทางไอ้ทางเภสัชเนี่ยฮะเก่งมากเลยสอนหมอมาเยอะเลยผลสุดทำไง กตมาคุ้นเคยกันผลสุดก็ไปเรียนที่วัดโพโยมไปเรียนเป็นหมอนวดที่วัดโพหมอจบเภสัชกรไปเรียนหมอนวดนวดยังไงนะนวดพอรู้วิธีแล้วก็ทำสมาธิก็เอาสมาธิเนี่ยมานวดแม่มานวดเบานะลูกนะแล้วเข้าเลยเลิกไม่ให้แม่กินยาพอแม่ป่วยก็นวดทำสมาธินะแม่นะตัวเองก็ทำด้วยให้แม่ทำด้วยแม่ก็เลยอดทนแม่ก็เลยไม่บ่นไม่ร้องไม่ควนคางกลายเป็นคนเข้มแข็งกลายเป็นคนมีธรรมะเลยไม่ต้องกินยาไอ้หมอก็เอ๊ะทำไงดีเนี่ยเรานี่เป็นเจ้าของตำรับตำราไม่รักษาแม่ไม่ได้ธรรมะรักษาแม่ได้แกก็เลยคนนี้ใครปวดก็แกก็พออาตมาปวดหลังแกก็มาไปที่โรงพยาบาลก็เอามือมาทำพลังใส่หลังเรากดทำสมาธิให้เรากลายเป็นหมอยาไอ้เพื่อนก็บอกเคยหมอนี่เพี้ยนแล้วหมอยานี่เพี้ยนแล้วที่จริงแกไม่เพี้ยนหรอกไอ้เพื่อนมันยังเพี้ยนอยู่ฮะไอ้พวกที่จ่ายยาให้คนกินจนติดมันยังเพี้ยนอยู่นะตอนนี้พอดีหมอเข้ามาอยู่ที่วัดคนหนึ่งทุกวันนี้มารักษาที่วัดน่ะพอเลิกงานแล้วก็มาวันเสาร์อาทิตย์ก็ถูกหมอคนนี้สอนบอกหลวงพ่อหมอเขาสอนผมบอกอย่ากินยามากเลยไม่มีประโยชน์อะไรหรอกให้คนไข้เนี่ยให้กำลังใจเถอะให้เขาเข้มแข็งเถอะให้กินอาหารให้ดีเถอะออกกำลังกายให้ดีเถอะกินให้ถูกกันทำไมออกกำลังกายดีทำใจเข้มแข็งมันหายเองโรคเนี้ยไม่กินยาก็หายแล้วบอกกับหมอคนนี้ก็เลยเป็นคนเคยจ่ายยาแรงๆก็เลยเลิกจ่ายมาอยู่ที่วัดก็มานั่งกรรมฐานรักษาโยมไปด้วยรักษาพระไปด้วยทิ้งเป็นอะไรไม่หายบอกกรรมเนี่ยมันกรรมหมอน้อยคนที่จะพูดเรื่องกรรมนะหมอมันเรื่องกรรมเก่าเนี่ยภาวนาแล้วก็หายภาวนาแล้วก็หายบางคนก็จริงๆยอมกินยาไม่หายภาวนาหายมันเป็นโรคกรรมจริงๆเนี่ยพอหมอยอมรับปุ๊บคนไข้ก็ยอมรับทุกวันนี้ที่หมอไม่ยอมรับใช่ไหมคนไข้ก็เลยคิดว่าต้องเชื่อหมอทุกวันนี้เราเป็นอะไรเราฝากชีวิตไว้กับหมอหมดเชื่อหมอหมดเลยนอนไม่หลับก็กินยานอนไม่หลับกินยาผลที่สุดพอเลิกกินยามานั่งสมาธิกับนอนหลับตลอดชีวิตนี่คือเรียกว่าหลักวิชาการเนี่ยต้องปฏิบัติโยมต้องมาปฏิบัติจึงจะเข้าถึงธรรมะผลที่สุดกายหมอคนนี้ต้องเอาธรรมะไปใช้กับครอบครัวตัวเองจึงจะมีความสุขเขาก็อยู่กันยังมีความสุขพอตัวเองมีธรรมะการพูดคุยกับภรรยาตัวเองลูกตัวเองก็ไม่พูดแบบคนโมโหโทโสไม่พูดแบบคนมีอารมณ์พอหมอนี่เครียดอยู่แล้วนี่ฮะคนเครียดเอาจริงเอาจังต่อชีวิตตัวเองเนี่ยพวกนี้เอาใจตัวเองเป็นใหญ่ไม่มีธรรมะยิ่งเครียดใหญ่เลยนะฮะเหมือนก็เรียนพิพากษาเรียนกฎหมายนี่ก็เครียดนะฮะเอาจริงเอาจังต่อชีวิตตัวเองมากมันก็ใครมากระทบไม่ถูกใจนี่ก็หงุดหงิดเหมือนกันอย่างเงี้ยอะไรที่ใครทำไม่ถูกใจก็เพราะเราจริงจังเกินไปมันก็หงุดหงิดได้เครียดได้นี่ถ้าหาวันจริงจังเกินไปก็กลายเป็นคนเครียดแล้วก็ต้องเอาธรรมะเนี่ยไปปล่อยวางไว้บ้างพอชีวิตของเราไม่เครียดมากก็มีความสุขให้ยกให้กว้างนะว่าหมอบางคนยังต้องเอาธรรมะไปใช้กับได้ประโยชน์กับครอบครัวตัวเอง

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

หลักอนัตตาในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาอันชอบพระองค์มิได้ตรัสว่าอนัตตาเป็นของไม่มีตนมีตัวเป็นของว่างเปล่าพระองค์ตรัสว่าตนตัวคือร่างกายของคนเราอันได้แก่ขันธ์ทั้งห้านี้มันมีอยู่แล้วแต่จะหาสิ่งที่เป็นสาระในขันธ์ห้านั้นไม่มีดังนี้ต่างหากเมื่อสรุปให้สั้นๆแล้วผู้ที่ยังยึดอัตตาอยู่พระองค์ก็สอนให้ประกอบภารกรรมเพื่อประโยชน์แก่อัตตาโดยทางที่ชอบที่ควรไปก่อนจนกว่าผู้นั้นจะเห็นชัดแจ้งด้วยตนเองว่าสิ่งที่เราถือว่าอัตตาอยู่นั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่อัตตามันเป็นเพียงมายาหรือของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วพระองค์จึงสอนอนัตตาที่แท้จริงพระธรรมคำสอนพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศเทศะรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายจากหนังสือตามรอยธรรมย้ำรอยครู

ระธรรมทั้ง 48,000 พระธรรมขันธ์นั้นออกไปจากจิตของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิตอยากรู้อะไรค้นได้ที่จิตพระธรรมคำสอนหลวงปู่ดูลย์อตุโลวัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จากหนังสือธรรมะพระบูรพาจารย์

จิตใจไม่ปกติเกิดความหวั่นไหวเกิดความโลภความโกรธเกิดความเกลียดความรักความชัง

0: ปฐมพยาบาลขั้นแรกก็คือปล่อยทิ้งเสียอย่าให้เป็นอารมณ์อย่าคิดถึงเรื่องนั้นทำใจให้สงบนิ่งอยู่ในที่เดียวหากมันไม่อยู่ก็ให้นึกเอาพุทโธมาไว้เป็นอารมณ์นี่เรียกว่าปฐมพยาบาลคติธรรมคำสอนหลวงปู่เทศรังสีจากหนังสือเทศโกวาท
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: อรรยังโสตินดริยังกานินดริยังชิวหินดริยังกายินดริยังมะนินดริยังตีณบัดนี้ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาพรักพร้อมกันนะในสถานศาลาหลังนี้เนื่องในวันนี้ได้อาราธนาอัตมภาพมาแสดงพระธรรมเทศนาอันเป็นศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องสดับสติปัญญาเพิ่มพูนบารมีท่านสาธุชนทั้งหลายในวันนี้จะได้แสดงเรื่องอินทรีย์รวมกันทั้ง12ประการเหตุฉะนั้นในข้อต้นคือตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐัพพะใจกับธรรมารมณ์เมื่อรวมเรียกกันแล้วว่าเรียกอายตนะ12แต่ทำไมเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเทศนาไว้ในธรรมจักรปวัตตนสูตรว่าสัตเสนาไว้นั้นว่าอาการ12ของเราตถาคตหมดจดเพียงใดบริสุทธิ์เพียงใดแล้วจึงได้ปฏิญาณตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะด้วยปัญญาตรัสรู้อันแท้จริงการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงเทศนาชี้แจงแสดงแนะนำสั่งสอนทั้งเวไนยนิกรสัตว์ทั้งหลายภิกขุโนภิกขุณีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายตั้งแต่สมัยขั้งพุทธกาลมานมนานแล้วนั้นจนมาถึงในปัจจุบันนี้ก็ยังมีครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายได้พากันนำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ไปเทศนาบรรยายชี้แจงแสดงให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพื่อจะได้จดจำนำเอาข้อธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเองไปตามทำนองของธรรมคำสั่งสอนนั้นเพื่อจะยังตนของตนนั้นให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นได้การที่บรรยายธรรมะเรื่องอินทรีย์นี้กล่าวดูแล้วว่าตาของคนเหล่านี้หากเราดูรูปถ้ารูปสวยจิตใจนั้นก็วิ่งไปตามรูปนั้นก็มีความกวัดแก่งหรือมีความปรารถนามีความอยากได้ดิ้นรนกระวนกระวายให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นมีความพอใจ ในรูปนั้นนี่อย่างหนึ่งหูได้ยินเสียงเสียงเพราะเสียงสนอหูพูดแล้วอยากฟังอีกอย่างนี้ก็อยากแต่ฟังเสียงนั้นขวนขวยไปตามเสียงนั้นได้ยินเสียงดนตรีบรรเลงอยู่ที่ไหนบางบุคคลก็ต้องตามไปเหมือนกับไปฟังเขาร้องเพลงเล่นดนตรีที่จังหวัดโน้นจังหวัดนี้ที่โน้นที่นี่ก็มีความทุกข์ร้อนวิ่งตามไปตามเสียงนั้นเพราะมีความพอใจเป็นเหตุวันนี้จมูกได้ดมกลิ่นถ้าเป็นกลิ่นหอมหอมดอกมะลิก็ดีหรือคันธซาสน้ำอบน้ำหอมทั้งหลายจิตจะตนเองก็ขวนขวยเสาะแสวงหาเดินตามหาว่าหอมมาจากไหนอยู่ที่ใดก็วิ่งไปตามหาในกลิ่นนั้นเพราะต้องการคืออะไรคือความพอใจลิ้นได้ลิ้มรสรสอาหารอร่อยของเคี้ยวของกินทั้งหลายเหมือนกับบางบุคคลนั้นไปรับประทานอาหารอยู่ที่ร้านโน้นร้านนี้หรือจังหวัดโน้นจังหวัดนี้มันก็ติดตามเพราะมันชอบรสนั้นจิตมันมีความหวั่นไหวมันก็ชักพาออกไปวิ่งหารสนั้นถ้าเปรียบเทียบอยู่แล้วว่าที่ได้ไปพบมาหรือซักถามก็ดีอย่างเราอยู่ในเมืองกรุงนี้ร้านอาหารก็มีเยอะแยะแต่บางคนนั้นก็ติดอาหารต่างจังหวัดมันยึ่งยุดชุดข้าพาวทั้งรถเก๋งทั้งตนเองไปถึงไปรับประทานอาหารที่จังหวัดสมุทรสาครนู้นมีความเดือดร้อนอย่างนี้เมื่อเราปรารถนานี่เรียกว่ามันดึงไปมันไปตามรถกายถูกต้องโพธิภะมันเย็นมันสบายหรือนอนเบาะเนาะนวมอ่อนนุ่มอยู่มีความสุขสบายนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินไปที่ไหนมีความสุขความสบายถ้าหากได้นั่งในที่ไม่สบายแล้วก็ต้องคิดถึงแต่ที่มันสบายก็แสวงหาแต่ที่สบายทั้งนั้นจิตมันก็วิ่งไปตามในสถานที่นั้นก็ดึงลั้นเอากายของเราไปด้วยมีความเดือดร้อนไปด้วยมันนี้ใจนั้นเป็นเครื่องรับอารมณ์เมื่อหากใจได้รับอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ตาหูจมูกลิ้นกายได้สัมผัสซึ่งกันและกันเช่นนี้แล้วเป็นสิ่งที่พอใจสิ่งที่เพลิดเพลินสิ่งที่ปรารถนาซ่อแสวงหามีความเดือดร้อนเกิดขึ้นแต่เรามีความปรารถนาเรียกว่าคือความพอใจถ้าตาได้เห็นรูปที่ดีก็พอใจหูได้ยินเสียงที่ดีก็พอใจจมูกได้ดมกลิ่นที่หอมก็พอใจลิ้มได้ลิ้มรสอร่อยก็พอใจกายถูกต้องโพธิภะที่เย็นช่ำนำให้เราติดอยู่นั้นก็มีความพอใจก็ลงมาอยู่ที่ใจรวมยงอยู่ที่ใจเรียกว่าธรรมารมณ์สรุปเรียกว่าอิทธาลมอารมณ์ที่พอใจอารมณ์ที่พอใจเช่นนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตัดไปว่าเป็นราคะเพราะเรามีความทะยานอยากเป็นกิเลสตัณหาราคะเมื่อหากเราปรารถนารูปเราต้องเสาะแสวงหารูปด้วยความกระวนกระวายเสาะแสวงหาอยู่เพราะด้วยความต้องการเรียกว่าราคะเมื่อได้มาแล้วก็มายึดเอาไว้หูได้ยินเสียงเสียงดีก็เหมือนกันเราไปยึดในเสียงนั้นเราติดอยู่ในเสียงนั้นไม่อยากไปที่ไหนนั้นก็เป็นราคะเพราะเรามีความพอใจเรียกว่าอิทธาลมจมูกได้ดมกลิ่นก็เหมือนกันจากอยู่ที่กลิ่นหอมๆตลอดก็ติดอยู่ในกลิ่นนั้นไปไหนก็ไม่อยากไปท่านจึงจัดว่าเป็นราคะ ลิ้นได้ลิ้มรสก็เหมือนกันก็แสวงหาตั้งแต่รสที่เราต้องการอย่างเดียวก็เรียกว่าราคะเราติดอยู่กายถูกต้องโพธิภพสิ่งที่อ่อนนุ่มนวลชวนให้ติดอยู่ไปไหนก็ไม่ได้บางบุคคลจะมาจำศีลที่วัดนอนในเสือมีหมอนใบหนึ่งผ้าปูพื้นหนึ่งไม่ได้เพราะคิดถึงห้องแอร์คิดถึงเบาะหนาๆนุ่มๆนุ่มนวลอยู่ที่บ้านของตนเองอันนั้นแหละทำให้เราไปทำความดีไม่ได้เรียกว่าเราติดอยู่ในราคะคือความสุขทำให้ติดนี่จิตก็เลยพัวพันอยู่ในสถานที่นั้นไปไหนก็ไปไม่ได้ไปถูกร้อนถูกหนาวกับเขาก็ไม่ได้ไปนั่งกระดานเฉยๆก็ไม่ได้ก็ต้องจะขนขวยไปหาตั้งแต่ที่นั่งอ่อนนุ่มๆนอนแต่ที่นุ่มๆแต่ที่เย็นสบายท่านจึงจัดว่าเป็นราคะราคะกินาไฟแผดเผาดวงใจให้เล่าร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายไม่ได้ปรารถนาสรุปลงมาแล้วก็คือความทุกข์คือความเดือดร้อนแผดเผาดวงใจของเราท่านทั้งหลายให้มีความทุกข์นี่ติฝ่ายอิทธารมอารมณ์ที่พอใจเรียกว่าราคะเป็นกิเลสที่นำให้เรามีความทุกข์กิเลสตัณหานำให้เรามีความทุกข์กิเลสเป็นเหตุใคร่ตัณหาคือความอยากใคร่อยากใคร่อยากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อย่างนี้ท่านจึงจัดเป็นสมุทัยคือตัณหานำพาให้เรามีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้ที่เราควรสำเนียกควรพิจารณาให้จงดีๆให้ถี่ถ้วนให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่าเป็นอย่างอธิบายมานั้นไหมในฝ่ายที่เราพอใจให้เราติดอยู่อย่างนั้นไหมเหตุฉะนั้นละคนทั้งหลายจึงไปนั่งเจริญเมตตาภาวนารักษาศีลภาวนาที่โน่นที่นี่ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าตนเองติดอยู่ในราคะนี่เป็นข้อสำคัญบัดนี้อีกฝ่ายหนึ่งตาเห็นรูปไม่ดีไม่พอใจหงุดหงิดเห็นรูปนานาต่างๆที่ไม่พอใจเห็นรูปคนจะทุบจะตีจะฆ่าเห็นช้างเห็นเสือก็ดีเห็นสิ่งที่ไม่พอใจก็หงุดหงิดกระวนกระวายไม่มีความสุขความต้องมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนกันนี่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเสียงเขาด่าเขาว่านินทานานาต่างๆว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้คำว่าคำด่าคำหยาบคายและเกรงหูนานาต่างๆมีนานับประการที่คนสมมุติขึ้นมาด่ากันทั้งภาษาไทยเราก็ดีภาษาต่างประเทศคำที่ไม่ดีไม่งามคำที่ด่ากระทบกระทั่งแดกดันกันอยู่นินทากาเลต่างๆนานับประการอย่างนี้เมื่อเราได้ยินแล้วเราไม่พอใจหงุดหงิดไม่อยากได้ยินได้ฟังจิตใจเศร้าหมองจิตใจเดือดร้อนขุ่นมัวท่านจึงจัดเป็นโทสะความที่ไม่พอใจมีความเดือดร้อนนี่ทางเสียงจมูกได้ดมกลิ่นเดินผ่านไปในที่มันเหม็นสาบเหม็นคาวสกปรกหน้าหิ้วคิ้วขมวดมีความทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นแก่ตนเองอย่างนี้จิตก็กระวนกระวายไม่อยากเข้าไปใกล้ไปสถานที่นั่นไม่อยากผ่านเคยผ่านไปครั้งหนึ่งในบางบุคคลนี่ยังไม่ได้ไปผ่านที่นั่นอีกเลยหน้าหิ้วแล้วพอพูดขึ้นมาจิตวุ่นวายเดือดร้อนกระสับกระส่ายเกิดขึ้นเลยเราไม่ได้น้อมมาพิจารณาดูของเราว่าเรามีทุกข์อะไรมีความเดือดร้อนอย่างไรนี่จมูกได้ดมกลิ่นที่ไม่ดีก็ต้องเป็นโทสะกินาคือไม่พอใจมีความโกรธมีโทสะเกิดขึ้นไม่พอใจเหมือนกันลิ้นได้ลิ้มรสขมฝืนเปลี่ยนผาดอย่างนี้ก็ไม่พอใจเหมือนกับบางบุคคลนั้นเวลารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่สิ่งที่ไม่ชอบไม่พอใจมันกระทบกระเทือนในชิวหาวิญญาณแล้วรับแล้วมีความกระวนกระวายหน้าหิ้วคิ้วกระมวดเดือดร้อนเมื่อดื่มลงไปทานลงไปแล้วมีความทุกข์ทั้งวันไม่มีความสุขนักเจริญภาวนาก็เหมือนกันรับประทานอาหารบางสิ่งบางอย่างลงไปแล้วขัดต่อจิตใจของตนเองนั่งไม่สงบทั้งวันทั้งคืน เพราะอะไรเพราะความไม่พอใจความหงุดหงิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นก็มีความโกรธหรือมีโทสะเกิดขึ้นอย่างนี้ก็นี่แหละเราพิจารณาดูให้ดีว่ามันทำให้เรามีความเดือดร้อนเราคิดดูให้ดีอย่างนี้วันนี้กายถูกต้องโพธิภพถูกแดดความร้อนถูกหนาวก็ดีถูกความเจ็บป่วยทุกขเวทนาถูกของแข็งของคมก็ดีก็เหมือนกันร้อนมากหนาวมากเจ็บปวดมากนั่งอยู่ในกระดานอย่างนี้ไม่เหมือนนั่งอยู่ในเก้าอี้อยู่ในเบาะในบ้านของตนเองมีความทุกข์ความเดือดร้อนการสัมผัสในร่างกายถูกยุงมากัดก็ดีหรือของอันสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาบาดมาทิ่มแทงกระทบกระเทือนนั่งรถนั่งเรือไปกระทบกระเทือนอะไรทุกอย่างทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่มีความพอใจไม่ปรารถนาจิตก็มีความวุ่นวายไม่มีความพอใจมีความเศร้าหมองเกิดขึ้นก็เกิดโทสะเรียกว่ามันไฟไหม้ที่ใจที่โทสักขินาเกิดขึ้นรวมลงไปอยู่ที่ใจใจก็รับคืออารมณ์นั้นรับอารมณ์นั้นมีความทุกข์ตั้งแต่เห็นรูปไม่ดีได้ยินเสียงไม่ดีจมูกดมกลิ่นไม่ดีลิ้นดิ้มรสไม่ดีกายถูกต้องโพธิภพไม่ดีไม่พอใจรวมลงมาอยู่ที่จิตใจเป็นจิตใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวจิตใจที่มีความเดือดร้อนดูหน้าดูตาไม่มีแช่มชื่นเบิกบานมีความโศกเศร้าความเดือดร้อนเรียกว่าโทสักขินาเป็นราคะคือโทสักขินาเนาะไปฝากไปคือโทสะเป็นไปคือโทสะแผดเผาดวงใจให้มีความทุกข์เราคิดดูอย่างนี้ทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่ใจรวมลงมาเป็นอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่พอใจอารมณ์ที่ไม่พอใจนี่แหละท่านเรียกว่ากิเลสเป็นโทสักขินาไปคือโทสะแผดเผาดวงจิตดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายให้มีความกวนกวายมีความทุกข์ไม่มีความปรารถนาจิตก็เลยมีแต่ความเศร้าหมองอย่างเดียวเมื่อสรุปลงไปแล้วอิทธารมอนิทธารมทั้งสองอย่างนี้อารมณ์ที่พอใจเรียกว่าอิทธารมก็ทำให้เราติดอยู่ไปไหนไม่ได้อนิทธารมอารมณ์ที่ไม่พอใจเราก็หงุดหงิดหน้าตาไม่แช่มชื่นเบิกบานก็เป็นโทสักขินาไฟคือโทสะแผดเผาดวงใจของพวกเราทั้งหลายเหตุนั้นอารมณ์ดีและอารมณ์ที่ไม่ดีนี้ลงมารวมอยู่ที่ใจอยู่ที่พยาจิตตลาดจิตรับรองเอาหมดทุกอยู่ที่ไหนทุกอยู่ที่ใจไม่ได้ทุกอยู่ที่กายทุกที่ใจใจเป็นคนรับรองรับเอาทั้งดีและทั้งไม่ดีรับเอาหมดก็เหมือนบุคคลที่ไม่มีปัญญาไปซื้อผลไม้ผลไม้นี่เขาเอาขึ้นตาช่างให้ยังไงเอาหมดไม่รู้ว่าลูกมันเน่าหรือลูกมันดีเก็บเอาหมดเอามาหมดแล้วเวลาจะมารับประทานมากินผลไม้มีแต่ผลไม้มันเน่าดีก็มีน้อยมันก็เสียประโยชน์ก็เป็นฉันนั้นเหมือนกันที่จิตของเรารับรองเอาทั้งทุกข์และทั้งสุขอยู่นั้นทางสุขก็เป็นฝ่ายสุขอิงอมิตรติดเป็นราคะทางทุกข์ก็คือไม่ติดเลยแต่ว่ามันหน้าหิ้วคิ้วขมวดมันไม่มีความสุขใจเหตุฉะนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มารวมอยู่ที่ใจใจเป็นผู้รับรองรับความทุกข์เอาไว้แล้วจะทำกันยังไงมันจึงจะแก้ไขได้ให้บริสุทธิ์เหมือนอย่าง

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อาการ12ของเราหมดจดเพียงใดแล้วจึงจะได้แสดงตนว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะด้วยปัญญาตรัสรู้อันแท้จริงเราทุกคนมาถูกโดนอยู่อย่างนี้ทั้งอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์เป็นประจำวันเลยทีเดียวรับกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเว้นจากนอนหลับตื่นขึ้นก็ยังรับอีกนี่เป็นเรื่องของการที่เราจะได้พิจารณาให้รู้ตามสภาวะความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราจึงจะปล่อยวางออกไปให้จิตใจของเรามีความสุขความสบายได้แม้ยังละไม่ได้มากก็จะให้มันเบาบางลงไปจนมันสิ้นสุดจากดวงใจของเราไปเพื่อเราจะได้อยู่มีความสุขในการยืนเดินนั่งนอนของพวกเราทั้งหลาย

ยืนเดินนั่งนอนของพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติหาทางก้าวล่วงทุกข์ปลดเปลื้องทุกข์ออกเมื่อสรุปว่าทุกกายทุกใจสรุปแล้วกายนั้นเขาไม่มีเรื่องอะไรเขาไม่พูดกับใครแต่ใจที่มันพูดใจที่มันมีความทุกข์มันรับทุกข์ผู้เดียวของมันกายมันไม่ว่าอะไรนี่เป็นข้อสำคัญเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมาพิจารณาดูสิเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตัดไปว่าจักขุนสี่คือดวงตานี้เป็นใหญ่ในการดูรูปโสตินสี่หูเป็นใหญ่ในการฟังเสียงคานินทรีย์จมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นชิวหินชีรีนเป็นหน้าที่เป็นใหญ่ในการริมรถกายินชีกายเป็นหน้าที่เป็นใหญ่ในการที่จะสัมผัสทั้งร้อนและทั้งหนาวเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นหน้าที่ของเขามนินชีใจเป็นหน้าที่เป็นใหญ่ในการรับรองเอาอารมณ์นั้นๆมาไว้มาเก็บไว้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วทุกคนก็เป็นใหญ่เป็นหน้าที่ของใครของมันนำมาเรียนให้เข้าใจเสียแล้วว่าตานี้เหมือนนักปราชญ์ที่ท่านพูดเอาไว้ตัดเอาไว้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้พากันปิดตาเสียปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายปิดใจไว้ให้ดีท่านพูดอย่างนี้เป็นคำที่ท่านพูดตัดเทศนาเอาไว้เราก็ยังแปลไม่เข้าใจว่าให้ปิดตามันจะเห็นอะไรเดินไปไหนไม่ได้ปิดหูจะได้ยินอะไรปิดจมูกจะได้กินอะไรปิดลิ้นจะได้รับรสอะไรปิดกายมันจะไปถูกต้องอะไรรู้จักอะไรได้ปิดใจแล้วจะเอาไปคิดที่ไหนเราคนจะมีความคิดอย่างนี้เป็นส่วนมากเลยทีเดียวแต่ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายที่ท่านฉลาดแล้วท่านขบธรรมะหรือว่าตีธรรมะของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจแล้วนั้นตาเป็นใหญ่ในการดูรูปรูปสวยเขาก็ดูตาเราลืมตาอยู่ไปไหนจะไม่เห็นรูปไม่สวยเขาก็ต้องดูเป็นหน้าที่การดูรูปเท่านั้นหูก็เหมือนกันเป็นใหญ่ในการฟังเสียงเสียงดีเสียงเพราะเสียงสนอหูดนตรีบรรเลงทั้งหลายเขาก็เป็นหน้าที่รับฟังเสียงไม่ดีเขาด่าเขานินทาต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างคำหยาบคายต่างๆมีอยู่ในโลกนี้เขาว่ากันยังไงเขารับฟังทั้งดีและไม่ดีเพราะเขาเป็นหน้าที่อย่างนี้จมูกก็เหมือนกันกลิ่นหอมเขาก็สัมผัสก็ดมกลิ่นเหม็นเขาก็สัมผัสเราจะหลีกเว้นไปที่ไหนมันก็เป็นหน้าที่ของจมูกลิ้นก็เหมือนกันรสอร่อยให้รสขมฝืนเปลี่ยนฝาดก็เหมือนกันเป็นหน้าที่ของลิ้นจะรับกายถูกต้องพุทธพระเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ดีร้อนหนาวก็ดีเจ็บปวดทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาก็ดีเป็นหน้าที่ของกายที่จะสัมผัสเราคิดดูสิเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหน้าที่ของใครของมันจะเอาหูไปดูรูปก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของตาเอาตาไปฟังเสียงก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของหูเขาจะฟังเสียงเอาตาไปลิ้มรสมันก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของลิ้นจะเอาหูไปดมกลิ่นก็ไม่ได้เพราะหูก็เป็นหน้าที่ฟังเสียงเพราะจมูกเป็นหน้าที่ดมกลิ่นหน้าที่ของใครของมันกายก็เหมือนกันจะเอาไปรับรสอะไรเพราะเป็นหน้าที่ของลิ้นกายเขาเป็นหน้าที่จับถูกป้องโพธิภะเย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งร้อนทั้งหนาวเขาเป็นหน้าที่ของใครของมันอย่างนี้ใจก็เป็นหน้าที่ที่จะรับอารมณ์ทั้งดีและไม่ดีก็มีหน้าที่รับเจ็บสะสมไว้เท่านั้นเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายพากันไม่เข้าใจอย่างนี้แหละเมื่อตาเห็นรูปจึงไปตามรูปสิตีเพราะตาเขามีหน้าที่อย่างนั้นทำไมมันจึงไปเพราะวิญญาณที่ดวงตามันประสบกับรูปมันก็หมายในรูปนั้นว่ารูปนี้ดีรูปนี้ไม่ดีเมื่อมันหมายแล้วก็คือวิญญาณเป็นเครื่อง

0: หมายรู้มายุแย่ที่จิตใจของเราทำให้จิตใจของเรานี้กระวนกระวายทั้งรูปดีก็ปรารถนารูปไม่ดีก็ไม่ปรารถนานี่เราไม่มีสติปัญญาตรงนี้มันจึงหลงไปตามทั้งดีและไม่ดีหูได้ยินเสียงก็มันเสียงดีหรือเสียงไม่ดีเป็นหน้าที่ของหูฟังแต่เราไม่มีสติปัญญาแล้วเราก็เอาวิญญาณหมายรู้ยึดเอาไว้มาหลอกลวงจิตใจให้หลงไปด้วยใจก็เลยมีความทุกข์กระวนกระวายไปด้วยเหตุฉะนั้นจึงมีความสามารถมากที่สุดพูดให้ฟังข้อเดียวว่าหูได้ยินเสียงนี้มีความสามารถแต่สิ่งอื่นก็มีความสามารถเหมือนกันแต่จะอธิบายให้ฟังข้อเดียวคือหูได้ยินเสียงเหมือนกับเขาโฆษณาสายหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งผ่านถนนมาอย่างนี้แหละพอหูได้ยินเสียงก็มีสัญญาจำว่าเสียงเขาโฆษณาวันนี้โฆษณาว่าจะฉายหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ยังลงมาที่จิตใจจิตวิญญาณก็หมายรู้ว่าเขาจะฉายหนังเรื่องนั้นถ้าไม่ไปดูแล้วจะเสียเปรียบมาสายข้างเดียวเท่านั้นที่โรงหนังนั้นอันนี้วิญญาณเครื่องหมายรู้ยึดเอาไว้ยึดว่าหนังเรื่องนั้นจะฉายข้างเดียวถ้าไม่ไปดูจะเสียเปรียบวิญญาณก็เลยจำอย่างนี้ได้ก็ไปเขย่าจิตขย่าจิตว่าต้องไปนะต้องไปนะไม่ไปไม่ได้ต้องไปดูให้ได้ไม่ไปเขาจะมาฉายครั้งเดียวเท่านี้ไม่ได้ดูแล้วเสียเปรียบจริงๆมันเหตุฉะนั้นเมื่อจิตตวิญญาณมันเป็นเครื่องยุแย่ให้จิตหลงไปด้วยวิญญาณเครื่องหมารู้จิตก็เลยหลงไปกับเขาจำเป็นก็ต้องถือลูกกุญแจไปเปิดรถเก๋งหรือรถจิ๊บอะไรก็ต้องไปละถึงเวลาเขาจะฉายหนังก็ต้องไปโรงหนังบางคนนี่อยากไปจริงๆก็ต้องไปรับประทานอาหารทางหน้าอีกซะด้วยปิดบ้านก็จะไม่ทันเห็นไหมเห็นความสามารถเสียงนั้นมีความสามารถยึ่งยุดชุดข้าพาเอากายไปได้ไปเข้าโรงหนังโรงลิเกละครอำนาจของเสียงรูปก็เหมือนกันกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายก็เหมือนกันแสดงให้ดูข้อเดียวนี่ก็จะพอเข้าใจได้เพราะอยู่ใกล้ตัวที่สุดเขามีความสามารถถึงขนาดนั้นเพราะจิตได้หลงแล้วหลงไปตามวิญญาณหลอกลวงแล้วก็ต้องไปจึงทำให้พวกเราทั้งหลายนี่ไปตามกระแสของกิเลสได้อย่างนี้จึงมีความทุกข์เกิดขึ้นแก่บุคคลอันนี้แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมีความสามารถยึ่งยุดชุดข้าพาเอากายนี่ไปตามอำนาจของกิเลสบังคับจิตที่หลงนั้นให้หลงไปตามเหมือนกับบุคคลที่ไม่มีปัญญามีคนหนึ่งมีปัญญาหลอกลวงพาไปด้วยไปเที่ยวจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ไปที่ไหนก็ไปด้วยกับเขาชั้นใดก็ดีจิตใจที่มีความหลงอยู่แล้ววิญญาณเป็นกิเลสที่ละเอียดหลอกลวงให้จิตหลงเราไม่มีสติปัญญาปลดปลงแล้วถอดถอนออกไปไม่เข้าใจแล้วใจของเราก็จึงหลงไปตามอำนาจของกิเลสจึงทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นชนนี้นี่ทุกคนก็คงเคยประสบพบเห็นมาแน่นอนในเรื่องอย่างนี้ไม่มีมากก็มีน้อยแต่ละบุคคลอันนี้แหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเราทั้งหลายมาทำความเข้าใจว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้ตาเขาเป็นหน้าที่ดูรูปเฉยๆจมูกเป็นหน้าที่ดมกลิ่นลิ้นเป็นหน้าที่ดมรสกายถูกต้องโพธิภะเป็นหน้าที่ของเขาใจเป็นหน้าที่รับอารมณ์เอาไว้วันนี้เราก็ต้องมาแก้ไขที่ใจเป็นผู้มีสติปัญญาสิตาดูรูปก็ให้รู้จักสิรูปนั้นสวยก็เป็นเรื่องของรูปไม่สวยก็เป็นเรื่องของรูปหูได้ยินเสียงดีก็เป็นเรื่องของเสียงเสียงไม่ดีก็เป็นเรื่องของเสียงเป็นธรรมดาจมูกได้ดมกลิ่นหอมก็เป็นเรื่องของกลิ่นเหม็นก็เป็นเรื่องของกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสอร่อยหรือไม่อร่อยก็เป็นเรื่องของลิ้นกายก็เป็นเรื่องของกายถูกต้องโพธิภพเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นเรื่องของเขาเป็นธรรมดาแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนประเทศใดเมืองใดแห่งหนตำบลใดที่ไหนจึงจะไม่สัมผัสเรื่องอย่างนี้ต้องสัมผัสกันทั้งนั้นเราจะปิดเอาไว้ไม่ได้เป็นเรื่องของเขาเราต้องปิดด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาคือรู้เป็นหน้าที่ของเขาทำงานเป็นหน้าเป็นใหญ่ในการตาดูรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายถูกต้องโพธิภพใจเป็นหน้าที่รับอารมณ์เท่านั้น ก็ให้พากันใช้สติปัญญานี่ทำความเข้าใจให้รู้ให้เข้าใจว่าเป็นหน้าที่แต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นเองเราก็มาแก้ไขแล้วว่าสิ่งที่มันเป็นอิทธารมณ์อารมณ์ที่พอใจนั้นเป็นราคะผูกพันของเราไว้ไปไหนก็ไม่ได้มันนี้หากว่าฝ่ายที่เราไม่พอใจเรียกว่าอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่พอใจฝ่ายนี้ก็ทำให้เราหงุดหงิดเป็นโทสะกินาไฟคือโทสะแผดเผาดวงใจของเราทั้งสองอย่างนี้ทำให้มีความทุกข์ร้อนท่านจึงว่าราคะกินาไฟคือราคะโทสะกินาไฟคือโทสะอิทธารมณ์อนิจจารมณ์ทั้งสองอย่างนี้ควรศึกษาให้เข้าใจให้ถี่ถ้วนดีๆแล้วเราจึงจะมาทำความเข้าใจให้แน่นอนแล้วเราจึงจะถอดถอนออกจากดวงจิตดวงใจของเราไม่ยึดมั่นเพราะเป็นหน้าที่ของแต่ละสิ่งละอย่างเป็นใหญ่ในการงานของแต่ละสิ่งละอย่างเท่านั้นเองเป็นตามธรรมชาติตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นธรรมชาติของเขาเสียงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกที่เป็นตามธรรมชาติของเขาไปไหนก็เห็นอยู่อย่างนี้จะทำยังไงเราหลีกไม่ได้แล้วจะไปอยู่ประเทศใดเมืองใดก็เป็นธรรมดาเหตุฉะนั้นเราก็มาปองปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้ให้ถ่องแท้เข้าใจอย่างนี้แล้วเราจึงจะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นทั้งดีและไม่ดีนั้นออกจากดวงใจของเราทุกคนได้เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายถูกต้องโพธิภพจึงจะเฉยเป็นอุเปกขาได้เพราะสติปัญญารู้เมื่อสติปัญญารู้แล้วอย่างนี้เราก็จะสบายไม่กระวนกระวายไม่กระเสือกกระสนไปตามนั้นเห็นอันนี้ก็แล้วไปเป็นของไม่เที่ยงยึดก็เป็นทุกข์แล้วก็ไม่มีตนมีตัวเป็นของใครสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็สรุปลงมาเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันแล้วเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วทุกคนก็ควรที่จะวางได้เพราะเห็นโทษของมันทางว่ามันดีมันกระลำให้เราติดทางที่ไม่ดีก็ทำให้เรามีความทุกข์เหตุฉะนั้นความทุกข์และความสุขทั้งสองอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พวกเราท่านทั้งหลายศึกษาให้เข้าใจให้ถี่ถ้วนให้ดีๆว่าเป็นของคู่กันความเจริญและความเสื่อมเป็นคู่กันทุกข์และสุขเป็นคู่กันอยู่กับโลกนี้เหมือนจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวก็มีความทุกข์เดี๋ยวก็มีความสุขเกิดดับๆอยู่อย่างนี้มีร้อนก็ต้องมีเย็นมีสุขก็ต้องมีทุกข์เราศึกษาสองอย่างนี้ให้เข้าใจเพราะความเจริญกับความเสื่อมอยู่ด้วยกันเหมือนกับเหล็กที่ถ้าเอาขึ้นมาแล้วต้องมีสนิมเป็นคู่กับเหล็กจับอยู่ด้วยกันเป็นธรรมดาอย่างนี้เหตุฉะนั้นการศึกษาเรื่องทุกข์และเรื่องสุขนี้ให้เข้าใจทั้งสองอย่างเราจึงจะมีความสบายจึงจะมีอุเปกขาได้เพราะเขาเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นอยู่อย่างนี้นี่สติปัญญานี้ถ้าหากรู้อย่างนี้จึงจะทำให้เราสบายได้ในปัจจุบันนี้เราว่าโลกเจริญวัฒนาการรุ่งเรืองสะดวกสบายถนนหนทางไปไหนนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินไปที่ไหนสะดวกสบายแต่ภัยอันตรายนั้นก็มหันเหมือนกันเหตุฉะนั้นเราต้องเข้าใจถนนลาดยางไปถึงไหนเทคอนกรีตไปถึงไหนโจรผู้ร้ายมอเตอร์ไซค์รถจิ๊บรถเก๋งปล้นจี้ก็ไปถึงนั้นนี่ความเจริญมีความเสื่อมก็ต้องมีเป็นคู่กันหลีกไปไหนมันเป็นของคู่กันของที่ทำความสะอาดขึ้นแล้วเครื่องนุ่งเครื่องห่มนุ่งอยู่เดี๋ยวนี้สะอาดแล้วก็ต้องสกปรกเขาเป็นคู่กันอยู่อย่างนี้เราต้องศึกษาให้เข้าใจเป็นธรรมดาเรานี่หลงตั้งแต่ว่าความเจริญอย่างเดียวความเสื่อมไม่ดูเมื่อความเสื่อมเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ความทุกข์ความเหี่ยวแห้งใจความกระวนกระวายกระเสือกกระสนดิ้นรนไม่มีความสุขอะไรเพราะไม่ทำความเข้าใจไม่ใช้สติปัญญาไตรตรองให้ถี่ถ้วนให้แยบคายให้ละเอียดให้เข้าใจซึ้งใจจริงๆแล้วมันก็เลยเอาแต่ทุกข์ท่าเดียวเท่านั้นเหตุฉะนั้นตัวผู้เทศน์นี่ก็มองดูแล้วก็รับเรื่องอย่างแต่มีความทุกข์คนที่มาบ่นมีความทุกข์นั่งรถจิ๊บรถเก๋งรถยี่ห้อดี ยังมีน้ำตาร่วงมีความทุกข์ไหลอยู่ทำไมจึงไม่ทำความเข้าใจให้รู้ว่าความเจริญกับความเสื่อมมันอยู่ด้วยกันความทุกข์และความสุขมันอยู่ด้วยกันเป็นของที่หนีจากกันไม่ได้เรามีแต่จะจำความเข้าใจให้รู้ทั้งสองอย่างเท่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมาอันนี้สุขเขาสมมติขึ้นมาอันนี้ทุกข์เขาสมมติขึ้นมาเราก็ใช้สติปัญญาวางไว้เป็นกลางเป็นตามธรรมชาติธรรมดาของโลกตั้งแต่เรายังไม่มาเกิดเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละมีทุกข์มีสุขอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าธรรมดาธรรมชาติเรียกว่าสัจธรรมความจริงมีอยู่อย่างนี้ความเสื่อมมีความเจริญมีอยู่อย่างนี้เป็นธรรมธรรมชาติธรรมดาเราคิดดูสิเป็นไหมตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาก็มีอยู่อย่างนี้แหละมีอยู่อย่างเดียวธรรมะหายไปไหนไม่ไปที่ไหนศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เสื่อมคลายหายไปไหนยังมั่นคงเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อยู่แต่พวกเรานี้ไม่มีสติปัญญารู้ไม่เข้าใจเท่านั้นเองยังเต็มบริบูรณ์ผู้ใดปฏิบัติได้ผู้ใดรู้เห็นได้คนนั้นมีความสุขอยู่ในปัจจุบันรู้ด้วยเฉพาะตนเองไม่ใช่คนอื่นจะรู้ด้วยเรื่องของใครของมันที่จะปฏิบัติเหตุฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเราครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายท่านเป็นคนแนะนำสั่งสอนชี้แนวทางให้เท่านั้นเราต้องก้าวขาเราต้องเดินเราต้องปฏิบัติเรามีความสกปรกเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นภายในใจของเราเราก็ต้องใช้สติปัญญาของเรานั้นเมื่อครูบาอาจารย์ให้อุบายแล้วก็แก้ไขตนเองทำความสะอาดด้วยตนเองตนเองเปื้อนโคลนตมแล้วเราต้องอาบน้ำชำระกายด้วยตนเองอาจารย์ท่านไม่ไปอาบให้หรอกไม่ไปฟอกสบู่ให้เราต้องเป็นคนฟอกคนเหตุฉะนั้นความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ขวนขวยใช้สติปัญญาไตร่ตรองไข้ควรชำระสิความโกรธขึ้นมาในจิตใจของเราเราเห็นว่ามีความทุกข์เราก็ละทิ้งสิแล้วก็ต้องปล่อยวางทิ้งไปจะไปยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นหน้าที่ของเราจะพากันทำด้วยตนเองทั้งนั้นเหตุฉะนั้นการที่อธิบายทำเรื่องอินทรีย์มานี้ให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้ทุกคนนั้นจดจำนำเอาข้อธรรมที่ได้อธิบายนี้ไปพินิจพิจารณาไต่ตองให้ควรโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตนเองดูตนเองอย่าไปดูตนอื่นคนอื่นดูอยู่ที่เรานี่แหละเรามีความทุกข์ความเดือดร้อนก็อยู่ที่เราความสุขก็อยู่ที่เรามันเกิดขึ้นมาด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นอายตนะ12รวมกันเรียกว่าเป็นคู่คู่กันจึงรวมเป็น12ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศนาแนะนำสั่งสอนเหตุฉะนั้นเมื่อทุกคนได้สดับฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ขอให้จดจำเอาสักข้อหนึ่งหรือหากได้หมดทุกข้อก็ยิ่งดีจำแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติหัดกายวาจาใจของตนทุกคนแล้วผลก็จะได้รับคือความสุขเกิดขึ้นแก่ตนเองเหตุฉะนั้นการเทศนามาแต่ต้นจนอวสานนี้อาตมาภาพก็ขออำนวยอวยพรให้พุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาตั้งใจในฟังธรรมในวันนี้ด้วยความเคารพธรรมคำสอนที่ยกขึ้นมาเทศนาให้ฟังนี่แล้วนี่หากทุกคนนั้นได้มีจิตประสงค์จำนงในสิ่งใดตั้งเอาไว้ในดวงใจแล้วก็ขอให้อำนาจบุญกุศลที่ได้ฟังเทศฟังธรรมนี้และทำบุญกุศลทั้งหลายตั้งแต่อดีตผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้จึงดลบันดาลให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ประสบพบเห็นตั้งแต่สิ่งที่ตนเองพึงปรารถนาเอาไว้พร้อมขอให้ทุกคนจงเป็นผู้มีความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละทุกทิวาราติการดังได้รับประทานวิสัชนามาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติตนกันนั้นก็ต้องน้อมรับอะไรราคาถูกแค่ไหนก็ต้องน้อมรับรับแล้วก็ค่อยวางไม่ใช่รับได้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ต้องค่อยวางหาที่วางดีๆด้วยความเคารพในกองบุญของคนนั้นจึงจะได้บุญมากใจของเราก็ชื่นใช่ไหมเห็นท่านไม่ทิ้งเกะกะหรืออะไรเราก็ชื่นใจชื่อความสุขใจนะความชื่นใจนะคือบุญมันนะความสุขบุญคือความสุขใจไม่ใช่อย่างอื่น
1: ไม่ใช่อย่างอื่นบุญตัวของบุญคือความ

ุขใจวันนี้เรามาแล้วเราได้ทำแล้วเราก็เอาความสุขกลับบ้านดินั่งรถไปก็สุขสุดทางเลยวันนี้ได้ทำบุญแล้วได้ฟังเทศแล้วมีสุขใจสบายไปโกรธเก่งๆก็หายโกรธไปบ้างก็สบายก็เอาความสบายพุทธเจ้าท่านว่าเมื่อมาหาแล้วต้องให้ความสุขกลับบ้านอย่าให้โยมมีความทุกข์จนเอามาแล้วกำลังมีความทุกข์ต้องให้ความสุขกลับบ้านท่านสอนไว้อย่างนี้ครูพุทธเจ้าก็ต้องให้ความสุขเมื่อคนสงสัยอะไรก็ต้องถามเพื่อให้หายสงสัยซะก่อนจึงกลับจึงสุขถ้างั้นมันจะไปคิดไปเคียงอยู่มันมีความทุกข์อยู่อันนั้นเป็นข้อสำคัญ ต้องทำสมาธิคือกำจัดความขุ่นมัวออกจากดวงใจให้มีความสุขเรียกว่าบุญภายในมันบุญมหาศาลไม่ได้มากมันก็ได้น้อยจิตที่ยังไม่สงบคือมันเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยที่จะติดตามไปสู่ภพใหม่ชาติหน้าแล้วเราเคยนั่งชาตินี้จิตไม่สงบมากเป็นคณิกะสมาธิมดตัวแล้วจนเฒ่าจนแก่ชาติหน้ามาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกมันก็อยากนั่งภาวนาเพราะมันเป็นปัจจัยอยู่ในจิตวิญญาณหมายรูปเอาไว้ตัวนี้ยังไม่ตายร่างกายในตายไปสัก5รูปร่างหรือพันรูปร่างแต่เขายังไม่ตายเขาเจ็บสะสมไว้อยู่มันก็เปิดออกมาอยากนั่งต่อไปในชาติหน้าครับพยายามทำความดีก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นจนถึงหลุดพ้นมันไม่ใช่ว่าปึ๊บปั๊บขึ้นมาทุกวุ่นวายจริงๆอยากไปนิพพานเดี๋ยวนี้แหละอาจารย์พูดอย่างนั้นเลยแม้สมาธิก็ยังไม่มีอยากไปนิพพานแล้วมันเป็นอย่างนั้นอยากค้นเชื่อเร็วๆเลยมันจะเร็วได้ยังไงเขาเดินทางไปที่ไกลๆมันจะแป๊บเดียวมันจะถึงได้ยังไงก็ค่อยๆไปแต่คนอยากเฉยๆแต่ไม่ก้าวขามันจะถึงไหมจะถึงบ้านไหมไม่เดินอยากอยู่อยากไปอยู่แต่ไม่ไปสักทีแล้วมันจะเห็นที่นั่นไหมใช่ให้บอกลูกศิษย์ไปซื้ออย่างอื่นอย่าใส่บาตรนั่นนะเดี๋ยวให้ท่านผิดศีลเจ้าของก็ทานไม่รู้จักกาลสมัยสิ่งที่ควรทานหรือไม่ควรทานกาลเทศะของมันนี่เราเรียกว่าทานให้ถูกกาลเทศะก็เหมือนตะวันบ่ายแล้วเดี๋ยวนี้จะเอาข้าวมาพระฉันหนึ่งนี่มันไม่ถูกการมันอาหารดีแค่ไหนมันก็ไม่ได้นั่นแหละให้ลูกศิษย์ถ้ามาได้กับฝากคนมาวัดก็ได้มอบให้ท่านซื้ออาหารบริโภคครับดีอย่าไปทำให้ท่านผิดศีล ดีเท่ากันอันนี้กายก็ดีอินดี จะเอาไงโยมก็ให้รู้จักสิจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาต้องศึกษาให้มันรู้เรื่องสิอะไรควรอะไรไม่ควรต้องให้เข้าใจนะเดี๋ยวนี้ยังไม่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยยังไม่เข้าใจนะเขาเรียกยังไม่จัดเป็นอุบาสกอุบาสิกายังไม่ได้เป็นพุทธบริษัทปากเด็กใช่ไหมเด็กมาด้วยก็บอกกำชับกับเด็กที่ไปกับอาจารย์ส่วนมากในกรุงเทพจะมีเด็กติดตามไปด้วยบางท่านบางองค์ก็ไม่มีพอแล้วก็แล้วไปบางองค์ก็ถือย่ามไปด้วยก็เป็นธรรมดาคงจะเอาไปให้ลูกศิษย์ลูกหาบ้างแต่องค์พอก็คงไม่ถือย่ามไปด้วยคงจะเอาพอดีแล้วก็เลิกกันก็เป็นธรรมดาอันนี้ก็เรื่องหนึ่งธรรมดาก็ควรทำบุญตามกาลเวลามันที่มันจะได้บุญจริงอันนี้ทางเชียงใหม่เนาะทางเมืองพม่าเนี่ยถือเคยไปนะพ่อแม่เคยกินฝิ่นก็เอาฝิ่นมาทานให้พระพระก็โง่พระกินฝิ่นให้เลยทีเดียวฉลองสภาเลยทีเดียวโอ้ยพระอะไรนี่พระเงี้ยวพระไทยใหญ่นู่นก็เมาฝิ่นเนาะของพระนะว่าพ่อแม่เขาจะได้กินเขาตายไปแล้วเพราะเขาไม่รู้เพราะสอนเขาไม่เป็นนี่ก็มีเยอะแยะเลยอย่างนั้นมาไปเห็นมาแล้วถ้าเป็นธรรมดาพระก็ไม่ฉลาดโยมก็ไม่ฉลาดเท่าๆกันพาเข้ารูก็เข้าไปเลยเข้าถ้ำก็เข้าตกหลุมก็ตกไปด้วยกันเรียกว่าไม่ฉลาดในการศึกษาฉะนั้นตามใจโยมพา

ทำยังไงก็ทำไปมันก็เรียกว่าพระนี่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติมันก็ลำบากอีกนี่เป็นเรื่องลำบากพระแต่ก็ต้องศึกษาไว้ให้ดีโยมถามก็ต้องคอยสอนอันนี้มันไม่ถูกแล้วก็ควรคอยรับฟังแล้วก็ควรที่จะเข้าใจนำจากพระสอนนั่นก็มาถ้าโยมนี่รู้ศีลของพระนะ รู้ระเบียบของพระดีพระนี่มีความสบายมากปฏิบัติได้ดีมากคนถ้าโยมรู้นะรู้ศีลของพระหมดเลยเนี่ยยิ่งดีโอ้ตรงนี้ท่านทำไม่ได้ตรงนี้ท่านทำไม่ได้ตรงนี้ท่านทำไม่ได้เราเป็นฆราวาสทำได้เลยทำเลยสบายเลยยิ่งสบายมันเนี่ยตรงนี้นะโยมไม่รู้ป่ะนี่โยมไม่รู้เลยเรื่องบางทีก็เอาสิ่งที่เหมือนมาไปมาเลเซียไปสิงคโปร์เอานมมาโอวัลตินมากินตอนค่ำไปอินเดียก็เอาขนมปังใส่กับโอวัลตินมาเอานมมาให้กินกลางคืนไม่ได้ถ้าพูดภาษาบาลีวิกาลโภเขารู้ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้บางองค์มาเนี่ยเขาฉันจนหมดเลยวะสองทุ่มเนี่ยวะเขาบอกว่าถ้าฉันไม่ได้ก็หน้าเลี่ยมใสเขาบอกว่าเนี่ยชาวฮินดูนะเขาก็ยังรู้จักฮินดูเขายังรู้จักจะมาไปกำลังสถานการณ์ยุ่งๆเมื่อกี้นี่ไปในกรุงลักเนาก็แม้พวกหนุ่มๆพวกขนาดรุ่นโยมสองสามคนเขาก็สนใจไม่ค่อยสนใจจะคุยด้วยแต่เรามันเหนื่อยก็กลับเสียเราอยากนอนเขาก็สนใจแต่ว่าเขาไม่สนใจนะเมืองนั้นเป็นเมืองมุสลิมอีกเสียด้วยเมืองทำลายพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่เลยแต่เขาก็ยังมีใจรู้จักดูรู้จักอยากศึกษาเห็นเรามันมีคนดีคนไม่ดีอยู่มุดทั่วโลกนะแต่เมืองเรานี่เขาก็ติศีลนินทาเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องปานาเมืองพุทธแท้ทำไมฆ่าไม่ลบลาฆ่าฟันยิงกันอุตลุดเมืองเขานี่ไม่ค่อยจะมีทำลายสัตว์เท่าไหร่เขาหาโจมตีเราอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ควรศึกษาให้เข้าใจบ้างเพื่อจะได้แก้ไขตนเองคนเรานี่ขาดเมตตาแล้วลำบากมากคนถ้ามีเมตตาเราไปได้ทั่วโลกเป็นที่ให้ความสุขคนอื่นได้เลื่อนลอยไปยังไงก็ต้องเข้าใจว่าสวดมนต์ได้ก็ได้บุญสวดมนต์แต่จิตใจมันไม่สงบมันต้องมีอะไรทำให้ไม่สงบก็ต้องศึกษาให้เข้าใจวันนั้นทำข้อไหนมันคิดถึงหลานหรือถึงลูกถึงเงินหรือถึงทองถึงเพื่อนหรือถึงฝูงไอ้มันไม่ลอยไปเฉยๆแล้วมันต้องมีเราไม่มีสติปัญญารู้มันเท่านั้นนะมันจะลอยไปไหนเนี่ยมันเหนือจิตปัญญาไปไม่ได้เราไม่มีสติปัญญาว่ามันลอยมันคิดทั่วไปพุ่งซ่านไปเรื่อยๆไม่อยู่กับตนกับตัวมันต้องมีอะไรหลอกมันไปแต่เราไม่รู้เท่านั้นเพราะไม่มีสติรู้ว่ามันลอยอะไรดึงมันไปมันจึงลอยไปอะไรหลอกลวงมันไปมันต้องมีแล้วต้องจับตัวให้ได้จับที่เขาหลอกลวงแต่มันลูกเรานี่มันไปเที่ยวมีต้องมีเพื่อนชวนมันไปวันเสียเงินหมดก็เพราะเพื่อนมันพาเสียใจของเราไม่สงบก็เพราะมีนิวรณธรรมดึงหนีไปมันเรียกว่ากิเลสหลอกลวงพาจิตไปเราต้องดูให้เข้าใจตรงนี้เมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วแล้วก็โอ้ไอ้เจ้านี่แหละมันพาจิตไม่สงบก็เข้าใจแล้วก็ไม่ยุ่งซะเอาจิตไม่ยุ่งเรื่องนั้นวางเรื่องนั้นออกจิตก็เข้ามาสงบได้เพื่อสติระลึกได้ว่าจิตของเราลอยอยู่สัมปสัญญะรู้ตัวว่ามันลอยไปเพราะเหตุนี้ก็ดึงจิตเราขึ้นมาก็ไม่ยุ่งกับเรื่องนั้นเท่านั้นเองจิตก็จะมาอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานที่เราตั้งไว้จะเอาอะไรก็ตามเท่าจะเอายุบหนอพองหนอจะเอาสัมมาอรหังจะเอาดูลูกแก้วอะไรก็ดูพุทธรูปอะไรจะเอาพุทโธหรืออารมณ์หายใจเข้าออกแล้วแต่ใครจะทำอะไรให้สงบไม่มีปัญหาอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี่ข้อธรรมกรรมฐานวางไว้ถึง40ข้อนะท่านสัมมาอรหังนี่ก็เรียกว่าเพิ่มเข้าไปเป็น41แล้วยุบหนอพองหนอก็42แล้วอุบายเลยของพระพุทธเจ้าไป2ข้อแล้วมัน
ถ้าหากดูลูกแก้วหรือดูพุทธรูปนี่เป็นกสิณไม่เลยออกไปเพราะเรื่องเป็นเรื่องของกสิณทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้จิตมันสงบเป็นสมาธิเพราะเป็นเครื่องเล่นคล้ายๆว่าอยากหาของให้จิตมันเล่นให้มันอยู่กับของนั้นให้มันสงบเท่านั้นแหละให้จิตสงบเป็นสมาธิยังไม่มีปัญญาละกิเลสแม่ตัวเดียวเลยมันจิตสงบเฉยๆเหมือนกับคนดูนี่แหละดูที่ใจนี่ดูให้เป็นดวงแก้วกสิณเป็นดวงแก้วแวววาวเห็นพุทธรูปสวยแจ๋วเป็นแก้วเหมือนเมืองนิพพานนั่นเขาเรียกว่าทำกสิณให้สำเร็จจิตสงบอยู่เฉยๆกิเลสยังไม่ละแม่ตัวเดียวเนี่ยว่าทำกสิณให้จิตสงบเท่านั้นเพ่งกสิณพอให้สำเร็จกสิณก็มีแสงสว่างแล้วแววแค่นั้นจิตก็นิ่งอยู่เท่านั้นกิเลสยังไม่ละเลยในนี้ก็ว่าเห็นนิพพานมาเป็นอย่างนี้พูดกันไปท่านมาก็เลยหนวกหูไปถึงเชียงใหม่นะยังกรุงเทพเหมือนกันเรียกว่าจิตเป็นสมาธิอยู่กับกสิณนั้นเท่านั้นเองยังไม่เห็นหรอกนิพพานไม่เห็นหรอกเพราะว่าเรียนจบกสิณนั่งแว็บไป30นาทีฉันไปเห็นนิพพานไปกราบพุทธเจ้าอยู่ห่วง7เม็ดยาว7เม็ดไปถึงบางคนมาดูพระเดชพระคุณนั่นนั่งอยู่นี่ผู้หลักผู้ใหญ่นั่งจนเท่าปานนี้ถามท่านดูท่านว่ายังไงเมืองนิพพานท่านได้ไปกราบพระพุทธเจ้าหรือยังลูกศิษย์นี่นั่ง30นาทีไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วมันก็เก่งฮะคือว่าอย่างนั้นกันมาก็บุกเกือบ30ปีแล้วก็ได้แค่นี้มันบุกจริงๆก็ได้แค่นี้แต่ยังไม่พูดเรื่องอย่างนั้นทำไมโยมกล้าพูดได้กันถ้ากล้าพูดได้เพราะไปกราบพุทธเจ้าพิเรศยังไม่ได้ละสักตัวเดียวเลยก็จิตสงบเฉยๆขนาดตรงนั้นแหละเดี๋ยวนี้กำลังสนใจกันนั่นครับจะเลยพูดแต่เรื่องภาวนาพุ่นต้องแบบขึ้นเครื่องบินไม่เอาต้องเอาแต่ภาวนาทางเดียวทำบุญก็จะไม่ทำศีลก็จะไม่เอาแล้วจะเอาแต่ภาวนาทำไมอามิสบูชาไม่เอาแต่ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญก็ยึดหลังนั้นท่านมาก็ถามดูถ้าไม่มีอามิสบูชาพระจะนั่งภาวนาได้ไหมถามดูไม่ให้ข้าวฉันนะอาหารก็ไม่ให้ฉันสบงก็ไม่นุ่งจีวรมุนกฎก็ไม่มีกุฏิก็ไม่มีศาลาไม่มีแล้วพระอยู่ที่ไหนยารักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่มีเวลาป่วยมีอามิสบูชาทั้งนั้นไม่ใช่อย่างอื่นเลยไม่ให้เอาอามิสบูชาแล้วเขาจะอยู่ยังไงย้อนถามอาจารย์องค์นั้นบ้างถ้ามีอาจารย์ไหนบอกว่าไม่เอาละอามิสบูชาอาจารย์ผมไม่ให้นะสบงกีวรบาตรกฎมุนไม่ให้กุฏิไม่ให้อยู่นะต้องไปอยู่ตากแดดอยู่นู่นข้าวก็ไม่ให้ฉันอยู่ได้ไหมรักษาศีลได้ไหมภาวนาได้ไหมนี่สอนคำสอนตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญพระพุทธเจ้าเทศนาทานกถาศีลกถาเนกขัมมสังสิกขาตามขั้นตอนระดับไม่ได้ไปเทศเอานิพพานเลยทีเดียวอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศงั้นต้องเทศไปตามขั้นตอนสอนต้องขึ้นเครื่องบินจากนี่ไปลงเมืองนอกเลยเนี่ยไม่ต้องเอาละอามิสบูชาโครงการโดดทีเดียวไปนิพพานเอาคุณเอาพิธรรมหมุนทีเดียวเลยเอาจิตว่าอย่างนั้นเอากันไปเอากันมาก็เลยมาเฉียงกันจริงไหมจิตที่มี121ดวงมุนนี่จะมากกว่านั้นก็ไม่มีครับบัญญัติขึ้นจิตดวงเดียวมีมากมายที่เลยเกิดมันจะไม่เป็นบ้าหรือมันมากเกินไปต้องพูดให้มันถูกจิตออกเสวยอารมณ์ต้องพูดอย่างนั้นตามอารมณ์ที่มันรับอย่าไปว่าจิตมี121หรือ84ดวงอย่างนั้นจิตออกไปเสวยอารมณ์แต่จิตดวงเดียวนั่นแหละมันออกเสวยอารมณ์ต่างๆกันในวาระของอารมณ์นั้นมากระทบต้องพูดอย่างนี้จึงจะถูกหลักนั่นครับเพราะจิตมีดวงเดียวไม่ใช่แทบคิดทีเดียวต้องถึง121อย่างไม่ได้หรอกมันต้องอันนี้อารมณ์นี้ดับซะก่อนมันจึงคิดอารมณ์ใหม่ต้องอันนี้ดับอันนี้จึงคิดอันใหม่ได้ใช่ไหม
ไม่มีใครคิดทีเดียวได้หมดถึง120อย่างไม่ได้ต้องอันนึงดับอันนึงเกิดอันนึงดับอันนึงเกิดอันนึงดับอันนึงเกิดไปตามต้องพูดกันอย่างนี้จึงเข้าใจกันนักปฏิบัติมาก็เลยชักฟังไม่งงมันนะซักเข้าไปซักเข้าไปเราไม่รู้เรื่องมันไปคุมอะไรมากมายแล้วคุมเอาตัวเดียวเนี่ยเหมือนคุณยายพูดเมื่อกี้นี่ตัวเดียวนะมันลอยไปลอยมาอย่างนั้นมันไม่หลายตัวหรอกคุมเอาตัวนั้นให้อยู่แล้วไม่ต้องไปคุมมันมากมายไม่ใช่ทหารเป็นบริวารของนายกเนี่ยเอาจับนายกไปคนเดียวเท่านั้นแหละจับไว้แล้วมันหยุดแล้วทหารหยุดลบเลยหยุดวุ่นวายเลยเนี่ยฉลาดทำฉลาดในการจับจิตจริงจะได้ในสมาธิสมาธินี่ต้องทำเอาเองนะคนอื่นทำให้ไม่ได้แล้วก็ซื้อไม่ได้อีกซื้อด้วยเงินนี่มี30,000,000,000หมื่นดอลลาร์คุณก็ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้สองอย่างหนึ่งซื้อความตายไม่ได้สองซื้อสมาธิไม่ได้ไม่มีใครขายให้มันขายให้ไม่ได้จริงไหมจริงไหมถ้าขายให้ได้โอ้ยมหาเศรษฐีเขาซื้อเอาหมดสิเขาสุขทีเดียวเลยสงบแล้วมีเงินอันนี้ต้องทำให้มันเกิดให้มีขึ้นแก่ตนเองแล้วก็เราได้รับความสุขของเราเองใครไม่รู้จักว่าเราสุขแค่ไหนก็บอกไม่ถูกอีกมันน้ำหนักกี่กิโลก็บอกไม่ถูกอีกมันสุขนี่เรียกว่าสัมผัสเป็นเครื่องสัมผัสเนี่ยฉะนั้นบางคนก็ถามแป๊บก็ไปท่านอาจารย์นิพพานมันอยู่ที่ไหนอยากรู้จักเลยแหมยังไม่ได้นั่งสมาธิเลยอยากไปรู้จักที่นิพพานมันนี่มันน่าคิดคนถามส่วนมากก็คือนักศึกษาธรรมศาสตร์นี่แหละอาจารย์เขาถามส่วนมากเรื่องอย่างนี้เขาถามเรื่องนิพพานมันก็ไปถามเรื่องภาวนาท่านเองอาจารย์ท่านได้ดื่มน้ำผึ้งท่านว่าหวานหวานเราก็เลยไม่ได้ดื่มเลยกืนน้ำลายอยู่เฉยมันหวานหรือไม่หวานไม่รู้เลยใช่ไหมจริงไหมอาจารย์ว่าสุขแหมสุขจริงๆไม่มีอะไรเหมือนไม่เหมือนใครนะสุขในความสงบเราไม่สุขเราก็ทุกข์อยู่อย่างเดิมไม่รู้เรื่องเป็นอย่างนี้บอกให้แค่นั้นนะธรรมาบอกให้แค่นั้นนะบอกคนนั้นตอบให้แค่นั้นเอาอย่างนั้นดีกว่าต้องไปสัมผัสเองร้อนหนาวเธอรู้เองทุกสุขเธอรู้เองต้องจึงมาคุยกันทีหลังนี่คือไม่คนไม่เข้าใจก็เป็นธรรมดาเพราะอยากไปนิพพานก็อยากถามนิพพานถ้าถามว่าเราตอบไม่ได้เราไม่ตอบถ้าไม่ตอบคนจะรู้ได้ยังไงเขาก็ย่ำมันมาเยอะแยะเหมือนกันสับแหลกเหมือนกันใช่ไหมทุกอย่างต้องเจ้าของปฏิบัติเพื่อให้มันรู้เห็นขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าไม่ได้จังหวะนิพพานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่ต้องบอกว่านิพพานมันสุขมากจริงๆแล้วก็ว่าแค่นั้นแต่เราว่ามันจะสุขแค่ไหนว่ามีสุขแต่คนก็ไม่เข้าใจมันก็ลำบากเหมือนกันนะคนไม่สงสัยคนก็ไม่ถามใช่ไหมพ่อสงสัยจึงถามถ้าคนก็มาในห้องนี่เหมือนกับคนก็มาในห้องแล้วนี่ห้องนี้ศาลาหลังนี้อย่างนี้ถ้ารู้แล้วรู้ว่าศาลาหลังนี้มีอะไรบ้างไม่ถามเห็นพัดลมก็ไม่ถามเพราะเห็นด้วยกันเนี่ยเขาไม่ถามหรอกถ้าเขาสุขแล้วเขาก็ไม่ถามว่าผมสุขเขาก็ไม่ถามเพราะมันสุขมันเป็นธรรมดานี่เราควรพิจารณาให้เข้าใจว่าของอย่างนี้มันสัมผัสด้วยตนเองทั้งนั้นทุกวันนี้คงจะมีถึง 80% แล้วมันมาเป็น100คนเชื่อมากแหมจะมาก็ไม่อยากพูดอยู่ในนี่ก็องค์จะมีบ้างเชื่อไปหลายคนอยู่บ้างทั้งพุทธทั้งพราหมณ์เลยทีเดียวนะทั้งผีทั้งเปรตอะไรมีด้วยกันการเข้าทรงนี้จิตของคนนั้นอ่อนสามารถจิตวิญญาณที่ดวงเที่ยวเข้ากล้าแข็งเพราะเขาครอบงำได้ในเขาก็เรียงอำนาจไปตามความแข็งแกร่งของเขาสามารถควบคุมจิตใจของเราจิตใจของเราก็เลยอ่อนกำลังก็เขาก็บ่งซี่ออกมาให้ตามอำนาจของดวงวิญญาณนั้นกล่าวมีจริงวิญญาณแต่มันจะไม่จริงตรงที่ว่าคนนั้นคนนี้เท่านั้นเองเจ้านั่นเจ้านี้นี่ตรงนั้นมันจะไม่จริงอยู่ตรงนั้น
แต่คนก็ว่ามันจริง

แต่ที่นี่เนี่ยมันทายอดีตมันถูกนะพวกคนจะหลงเนี่ยทายอดีตขึ้นไปเนี่ยมันถูกเพราะอะไรเพราะมันเป็นวิญญาณชนิดหนึ่งเหมือนกับทายทรัพย์พอเราจะถามบ้านหลังนี้แหละคนนั้นที่คิดถามจะมีอะไรในบ้านบ้างมันนึกเหรอเราตัวเจ้าของบ้านนึกเจ้าของบ้านเรานึกว่าเรามีอันนั้นเรามีอันนั้นจิตตวิญญาณดวงนั้นมันตามจิตของเราไปตรวจแล้วมันเจ็บข้อมูลนั่นก็มาบ่งออกพูดเนี่ยเหมือนกับพายกระซิบมันก็ถูกต้องหลักของมันคนก็ต้องเชื่อมันเนี่ยแต่อนาคตไม่แน่นอนนะอนาคตไม่แน่นอนไม่ค่อยจะจริงแล้วถ้ามันเห็นอดีตขึ้นหลังนี่พอใช้ได้ของเขาคนก็เลยเชื่อมันมานี่ก็ว่าคนนั้นคนนี้เข้าทรงถึงพระราชามหากษัตริย์ถึงเก็บเอาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ดังๆนี่มาเข้าทรงหมดแหมอันนี้น่าขายหน้าขายตาท่านจริงๆนะท่านปฏิบัติจนถึงความบริสุทธิ์ความดียังไว้เก็บประท่านมาเล่น ท่านปฏิบัติดีท่านไปอยู่สูงแล้วท่านไม่ยุ่งหรอกไม่ยุ่งเลยท่านจะแผ่เมตตาท่านก็แผ่เมตตาให้เท่านั้นเองท่านไม่มีปัญหาอะไรท่านไม่ยุ่งเพราะจิตของท่านไม่ได้เป็นผีอย่างนี้ไม่ต้องวิญญาณมาเข้าทรงร่างคนอย่างนี้เป็นจิตที่จะบริสุทธิ์แล้วหรือบริสุทธิ์แล้วก็มีก็เลยไปแลกหน้าเอาว่าคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้แม้แต่มาก็ถ้าหากไม่ทรงก็คงจะเสียเงินรายได้หรือดอกบัวดอกไม้แก่คนนั้นอันนี้มาทำอยู่วัดดวงแขแล้วร้านที่เขาเข้าทรงเขาไม่เข้าทรงเขาต้องค้นหาถ้ามานั่งกำหนดจิตดูเท่านั้นแหละบังคับไม่เข้าทรงไม่เข้าอยู่เลยล่ะเขาก็จะขาดรายได้เขาก็ต้องหนีปล่อยให้เขาทรงต่อไปอยู่เชียงใหม่ก็เหมือนกันอันนี้มนเข้าไปนะมนเข้าไปในห้องทรงเขาประมาณบ่ายสี่โมงนี่เข้าไปในห้องทรงนะจัดห้องซะสวยมีเครื่องอะไรทุกอย่างต้องหลายหมื่นหลายแสนบาทเหมือนกันพอเราเข้าไปเราดูเขาไม่ให้เราดูให้เรานั่งดูก็เ

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

เรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวคนเรามองคนในแง่ดีมันเป็นสุขจริงๆถ้ามองอะไรในแง่ไม่ดีฟังก็ไม่พอใจเห็นก็ไม่ชอบใจมันขวางหูขวางตาไปหมดไม่มีความสุขหรอกแต่ถ้ามีธรรมะจะปล่อยวางเป็นอะไรไม่ดีเกิดขึ้นก็เฉยมันเรื่องของเขาทำไม่ดีมันก็ได้แก่ตัวเขาเขาพูดไม่ดีมันก็ปากเขาเขาคิดไม่ดีก็ไม่ดีที่ใจเขาเขาด่าเราก็ทุกข์ใจเขาเราไม่รับเขาก็ด่าตัวเองเพราะเขาด่าที่ปากเขาไม่ได้ด่าที่ปากเราถ้าเราคิดอย่างนั้นก็ให้ด่าไปเถอะให้นั่งด่านั่งบ่นนั่งว่าไปว่ามาเราก็เป็นสุขเพราะเราทำใจได้แต่ที่เราเป็นทุกข์เพราะมัวแต่คิดว่าแหมนี่นะคนนี้มันชอบด่าชอบว่าชอบนั่งค้อนนั่งแคะอยู่เรื่อยใครจะแคะก็แคะไปสิเราไม่แคะด้วยก็แล้วกันถ้าเราไม่สนใจกับใครทั้งนั้นเอาแค่ดีอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลยลำพังเรื่องของเราก็ทุกข์พอแล้วจะใส่ใจเรื่องทุกข์ที่คนอื่นทำให้เราอีกทำไมจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้านาสารผู้อ่าน

ภิกษุมีกายตั้งมั่นแล้วมีใจตั้งมั่นแล้วยืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีควบคุมสติไว้อยู่เธอพึงได้คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแล้วพึงถึงสถานที่เป็นที่ไม่เป็นแห่งมัจจุราชสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งมีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะจอมเสพเสนาสนะอันสงัดซึ่งเป็นป่าและเป็นป่าเปรียวสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมเรียกร้องความกลัวและความขลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนคือความเป็นผู้หลงและไม่มีสัมปชัญญะเป็นเหตุพระพุทธพจน์

กระเพาะในท้องมีแต่อาหารเก่าอาหารใหม่เสริมสวยยังไงก็คือหนังหุ้มขี้หุ้มเยี่ยวทั้งนั้นนางงามมีที่ไหนยังมีตัวมีตนอยู่จะสวยได้ยังไงถ้าจะลองคิดอย่างคนใช้ปัญญาหลวงปู่บุตรดาถาวโร

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ข้าวนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยก็แสดงความเคารพกับคณะครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมทุกลูกและก็ขอเจริญพรในศรัทธาประสาทะของญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการฟังธรรมและนั่งสมาธิของตนทุกๆคนคิดว่าโยมนั่งฟังกันมาเป็นเวลานานไม่ทราบว่าเจ็บปวดเมื่อยล้าแขนขาเข่ากันบ้างหรือเปล่าถ้าหากว่าโยมท่านใดรู้สึกว่าปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็ขอให้เปลี่ยนท่าทีเพื่อการบรรเทาความปวดเมื่อยนั้นๆให้มันทุเลาลงเพื่อโยมใดจะได้มีกำลังต่อสู้กับการปฏิบัติตามความประสงค์ของตัวเองที่ตั้งใจในคืนของวันพระที่เข้ามาปฏิบัติถือศีลอุโบสถแล้วก็ตั้งใจปฏิบัตินั่งสมาธิอธิษฐานจิตว่าจะไม่นอนหลับแล้วก็จะนั่งอยู่ด้วยความตั้งใจถึงแม้จะเปลี่ยนท่าเป็นง่วงนอนสับปะงกก็แล้วแต่เขาแต่ใจจริงๆจะไม่ขอนอนก็จะนั่งพูดถึงเรื่องนั่ง สมัยก่อนมีสาวกพระพุทธเจ้าตั้งใจจริงบรรยากาศโยมทุกคนที่ตั้งใจนั่งอยู่ในขณะนี้โดยท่านคำนึงถึงตัวของท่านเองหลังจากที่ท่านได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก่อนที่ยังไม่ได้ฟังธรรมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะไม่รู้เรื่องอะไรแต่พอวันหนึ่งไปเจอคนจำนวนมากเขาถือธูปเทียนดอกไม้เครื่องสักการะแล้วก็ถือน้ำปานะไปด้วยเป็นจำนวนมากก็เลยแปลกใจว่าเขาเหล่านั้นไปทำอะไรกันเราสอบถามได้ความว่าพวกเขาไปฟังธรรมที่ประทับของพระพุทธเจ้าก็เป็นลานธรรมแบบอย่างนี้ก็นึกถึงตัวเองว่าเออคนจำนวนมากไปขนาดนี้การฟังธรรมนี้ก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาจะต้องมีค่ามีประโยชน์มากแม้เราเองก็ควรจะไปฟังธรรมด้วยเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็เตรียมตัวเตรียมเครื่องสักการะแล้วก็ไปกับพวกเขาแต่เหตุที่ไปที่หลังเพื่อนในสถานที่บริเวณประทับของพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยหมู่คนที่เรียกว่าพุทธบริษัทจำนวนมากเต็มไปหมดเลยด้านนานี้ไม่มีที่นั่งแต่เขาก็นั่งอยู่ท้ายสุดนั่น ก็มองด้วยตานี่ก็ไม่รู้จักหน้าตาเป็นใครแล้วแต่โดยอำนาจบารมีของพระพุทธเจ้าที่ท่านรู้ว่าวันนี้มีบุคคลผู้มีศรัทธาเริ่มที่จะมาฟังธรรมในวันนี้แต่เขานั่งอยู่ไกลนู้นเนื่องจากมาข้างหน้าไม่ได้ด้วยอำนาจอภินิหารจากบุญบารมีของพระพุทธเจ้าที่เกิดมาเพื่อที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์สงเคราะห์สัตว์ที่มีสติปัญญามากมีสติปัญญาปานกลางและมีสติปัญญาน้อยให้ข้ามพ้นจากสังสารทุกข์คือโลกนี้ดูเหมือนว่ามันเต็มไปด้วยทุกข์แต่คนจำนวนมากที่มองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นแล้วจะกลับมองเห็นว่ามันเป็นสุขอีกด้วยทั้งที่แวดล้อมไปด้วยทุกข์รอบด้านเขามองไม่เห็นเพราะเนื่องจากว่าตาของเขาไม่ดีสติปัญญาของเขาก็ไม่ดีเขาเพลิดเพลินลุ่มหลงอยู่กับการที่ความเป็นอยู่ของเขาอาจจะเต็มไปด้วยความแข็งแรงความไม่มีโรคมัวเมาในวัยในชีวิตมัวเมาลุ่มหลงอยู่กับอาการที่ไม่ตายก็นี่ก็ยังไม่ตายมัวเมาในวัยมัวเมาในชีวิตก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องเสื่อมเรื่องสิ้นที่มันมีอยู่ประจำคิดไม่ออกแต่ท่านผู้นี้เห็นเขาไปก็เลยไปดูแต่พระพุทธเจ้ารู้ผู้นี้เป็นคนที่มีปัญญาบารมีเขามีสิทธิ์ที่จะรู้ธรรมแล้วเขาก็มีศรัทธากล้าถึงแม้เขาจะเริ่มต้นมาจากศูนย์เริ่มต้นในวันนี้แต่เขามีกำลังบารมีพระพุทธเจ้าแสดงตนเหมือนกับว่าที่ท่านผู้นี้ไปนั่งอยู่นั้นอยู่ใกล้ๆกับพระพุทธเจ้าเหมือนก็อยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างกับพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่หน้าเขานั่นเองอายุตั้งไม่ได้ในขณะที่พระองค์แสดงธรรมพระองค์แสดงเพื่อประสงค์ที่จะมุ่งหมายโปรดบุคคลผู้นี้ตั้งใจมุ่งหมายโปรดให้เขารู้ให้เขาเข้าใจในฐานะที่เขาเป็นเศรษฐีเป็นคนมีทรัพย์มากเป็นพ่อค้าใหญ่และก็มีปัญญามากพระองค์ก็เลยพูดถึงเรื่องทานเรื่องการบริจาคทานเรื่องการรักษาศีลว่าบุคคลที่บริจาคทานด้วยใจบริสุทธิ์ยุติธรรมหวังให้ความเป็นสุขแก่บุคคลอื่นด้วยความสุขของตัวเองและคนที่ดูแลตัวเองรักษาศีลรักษาปกติของกายและวาจาที่มีอยู่โดยปกติที่มีกายที่ไม่ใช่กายเบียดเบียนมีวาจาไม่ใช่วาจาที่มีไว้สำหรับพูดเบียดเบียนเขามีไว้พูดเหมือนกันแต่เขาพูดให้คนรักไม่ใช่พูดให้คนเกลียดคือไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเลวไหลไม่พูดเพ้อเจ้อเพราะการพูดเหล่านี้พูดแล้วทำให้คนเกลียดคนที่มีปัญญารู้จักรักษาศีลเขาไม่พูดแหละการทำอะไรทำให้คนน้ำตาตกทำให้สัตว์เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นการเบียดเบียนทางร่างกายทำให้ตายหรือทำให้เจ็บตัวอะไรก็แล้วแต่พิกลพิการเบียดเบียนทรัพย์สินเบียดเบียนของรักของชอบใจของคนอื่น สิ่งเหล่านี้เมื่อคนรักษาดูแลแล้วรักษาแล้วดีแล้วจะทำให้เขาผู้นี้ขึ้นสู่ที่สูงในที่สูงในที่นี้หมายถึงไปตามอำนาจของจิตสูงจิตของคนที่รักษาศีลเนี่ยเป็นจิตที่เมตตาไม่ใช่จิตเบียดเบียนเขาก็เรียกว่าจิตสูงคือจิตมนุษย์จิตของมนุษย์เป็นจิตที่เมตตาไม่ใช่จิตโหดร้ายไม่ได้มีจิตที่จะเบียดเบียนทำให้คนอื่นลำบากเขาจึงมีกายสะอาดเขาจึงมีวาจาสะอาดเขามองไปที่การกระทำของเขาเองตลอดเวลาของคนที่ให้ทานและคนรักษาศีลเนี่ยเขาจะหาความบกพร่องในตัวไม่ได้จากการกระทำของเขามองทั้งวันเนี่ยเขาไม่มีบาปมองหาบาปไม่เจอในตัวของเขาด้วยการกระทำของเขาเขามองหาคำพูดที่พูดไปทั้งวันทั้งวันกับเป็นคนใหญ่ก็ดีกับเด็กทั้งหญิงทั้งชายไม่เคยพูดให้ระคายหูเขามองไม่เห็นคำพูดที่ทุจริตของเขาเขาก็มองเห็นกายสะอาดมองเห็นวาจาสะอาดคนที่มองดูกายของตัวเองสะอาดปราศจากบาปพิจารณาดูการพูดของตัวเองที่ปราศจากบาปเพราะคนนั้นใช้สติควบคุมใช้สตินึกรู้ดูก่อนที่จะพูดเขาจะพูดกับใครก็จะพูดเรื่องอะไรเขาคิดก่อนว่ามันเป็นไปเพื่อความสุขไหมมันเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนไหมมันมีประโยชน์ไหมทำแล้วมีความสุขหรือมีความทุกข์อย่างไรคนมีสติคิดอย่างนี้ก่อนถึงจะทำคนมีสตินึกรู้อย่างนี้ก่อนแล้วก็พูดเขาจึงเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยปัญญากีดกันบาปทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นในเวลาที่เขากำลังทำและในเวลาที่เขากำลังพูดมันจึงไม่เกิดบาปไม่เกิดบาปแล้วเป็นไงใจเบาหาบาปไม่เจอภูมิใจหาบาปไม่เจอในตัวแล้วสบายใจการภูมิใจโล่งใจสบายใจนั่นแหละเขาเรียกอารมณ์ดีอารมณ์ดีในที่นี้มันดีอยู่ที่ใจของเราเองของผู้กระทำเองแต่อารมณ์ดีในที่นี้ทางธรรมะเขาเรียกอันหนึ่งว่าสังสักขะคือสวรรค์โยว่ามันจะเป็นสวรรค์ได้ไหมที่เราทำความดีด้วยการกระทำโดยคำพูดของตัวเองมองแล้วหาบาปไม่เจอไปเจอใครที่ไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนนิยมไว้วางใจสบายใจไหมอารมณ์ดีไหม

ไหมอารมณ์ดีไหมถ้าในหมู่บ้านของเรามีคนประเภทนี้เยอะๆหมู่บ้านของเราจะเป็นอย่างไรถ้าในครอบครัวของเราทั้งครอบครัวมีแต่คนประเภทนี้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งใหญ่ความเป็นอยู่ในครอบครัวนั้นจะเป็นอย่างไรจะร่มเย็นไหมจะมีความสุขไหมจะมีความปลอดภัยไหมเมื่อมีความสุขมีความปลอดภัยเพราะการทำอย่างนี้แล้วจะชื่อว่าสวรรค์ไหมสวรรค์อันนี้ที่สวรรค์แท้คือสวรรค์ในอกมันไม่ใช่นรกในใจถ้าคนไม่มีสติทำอะไรไม่คิดไม่ใคร่ครวญให้ดีแต่ก่อนแล้วหลงไหลพลาดพลั้งไปในทางต่ำพูดก็โกหกทำก็เบียดเบียนอยู่ก็ไม่เป็นที่เดือดร้อนกลางวันก็ต้องอยู่ตรงนี้คืนนี้ต้องไปอยู่ตรงนู้นนรกเกิดขึ้นในใจไหมความร้อนเกิดในใจมันนั่นคือนรกแต่คนที่มีทานมีศีลไม่มีนรกไม่มีความร้อนเขาจะมีแต่ความเย็นเย็นเย็นเย็นพุทธเจ้านั่งพูดแบบเนี้ยท่านผู้นี้ก็นั่งฟังคิดจริงถูกเรื่องพุทธเจ้าพูดจริงน่าฟังฟังแล้วสบายใจมีความสุขคิดตามไปก็เห็นเป็นความจริงพอพูดถึงอย่างนี้ก็พูดถึงสวรรค์ไงนี่แหละสวรรค์บนดินเมื่อสวรรค์บนดินมันมีสวรรค์บนฟ้ามันก็มีถ้าสวรรค์บนดินเรายังสร้างไม่ได้แล้วสวรรค์บนฟ้าที่คอยท่าเราจะมีที่ไหนได้ชั้นดาวดึงชั้นตุติตานิมาบรณิมไม่มีเกิดหรอกเพราะเราทำสวรรค์บนดินไม่ได้สวรรค์บนดินคือสวรรค์ในกายในใจตรงนี้ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็แสดงธรรมลักษณะเรื่อยๆไปพอคนนี้ฟังไปท่านก็บอกอีกว่าถึงแม้สวรรค์อันนี้จะเกิดขึ้นในกายในใจก็ตามถึงแม้สวรรค์บนฟ้าโลกหน้าจะมีรอคอยอยู่ก็ตามแต่บนสวรรค์นั้นยังมีพิษมีภัยยังมีพิษมีภัยอย่างไรญาติโยมทั้งหลายลองวิเคราะห์ดูให้ดีตรงเรื่องนี้เพราะว่าการที่เราทำกายดีแล้วทำวาจาดีแล้วมีใจเมตตาให้ทานแล้วก็มีความสุขส่วนหนึ่งแต่ความทุกข์อีกส่วนหนึ่งที่เป็นทุกข์ที่ใหญ่ยิ่งไม่สามารถจะแก้ได้ไม่สามารถจะแก้ได้อย่างไรเพราะคนรักษาศีลดีขนาดไหนให้ทานมากขนาดไหนก็ไม่สามารถจะไปลบล้างความแก่ได้จะไม่ไปลบล้างความเจ็บได้ไม่ไปลบล้างความตายได้แล้วอีกอันหนึ่งการที่คนมีสติรักษาเพียงภายนอกคือกายมีศีลใจมีทานเท่านั้นมันยังน้อยเกินไปเพราะกายมีศีลเรียบร้อยแต่ใจอาจจะโกรธได้เพราะการระวังแค่กายอย่างเดียวยังไม่ถึงจิตใจพระองค์จึงบอกว่าการรักษาศีลให้ทานขึ้นสวรรค์ได้จริงแต่บนสวรรค์ยังมีปัญหาเรื่องกายที่เกิดปัญหาที่ไปสร้างรูปนามให้มีปัญหาที่ไปสร้างเป็นจักขันให้มีเมื่อเบญจขันธ์มีอยู่ในที่ใดความทุกข์ก็ต้องมีอยู่ในที่นั้นของบุคคลที่ยังไม่รักษาใจให้บริสุทธิ์เต็มร้อยเป็นเพราะอะไรเพราะมันแก่ห้ามไม่ได้เพราะมันเจ็บห้ามไม่ได้เพราะมันตายห้ามไม่ได้แล้วมันก็ต้องพลัดพรากจากลูกจากหลานจากของที่รักจากคนที่ชอบจากทรัพย์สินมรดกมากมายนี่ไม่พอพระพุทธเจ้าจึงบอกยิ่งไปกว่านั้นสวรรค์ยังมีความทุกข์

ทวดาบนสวรรค์ยังหล่นลงมาจากพระทันเทศเมื่อสักครู่นี้บนสวรรค์ยังหล่นลงมานะหล่นลงมาเพราะอะไรหล่นลงมาเพราะหมดบุญเทวดามีบุญหมดบุญเทวดาก็หล่นลงมาแต่หากว่ามีเวรกรรมที่ทำไว้ลึกๆก็เวรกรรมก็ส่งผลในลักษณะที่ตกต่ำต่อยต่ำต่อยต่ำทั้งทางกายต่อยต่ำทั้งสุขภาพต่อยต่ำทั้งความเป็นอยู่อาจจะเป็นความอัปลักษณ์ก็ได้อาจจะเป็นความยากจนก็ได้อาจจะเป็นความโง่เขลาก็ได้เพราะฉะนั้นเพียงศีลและทานอย่างเดียวถึงจะได้ดีก็จริงแต่ยังมีทุกข์อยู่บนสวรรค์เทวดายังทะเลาะกันอยู่ยังมีอยู่ถ้าจะให้บริสุทธิ์ยุติธรรมเที่ยงแท้และแน่วแน่ตรงต่อสิ่งที่โยมทั้งหลายต้องการที่สุดคือเนกขัมมะโยมเข้าใจคำว่าเนกขัมมะเนกขัมมะแปลเขาว่ามีจิตใจสละออกจากกามทั้งหลายไม่เกี่ยวข้องด้วยกามมาถึงเนกขัมมะก็ถือศีลแปดแต่มันถือศีลแปดมีอันหนึ่งที่เด็ดเดียวพรหมจรรย์ข้อที่สามอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอันนี้ไม่ขอเกี่ยวกองเรื่องกามคุณไม่ขอเกี่ยวข้องเรื่องความเป็นคู่เมื่อความเป็นคู่ไม่มีก็อยู่โดดเดี่ยวพออยู่โดดเดี่ยวโอกาสมากโอกาสมากที่จะสร้างความสงบโอกาสมากที่ใครจะไม่ค่อยมายุ่งเกี่ยวจะอยู่คนเดียวเงียบๆตรงไหนก็ได้อยู่คนเดียวเงียบๆด้วยประโยชน์อะไรประโยชน์ที่จะห่างไกลออกมาจากสังคมในสังคมที่เต็มบุญมีทั้งคนดีและมีทั้งคนผ่านเดี๋ยวนี้คนดีค่อนข้างจะน้อยแต่คนอันธพาลค่อนข้างจะมากแต่เรายังไปคลุกคลีเป็นคู่อยู่กับสังคมตรงนั้นโอกาสที่จะถูกผลกระทบมีสูงเนกขัมมะจึงมาอยู่แบบโยมเห็นไหมอยู่แบบโยมนี่โยมลองมองสิแม้แต่ร่างกายโยมมองเห็นชัดเจนเลยว่าร่างกายของโยมเวลานี้ขาวบริสุทธิ์สะอาดมากเลยผ้าขาวที่โยมใช้อยู่ในขณะนี้มันเป็นเครื่องหมายของนักบวชมันเป็นเครื่องหมายของผู้ที่สละละกามไม่เกี่ยวข้องด้วยกามการไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่โอกาสที่จะรักษาใจให้ลึกซึ้งลึกซึ้งตรงไหนลึกซึ้งตรงที่วัดทำสมาธิอีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้ามาแสดงตรงนี้เสร็จแล้วบอกว่าสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้มากมายทั้งมีสิ่งที่ดีและก็มีสิ่งที่ไม่ดีทั้งสิ่งที่เรียกว่าสมบัติและทั้งสิ่งที่เรียกว่าวิบัติคนจะมีทั้งสมบัติและวิบัติอะไรมากมายแค่ไหนก็ไม่สามารถจะเอาสิ่งที่ตัวเองต้องการไปตามใจปรารถนาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองข้าวของบ้านเรือนแม้แต่กระทั่งตัวของเราเองเป็นที่รักอย่างสุดขีดก็ไม่สามารถเอาไปได้ไม่มีสิ่งใดตามเราไปได้นอกจากสิ่งทั้งหลายต้องถูกทอดทิ้งพุทธเจ้าพูดอย่างนี้เศรษฐีพ่อค้านั่งฟังนิ่งเลยโอ้จริงๆนะพระองค์พูดจริงมากเลยเราเป็นพ่อค้ามีทรัพย์สินมากได้รับมรดกตกทอดจากพ่อจากแม่เป็นจำนวนมากเราก็มีพี่น้องแค่สองคนสมบัติเป็นจำนวนมากนั้นเราใช้สอยก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นและเราก็ยังทำมาหากินตามค้าขายตามประเพณีธรรมเนียมหรือตามอาชีพของพ่อแม่ที่มอบไว้ให้เงินก็มีมากมายสมบัติก็มีมากมายแต่เอาไปไม่ได้แม้แต่กระทั่งร่างกายของตัวเอง

ก็เอาไปไม่รอดเราจะต้องละเลิกทิ้งสิ่งเหล่านี้หาสิ่งที่เป็นสมบัติชั้นสูงที่เราสามารถเอาไปกับตัวเราเองได้สามารถจะติดตามเราไปได้สิ่งนั้นคือบุญสิ่งนั้นคือสติปัญญาเมื่อคิดอย่างนี้เสร็จเขาก็มีศรัทธาเต็มร้อยเต็มแล้วก็คลานเข้าไปหาพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพุทธเจ้ามีแต่ความซาบซึ้งในรสพระธรรมเห็นความเป็นจริงที่พระองค์ทรงแสดงโดยตลอดข้าพระองค์ยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งไว้ข้างนอกบางอย่างที่พระองค์ว่าเอาไปไม่ได้ข้าพระองค์ขอบวชขอพระพุทธเจ้าจงบวชให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดคิดแล้วใช่ไหมคนที่จะทำอะไรอะไรต้องคิดนายคนนี้เขาคิดดีแล้วเขามองดูร่างกายตัวเองแล้วว่าเราอายุมากแล้วกำลังก็ถอยลงตาก็มัวลงหูก็ตึงหนังก็หย่อนหลังก็โกงเหมือนกับเรานี่อยู่ใกล้ๆดินแดนของความตายเข้าไปทุกขณะข้าวปลาอาหารที่เคยกินดีกินอร่อยเดี๋ยวนี้ก็ไม่อร่อยอาหารบางอย่างก็กินไม่ได้แล้วหมอก็ห้ามอาหารบางอย่างที่เคยชอบหมอไม่ห้ามก็กินไม่ได้แล้วเพราะฟันไม่มีญาติโยมทั้งหลายถ้าเราฟังด้วยคิดด้วยนึกด้วยเราก็จะเข้าใจอะไรได้ดีคนนี้ก็คิดอย่างนี้แหละเขาจึงบอกว่าร่างกายเขาเอาไปไม่ได้ทรัพย์สินเขาเอาไปไม่ได้แล้วสิ่งที่เอาไปได้คือปัญญาที่เราเรียกกันว่าบุญกุศลบุญกุศลเนี่ยมันคือความดีที่ทำด้วยปัญญาญาติโยมทั้งหลายที่โยมมาบวชนี้โยมไม่ได้มาง่ายเลยนะจะมาบวชนี่มายากนะต้องสั่งต้องเสียต้องเตรียมการหลายอย่างบางคนเตรียมแล้วเตรียมอีกคิดแล้วคิดอีกยังมาไม่ได้เลยเนี่ยมาทำความดีตรงนี้ทำยากเขาตัดสินใจว่าเขาต้องบวชพุทธเจ้าก็บอกว่าเจ้ามีอะไรมีพี่มีน้องอยู่กับใครเขาก็บอกว่าเขามีน้องอยู่ถ้าจะงั้นไปบอกน้องก่อนไปบอกน้องก่อนแล้วค่อยมาเขาก็กลับไปหาน้องเขาบอกว่าน้องเอ๋ยสมบัติของพ่อที่แบ่งให้เราคนละครึ่งของพี่ทั้งหมดเวลานี้ขอให้เป็นหน้าที่ของน้องดูแลรับผิดชอบพี่ไม่เอาแล้วน้องก็ถามว่าเอาทำไมพี่ไม่เอาล่ะพี่จะไปไหนที่ไม่เอาเขาบอกว่าเขาจะไปบวชน้องใจเสียเลยเพราะเขารักพี่เขามากไงก็บอกว่าพี่อย่าเพิ่งบวชเลยนะพี่ยังแข็งแรงพี่ยังว่องไวพี่อยากจะทำบุญอย่างไรก็ได้สมบัติของพี่ก็ดีสมบัติของน้องก็ดีเป็นสมบัติของพ่อที่แบ่งให้พี่จะต้องการทำบุญทำทานอะไรก็จงเอาไปจะซื้อจะขายหรือจะเอาสมบัติที่มีอยู่แล้วทำบุญทำทานแค่ไหนก็พี่อย่าบวชเลยอย่าพึ่งบวชเลยถ้าพี่บวชเหมือนกับน้องนี่ไม่มีที่พึ่งเขาบอกว่าเวลาพ่อตายน้องก็มีพี่เป็นเหมือนพ่อต่อมาแม่ตายน้องก็มีพี่เป็นเหมือนแม่เวลานี้พ่อก็ตายไปแล้วแม่ก็ตายไปแล้วน้องก็มีพี่เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นทั้งพี่ด้วยถ้าพี่ไม่อยู่น้องจะอยู่กับใครอย่าบวชเลยพี่ถ้าพี่จะบวชขอให้อายุมากกว่านี้เนาะอายุมากกว่านี้หน่อยหายอายุมากๆแล้วค่อยไปบวชตอนนี้ยังหนุ่มยังไม่ต้องบวชพี่ก็ว่ายังไงไม่ได้น้องเอ๋ย
ร่างกายของคนเรามันแก่ไปทุกวันมันเปลี่ยนไปทุกวันร่างกายนี้แก่ไปทรุดโทรมไปเพราะชราว่าไม่ควังเพราะชราว่าไม่ควังบุคคลอันมีเลี้ยวแรงอันชรากำจัดเสียแล้วจะประพฤติธรรมได้อย่างไรความตั้งใจของเขาเด็ดเดี่ยวขนาดนี้ก็บอกว่าน้องร่างกายของคนเราเป็นไปตามอำนาจของชราว่าไม่ฟังขอไม่ได้ต่อรองไม่ได้ให้สินจ้างรางวัลให้สินบนก็ไม่เอาเขาแก่ไปตามทางของเขาเราขอเขาก็ไม่ได้ขอเขาก็แก่ไม่ขอเขาก็แก่ขอเขาก็เจ็บไม่ขอเขาก็เจ็บขอเขาก็ตายไม่ขอเขาก็ตายบุคคลมีกำลังร่างกายอันชรากำจัดเสียแล้วจะประพฤติทำได้อย่างไรจะมานั่งก็นั่งไม่ไหวจะฟังธรรมหูก็ไม่เอื้ออำนวยจะอ่านหนังสือธรรมะก็มองไม่เห็นจะไปทานอาหารจะเดินไปตรงไหนก็สะเปะสะปะเป็นภาระของคนอื่นยิ่งเพิ่มความลุงลังให้กับตัวเองมากแล้วจะประพฤติธรรมอย่างไรพี่ไม่เอาแล้วน้องจะเอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่พี่ไปแหละเห็นไหมโยมอะไรเป็นแรงบันดาลใจเขาปัญญาที่เขาคิดได้เป็นแรงบันใจว่าเป็นแรงบันดาลใจเขาว่าเขาแก่ชราร่างกายแก่ชราแล้วมองอะไรก็ไม่สนุกแล้วฟังอะไรก็ไม่สนุกแล้วกินอะไรก็ไม่อร่อยแล้วจะเดินเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องก็เดินยากแล้วแต่สมัยก่อนๆโยมเคยคิดไหมโยมมีกำลังมากๆใครชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยรู้สึกสนุกเอาไปไหนไปกันพอผ่านมาอีกหน่อยชวนไปไกลๆต่างจังหวัดไม่ไปเพราะอะไรไปทายก็ลำบากไปหนักก็ลำบากไปเบาก็ลำบากเดี๋ยวมันก็เบามองอะไรก็ไม่เห็นขึ้นรถก็ยากลงรถก็ยากเดินไปก็เหนื่อยไม่ไปดีกว่าแล้วไปไหนอ่ะอยู่ใกล้ๆบ้านเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องอยู่ใกล้ๆบ้านพอนานขมายังไม่ตายปี2ปีเดินไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องก็ไม่ไปแล้วอยู่แต่ในบ้านอยากจะเดินออกก็เดินออกมาที่บริเวณหน้าบ้านแล้วก็เข้าไปนั่งเก้าอี้ข้างบ้านพอนานเก้าอี้หน่อยหน้าบ้านก็ไม่ลงมาแล้วอยู่แต่บนบ้านอย่างเดียวพออยู่บนบ้านอย่างเดียวพอนานเข้าไปอีกหน่อยอยู่บนบ้านไม่เดินไปเดินมาเข้าห้องน้ำเข้าห้องครัวพอนานเข้าไปอีกหน่อยห้องน้ำก็ไม่เข้าห้องครัวก็ไม่เข้านั่งอยู่เฉยๆบางทีก็นอนอยู่เฉยๆห้องน้ำก็ต้องเอามาไว้ข้างที่นอนห้องครัวก็ต้องเอามาไว้ข้างที่นอนยอมเคยนึกไหมเนี่ยห้องน้ำเอามาไว้ข้างที่นอนหม้อข้าวมาไว้ข้างที่นอนยังพอตักกินได้ก็ยังดีพอตักไม่ไหวลูกก็มาตักให้แม่ตักให้ย่าตักให้ยายตักให้ป้อนให้ป้อนให้พอป้อนเคี้ยวไปได้คำเดียวกลืนแล้วคำที่สองไม่อ้าปากแล้วจิตใจไม่รู้เลื่อนลอยไปไหนตาก็ไม่ค่อยอยากจะลืมแล้วแขนก็ไม่ยกขึ้นไม่ไหวขาก็กระดิกไม่ได้อ้าปากสิแม่อ้าปากสิย่าไม่อ้าปากเอาช้อนไปเคี้ยวๆเอาอ้าขาบใส่กลืนสิย่ากลืนนะแม่ไม่รู้เรื่องเลยอ้าปากแล้วก็ไม่หุบปากข้าวก็คาอยู่ในปากกลืนนะแม่ลูกช่วยแม่ได้ต้มข้าวลูกช่วยแม่ได้อยากจะช่วยแม่ซักผ้า

ช่วยแม่ได้ยกให้แม่นั่งลูกช่วยแม่ได้ตักข้าวใส่ปากแต่แม่จ๋าแม่ลูกกลืนข้าวแทนแม่ไม่ได้ใช่ไหมลูกกลืนข้าวแทนแม่ไม่ได้ไปตามหมอไหนเขาก็บอกว่าสันหน้าฉันก็กลืนให้ไม่ได้เหมือนกันลูกหลานหลายคนก็บอกว่าใครจะกลืนให้ได้ฉันเกิดมาไม่เห็นมีใครกลืนข้าวแทนใครได้และเป็นไงมือที่กำค่อยๆแบแรงกรรมไม่มีมีแต่แรงแบแบแบแบแบข้าวก็ไม่กลืนตาก็ไม่ลืมหายใจประดักประเดิดในความรู้สึกเรียกร้องให้เขาช่วยแต่ปากพูดไม่ได้ในขณะนั้นถ้ามีเทวดามารอรับก็น่าจะชื่นชมแต่ต่างหากว่ามีเปรตศาสตร์มาคอยขับเขี่ยวเคี้ยวฟันอยู่ก็น่ากลัวไม่ใช่น้อยเรื่องนี้เรื่องจริงนะโยมนะคนบางคนเทวดามารับนะอาการนอนตายอย่างสงบนิ่งนะบางคนยักษ์มาแยกเขี้ยวคำรามนะถือกระบองด้วยไปไม่ไปก็ฟาดนะเขาก็ดิ้นสิตาเขามองไม่ลืมไม่เห็นหรอกแต่จิตเขารู้ว่ายักษ์มันมาตีพอตีเขาก็ดิ้นน่ะคนที่ทุรนทุรายนั่นแหละนิมิตหมายบอกถึงความยุ่งยากลำบากในขณะที่เขาอยู่นี่มองเห็นไหมนึกรู้ไหมฟังธรรมก็บอกว่าดวงตาเห็นธรรมเรายังไม่มีดวงตาขนาดเห็นธรรมแบบนี้แต่พอนึกออกไหมว่าภาพหนึ่งที่เราเคยเห็นเพื่อนกันภาพหนึ่งที่เคยเห็นคนแก่ภาพของคนหนึ่งเขานอนตายอย่างสงบแต่ภาพอีกภาพหนึ่งทุรนทุรายเรียกร้องอาตมาไปเห็นมาแล้วเห็นที่ไหนที่ชุมพรโรงพยาบาลชุมพรนะไปเยี่ยมคนป่วยพอไปเยี่ยมคนป่วยครั้งหนึ่งก็มีคนเอาคนไข้มาหมอเขาก็รับแล้วเขาก็ตรวจเรียบร้อยก็จัดห้องให้อยู่ไม่ห่างไกลก็ห้องที่อาตมาไปเยี่ยมพออยู่สักครู่หนึ่งเดี๋ยวคนนู้นก็เดินมาดูเดี๋ยวคนนี้ก็เดินมาดูเสียงเอ็ดอึงอยู่ข้างในอาตมาก็นึกว่าเขาไปดูอะไรกันนักหนาแล้วมีเสียงเอ็ดอึงแอบไปมองข้างหน้าต่างเป็นไงโยมเขาทำอย่างนี้นะขออภัยนะนี่นะมือนะชนอย่างนี้นะชาร์จไอ้เหลืองพูดด้วยนะชาร์จไอ้เหลืองชาร์จไอ้เหลืองต่อรองเลยร้อยละสามร้อยละหกว่ากันไปเขาพูดเองเองเขามือนี่เลือดแดงหมดเลยเลือดไหลไอ้คนเฝ้าเขาว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าบอกแล้วว่ามึงอย่าทำตาโยกอาตมาเขาถามโยมก็ทำอะไรเกิดมาไม่ได้ทำอะไรเลี้ยงแต่ไก่ชนแต่ไก่นี่ไม่ใจประสงค์ที่จะไปขอนแคะใครนะแต่เอาเรื่องจริงที่เห็นมาเล่าให้ฟังน่าสงสารไหมเอาอีกรายหนึ่งแล้วกันนะเอานี้คงจะเอาอีกรายหนึ่งนะอีกตรงนี้อีกนิดหนึ่งอีกรายหนึ่งรู้จักกันนานแล้วกินแต่เหล้าเมาเจอทีไรก็อ่อแองอแงไม่เคยมีสติสตังอะไรเลยแล้วก็ห่างกันไปหลายปีไม่ได้เจอกันวันนั้นมานั่งรถเจอกันไปหน้าเขาเอ้าเขาไม่เมาเลยแล้วหน้าตาสวยงามแต่งตัวเรียบร้อยเข้าไปถามว่า

แทบจำไม่ได้เลยนะเนี่ยทำไมเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้อ่ะเขาก็บอกว่าผมเลิกแล้วก็หมายความมาเลิกกินเหล้าเลิกสัมมาเลเทเมาแล้วทำไมล่ะทำไมถึงเลิกอันนั้นเสียเขาก็หลายควังเลยเขาบอกว่าเขาทำมากินอยู่กับเพื่อนอาชีพที่ทำมาหากินเวลาเมานั่นแหละชวนกันไปซื้อวัวซื้อควายแล้วก็มาเชือดเขาไม่ได้เชือดเพื่อนมันเชือดแต่เขาช่วยจับมั่งเอาเนื้อไปขายมั่งทำอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานมาระยะหนึ่งเพื่อนป่วยพอเพื่อนป่วยเป็นโรคไอพอระยะหลังมันไอทีเดียวเลือดพุ่งออกมาเลยเลือดพุ่งเจ็บในอกเจ็บในคอเขาก็เลยเอาไปส่งโรงพยาบาลนี่เขาเล่าเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะไปส่งโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลหมอตรวจแล้วก็เอาไปรักษาเข้าห้องพยาบาลอย่างว่าพอเข้าไปสักพักไออีกแล้วเลือดพุ่งอีกมันเสียงมันร้องเหมือนวัวเลยทั้งโรงพยาบาลร้องเหมือนวัวเลยไม่ได้ร้องแบบคนเลยนะร้องเหมือนวัวพอร้องเหมือนวัวได้ยินเสียงร้องดังคนก็เข้าโรงพยาบาลเต็มหมดเลยคนอยู่ข้างโรงพยาบาลเอ้ยใครเอาวัวมาเชือดเอาวัวมาฆ่ามันอะไรกันมันแปลกประหลาดอ่ะมันดังมากเลยอ่ะหมอก็บอกว่าไม่ไหวแล้วอย่าเอาไว้ที่โรงพยาบาลเลยนะมันมีปัญหาเอากลับบ้านเถอะก็เอากลับบ้านก็โรงพยาบาลเขาไม่รักษามันมีปัญหาก็ให้เอากลับบ้านไปนอนอยู่ที่บ้านรักษาหลายวันก็ไม่หายไอ้ก็เลือดออกอยู่อย่างนั้นแหละเจ็บปวดทรมานมากเลยมาวันหนึ่งเขาก็เรียกลูกของเขาให้มาใกล้ๆแล้วลูกถามว่าพ่อจะเอาอะไรเอามีดขอมีดให้พ่อลูกก็ไม่รู้นี่เข้าไปครัวก็หยิบมีดหั่นผักมาให้พ่อเนี่ยมีดพ่อจะเอาทำอะไรล่ะไม่ใช่เล่มนี้มีดแต่ไม่ใช่เล่มนี้ที่พ่อจะเอาอะเล่มไหนอะก็ชี้ไปข้างขวามีดที่เคยเชือดคอควายคอวัวนั่นติดแล่เนื้อนั่นแหละหยิบมาให้พ่อทีหยิบมาให้พ่อทีเอาลูกนี่ฐานะพอต้องการก็หยิบมาให้อ่ะเด็กไม่รู้เรื่องอะไรหรอกถ้าหยิบก็หยิบพอหยิบมาแล้วเป็นไงโยมเขามาถึงเขามาจับไว้ใส่มันยังก็ทำท่ามันยังก็พระจะเทศนั่นแหละเอามีดใส่มืออธิษฐานว่ายังไงไม่มีใครรู้ขมุบขมิบอยู่ครู่หนึ่งก็ปล่อยมีดพอปล่อยมีดตัวเองก็หงายท้องพึงตายเลยที่เล่านี้ไม่ใช่นิทานยกเรื่องมาเล่านะเอาความจริงมาเล่าจากการที่แต่มาไปเห็นมาเอาอีกเรื่องหนึ่งก็ได้อีกเรื่องหนึ่งในพรานคนนี้ชอบฆ่าสัตว์ชอบฆ่าสัตว์มากเลยวันหนึ่งอาหารในครัวไม่มีชามืดยังไม่มีอาหารในครัวเลยอ่ะเผอิญไก่เถื่อนมันขันอยู่ก็ถือปืนไปเลยจะไปยิงไก่แม่นมากเขาอ่ะเชื่อมือแล้วเกินเป็นพลานก็ด้อมเข้าไปชามืดยังไม่สว่างไก่มันมีเห็นหรอกค่อยๆไปพอไปเห็นตัวไก่อยู่มันกิ่งไม้อ่ะไก่มันไม่เห็นพลานพลานฉลาดไปไม่รู้ไก่ไม่รู้พอไก่มันโกงคอขันแกก็ยิงเลยเปรี้ยงไก่บินแกนึกน้อยใจตัวเองว่าเอ๊ะลักษณะนี้เราไม่เคยยิงผิดเลยอ่ะวันนี้ทำไมยิงผิดได้ไก่บินน่ะยิงผิดแกว่าอย่างนั้นแกก็สังเกตว่ามันบินไปไม่ไกลเท่าไหร่มันก็ลงเสียงมันลงดินก็แปลกใจก็เลยเดินเที่ยวหาก็ไม่เห็นมันยังไม่สว่างมากอ่ะนะ
ดินจะก็มันบินตกอยู่เลยไม่ไกลแถวนี้เนี่ยมันไปไหนพอสว่างจะมองไปมองมาไปเห็นหางไก่อ่ะมันลอกออกมาจากไอ้กองขยะกองหญ้าแห้งหญ้าแห้งนะอุดเข้าไปในนั้นแกก็ไปจับหางแล้วก็ดึงออกมาดูอะไรรู้ไหมมีหางมีปีกมีขามีขนพร้อมแต่หัวไม่มีโยมไอการที่มันกำลังโกงคอขันก็ยิงหัวพอดีเลยอะหัวไม่มีเลยความแม่นของแกพอเห็นไก่หัวขาดมานึกโอ้โหมันไม่มีหัวเลยสักนิดเดียวยังบินไปได้ขนาดนั้นแล้วมันบินไปขนาดนั้นมันตกลงมาแล้วมันยังวิ่งเข้าไปในกอหญ้ากำบังตัวของมันได้อีกขนาดนี้โอ้โหความตายเป็นภัยที่น่ากลัวทุกชีวิตกลัวตายแต่เราไปทำลายสิ่งที่เขารักตัดสินใจทิ้งปืนเลยโยมหยุดและทำไมรู้ไหมหยุดจะปลูกพริกปลูกผักปลูกมะเขือขายพอปลูกมะเขือขายแต่ว่าก็ขึ้นรถอีกแหละนั่งรถไปแกก็ถือพริกถือมะเขือของแกไปขายก็ถามไปไงโยมไปขายมะเขืออ้าวทำไมอ่ะหล่าไอ้ควางอีกเนี่ยหล่าแบบเนี้ยมันยังไงไอ้วัวนั่นแหละเห็นไหมโยมไม่ใช่เรื่องเขียนขึ้นมานะเรื่องของความจริงนะนี่คนที่ตายแบบทุรนทุรายมันฝังสิ่งเหล่านี้ลงไปมากเหลือเกินในความรู้สึกพอสติมันขาดสัญญาอดีตมันก็โผล่ออกมาสัญญาคือความจำเราจำอะไรได้เราจำอะไรของเราได้ที่มันมากในชีวิตเราอ่ะเมื่อสติขาดกำลังถอยไอ้ตัวนั้นก็จะโผล่ออกมาแต่หากว่ากุศลผลทานมีมากในชีวิตในความรู้สึกการปรากฏการของอานิสงส์ผลบุญก็จะปรากฏออกมาท่าทางของเขาก็จะสง่ากล้าหาญไม่หวาดไม่เสียวไม่เกรงไม่กลัวแล้วก็อยู่แบบสงบพร้อมตายอ่ะเขามองเห็นการตายเป็นความสุขเหมือนกับคนบอกมานี่ไปไหนฉันเอารถมารับราชรถมานี่ไปอยู่กับฉันฉันนู้นโอ้โหแล้วเราโยมโดนแบบนั้นเต็มใจตายเลยอ่ะเต็มใจตายเลยตายแล้วไปกับรถเทวดาไปชั้นไหนก็เลือกเอาเขาเขียนชั้นดูสิตชั้นนิมมาชั้นอะไรก็ขึ้นไปถ้าหากเป็นเช่นนั้นของโยมภาพนี้ปรากฏแก่โยมจะเต็มใจตายไหมขณะที่ประดักประเดิดอยู่ตรงนั้นน่ะโยมตายปุ๊บโยมก็ไม่ต้องกินข้าวโยมไม่ต้องอาบน้ำโยมไม่ต้องตากแดดร้อนโยมไม่ต้องตากลมหนาวสบายไหมที่อยู่ชิ้นใหม่ของโยมสถานที่ใหม่ของโยมเต็มไปด้วยความอบอุ่นเต็มไปด้วยความสวยงามสง่างามภูมิใจเหลือเกินเพราะกุศลผลบุญแน่แท้ที่มีสิ่งเหล่านี้รองรับชีวิตหลังจากตายเต็มใจตายพอใจตายตายด้วยความสบายก็ไอ้คนหนึ่งที่มันต้องตายด้วยความประดักประเดิดเห็นอะไรรู้เปล่าเห็นภัยอย่าเอาฉันไปอย่าให้ฉันไปใช่จะไปไหนดูบัตรเดินทางหน่อยสิไม่บัตรเดินทางนะโยมขอดูหน่อยสิมาชักมาดูโอ้บัตรดำปีเลยไม่ใช่บัตรขาวบัตรดำโน้นทางบัตรดำของคุณไปทางโน้นพอมองไปโอ้โหเป็นเหวลึกของรางมีแต่ควายกลัวไหมบัตรดำอ่ะ
บัตรดำมันก็ตรงกับใจดำไงใจดำคือใจโหดร้ายมือไวใจเลวขี้ปดหมดสตินี่อย่าสร้างนะโยมนะใบดำนะบัตรดำนะไปสู่ที่ทุกข์นะสร้างแต่บัตรขาวคือสุจริตพูดดีทำดีคิดดีมีเพื่อนดีไปสู่ที่ดีมันยังโยมมานี่แหละเห็นไหมโยมมาดีใช่ไหมโยมจะตายแบบชนิดที่เต็มใจตายพอใจตายตายด้วยความมั่นใจไม่หวาดไม่เสียวนี่แหละนายคนที่นั่งพุทธเจ้านั่งฟังพุทธเจ้าเทศเขาคิดอย่างนี้แหละเขาถึงยกสมบัติให้น้องเขาอะเพราะอะไรเขาเอาไปไม่ได้ไงนาก็เยอะเกวียนก็เยอะวัวก็เยอะเอาไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายเต็มไปด้วยเพราะชราว่าไม่ควังขอไม่ได้แล้วแม้แต่ร่างกายของเรายังเอาไปไม่ได้แล้วจะเอาอะไรไปได้พุทธเจ้าก็บอกว่าสวรรค์ไงนิพพานไงกุศลไงนี่คือสิ่งที่เป็นสมบัติสามารถพาไปได้เพราะเป็นของละเอียดคนตายไม่มีมือถือโยมที่เอาไปไม่ได้อะถ้ามีมือถือก็คงจะเอาไปบ้างเอาไปไม่ได้เพราะไม่มีมือถือแต่ทรัพย์สินของโยมต้องใช้มือถือทั้งนั้นเลยอะเห็นไหมกระเป๋าเอ่ยห่อยาเอ่ยยาสีควันเห็นไหมต้องใช้มือถือทั้งนั้นเลยใช่ไหมโยมต้องทำสมบัติชนิดที่ไม่ต้องใช้มือถือสิสมบัติที่มันเก็บไว้ที่ใจอ่ะเห็นไหมสมบัติที่เก็บไว้ในใจอ่ะไม่ใช่สมบัติใส่กระเป๋าไม่ใช่สมบัติฝากธนาคารใส่ไว้ในใจเวลาโยมตายเขาเผาแต่ร่างกายเท่านั้นเขาไม่ได้เผาใจหรอกเพราะอะไรเพราะใจโยมไม่ตายใจไม่ตายใจยังมีโอกาสที่จะไปถือกำเนิดนะแต่ไม่ได้ไปเกิดนะใจไม่ได้ไปเกิดนะไปถือกำเนิดเหมือนอะไรเหมือนคนมีบ้านจะเป็นเจ้าของบ้านแต่เกิดรถชนบ้านพังหรือไฟไหม้บ้านแต่ไม่ชนเจ้าของบ้านไม่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านวิ่งหนีออกไปได้เขาไปไหนรู้เปล่าสร้างบ้านใหม่บ้านหลังใหม่แต่คนเดิมคนเก่าแต่บ้านหลังใหม่ใจนี้ก็เหมือนกันเป็นใจเดิมแต่ได้กายใหม่กายใหม่ถ้าว่ากายใหม่นั้นสร้างด้วยใจที่เป็นปุญญาภิสังขารสังขารที่ได้ใหม่เกิดจากบุญกุศลบุญกุศลสร้างใหม่ก็จะสร้างสวยสร้างงามสร้างดีแต่ถ้าหากว่าใจนี้พกไปอปุญญาภิสังขารคือไปปฏิบัติดำบาปไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาสร้างสร้างดีก็ไม่ได้เขาก็สร้างให้เขาสร้างให้เป็นยังไงไม่ถูกใจก็ต้องอยู่ดินแดนที่ต้องอยู่ของคนบาปไม่อยากอยู่แต่ต้องอยู่คุณจะไปอื่นไม่ได้คุณมีบัตรนี้ต้องอยู่ตรงนี้เขาบังคับเลยอยู่ตรงนี้ต้องอยู่เพื่อชดใช้บาปกรรมจนกว่าจะสิ้นจะนานเท่าไรแล้วแต่ที่ทำไว้มันหนักหนาสาหัสขนาดไหนโยมนั่งฟังโยมคิดนะนึกอยู่ที่ตัวนะวันนี้ฉันพูดอะไรไปกี่อย่างวันนี้ฉันพอใจอะไรบ้างวันนี้ฉันไม่พอใจอะไรบ้างพอใจครั้งหนึ่งก็เมื่อวุ่นเกิดขึ้นนะไม่พอใจครั้งหนึ่งก็วุ่นเกิดนะวางเป็นบุญไม่ใช่เหรอวุ่นเป็นบาปใช่ไหมวุ่นอยากได้มันก็บาปอยากแบบอยากได้ไงวุ่นไม่พอใจเกลียดชังมันก็บาปไม่พอใจ
มันก็วุ่นเท่ากั

เป็นบาปด้วยกันเพราะฉะนั้นโยมถือการปฏิบัติชนิดที่อุกฤษเข้มงวดโดยการนั่งเนสัจจิกคือจะนั่งปฏิบัติทีนี้จะหาก็ปล่อยให้นั่งตามลำพังเป็นไงรู้เปล่าหลับหลับหมดแหละไม่หลับก็อ่อนเป็นหยอดไม้แหละบางทีก็ก้มหัวโขกพื้นบางทีก็นั่งอิงต้นไม้เอาต้นไม้เป็นสรณะพึ่งตัวเองไม่ได้พึ่งต้นไม้ขำดีไหมขำเนาะพึ่งต้นไม้เนาะแต่นี่ไม่เป็นไรเพราะพระมาเป็นเพื่อนไงนี่กัลยาณมิตรโยมรู้เปล่านี่กัลยาณมิตรนะโยมเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยใช่ไหมโยมมีความสุขก็สุขด้วยโยมมีความทุกข์ก็ทุกข์ด้วยโยมอดนอนก็อดด้วยดีไหมใช่นี่แหละเอามาเป็นเพื่อนไงเดี๋ยวหมดชุดนี้ไปเอาหลวงปู่มาอีกแล้วสามารถมาเป็นเพื่อนชงเชงชงเชงไปตลอดตีสามนู่นทรมานคนแก่เปล่าแก่แล้วยังมีน้ำใจนะโยมยังมีใจให้โยมนะมาเป็นเพื่อนเพราะอะไรถ้าไม่มาเป็นเพื่อนก็แน่นอนไม่ล้มก็เอ็นนั่นแหละที่มาเป็นเพื่อนดีแล้ว เอาเล่าต่อเนสัจฉิเล่าต่อนะทีนี้ยังไงรู้ไหมเขาขอให้น้องเขาอนุญาตน้องไม่อนุญาตไม่อนุญาตฉันก็บวชไปหาพุทธเจ้าพอบวชเสร็จปุ๊บนั่งคิดอย่างเดียวว่าเออเราบวชตอนแก่เนาะกำลังก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีแต่อยากจะปฏิบัติธรรมอยากได้บุญมากมากแล้วจะทำวิธีไหนเนาะในพุทธศาสนานี้พุทธศาสนานี้จะทำบุญชนิดไหนที่มันได้บุญมากที่สุดเขาเข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าธุระในพุทธศาสนาที่อุบาสกอุบาสิกาหรือนักบวชพระเนนเข้ามาเนี่ยมีกี่เรื่องมีกี่อย่างทำอะไรบ้างพุทธเจ้าบอกว่ามีสองอย่างอย่างที่หนึ่งทำอะไรอย่างที่หนึ่งคือศึกษาเรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติเรียนรู้เรื่องศีลมีกี่ข้อมีกี่อย่างมีกี่ชนิดลักษณะรักษาแบบไหนแบบไหนธรรมะมีกี่ข้อพระไตรปิฎกมีอะไรบ้างในศีลในสมาธิในปัญญาควรจะทำอย่างไรมันจะเกิดก่อประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเขาเรียกว่าคันธธุระธุระคือการเรียนรู้ฝึกฝนดูนี่อย่างหนึ่งบวชแล้วไม่ใช่ไปทำไหล่ไถนาไม่ใช่ไปบอกหวยไม่ใช่ไปหมอดูไม่ใช่นะไม่ใช่ธุระพุทธศาสนานั่นน่ะคิดเองทำเองอีกอันหนึ่งธุระที่สองคือวิปัสสนาธุระอย่างที่โยมค้นคว้ากันอยู่เนี้ยวิปัสสนาธุระคืออะไรวิปัสสนาธุระคือทำจิตใจให้สว่างแจ่มแจ้งรู้เห็นตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมการรู้เห็นตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมในที่นี้คืออะไรคือรูปนามร่างกายเนี่ยเขาบอกว่าปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงนี่คือวิปัสสนาธุระปัญญาตัวนี้จะเป็นปัญญาเกิดจากวิปัสสนาปัญญาเหมือนกับปัญญาที่ถูกพัฒนามาอย่างเยี่ยมพัฒนามาอย่างดีถ้าเป็นมีก็ชนิดที่เรียกว่ารับมาอย่างคมกริบเลยจะฟันจะฟาดอะไรก็ได้ผลปัญญาที่ถูกพัฒนาดีแล้วว่องไวสว่างสวยดีแล้วจะมองเห็นรู้ร่างกายปัญจขันธ์รูปนามที่ประกอบอยู่นี้เป็นสภาวะที่แท้จริงคืออะไรจริงๆแล้วมันเป็นอะไร
โยมว่าในปัญจขันธ์นี้จริงๆมันเป็นอะไรแต่ทำไมไม่จริงมันเป็นอะไรไม่จริงมันก็เป็นคนไงแต่จริงๆมันก็คือธาตุไงปรมัตถธรรมกับสมมุติบัญญัติเห็นไหมเพราะฉะนั้นวิปัสสนาธุระที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อพัฒนาปัญญาให้มันสว่างสวยทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยไม่มีใครแล้วไม่มีปัญญามีทุกคนแต่ปัญญาขั้นไหนล่ะปัญญามีหลายขั้นปัญญาขั้นโลกโลกฉลาดเหมือนกันนะแต่ฉลาดเรื่องโลกเรื่องซื้อเรื่องค้าเรื่องขายฉันเก่งมากหุงข้าวต้มแกงเก่งมากทำได้ดีมากประกอบอาชีพหลายอาชีพฉันทำได้หมดเลยฉันคล่องมากเลยนี่ปัญญาเหมือนกันแต่มันเป็นปัญญาระดับล่างระดับต่ำปัญญาที่ผสมสัญญาเขาเรียกว่าปัญญาระดับรากหญ้าที่เขาพูดกันในสังคมนะระดับรากหญ้าหลักหญ้าแสดงว่าต่ำๆไงแต่เมื่อเรามีปัญญาระดับรากหญ้าต่ำๆเป็นเชื้อสายอยู่สามารถที่จะพัฒนาให้มันแก่กล้าสูงส่งสว่างสวยกว้างไกลได้มากเหมือนอย่างเรามีมีดหรือขวานก็ได้ที่มันทื่อๆไปตัดไม้ก็ไม่ได้หั่นผักก็ไม่ได้แล้วทำไงพัฒนามันหน่อยเอาไปรับไปถูหินถูซ้ายถูขวาถูแล้วก็มือลูบลูบดูหน่อยขมยางถ้าไม่ขมถูต่อถูจนขมกริบผ่าอะไรก็ได้หั่นผักหั่นแตงหั่นมะเขือได้คล่องใครว่องไวนั่นคือมีที่ถูกพัฒนาปัญญาที่ประกอบด้วยสัญญาปัญญาระดับต่ำก็สามารถที่จะพัฒนามันได้ให้มันสว่างสวยกว้างไกลสวยงามมองเห็นไกลลึกถึงมองทั้งข้างนอกและมองทั้งข้างในมองทั้งข้างนอกคือกำหนดข้างนอกมองข้างในกำหนดข้างในกำหนดข้างนอกรู้ทุกอย่างความเสื่อมความเจริญของโลกของสังคมมองเห็นหมดเลยตามเหตุตามผลมองเข้าไปในร่างกายในรูปร่างเห็นหมดเลยร่างกายภายในมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีตามีอะไรต่างๆนี่มีแล้วมันมีอยู่อย่างไรรู้ด้วยมันสวยหรือไม่สวยมันงามหรือไม่งามมันหอมหรือไม่หอมมันน่ารักหรือไม่น่ารักมองเห็นชัดเลยมองเห็นกายภายในด้วยปัญญาอย่างชัดเจนนี่คือเรียกว่าวิปัสสนาธุระพระองค์นี้แกฟังอย่างนี้เสร็จแกก็คิดว่าโอ้ถ้าเราจะไปเรียนหนังสือก็ไม่ได้ตาไม่ดีจะเรียนหนังสือก็ไม่ไหวจำก็ไม่ค่อยได้เมื่อเราบวชตอนแกต้องการบุญกุศลใหญ่กุศลมากวิปัสสนาธุระนี่จะเหมาะเพราะไม่ต้องใช้หนังสือก็ได้ไม่ต้องใช้หนังสือไม่ต้องใช้อะไรมากนอกจากใช้กำลังความเพียรใช้สติสัมปชัญญะและความเพียรซึ่งมันเป็นของมีอยู่แล้วไม่ต้องไปยืมใครมาไม่ยอมไม่ต้องไปหาที่ไหนมันมีอยู่แล้วและจะทำที่ไหนเมื่อไรตรงไหนก็ได้หมดเลยเขาก็เลือกเอาวิปัสสนาธุระเสร็จแล้วเป็นไงขอให้พระพุทธเจ้าทรงแนะนำเรื่องการทำวิปัสสนาให้แจ่มแจ้งพอเขาเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วเขาก็บอกว่าเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายเราอยากจะไปหาที่สงบสำหรับบำเพ็ญวิปัสสนาธุระเป็นทางสายตรงเพื่อออกจากทุกข์ให้รู้จักทุกข์เห็นทุกข์เห็นรูปเห็นนามเห็นปัญจขันธ์ตามความเป็นจริงของสภาวะนี้เวลานี้เรามีรูปมีนามมีปัญจขันธ์มีสติมีปัญญาแต่ไม่สามารถจะรู้แจ่มแจ้งในทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกข้อปฏิบัติถึงความดับทุกเราไม่สามารถจะรู้ได้เราจึงดับทุกข์ไม่ได้เราดับความแก่ไม่ได้เราดับความเจ็บไม่ได้เราดับความตายไม่ได้เพราะปัญญาเราไม่มีหรือมีปัญญาระดับล่างดับไม่ได้เราจะไปหาที่พักแล้วก็บำเพ็ญวิปัสสนา
ในที่ที่เหมาะสมเป็นที่สปายะใครจะไปบ้างผมไปด้วยองค์นั่นไปด้วยองค์นี้ไปด้วยได้30องค์ไปด้วยความศรัทธานะไปด้วยความตั้งใจนะก็พากันเดินไปหาที่ทำกรรมฐานจำพรรษาทำกรรมฐานก็เดินไปพระที่มีศรัทธามีความมุ่งมั่นจริงๆหวังที่จะการบวชออกจากทุกข์จริงๆเนี่ยนะท่านจะมีสติของท่านอยู่ตลอดเวลานะจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะทำอะไรจะมีสติอยู่ตลอดเวลาเลยดูตัวดูกายดูใจดูมารยาทดูความผิดความถูกของท่านอยู่ตลอดเวลาแต่ท่านเดินไปตามทางที่จะไปหาที่ทำวิปัสสนาเนี่ยเดินได้จังหวะพอดีนะห่างกันพอดีแถวตรงเงียบไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงคุยคนเห็นเดินพระเดิน30องค์นี่โอ้โหทำไมท่านถึงมีระเบียบขนาดนี้ทำไมท่านเรียบร้อยขนาดนี้ทำไมท่านมีสติงดงามอย่างนี้ศรัทธาเกิดอยากถวายสังฆทานอยากถวายทานอยากจะช่วยก็ไปนิมนต์ท่านมาแล้วก็ถวายอาหารคนถวายอาหารกับพระที่มีลักษณะอาการเช่นนี้ได้บุญมากนะนี่ก็เรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญท่านอยู่กับสติความเป็นอยู่ของท่านใช้สติทำลายกิเลสตลอดเวลาเมื่อกิเลสในใจลดน้อยลงมากเท่าไหร่ก็เป็นฐานรองรับผู้ที่จะทำบุญทำทานคนที่หว่านพืชผลลงมาเพื่อจะให้ทานได้บุญจะได้บุญมากกับพระที่ปฏิบัติแบบนี้เขาจึงเรียกว่านาบุญไงชาวบ้านพากันรวมตัวเอาอาหารมาถวายแล้วก็ถามท่านว่าพระคุณเจ้าที่เดินกันมาตามทางนี้ความหมายประสงค์จะไปไหนพระท่านก็เลยบอกว่าจะไปหาที่อยู่ที่เหมาะสมสำหรับปฏิบัติธรรมหรือจำพรรษาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าบ้านรู้ว่าท่านมาจำพรรษาว่าพระคุณเจ้าเจ้าข้าถ้าหากเป็นเช่นนั้นขอพระคุณเจ้าจำพรรษาอยู่ในใกล้หมู่บ้านนี้พวกฉันได้พระคุณเจ้าเป็นที่ตั้งอยู่ตรงนี้จะได้สมาทานศีลอุโบสถจะได้ให้ทานจะได้บุญได้กุศลสำหรับชาวบ้านในหมู่นี้การดูแลเอาใจใส่ของพวกฉันในหมู่บ้านนี้จะรวมตัวกันจะไปทำสถานที่อยู่ให้เหมาะสมแก่ท่านแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์คือความเหมาะสมของท่านอะไรที่กันแดดที่กันฝนไม่ได้ทำก่อรั้วอะไรหรอกทำเพิงอะแบบง่ายๆกันแดดกันฝนอยู่สบายกันลิ้นกันยุงเขาก็ชวนกันไปทำพระท่านก็จำพอทำเสร็จพระก็อยู่พระก็ท่านนึกว่าโอ้เรามาแสวงหาความสงบแสวงหาสถานที่สปายะสำหรับการปฏิบัติธรรมเพื่อจะออกจากกิเลสตัณหาออกจากสารทุกข์เราได้สถานที่แบบนี้คือหนึ่งได้ญาติโยมที่มีศรัทธาดูแลเอาใจใส่ด้วยความศรัทธาได้อาหารสำหรับประทังชีวิตเพื่อความสะดวกสบายแก่การปฏิบัติธรรมได้สถานที่สงบสงัดไม่ห่างไกลหมู่บ้านจนเกินไปมีทั้งหมอมีทั้งยาเราสามารถที่จะอาศัยสิ่งเหล่านี้สภายะเหล่านี้แล้วปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ได้รับก็น่ารับพอรับเสร็จแล้วก็เขาก็นำไปสู่สถานที่พักจำพรรษาก่อนที่จะจำพรรษาท่านประชุมก่อนประชุมกันว่าท่านทั้งหลายหัวหน้าเขากล่าวว่าท่านทั้งหลายเรานี่ออกบวชมาจากบ้านทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งความเป็นคฤหัสถ์ออกมาบวชปฏิบัติธรรมนี้ตามเพื่อประสงค์อะไรชีวิตของพวกเราทั้งหลายผ่านพ้นวัยแข็งแรงมาถึงป่านชนี้แล้วเราจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทพระพุทธเจ้าสอนเรามายังไงยังไงยังไงจำได้และจะต้องปฏิบัติตามท่านทั้งหลายจะปฏิบัติภารกิจการ
ทำสมณธรรมของท่านเป็นอย่างไรด้วยกิริยาอาการอย่างไรพระทั้งหลายที่มาก็บอกว่าผมจะตั้งใจปฏิบัติอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนสี่อย่างยืนเมื่อยก็นั่งบ้างนั่งมากนักเมื่อยก็นอนบ้างทั้งนั่งทั้งนอนเมื่อยก็เดินบ้างจะเจริญสมณธรรมด้วยอิริยาบถสี่แบบนี้ว่าอย่างนั้นแต่หัวหน้าผู้นำที่ชักชวนมาบอกว่าเรารับปากต่อหน้าพระบรมศาสดาว่าจะพยายามทำความเพียรเพื่อเผากิเลสให้เหือดแห้งให้บรรลุพ้นจากวัฏสงสารกับผมจะขอทำวิธียืนเดินนั่งไม่นอนตลอดเวลาที่ปฏิบัติอยู่นี้จะยืนเดินนั่งไม่นอนก็ตรงกับโยมที่อยู่ตรงนี้เนสัจฉิกเห็นไหมโยมเก่งไหมใครสอนโยมเนี่ยหรือคิดเอาเองมันจะนั่งไม่นอนเนี่ยเยี่ยมนะจริยวัตรพิเศษเลยนะเผากิเลสนั่งแล้วก็อย่าหลับนะห้ามหลับถ้าหลับแล้วมองอะไรไม่เห็นหรอกแต่โยมนั่งโยมไม่หลับโยมมองเห็นนะเห็นทีนี้เห็นอะไรเห็นอาการของกายด้วยความรู้สึกโยมอาจจะนั่งหลับตาแต่มาเข้าใจแต่หลับข้างนอกก็ลืมข้างในนะไม่ใช่หลับทั้งนอกหลับทั้งในนะถ้าหลับทั้งนอกหลับทั้งในมองไปก็รู้ได้ยังไงโยมรู้ไหมว่าหลับนอกหลับในหลับแบบไหนเห็นไหมนอกก็หลับในก็หลับไม่ถูกทางนะไม่ถูกทางนะถ้าถูกทางในสัจฉิกต้องหลับนอกลืมในลืมตาในใครรู้จักตาในบ้างตาในมันมีลักษณะยังไงเอ้าใครรู้ไหมตาในตาแบบไหนตานอกคือตาเนื้อตาในคือความรู้สึกนึกคิดหรือเรียกว่าสติปัญญาก็ได้คนที่นั่งหลับตานอกลืมตาในหมายความว่าตานอกเขาหลับตาในเขาลืมแต่ไม่ใช่ลืมธรรมดานะไม่ใช่ลืมส่งไปตามกระแสลืมตาในมีสติแต่จะไปคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงบ้านคิดถึงงานคิดถึงเงินคิดถึงรายได้คิดถึงรายเสียแบบนั้นไม่ได้นะลืมเหมือนกันนะลืมแบบนั้นไม่ถูกพอหลับตาปุ๊บโอ้ยหลานมาวิ่งจุกจิกอยู่ในหัวใจนุ่นบ้านไม่รู้ท่าไหนนะเนี่ยทิ้งมาหลายวันแล้วนะเนี่ยแต่มาเคยแนะนำโยมนะว่าโยมชายโยมมาปฏิบัติธรรมนะเวลาโยมออกจากบ้านนะโยมอย่าหันหน้าออกนะเข้าใจไหมข้างหลังโยมมาโยมอย่าหันหน้าออกมานะถอยหลังออกถอยหลังออกนะและทำมือแบบนี้พวกแกอย่าตามฉันมาพวกแกทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฉันนะอย่าตามฉันมานะฉันไปวัดจะไม่ได้ไปเที่ยวถอยออกมาให้พ้นเขตบ้านแล้วค่อยหันหลังสั่งใครรู้เปล่าสั่งหมาสั่งแมวสั่งไก่สั่งต้นไม้ต้นกล้วยต้นไม้ประดับใช่ไหมแล้วก็สั่งลูกสั่งหลานสั่งเหลนเองจะทะเลาะกันก็มาย่าไม่ว่าหรอกแต่อย่าตามย่ามานะเขาว่าไงว่าย่าคิดดีแล้วเหรอพวกฉันไม่เคยตามย่าไปเลยสักทีแต่มีแต่ย่าแล้วมาชวนไปใช่ไหมโยม
อย่ามา

ตามหมดแหละตามบ้านทั้งหลังก็ตามมาได้ย่านะมาอยู่วัดก็ตามบ้านทั้งหลังมาไว้ในเนี้ย มีเปล่าที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยมีบ้านทั้งหลังมาตั้งอยู่ในนี้เปล่าตัวก็แค่นี้ทำไมบ้านหลังใหญ่เบลอใส่ไปได้นกประหลาดเนี่ยประหลาดไหมประหลาดแท้เลยนะเอาฟังนะฟังต่อไปเสร็จแล้วเป็นไงรู้ไหม เขาไม่นอนนั่งนั่งหลับตาอย่างนี้แล้วก็ลืมตาในพิจารณาถึงเรื่องที่พุทธเจ้าสอนมาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทัน

ตาอย่างแล้วก็ลืมตาในพิจารณาถึงเรื่องที่พุทธเจ้าสอนมาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกสานึกรู้ดูนั่งโยมดูนั่งนะนี่วันนี้บอกให้รู้นะจำไว้แล้วไปดูที่อื่นก็ได้เอากลับไปดูที่อื่นก็ได้นั่งตรงไหนดูตรงนั้นแต่โยมต้องดูนั่งนะอย่านั่งดูนะแต่มารู้โยมชอบนั่งดูไม่ชอบดูนั่งนั่งดูไหมฟ้าว่าไงนั่งดูมันดูทีวีนั่นแหละนั่งดูมันดูนั่งดูทีวีดูละครนั่นแหละเขาเรียกนั่งดูนั่งแล้วก็ดูไปด้วย กินขนมไปด้วย คุยกันไปด้วยนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะไม่มีเมื่อยเลยไม่เมื่อยโยมเชื่อไหมว่าไม่ใช่ไม่เมื่อยมันเมื่อยนะแต่โยมไม่รู้พอทำท่าจะเมื่อยโยมก็เปลี่ยนท่าแล้วเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืดขาเดี๋ยวไหวแขนเดี๋ยวยกแขนเดี๋ยวหันหน้าหันหลังได้บิดคอเลยรู้สึกเหมือนว่านั่งตลอดเวลาดูละครทั้งสองชั่วโมงไม่เมื่อยเลยทำไมถึงไม่เมื่อยเพราะอิริยาบถต่างๆที่โยมขยับเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไปบรรเทาความปวดแต่โยมไม่รู้จึงเหมือนไม่เมื่อยโยมเคยเห็นคนนั่งเล่นไพ่ไหมนั่งทั้งวันเลยนะข้าวแทบไม่ต้องกินนะนั่งได้นะเอาเล่านิทานนิดหนึ่งมีโยมคนหนึ่งนะวันนั้นวันพระแบบนี้คนก็ปฏิบัติธรรมกันเยอะนั่งปฏิบัติธรรมกันอยู่รักษาอุโบสถด้วยสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแกเผอิญแกก็มาธุระอะไรไม่รู้แกเข้ามาดูเห็นก็โอ้ยแม่ฉันเห็นแล้วฉันศรัทธาจริงๆอยากมาอยู่วัดจะมารักษาศีลอยากมานั่งสมาธิแต่อาจารย์ฉันมันเป็นเวรเป็นกรรมฉันนั่งเขาไม่ได้ขาไม่ดีเอวไม่ดีสารพัดกับพลานางไปอย่างนั้นเลยนะก็นั่งคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่พังก็กลับไปพอกลับไปเป็นไงคนที่เขานั่งอยู่รักษาอุโบสถนะเขามาบอกอาตมาว่าอย่าไปเชื่อมันนะที่มันพูดนะว่ามันนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้อะมันนั่งเล่นไพ่ทั้งวันทั้งคืนไม่โยนั่งเล่นไพ่ทั้งวันทั้งคืนมันนั่งได้อาหมดเวลาแล้วนะเอาไว้ต่อใหม่แล้วกันจักรบาลยังไม่จบ ใช่ไหมกลัวโยมจะหลับแต่ก่อนได้แก้ปัญหาเอาไว้หลับต่อแล้วกันถ้ามีโอกาส สุดท้ายนี้ธรรมาขอฝากโยมไว้ตรงนี้วันนี้วันสำคัญในทางพุทธศาสนาคือวันอัฐมีบูชาเราก็ตรงกับวันพระพอดีเราจึงตั้งใจมาทำความดีให้กับตัวเองไม่ได้มีใครบังคับให้มาอาจจะมีคนชวนหรือไม่ชวนฉันก็มาเพราะฉันมีปัญญาคิดว่าฉันจะตายอย่างแบบชนิดที่เรียกว่าเต็มใจตายตายกับบุญตายกับความดีแต่ถ้าฉันไม่เอาใจใส่ฉันจะต้องตายด้วยความทุรนทุรายน่ากลัวฉันจะไม่ตายแบบนั้นจะตายด้วยบุญแล้วให้บุญพาไปบุญพาฉันไปอยู่ที่ไหนที่นั่นเป็นสถานที่สงบสุขเพราะฉะนั้นเมื่อมาแล้วจะพยายามทำให้ดีที่สุดจะทำความเพียรให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ตั้งใจสวดมนต์ตั้งใจนั่งภาวนาแล้วก็เนสชิกด้วยอาตมาขออนุโมทนาสาธุตรงนี้โยมทำสิ่งที่ดีแล้วขอฝากไว้ว่าเวลาโยมส

มาทานศีลยงก็รักษากายวาจาไม่โหดร้ายมีสติไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจเลวไม่ขี้โปดไม่หมดสติแล้วโยมทุกคนที่นั่งอยู่นี่ล้วนแล้วแต่คนที่มีความสุขทั้งนั้นไม่มีใครไม่มีความสุขจะต่างกันบ้างก็สุขมากสุขน้อยเท่านั้นเองถึงจะสุขมากสุขน้อยอย่างไรโยมก็มีน้ำใจดูเห็นไหมเดินมาใส่เขาเรียกว่าแบ่งความสุขไงใส่แบ่งความสุขไงฉันมีความสุขนะฉันแบ่งความสุขให้นะเนี่ยเดี๋ยวดิเอามาความสุขมาให้เดี๋ยวเนี่ยเขาเรียกให้ทานสละความสุขของตัวเองกว่าจะได้มาเหนื่อยนะเนี่ยแต่มันเหลือกินเหลือใช้ทำบุญบ้างให้ทานให้ความสุขให้ความสุขก็โยมจะได้ความสุขไงให้ขนมโยมก็มีขนมให้ผ้าโยมจะมีผ้าโยมสร้างศาลาโยมจะมีบ้านอย่าสาธุแบ่งความสุขนะทุกคนมีใจเมตตาทุกคนมีศรัทธาบริจาคเขาเรียกว่าบริจาคทานด้วยรักษาศีลบริจาคทานด้วยแล้วก็ได้รับผลจากการกระทำคือสบายใจนั่นคือสวรรค์ในอกแล้วก็ดับนรกในใจด้วยดีไหมสร้างสวรรค์ในอกมาทับนรกในใจไม่ให้นรกมันผุดขึ้นให้นรกมันแห้งไปกระบุญทับโยมก็จะมีความมั่นใจในชีวิตของโยมแล้วก็โยมก็มีศรัทธาวันนี้ไม่ได้ชวนนั่งสมาธิมากเพราะได้แต่คุยฝากความรู้เอาไว้ใช้ที่บ้านนั่งดูกับดูนั่งกลับไปดูนั่งอาตมาแนะให้ดูนั่งนะไม่ใช่ให้นั่งดูนะนั่งดูอะไรมาก็รู้หมดเห็นหมดงัวควายใครมาจากไหนรู้หมดเพราะนั่งดูทรงใจออกนอกเขาเรียกว่าสมุทัยสร้างเรื่องวุ่นทั้งนั้นเลยเก็บความรู้สึกไว้ข้างในเขาเรียกว่ามรรคศีลสมาธิปัญญาเข้าใจนะเก็บความรู้สึกไว้ข้างในเหมือนกับดูนั่งความรู้สึกไปอยู่กับนั่งเขาเรียกว่าอยู่กับศีลสมาธิปัญญานี่ถ้าหากว่าทรงนั่งดูออกไปอยู่กับกิเลสตัณหาจะเอายังไงจะพัฒนากิเลสตัณหาหรือจะพัฒนาสติปัญญาท่านพัฒนาสติปัญญาก็ต้องดูในคือดูนั่งถ้าจะพัฒนากิเลสตัณหาก็ดูนอกส่งออกไปข้างนอกนั่งดูจะมาขอฝากโยมทุกคนจงพยายามทำความเพียรเพื่อประโยชน์ตนตามที่โยมปรารถนาสุขใดปรารถนาใดที่เป็นเอตยมมุ่งหมายในการออกมาปฏิบัติธรรมในทุกรูปแบบโดยความปรารถนาใดประสงค์ใดเจตนาใดขอความปรารถนาขอความประสงค์ที่โยมตั้งใจของโยมนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จตามความปรารถนาทุกประการ

สังฆทานแพกิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็ญเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลาย

จมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เค้าเรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงจะรู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยๆเราต้องเจริญให้เกิดขึ้น
หลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยถ้าเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์

ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองง่วงนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เกิดจิตว่างๆสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากมากพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกข้อยำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บขนหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกตันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาฟันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีส่วนสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเราเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเรานี่ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่

กายจะสับไปข้างหน้าจะยกไปซ้ายจะยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราก็แล้วกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราอย่าละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ปุถุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นการเกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเกิดดำดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตโดยที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิหัวต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

คำว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้ก็ไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พราะเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่เห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารณ์อยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารณ์ยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารณ์นะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคลุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆไม่ให้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนา

ก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นก็คงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขเป็นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตามที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยๆวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยๆวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยๆวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: อภิปูชยามะ
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: สัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ
1: พระ
0: ยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตาติยามปิไม่ยั่งพันเตวิทุงวิทุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนัง

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปิสรณะคัมมนังนิพพิตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสม

0: ทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโปกสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังนิโสต

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569จัดครั้งนี้เป็นครั้งที่6โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระราชวชิรศรีราชาหลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยบริสุทธโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโนภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงพ่อน้อมวรนินโนวัดบ้านโง่ปราจีนบุรีพระครูประหลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงปู่บุญเพ็งขันติโกที่พักสงฆ์ภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์เจษฎาจารุโพวัดป่าห้วยขมิ้นหนองวัวซออุดรธานีพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์สัญญาภาสุโกวัดหนองบัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานณสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนในวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9090 0394979770โรงพยาบาลเขาสุกิม0394952256ต่อ115137หรือ9881671
0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: วันนี้ก็ได้ไปฟังสวดในงานศพของหมอพักลำไพซึ่งเป็นหมอทันตแพทย์หญิงซึ่งได้สิ้นชีวิตไปก็ได้สวดครบ7วันเรียบร้อยแล้วก็มีญาติพี่น้องแล้วก็สหธรรมิกคือผู้เพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมเข้ามาฟังสวดกันตั้งแต่วันต้นจนวันสุดท้ายเมื่อคืนนี้ก็มากันมากหลายทุกคืนก็คืนสุดท้ายก็เป็นวัดของสารพัดดีศรีเจริญธรรมเป็นผู้มาสวดแล้วก็แสดงธรรมแล้วก็นำศพไปเก็บที่โรงพยาบาลพระมงกุฎหมอภาคลำไพซึ่งเป็นบุคคลคนหนึ่งที่สนใจในบวรพุทธศาสนาอย่างมั่นคงมีศรัทธามีความเชื่อมีความเริ่มใสนำตนเข้ามาสู่พุทธศาสนาอย่างไม่คลอนแคลน ก็เป็นบุญบารมีส่วนหนึ่งที่หมอได้เข้ามาพบกับผู้ปฏิบัติก็ไม่นึกว่าคุณหมอจะเป็นบุคคลที่สามารถปฏิบัติศรัทธาไปในทางนี้ได้เพราะว่าการเข้าวัดหมอก็มีเหตุผลมากคือถ้าไม่

ไม่อะไรเรียกว่าใครจะพูดธรรมะแบบประเภทที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงความรู้สึกก็จะคัดค้านโต้แย้งทันทีคือไม่ใช่คนปัญญาอ่อนหรือหัวอ่อนที่ยอมรับอะไรคือเป็นผู้มีปัญญาที่เข้าใจอะไรดีอย่างที่เคยเล่าว่าพาไปสารพัดดีครั้งแรกไปเจอกับหลวงพ่อสำรวมตอนหลังมาเป็นอาจารย์คุณหมอเนี่ยก็โต้แย้งด้วยเหตุด้วยผลต่างคนต่างมีเหตุมีผลคือไม่ยอมคือพูดกันตั้งแต่หกค่ำเย็นเที่ยงคืนก็ยังไม่ยอมแล้วไม่ยอมลงด้วยเหตุผลคือไม่ใช่เป็นคนที่ศรัทธาจริตเรียกว่าใครว่าอะไรดีก็ไปเชื่อเขาไปตามถูกจูงถูกอะไรอย่าไปคิดว่าหมอเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆคือมีเหตุมีผลของตัวเองจะเชื่อพระก็ต้องถามทักพอกกันอย่างมากมายขนาดไม่ยอมเห็นอะไรง่ายๆมารู้ว่าอะไรดีแล้วจึงจะตัดสินใจทำลงไปแล้วเมื่อศรัทธามากหมอก็ทำทุกอย่างเคยมาวัดสังฆทานบอกหลวงพ่อจะให้หมอรับใช้อะไรบ้างเราก็ไม่รู้จะใช้อะไรนะมาที่ไหนก็ให้หมอใช้อะไรบ้างหมอจะรับใช้ก็ไม่เคยใช้หมอทำอะไรก็เห็นว่างานหมอก็เต็มเพียบไปทุกอย่างก็ไม่ได้ใช้ส่วนมากก็ไม่ได้ใช้ไปทำอะไรก็เห็นว่าเป็นผู้มีศรัทธาแล้วก็ต้องปฏิบัติบิดาถึงผู้ชราแล้วก็มารดาก็อายุมากถึง80กว่าทั้งคู่ตอนนั้นก็พาบิดามารดาโดยมากจะพาบิดามาเที่ยวที่วัดบ่อยแกชอบเที่ยวคือชอบมาคุยกับพระแต่ก็เสียงไม่ค่อยได้ยินเป็นคนผู้ขี้เกรงใจฮะบิดาของหมอเป็นนายตำรวจเก่าคือเป็นรองอธิบดีเก่าเป็นผู้เกรงใจมาวัดก็เกรงใจแต่อยากจะมาหมอเป็นคนดีที่เอาใจญาติพี่น้องพ่อแม่เป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนพอควรตอนนี้มาสังเกตตอนหลังๆเนี่ยหมอก็ศรัทธามากขึ้นได้ทุ่มเทไปรับใช้วัดสารพัดดีมากขึ้นก็นับว่าเป็นประโยชน์แต่หมอก็ไม่ได้ทำวัดเดียวก็บอกว่ามาบอกกับหลวงพ่อหมอจะขายที่ดินนะขอให้ขายได้จะได้ทำบุญกับวัดก็เลยบอกว่าเอาไว้นานๆหน่อยก็จะขายได้แกก็เก็บไว้ก็ผลที่สุดก็ขายได้ก็ทำบุญถวายสารพัดดีถวายวัดทุ่งถวายสังฆทานและจะถวายที่ไหนไม่ทราบก็คงจะถวายที่ตนเองได้รู้จักกับพระน่ะหมอก็ทำบุญก็นับว่าเขาเห็นว่าตัวคนเดียวแล้วก็มีพี่สาวอยู่คนหนึ่งไม่ได้แต่งงานที่จะก็ดูแลหมอก็เป็นห่วงใยก็รู้สึกจะเป็นห่วงใยหมอมากหมอก็อุทิศดวงตาให้แก่โรงพยาบาลแล้วก็อุทิศร่างให้แก่โรงพยาบาลพระมกุฏก็เป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างอุทิศให้หมดไม่มีเหลือสมบัติก็อุทิศให้แก่พุทธศาสนาที่ตัวมีที่เหลือไปนั่นก็สู่สำหรับลูกหลานและพี่น้องต่อไปแต่ที่ตนเองเอาไปได้ก็คือทำบุญหมดแล้วหมอได้ทำบุญหมดตัวแล้วคือทำคือศรัทธาจริตอยากจะทำพอมาปฏิบัติก็จะกลายเป็นคนศรัทธาอยากจะทำก็เคยเตือนบอกให้นั่งสมาธิพยายามปฏิบัติสมาธิถ้าสมาธิเนี่ยถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันสู้กับเวทนาได้แต่ถ้าให้ศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยมันได้แต่ปลื้มใจเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์มากๆแล้วสมาธิไม่มีก็สู้ความเจ็บไม่ได้หมอก็ยังบอกว่าหมอชอบทำบุญและสบายใจชอบให้ทานมากกว่านั้นแ
ทางการทำสมาธิเนี่ยหมอยังทำไม่ได้ถึงที่แต่ก็เป็นคนสนใจอยู่แล้วก็นึกว่าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงจะไม่ทำได้เต็มที่แต่ว่าศรัทธามีอยู่ก็ต้องเป็นไปเองก็เป็นผู้เสียสละหมดทุกอย่างให้ทั้งกายให้ทั้งใจกายก็ให้แก่โลกใจก็ให้แก่ธรรมก็นับว่าเป็นเพศหญิงคนหนึ่งที่ทำคุณงามความดีไว้สำหรับส่วนตัวแล้วก็พระพุทธศาสนาก็ได้เอาบุญกุศลไปมากเท่าที่ตนเองได้เกิดมาเป็นมนุษย์อายุประมาณ50กว่าปีฉะนั้นคนเราก็ยังไม่มองเห็นกันเยอะยังมืดยังบอดยังหลงกันอยู่ว่าชีวิตนี้เป็นของเราเขาทุกคนก็อยากได้ชีวิตนี้อยู่ยืนยาวนานแต่ก็ไม่มีใครคาดคิดเลยว่าจะเป็นไปอย่างเหมาะแม้ต่างไม่ว่าใครทั้งหมดก็ไม่คิดว่าจะเป็นไปอย่างนั้นเพราะไม่มีใครคิดว่าจะตายแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้คิดว่าตัวเองต้องตายทุกลมหายใจไอ้ความที่คนเราไม่คิดถึงเรื่องความตายเนี่ยมันจึงเกิดทุกข์ในเมื่อเกิดจะตายจริงๆเกิดเจ็บจริงๆเพราะปรงไม่ตกนี่หมอก็ถ้าอุทิศตัวเองมีประโยชน์แก่ศาสนาและผู้ปฏิบัติธรรมคือเห็นการกระทำเช่นหนังสือพิมพ์หนังสือเนี่ยนี่ทำไมนึกเสียดายว่าหนังสือที่หมอพิมพ์ในงานมุทิตาหลวงพ่อสังวานเนี่ยรู้สึกไม่ได้แจกในงานศพเท่าไหร่รู้สึกจะไม่ได้แจกเพราะเป็นผลงานของหมอที่ให้ลงพิมพ์สังฆทานพิมพ์แต่เพื่อแจกกับผู้สนใจในธรรมในงานมุทิตาหลวงพ่อสังวานแล้วก็ต้องการให้คนรู้ธรรมะต้องการสร้างบารมีแล้วก็เคยได้ช่วยหมอได้เคยทำอะไรไปเอาไอ้พวกปีกแมงทับเนี่ยตามที่วัดเขาสาพัดดีคือเอามาจากพวกตัวแมงทับเนี่ยที่มันตายแล้วหมอก็เอามาทำเป็นเข็มกัดเอามาย้อมอะไรเคลือบแล้วก็ทำเข็มกัดแล้วก็เอาไปขายจำหน่ายฮะแล้วก็เอาทุนนั้นไปทำบุญช่วยทางวัดสร้างกุศลนี่เป็นโครงการเป็นความคิดที่มีไปจะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมกิจการกุศลใดหมอไม่เคยขัดถือว่าบุญแล้วต้องทำคือพอใจอยากจะทำเขาก็เป็นความสุขส่วนหนึ่งหมอเป็นคนมีนิสัยที่สังเกตมาก็เป็นคนที่ไม่อิจฉาริษยาใครไม่คิดเอาเปรียบใครเป็นผู้ให้แล้วก็ไม่มีแง่งอนอะไรมากเป็นคนแบบนิสัยตรงไปตรงมาใครจะยังไงหมอรู้สึกว่าไม่ชอบเอาเรื่องคนอื่นมาไปเรื่องส่วนตัวโดยมากที่หมอกังวลคือเรื่องครอบครัวเรื่องทำงานและเรื่องวัดเท่านั้นเองเรื่องทำบุญเรื่องคนอื่นหมอรู้สึกจะไม่เอามาถ้าเป็นเรื่องภายในครอบครัวเงี้ยหมอก็มีความรู้สึกว่าห่วงใยจะแม้จะเป็นคนใช้คนขับรถคนที่บ้านเนี่ยเวลาเขาเห็นคนใช้ประพฤติตัวไม่ถูกเช่นไปดื่มน้ำเมาอะไรหรือประพฤติเป็นคนไม่เอางานก็จะพาให้มาหาพระมาให้อบรมอะไรเงี้ยพยายามที่จะชักจูงบางคนก็ตามหมอก็ได้ดีไปคนที่ไม่เอาตามก็ต้องกลับไปอยู่บ้านนอกไปทำงานการหนักกว่าเก่าแต่หมอก็เป็นคนที่มีเมตตามีน้ำใจที่ว่าแม้แต่คนที่อยู่ในด้วยกันหมอก็พยายามดึงรั้งชักจูงให้เป็นคนดีอันนี้ก็เห็นน้ำใจของหมอว่าเป็นคนไม่ใจดำเป็นคนไม่ใจแคบเป็นคนใจกว้างเป็นคนไม่ตระหนี่คือพูดกันแล้วทุกวันนี้หมอไม่เป็นคนตนีเลยเสียสละหมดอะไรแล้วก็จะทำตะบุญอย่างเดียวถ้าพูดกันตามบรรดาชาวโลกก็จะมองเห็นว่าหมอหลงบุญทำบุญเกินไปเห็นตัวต้องตายอะไรเงี้ยทำบุญเกินไปแต่ที่จริงนะพูดกันแล้วตามความจริงหมอทำถูกแล้วคือเอาไปหมด
หมอเอาติดตัวไปชาติหน้าหมอก็ไม่จนถ้ายังเกิดอยู่หมอก็ไม่เป็นคนจนไม่เป็นคนจนไม่เป็น

อาภัพไม่อาภัพไปเกิดใหม่หมอก็ไม่ต้อยต่ำเพราะตัวเองทำไปแล้วไม่ทิ้งอะไรไว้คือเอาไปที่ส่วนมากอย่างคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วไม่ทำอะไรเลยอะไรก็ของเราทั้งหมดยึดมั่นถือมั่นเป็นของเราหมดบ้านเราทรัพย์สมบัติของเราไม่ให้เคลื่อนย้ายไปไหนทั้งหมดบ้านก็ต้องอยู่กับบ้านไม่ให้นำมาเข้าบ้านมากขึ้นจะทำบุญสุนทานก็เสียดายอันนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าแตกหนับตายไปยังหมอแล้วเขาจะไม่มีอะไรติดใจของเขาไปเลยเดี๋ยวว่าไม่มีอะไรติดตัวเขาไปเลยเขาจะทิ้งสมบัติไว้อยู่กับพื้นดินตัวเขาจะไม่มีสมบัติเขาจะไม่มีผ้านุ่งไปเลยเขาจะไปตัวเปล่าๆเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีทานบารมีไม่มีศีลไม่มีภาวนาบารมีแล้วสิ่งพวกนี้ไม่มีแล้วก็เป็นวิมานวิกเปรตหรือเป็นพวกเปรตเป็นพวกอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ชีวิตต้อยต่ำชีวิตอาภัพถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่มีอะไรเป็นคนต้องก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเองเพราะบุญเก่าไม่ได้ทำไว้ต้องต่อสู้ในชีวิตลำบากในความเกิดใหม่แล้วก็ไม่ใช่จะไปนิพพานได้คนที่ไม่ให้ทานเนี่ยไม่รู้วันตายตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะดับทุกข์ข้ามชาติข้ามภพไปได้เลยจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพในชาตินี้อันนี้จึงว่าก็ยกย่องว่าหมอเป็นคนที่มีส่วนดีที่ตัวเองที่มีศรัทธาและอย่างหนึ่งก็มีพ่อแม่ที่ดีด้วยพ่อแม่ก็เป็นคนดีที่นำลูกไปสู่ทางดีให้การศึกษาเรียนกับลูกให้มีความรู้ที่เอาตัวเองรอดได้คือเรียกว่านอนตายตาหลับหมอได้ทำทุกอย่างไว้แล้วสมบูรณ์แล้วคือได้เอาไปแล้วสิ่งที่ตัวเองต้องการนั่งช่วยพิมพ์หนังสือตัวเองก็สละหมดทั้งดวงตาทั้งกายทั้งใจก็อุทิศให้แก่พระรัตนตรัยเพื่อปฏิบัติบูชาหมอได้ภาวนายันตายที่สังเกตอาตมาไปไม่ทันได้โทรศัพท์ไปถามตอนกลับมาจากอาตมาก็นึกว่ารีบกลับมาก็คงจะไปเห็นใจครั้งสุดท้ายแต่ว่าอาตมาต้องเดินทางทุกวันไปกลับมาตีหนึ่งเที่ยงคืนตีสองไม่มีเวลาหยุดในช่วงนั้นนี่เดี๋ยวก็จะต้องอาตมาต้องเดินทางไปประจวบอีกวันนี้กลับจากประจวบวันที่12ก็จะต้องเดินทางไปวัดทุ่งอีกก็ไม่มีเวลาจะหยุดวันเสาร์วันนั้นก็รีบไปเยี่ยมหมอเสียคือบอกเด็กกับเด็กที่วัดว่านี่นะหมอไปไม่รอดเลยนะไปเยี่ยมหมอนะเอาหนังสือของหมอไปให้ด้วยแต่ก็มานึกตัวเองเอ้ยนี่วันนี้มีกิจนิมนต์ในกรุงเทพเดี๋ยวยังไงฉวยโอกาสไปตอนหลังที่เที่ยงไปเนี่ยไปหาหมอก็พอดีก็เอาหนังสือไปด้วยก็เลยกลางคืนโทรศัพท์ไปก่อนโทรศัพท์บอกพรุ่งนี้จะไปพรุ่งนี้จะให้เด็กเอาหนังสือไปให้หมอฟังผิดนึกว่าเราจะไปคืนนี้เด็กจะไปก็คอยบอกพอลุงเช้าไปเยี่ยมบอกเมื่อคืนคอยไม่เห็นมาว่าจะมาว่าจะให้เด็กมาบอกไม่ใช่จะไปพรุ่งนี้คือคนไม่สบายแล้วก็ควางเพี้ยนไปก็เลยเอาหนังสือไปให้ก็รู้สึกว่าสภาพร่างกายคนเราเนี่ยลองเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยมันทรุดโทรมไปหมดมันหมดไปเรียกว่าภายในร่างกายของหมอนี่หมดพวกตับพวกปอดอะไรเนี่ยมันก็จะต้องเป็นกลายเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองไปแต่ก็มีความอดทนเป็นแรงสูงคือที่โทรศัพท์ไปถามท่านอาจารย์รวมอยู่ที่นั่นแล้วก็มีเด็กมีพระวัดสังฆทานแล้วก็มีโยมโยไปเขาบอกว่าท่านจุนทั้งรวมก็บอกว่าดับไปแล้วมาถามที่หลังก็บอกว่าหมอไปอย่างสงบไปค่อยดับไปทีละน้อยละน้อยคือการตายของคนเราเนี่ยเราก็ต้องตายแต่คนเรายังไม่เคยหัดตายก็ยังไม่รู้ว่ามันจะตายอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาไอ้ความตกใจกลัวเนี่ยไม่อะไรไม่กลัวเท่ากับคน

ขาดสติในเรื่องเก็บเรื่องตายมันคนเราเวลารถชนโคร่มนี่จะตกใจสุดขีดแล้วว่าตายแล้วกูคราวนี้ทำไมมาตายตอนนี้ยังไม่คิดอยากจะตายหรอกไอ้ใจนี่มันหายไปหมดเลยเพราะความไม่อยากตายเพราะความไม่อยากเก็บแต่คนเราก็ไม่อยากคิดไม่อยากคิดไปก่อนว่าเราจะต้องเก็บอย่างนั้นจะต้องตายอย่างนี้คือกลัวกลัวความจริงไม่อยากให้ความจริงปรากฏในใจก็พยายามหลีกหลบตลอดเวลาหลบกับความจริงความจริงมาทางนี้ความตายมาทางนี้เราก็หลีกไปทางนี้ความเจ็บมาทางนี้ก็หลีกทางนี้คือไม่ยอมพบไม่ยอมเจอความจริงก็เลยใจนั้นก็เลยไม่ได้มีปัญญาไม่มีปัญญาก็เมื่อเจอความจริงเขาแล้วก็ปลงไม่ตกก็ต้องตกใจเสียใจคร่ำครวญกับชีวิตที่ไม่น่าจะมาตายตอนนี้นี่เป็นความรู้สึกของคนทุกคนที่พยายามหลบหลีกความจริงไม่ต่อสู้ความจริงคือความเกิดแก่เจ็บตายก็จะต้องมีทุกข์อยู่เสมอไปทุกคนวิ่งเข้าไปหาความไม่จริงวิ่งหาความไม่จริงคือไปวิ่งเกาะทุกสิ่งทุกอย่างน่ะอะไรที่มันเป็นของพอใจจะเป็นโลกธรรมน่ะจะต้องวิ่งไปเกาะแน่นอนอย่างบางคนวิ่งไปเกาะลาภพยายามแสวงหาลาภพยายามประจบหาลาภพยายามสรรเสริญลาภพยายามทำความเพียรเพื่อจะได้ลาภพอเสื่อมลาภก็เสียใจพยายามประจบหายศพอได้ยศก็พอได้ยศมาก็ดีใจโอ้ยกตัวเองมาคนลืมตัวเหมือนกิ้งก่าได้ทองพอได้ยศมาก็ลืมญาติลืมพี่น้องลืมทุกคนแบบยกหูชูหางยกคอขึ้นมาเหมือนกิ้งก่าได้ทองก็ไม่เห็นว่าคือเห็นว่าตัวเองมียศสูงคือจริงๆบางคนไม่สูงนะก็ยกตัวเองให้สูงไอ้คนที่หลงยศเนี่ยโดยมากตนเองไม่สูงก็จะพยายามยกให้สูงคือหลงอยู่ในยศพอได้มาก็ดีใจไอ้ความดีใจเท่าไหร่พอลาเสื่อมหมดปลดเกษียณหรือถูกถอดยศหรือเสื่อมยศไปโดยอย่างใดหนึ่งก็เศร้าใจกลายเป็นโรคเหงาเป็นโรคเงียบเป็นโรคเข้าสังคมไม่ได้กลายเป็นมองหน้าใครไม่ติดกลายเป็นคนที่อาภัพไปเพราะเคยยิ่งใหญ่เพราะเคยมียศพอเสื่อมแล้วก็สลดหดหู่ใจไม่มีความสุขในชีวิตอยากจะตายคืออยากจะไปให้พ้นอะไรเงี้ยบางคนถึงก็ต้องบินออกไปจากเมืองนอกที่คนมีเงินแม้บางคนก็ต้องไม่เข้าสังคมแต่บางคนก็เข้าวัดอันนั้นคนก็ทำใจได้นี่เมื่อมีลาภก็หลงลาภพอเสื่อมลาภก็เสียใจเนี่ยเหมือนบางคนที่ร่ำรวยเนี่ยพอร่ำรวยแล้วก็กินใช้ฟุ่มเฟือยเหมือนอย่างที่เคยเล่าเท่าแก่ขุดพลอยรวย50ล้านน่ะขึ้นเครื่องบินไปกินข้าวเมืองเชียงใหม่พักเดียวหมดตัวเนี่ยพอหมดตัวแล้วไปเดินถนนไม่มีใครครบแต่ก่อนนี้ทุกคนครบหมดตั้งแต่ข้าหลวงลงมาฉันผู้ใหญ่บ้านกำนันใครๆก็เรียกเท่าแก่เท่าแก่แต่พอหมดตัวเขาเรียกแต่แปะก่อนก็เป็นแปะพอรวยแล้วก็เป็นเท่าแก่พอจนก็กลับมาเป็นแปะอีกเนี่ยก็เรียกว่ามีลาภก็เสื่อมลาภเป็นอย่างนี้พอไม่มีลาภก็เป็นแปะพอมีลาภมากก็เป็นเท่าแก่พอลาภเสื่อมไปก็เป็นแปะคนเราก็ไม่ได้คิดนะถ้ามีปัญญาเสนอว่าเอ๊ถ้าเราเสื่อมไปแล้วเนี่ยใครเขาจะมาตามเราเมื่อก่อนเราไม่รวยเขาก็เรียกเราแปะแปะไม่มีใครรู้จักเราเลยแม้แต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ไม่ยอมคบแต่ว่าแต่ข้าหลวงในอำเภอเลยแต่พอเราเป็นเท่าแก่นี่โหใครๆก็ต้องคบเราหมดเลยเครื่องบินเรายังขี่ไปกินจะกินข้าวกลางวันยังต้องเอาเท่าแก่ไปกินเชียงใหม่ก็เป็นอย่างนี้เราก็จะต้องสังวรระวังตามคำสอนพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยได้รู้ตัวได้พิจารณาตัวไม่หลงตัวจะได้ไม่เจ็บไม่ช้ำไม่ผิดหวังเราจะได้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมสว่างสวยไม่หลงทาง
คนที่มียศมากก็บางคนนี่ฉลาดบางคนฉลาดจะเป็นนายคนเนี่ยฉลาดตั้งแต่ยังไม่เป็นนายเป็นนายก็ฉลาดเอาทำประโยชน์ส่วนรวมและทำประโยชน์ส่วนตัวได้คือไม่เหยียบย่ำใครคือถนอมน้ำใจทุกคนแล้วก็นำลูกน้องเนี่ยไปทำบุญนำลูกน้องไปสร้างสาธารณประโยชน์ทำบุญทุนทานชักคนโน้นชวนคนนี้ไปทอดกฐินป่าทำประโยชน์อะไรทำเป็นสร้างสาธารณประโยชน์และกุศลชักจูงคนโอ้เขาทำบุญบารมีของเขายิ่งใหญ่พอไปชัดหน้าเขาก็เป็นคนมียศใหญ่บางคนไม่เอาผมไม่มีเวลาว่างฉันไม่มีเวลาว่างมีราชการติดมาตลอดพอหลงยศหลงตำแหน่งแล้วไม่เอาวัดไม่เอาวาไม่เอาบุญกุศลก็ไม่สนใจทั้งๆที่มีเวลาแต่ก็ไม่มีอุบายไม่มีปัญญาเหมือนอย่างหมอเนี่ยเขาทำงานตลอดเวลาแต่หมอก็มีอุบายมีเวลาที่จะเสียสละมาประโยชน์ส่วนรวมทำเพื่อศาสนาได้บางคนทำได้หมดเลยบางคนเนี่ยเสียสละชักจูงคนมีบริวารมากเขาตัวเองมีลูกน้องมากก็ชวนเขาไปทำบุญได้สร้างอะไรได้เต็มอิ่มเนี่ยก็ดีใจว่าตัวเองได้ทำผลงานเมื่อปลดเกษียณแล้วเนี่ยเมื่อเสื่อมยศแล้วเนี่ยตัวเองก็ภูมิใจที่ทำไปเพราะได้ชักจูงคนไปทำความดีพอปลดเกษียณแล้วไปชวนใครไม่ได้เพราะหมดกำลังเป็นเจ้าใหญ่ในตัวนี่พอปลดเกษียณแล้วจะจูงใครไปเข้าวัดสักคนก็ไม่มีใครไปแม้แต่ภรรยาสามีก็ยังไม่ยอมตามเลยแต่พอได้ทำอย่างนั้นเราก็ภูมิใจว่าเราได้เอาหน้าลาภยศเนี้ยใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างบารมีตัวเองเพราะเราก็ไม่ได้ชักจูงเข้าไปทางเสียชักจูงเข้าไปทางดีคือคนมียศก็เอายศให้เป็นประโยชน์ก็ยังมีอำนาจมากเดี๋ยวก็ไปชาติหน้าจะเป็นคนมียศมากมีอำนาจมีศักดานุภาพมากเพราะเอายศทำบุญกุศลให้เป็นประโยชน์บางคนไม่ฉลาดนะพอปลดเกษียณแล้วไปตอนเป็นมียศก็ไม่สนใจที่จะชักชวนใครทำบุญตัวเองก็ยังเอาไม่รอดไม่สนใจในศาสนาพอเสื่อมยศแล้วพอมาเข้าวัดแล้วอยากจะทำบุญอยากจะชวนใครมาทำความดีก็หมดโอกาสเพราะไม่มีกำลังเป็นอย่างนี้มากมายแต่บางคนที่ปูพื้นฐานตัวเองไปดีแล้วก็โชคดีจึงว่าบางคนคิดถูกต้องมันก็นำความภูมิใจนำความภาคภูมิจิตใจตัวเองให้เกิดประโยชน์มากเลยในชีวิตก็มาปีติในชีวิตตัวเองว่าอ๋อนั่นฉันก็ทำดีนี่ฉันก็ทำดีนั่นฉันก็ช่วยเหลือนี่ฉันก็ช่วยเหลือฉันก็ทำนนท์ก็ทำคิดแล้วพัฒนาแต่ความดีตัวเองเนี่ยทั้งวันไม่จบทั้งปีไม่จบเพราะมันมีแต่ความดีดีดีดีมันก็ปิ่มขึ้นมาเหมือนมันก็ปิ่มมันก็อิ่มใจขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าปีติกุศลเพราะว่านึกถึงแต่ความดีก็ทำมาเยอะแยะอย่างเงี้ยไอ้ความไม่ดีมีอยู่ทุกคนแต่ว่าไอ้คนเราเมื่อทำความดีแล้วไอ้ความไม่ดีมันก็ดับไปไม่ผุดเกิดขึ้นมาเหมือนกับเรามียาดีทั้งที่กายเราเป็นโรคเรามียาดีพอกินยาปุ๊บไอ้ยาไอ้โรคมันก็ไม่กำเริบมันก็ไม่แสดงอาการออกมาเจ็บปวดก็ไม่มีเพราะเรามียาดีกุศลก็เหมือนยาดีพอกินเข้าไปแล้วพออกุศลเข้าไปแล้วพอทำจิตเป็นกุศลแล้วไอ้บาปมันก็ไม่เกิดไอ้ความเจ็บใจความเสียใจความน้อยใจความทุกข์ร้อนใจมันไม่มีเพราะมีแต่ปีติบุญจึงเป็นเครื่องดับทุกข์อย่างนั้นทานเป็นเครื่องดับทุกข์ศีลเป็นเครื่องดับทุกข์ภาวนาทำให้มีปัญญาดับทุกข์เห็นทางสงบคือเราจะต้องคิดกันว่าทุกคนเราจะเป็นอย่างนี้หมดมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาคนที่มีนินทาและเสียใจนั้นชอบให้เขาสรรเสริญ
ใครชมมาสวยใครชมมารวยใครชมมาเป็นคนเก่งคนดีโอ้ยเอาใครยอหน่อยให้เขาหมดแต่ว่าเวลาเขาติเนี่ยเศร้าเสียใจใครนินทาให้ร้ายเนี่ยไม่ชอบเลยนั่นคือเราทำใจไม่ได้เพราะเราไปหลงยึดคำชมสรรเสริญนั้นเราจึงเกิดความไม่เป็นสุขในเมื่อเขาติเราเพราะเขาติเราเกิดทุกข์ใจจริงๆเพราะเราความจริงไม่ใช่เป็นเหตุเพราะเขาติเราเสียใจหรอกไม่ใช่เหตุเพราะเขาติเราหรอกมันเป็นต้นเหตุตรงที่ว่าเขาชมเราแล้วเราอยากให้เขาชมเราไปหลงคำชมหลงคำดีอันเนี้ยไปหลงสรรเสริญเนี่ยจึงมีทุกข์ในเมื่อเขาติเรานินทาเราแต่เราจะแก้ทุกข์ตัวนี้แก้ตรงไหนไม่ใช่แก้ว่าทุกคนจะติฉันนะเราไม่ได้ยิงคนติเราคงจะมีความสุขไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องแก้ตรงคำว่าเมื่อเขาสรรเสริญเราก็ไม่ดีใจความดีก็ต้องเป็นความดีก็วางเฉยแล้วเมื่อเขาชมเราก็ไม่ดีใจเมื่อเขาติเราก็ไม่เสียใจมันก็ตรงนั้นเองแก้ทุกตรงที่ไม่ดีใจกับที่เขาสรรเสริญเมื่อเขาติเรามันก็วางเฉยก็แก้ตรงต้นเหตุไม่ได้แก้ปลายเหตุแก้ตรงที่เขาชมเราแล้ววางเฉยเมื่อเขาติเราก็ต้องวางเฉยมันพอกันกึ่งกันดีกับชั่วเนี่ยมันน้ำหนักพอกันแก้ตรงไม่ยินดีนั่นเองไอ้ไม่ยินร้ายมันก็จบกันถ้าทำใจไม่ยินดีในลาภได้ในยศได้ในสรรเสริญได้ความเสื่อมที่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นทุกข์แต่คนเราถ้าความพยายามทะเยอทะยานอยากจะได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญเนี่ยพอมันเสื่อมแล้วไอ้ความทะยานอยากนั้นมันผิดหวังมันก็เสียใจเท่ากับความอยากอยากมากก็เป็นทุกข์มากอยากน้อยก็เป็นทุกข์น้อยไม่อยากไม่ทุกข์เลยเหมือนเราไม่อยากตายเราไม่อยากตายเราไม่อยากตายนั่นเองพอเราตายขึ้นมาทุกข์จริงๆเลยเราไม่อยากเจ็บเราไม่อยากเจ็บพอเราเจ็บขึ้นมาเราทุกข์จริงๆแต่ถ้าเราเจ็บก็ช่างมันก็เจ็บก็รักษามันไปวางเฉยไม่ทุกข์กับความเจ็บมันจะตายก็ช่างมันจะต้องตายก็ไม่ทุกข์กับความตายเมื่อตายมันก็ไม่เป็นทุกข์หลวงพ่อคำพองก็ไปให้สติหมอบอกว่าหายก็อย่าดีใจตายก็อย่าเสียใจหลวงพ่อคำพองรู้แล้วว่าหมอน่ะต้องตายก็ไปให้สติบอกว่าหายก็อย่าดีใจตายก็อย่าเสียใจแต่จริงๆบอกว่าหมอต้องตายนะให้ทำใจให้ดีไม่ได้กำลังใจเสียธรรมะต้องเป็นกลางหายก็ไม่ดีใจตายก็ไม่เสียใจตรงนี้เราจะต้องทำกันในโรงพยาบาลครูบาอาจารย์คนทุกคนที่เกิดมาในยุคปัจจุบันเนี่ยจะต้องมีธรรมะหายก็ไม่ดีใจตายก็ไม่เสียใจอันนี้ถูกต้องธรรมะมีลาภก็ไม่ดีใจเสื่อมลาภก็ไม่เสียใจมียศก็ไม่หลงลืมดีใจไม่ลืมตัวเสื่อมยศก็ไม่เสียใจมีลาภก็ไม่ดีใจเสื่อมลาภก็ไม่เสียใจมันก็จบกันแต่นั่นเองเขาเรียกธรรมะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมวางใจเป็นกลางวางใจเฉยมีลาภก็ไม่ดีใจเสื่อมลาภก็ไม่เสียใจมันก็จบกันแต่นั้นเองเขาเรียกธรรมะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมวางใจเป็นกลางวางใจเฉยไอ้ที่ว่าจิตว่างที่พุทธทาสท่านพูดว่าจิตว่างว่างคือว่างอุเบกขาอันนี้เองคือวางเฉยอันนี้เองไม่ดีใจและไม่เสียใจในเมื่อมีลาภและเสื่อมลาภมียศและเสื่อมยศมีสุขและเสื่อมสุขเข้าไปคนเรามีสุขก็ยึดสุขเช่นคนมีบ้านมีรถเข็นขี่มีเงินใช้มีแอร์คอนดิชันอย่างดีมีคนรับใช้ไปไหนรับความสะดวกสบายติดสุขกินอยู่สะดวกสบายเขาเรียกว่าติดสุขติดสุขนี่เนี่ยตัวสุขเนี่ยเป็นตัวนำเชื้อโรคของความทุกข์มาพอมีความสุขก็หลงความสุขว่าฉันสบายแล้วฉันไม่ต้องทำอะไรฉันจะไปทำ

ุญทำไมจะขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นฉันจะต้องไปนั่งกรรมฐานให้ลำบากทำไมจะต้องไปเข้าป่าเข้าดงไปทรมานไหนป่าช้าโอ้ยตามพระไปมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นมีแต่ยุงมีแต่ลำบากยุงก็กัดนอนก็ลำบากฉันมีความสุขฉันก็ติดสุขนอนสบายกลับมาก็โอ้ยเปิดทีวีดูฟังวิทยุกินอยู่กับครอบครัวมีความสุขอย่างมหาศาลจะกินจะใช้จะเรียกเอากดกริ่งเรียกเอาอะไรก็มาถึงปากได้ จะไปเมืองนอกเมืองนาแล้วก็ไปสะดวกเพราะติดสุข มันสุขจริงๆในบ้านฉันจะกินอะไรก็ได้ทุกอย่างเปิดมาเมื่อไรตู้เย็นมีพร้อมทุกอย่างเขาเรียกว่าติดสุขเมื่อติดสุขอย่างเงี้ยมันจะเป็นทุกข์ที่หลังคนเราพอติดสุขแล้วเนี่ยพอเกิดกินไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยเกิดเป็นโรคกระทันหันอย่างเงี้ยเช่นเป็นโรคมะเร็งไปตรวจแล้วหมอบอกว่ามีเนื้องอกในมันสมองโหตายแน่เลยต้องผ่าสมองจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้มีเนื้องอกในมันสมองตายเลยมันสมองฉันซะด้วยสิต่อไปยังต้องไปค้นเอามาพาดคิดอะไรไม่ออกฉันจะทำยังไงเนี่ยถ้าเจอสมองฉันพังแล้วทำยังไงจะต้องไปผ่าสมองต้องไปแงะสมองเพราะมันติดสุกกินมากไปแล้วกลายเป็นมะเร็งขึ้นสมองหรือว่าคิดมากไปก็เลยกลายเป็นมะเร็งขึ้นสมองเนี่ยคนเราเคยติดสุกทีนี้ก็ทุกข์แหละเจ็บปวดทรมานกลัวตายจะทำยังไงดีเอาไปหาหมอเช็คจะทำไงทุกข์จริงๆเพราะกลัวตายเพราะเคยมีความสุขมากเลยพอมารู้ว่าหมอว่าเป็นโรคมะเร็งขึ้นสมองฉันตายแน่แล้วจะทำไงเพราะฉันเคยมีแต่ความสุขทั้งนั้นนี่ต่อไปนี่ฉันจะมีแต่ทุกข์เหรอทำไมจะต้องเกิดมาเป็นทุกข์ด้วยทำไมมาเป็นกับฉันทำไมคนอื่นไม่เป็นอันนี้แน่จะทุกข์ตลอดวันตลอดคืนกินไม่ได้นอนไม่หลับโต้พายผอมลงพายผอมลงโอ้ยเคยหน้านวลก็กลายเป็นหน้าดำคล้ำเครียดนี่นะคนติดสุขเคยกินสุขนอนสบายให้ความสะดวกทุกอย่างแต่เมื่อมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็เสียใจหรือบางคนเป็นอัมพาตโอ้ยเป็นอัมพาตทำไมจึงจะมาเป็นอย่างนี้ด้วยเมื่อก่อนฉันเคยสบายฉันเคยวิ่งเล่นได้ฉันเคยไปไหนมาไหนแข็งแรงทำไมจึงเป็นอย่างนี้เรียกว่าโรคผู้ดีเป็นทุกอย่างเคยมีความสุขพอมีความทุกข์ขึ้นมาก็ทุกข์จริงๆแต่ถ้าเมื่อก่อนเราไม่ติดสุขนะเราลำบากอดทนทุดงกรรมฐานเดินจงกรมนั่งกับดินนอนกับดินไปตามพุทธเจ้าได้ขวัดขวาทนยุงกัดฝนตกแดดออกอะไรกลากรรมเป็นคนที่อดทรหดอดทนฝึกตัวเองให้ลำบากไม่ติดสุขทั้งที่บ้านเนี่ยกลับมาสะดวกสบายทุกอย่างแต่ก็ไปฝึกให้มันอดทนอยู่กับผีอยู่กับประชาหน้ากลัวก็กลัวแต่ก็อดทนต่อสู้ใจไปปรากฏนอนระดงกินมื้อเดียวอะไรคือทนไปเพราะความอดทนนั้นทำให้ใจเข้มทำให้ใจแข็งเปรียบเหมือนเพชรเลยหรือเปรียบเหมือนเหล็กที่เข้าไฟบ่อยๆก็จะทำให้เหล็กเป็นเหล็กกล้าที่แข็งต่อเหล็กทั้งปวงสามารถตัดเหล็กอื่นได้ไปการฝึกบ่อยๆที่ไม่ติดสุขนั่นเองการไม่ติดสุขมันทำให้ใจแข็งแกร่งพอมีทุกข์เหรอจะเป็นอะไรก็ไม่ทุกข์พอร้อนก็ไม่ทุกข์หนาวก็ไม่ทุกข์ปวดก็ไม่ทุกข์เจ็บก็ไม่ทุกข์จะตายก็ไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะได้ฝึกความอดทนไม่ติดสุขแก้ต้นเหตุด้วยการเมื่อตนเองเคยมีความสุขมากแต่ก็ไปปฏิบัติธรรมเพื่อแก้ตัวเองไม่ให้ติดสุขเวลามีทุกข์ก็เฉยๆโอ้ฉันลำบากมากันนี้เนี่ยคนเราเมื่อเคยลำบากนะเคยต่อสู้กับชีวิตมาอย่างโชคโชนเนี่ยเคยกินลำบากนอนลำบากอดอยากมาแต่พอมาสบายแล้วเนี่ยพอไปลำบากอีกก็เฉยๆบอกเมื่อก่อนฉันลำบากกันนี่อีกอันนี้ลำบากนี่เดี๋ยวฉันไม่เคยเห็นว่าอะไรลำบากเลยคือบางคนพอลำบากมาจนเต็มที่แล้วพอใครพูดว่าถึงความลำบากบอกฉันไม่เคยเจอความลำบากเลยในชีวิตนี้

อะไรเพราะตนเองไม่ติดสุขตอบได้เลยว่าตัวเองไม่เคยลำบากมาเลยในชีวิตนี้เพราะใจไม่เคยท้อถอยเลยเพราะอะไรเพราะเคยเจอทุกข์มามากแล้วลำบากมามากแล้วพอมาสบายก็เป็นเรื่องธรรมดาพอมาลำบากก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราลำบากมาเสียพอแรงแล้วเนี่ย นี่ความรู้สึกของบุคคลที่ปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่าธรรมะไงนี่เรียกว่าธรรมะธรรมะเกิดขึ้นอย่างนี้เกิดขึ้นกับโลกธรรมและรู้จักเข้าใจในโลกธรรมนั้นโลกธรรมโลกกับธรรมก็ว่าได้โลกอย่างหนึ่งธรรมอย่างหนึ่งต้องแก้กันมีโลกธรรมแก้กันเมื่อมีโลกมันเป็นเรื่องของทุกข์

โรคอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งต้องแก้กันมีโรคกระทำแก้กันเมื่อมีโรคโรคมันเป็นเรื่องของทุกข์เป็นเรื่องดีใจเสียใจร้องไห้ข้ามครวญเป็นเรื่องของทุกข์เป็นเรื่องของความผิดหวังเป็นเรื่องของความไม่สมหวังเพราะเสื่อมลาภมันเป็นโรคมันเป็นโรคพอเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมความสุขเนี่ยหรือได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขพอมีพวกนี้มาแล้วมันเป็นโลกโลกของมนุษย์แต่นี้พอมีอันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเสื่อมไปเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมสุขเสื่อมสรรเสริญเนี่ยก็ถือว่าวางใจเฉยถ้าวางใจไม่เฉยก็เป็นโลกกระทำเสียใจก็เป็นทุกข์เสียใจเพราะเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมความสุขก็เป็นทุกข์ก็เรียกว่าเป็นโลกแต่ถ้าวางใจเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจก็เป็นธรรมก็เรียกโลกกับธรรมบางคนไม่สามารถที่จะพ้นได้พระอรหันต์โสดาบันขึ้นไปจะพ้นโลกกับธรรม8ประการฉะนั้นจึงว่าคนเข้าวัดจึงเอาทางออกที่ถูกต้องคือนำชีวิตตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ใจทุกคนมียอมรับเลยว่าทุกคนมีอยากได้ลาภอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญอยากมันนำหน้าเลยแหละทุกคนเราเนี่ยทำงานก็อยากได้สองขั้นอยากให้คนให้เจ้านายชมอยากจะมีชื่อเสียงอะไรอยากได้เงินเดือนขึ้นอะไรเงี้ยคือมันเป็นความอยากที่เป็นทุกข์แต่ถ้ามันจะขึ้นก็ขึ้นมันจะได้ขั้นก็ได้ขั้นไม่ได้ขั้นฉันก็ไม่ยินดียินร้ายขึ้นก็ไม่ยินดียินร้ายเงินเดือนขึ้นก็ไม่ดีใจเงินเดือนไม่ขึ้นก็ไม่เสียใจได้สองขั้นก็ไม่ดีใจไม่ได้สองขั้นก็ไม่เสียใจคืออุเบกขาได้หรือไม่มีทุกข์ธรรมะเป็นเครื่องดับทุกข์เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมก็เป็นเครื่องดับทุกข์คือช่วยใจตัวเองได้ทุกอย่างจึงได้บอกแล้วว่าเนี่ยหมอได้รู้จักโลกกับธรรมหมอก็ไม่ค่อยเป็นทุกข์อะไรในเรื่องของคนอื่นโดยมากก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวกับครอบครัวกับเรื่องวัดแต่เรื่องคนอื่นหมอก็ไม่เอามาเป็นนิยายจึงว่าก็รู้ว่าเป็นโลกกับธรรมดังนั้นจึงว่าความตายเนี่ยมันเป็นของมีแน่นอนมันเป็นรากเหง้าของความเกิดความเกิดเป็นรากเหง้าเมื่อมีรากเหง้าของมันแล้วลำตอกลำต้นดอกออกใบมันต้องให้ผลคือความเจ็บความแก่ความตายความแก่ตามมาความตายความเจ็บก็นำไปเมื่อความเจ็บเกิดขึ้นก็ความตายก็ต้องจบกันตรงนั้นเจ็บจนทนไม่ไหว อันนี้มันเป็นเรื่องธรรมะที่พวกเราจะต้องเอามาขบเอามาคิดให้พิจารณาเป็นสสารที่จะมารวมเป็นพลังหนึ่งคือจุดศูนย์กลางใจและสสารนำมารวมแล้วเป็นพลังคือธรรมะทุกข้อทุกมุมเนี่ยเราเก็บเล็กผสมน้อยมาเนี่ยเอามาพิจารณาปฏิปต่อเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างทั้งที่เราไม่รู้มากแต่เมื่อเรามารวมกันหลายๆอย่างก็เป็นพลังเรียกว่าเป็นสสารสะสมให้เป็นจุดนิวเคลียร์คือทำใจให้ว่างสงบขึ้นมาเป็นพลังเนี่ยมาเข้าเอาศพหมอไปส่งโรงพยาบาลมากุดอ่างกระทะเบลอเลยอ่างใหญ่ใครก็ลงไปอยู่ในนั้นก็หมดพวกที่อุทิศส่วนกุศลตัวเองให้แก่โรงพยาบาลลงไปลอยในอ่างหมดผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีมีความรู้ก็ดีไม่มีความรู้ก็ดีรวยก็ดีจนก็ดีสวยก็ดีไม่สวยก็ดีจะเป็นคนใจบุญก็ดีใจบาปก็ดีแต่ว่าก็เป็นคนดีทั้งนั้นเมื่ออุทิศร่างให้แก่โรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นทำบุญอุทิศส่วนกุศลคือสละร่างกายก็เรียกว่าปรมัตถธรรมเรียกว่าปรมัตถทานทำตัวเองให้เข้าถึงปรมัตถฐาน

ืออุทิศให้ตัวเองเนี่ยเป็นโรงเรียนให้แก่นักศึกษาที่ยังไม่รู้ได้ศึกษาในศีลร่างกายในศีลร่างกายของคนเราเนี่ยมีทุกอย่างที่จะให้หมอและนักเรียนศึกษาจบจนหมดมีเซลล์ทุกส่วนที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่ประสาททุกส่วนก็เป็นโรงเรียนเป็นอาจารย์เขาเรียกว่าเป็นอาจารย์ให้แก่นักเรียนพวกนี้จะต้องเคารพอาจารย์แต่เขาบอกว่าหนึ่งทีมนักเรียนบางคนก็เล่นนักเรียนหนุ่มบางคนก็จับอะไรต่ออะไรเล่นแล้วก็หยอกกันบางคนก็บอกจะอุทิศร่างก็ยังกลัวว่านักเรียนจะไปหยอกเล่นแต่จริงเราตายไปแล้วไม่ต้องอายหมอหรอกตายไปแล้วไม่ต้องอายคนเรียนหรอกเราอุทิศไปแล้วไม่ใช่ร่างเราแล้วมันเป็นกุศลในใจเราก็ถือว่าร่างกายก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเป็นเท่าฐานไปแล้วใครจะไปทำอะไรก็ช่างเถอะเราจะไปคิดว่าเขาจะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ไปคิดงั้นแล้วเราก็อุทิศร่างให้แก่โรงพยาบาลไม่ได้หรือให้เขาไปร้อยเป็นโครงกระดูกไม่ได้ความเป็นจริงแล้วเราสอนทำให้แก่คนทั้งโลกเลยการที่สละร่างอุทิศให้เป็นโครงกระดูกก็ดีตลาดล่างอุทิศให้แก่โรงพยาบาลก็ดีเนี่ยเมื่อหมอทั้งหลายได้เรียนรู้ศีลร่างกายของเราเขาก็เอาไว้ไปเป็นความรู้ไปไว้ช่วยตัวเองด้วยการศึกษาและเอาไปรักษาแก่คนทั่วไปรักษาแก่คนทั่วโลกเพราะได้อาศัยร่างกายของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนให้แก่การศึกษาถ้าหมอไม่มีศีลร่างกายของมนุษย์เนี่ยก็ไม่สามารถจะรักษาให้มีความชนิดชำนาญในการให้ยาและผ่าตัดได้เลยจะต้องอาศัยรักษาจากของจริงเหมือนหมอสัตวแพทย์เนี่ยจะรักษาสัตว์ก็ต้องไปเอาสัตว์มาผ่าตัดดูอวัยวะของสัตว์ทุกส่วนจึงจะรักษาสัตว์ได้การที่เป็นหมอของคนก็ต้องเอาคนเนี่ยทุกสัดส่วนของคนเนี่ยมาศึกษาให้ดูให้รู้แนวทางแล้วก็เมื่อเข้าใจในศีลร่างกายของคนมนุษย์แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะรักษาคนได้ให้หายได้แต่หมอวิเศษเนี่ยก็คือธรรมะหมอพระพุทธเจ้าที่รักษาไม่ให้เกิดไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บให้ตายได้มีหมอเดียวคือธรรมะโอสถแต่หมออื่นรักษาได้แต่เพียงหายเจ็บหายป่วยแต่ไม่สามารถจะให้หายตายได้ต้องตายทุกคนหมอก็ต้องตายพยาบาลก็ต้องตายคนทุกคนก็ต้องตายแต่ว่าเมื่อมีวิชาการอันนี้ที่ก้าวหน้ามาเนี่ยก็ทำให้หายเจ็บได้ให้บรรเทาเจ็บได้เช่นเป็นโรคมะเร็งเมื่อก่อนเนี่ยเจ็บร้องควนครางดิ้นทุรนทุรายแต่ทีนี้ไม่ต้องเจ็บเขาจะฉีดยาชะลออยู่เรื่อยยาคือชะลอให้ไม่เจ็บคนไข้ก็มีแต่ทุกข์แต่เพียงลมหายใจแต่ความเจ็บปวดเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะหมอช่วยมีความรู้ในการค้นคว้าเอายามาฉีดตัดความเจ็บไปได้ทำให้ร่างกายเนี่ยมันเลือดวิ่งในร่างกายเนี่ยมันชาลงไปทำให้ร่างกายในชามันไม่รับความรู้สึกความเจ็บคือมันตัดประสาทบางส่วนไม่ให้มันเชื่อมกันมากมันก็ทำให้เบาการเจ็บเรียกว่าอะไรมันมีความปลอดภัยในความเจ็บมันไม่เจ็บเหมือนแต่ก่อนเมื่อก่อนเป็นโรคมะเร็งแล้วต้องดิ้นต้องร้องต้องควนต้องคางเหมือนกับคนที่คลอดลูกอ่ะสมัยก่อนอ่ะโหเจ็บหน้าดูเลยอย่างนี้สบายหมอฉีดยาชาหรือช่วยหาทางช่วยคือมันเป็นเรื่องง่ายขึ้นน่ะถึงว่าก็เอาไปใส่อ่างร่วมกันก็แปลกตรงที่ว่าทำไมคนหลายๆประเภทเนี่ยทั้งมีความรู้แล้วไม่มีความรู้เนี่ยพอไปอยู่รวมกันละเฉยหมดเลย
ไม่มีใครว่ากันแม้แต่ก่อนเนี่ยจัดสรรเนี่ยนะที่กี่ร้อยกี่พันไร่ก็ไม่พอจะเอาเท่านั้นจะเอาเท่านี้แต่พอเวลาตายแล้วเนี่ยไปอยู่อ่างเดียวไม่มีใครต้องการที่มากเลยไม่มีใครเรียกร้องเลยคนที่ลมโลภโมโทสันพอไปอยู่ที่นั่นก็จบกันแคบๆในอ่างนั้นก็อยู่กันได้ต้องหลายสิบคนเพราะมันหมดตัวตนหมดเราเขาหมดตัวความอยากหมดตัวปรุงแต่งมันก็อยู่ไงก็อยู่ได้เขาก็ใส่อ่างไว้เป็นปีๆก็อยู่ได้ไม่เคยบ่นไม่ต้องเจ็บต้องปวดความไม่จริงก็ตอนที่เขาเอาศพไปเก็บวันนี้นะตอนที่ศพไปเก็บวันนี้อาตมาก็ต่อไปที่หลังเขาไม่ค่อยทันรถมันติดอยากไปดูเหมือนกันว่าเขาเอาหมอเก็บไว้ยังไงแต่ก็รถมันติดรถมันเรามันก็ช้าออกที่หลังแต่ก็ไปเมื่อเขาพอไปถึงแล้วเขาปิดกล้องปิดไอ้ที่ติดฝาที่เก็บศพแล้วเขาเลื่อนไอ้เหล็กเลื่อนกล้องลงมาแล้วก็ยังมีคนยืนอยู่ยังไม่ไป เราก็ให้ธรรมะเป็นฐานบอกอ้าวใครเมื่อยบ้างล่ะใครจะจองเป็นคนที่สองของหมอบ้างใครจะจองต่อจากหมอบ้างที่จะมานอนในอ่างนี้ทุกคนก็ไม่มีใครอยากจะจองบอกใครจะมาจองนอนในอ่างรองจากหมอบ้างก็ดีเหมือนกันนะงั้นไม่ต้องไปนอนที่อ่างอื่นไม่ต้องไปจ้างให้เขานวดไม่ต้องลงอ่างอาบอบนวดถ้าไปลงอ่างอบนวดแล้วมันเสียเงินมันเป็นโรคมันด้วยลงอ่างอย่างนี้สบายไม่ต้องเมื่อยไปลงอ่างแบบหมอนี่ไม่ต้องเมื่อยแล้วพวกผู้ชายขี้เมื่อยพอมาลงอ่างนี่ก็หายเมื่อยไม่ต้องไปลงอ่างอาบตัวไม่เมื่อยแล้วมาลงอ่างนี้หายเมื่อยเลยถ้าไปอ่างอื่นมันยังเมื่อยอยู่แต่คนก็ไม่อยากลงนะไอ้อ่างนี้มันอ่างสุดท้ายเนี่ยดิ้นไม่ได้แล้วมีพวกนักเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อเป็นธรรมทานเพื่อเป็นทานเท่านั้นแหละที่จะสละร่างกายตัวเองให้ลงอ่างอันนี้หมอได้ทำแล้วคือเสียสละให้ลงอ่างอย่างผู้ชายสมัยนี้เขาไม่เสียสละลงอ่างเงี้ยเขาไปลงอ่างอื่นเมื่อยปวดไปนอนในอ่างไปเขาอาบในอ่างมีแต่เรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องดับทุกข์มีแต่สร้างทุกข์ให้มากขึ้นสร้างความปวดเมื่อยให้มากขึ้นสร้างความเมื่อยให้มากขึ้นเขาลงอ่างผิดเขาไปอบอาบนวดไปโน่นนี่มันต้องลงอ่างนี้จึงจะถูกลงอ่างนี่ละหายเมื่อยเลยไม่ต้องดิ้นเลยพูดไปแล้วคนก็ใจหายธรรมะอะไรมันขัดข้อคนมันกลายเป็นขัดคอคนเนี่ยอย่างหลวงพ่อคำพองท่านพูดบอกคบกับพระมันก็ไม่ดีนะแม้ใครคบกับพระแล้วก็เสียคนแต่คบกับคนก็เสียพระจริงๆนะคนเรานะคบกับพระก็เสียคนจริงๆคนมันหมดไอ้นิสัยของคนมันหมดคนหยาบคนคายมันก็หมดไปพอคบกับคนพระก็หมดไอ้อีเมืองกูมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งช่อโกงกันก็พระก็หมดคบกับคนก็มีความโลภคบกับคนก็มีความโลภอยากได้โน่นอยากได้นี่พอคบกับพระความอยากก็ดับไปอยากจะทำดีอยากจะสร้างบุญกุศลอยากจะดีในทางนี้
ก็เรียกว่าคบกับคนก็